0: นะฮะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่ก็เป็นไปได้นะครับอาจารย์ต้องอีกเรื่องนึงจะว่าไปพูดถึงจีนเนี่ยก็มีคนวิเคราะห์กันเยอะเหมือนกันนะจีนทำไมถึงไม่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายสักทีหนึ่ง
1: จีนมีมาตรฐานยึดมาตรฐานฟุตบอลยังไม่ถึงในระดับเอเชีย
0: คือ
1: เขาพยายามจะทำร่วมมือกับเยอรมันนะแต่ว่าเยอรมันก็ส่งใน11ทศวรรษที่ผ่านมาก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกัน
0: แม่อาจารย์นี่แสดงว่าวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมานะครับแล้วยิ่งมีคนไปเปรียบเทียบอ่ะเขาบอกว่าเคปเวิร์ดประชากร500,000ยังมาได้ไกลขนาดนี้จีนประชากรเป็นพันล้าน
1: ใช่
0: นะฮะ
2: ตอนนี้เราไลฟ์สดใหม่แล้วนะคะทาง Facebook Live นะคะสามารถติดตามได้นะคะอาจารย์คะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของ SME ไทยค่ะรับมือ4โจทย์ใหญ่จากแผน15จีนค่ะ
1: ในหัวข้อที่ผมจะคุยเนี่ยมันก็จะมีคำว่า SME มันก็จะมีคำว่า4โจทย์ใหญ่มันก็จะมีคำว่าแผน15นะแผน15ของจีนแผน15เนี่ยท่านผู้ฟังที่เคารพครับก็คือหมายถึงแผนพัฒนาฉบับที่15ของประเทศ
0: ครับครับ
1: ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่เขาใช้
0: แผนนี้
1: ใช่2026ถึง2030ก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจเขาเนี่ย5ปีนะทีนี้แล้วไปเกี่ยวข้องกับอะไรกับมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับจีนมันอาจจะไกลตัวสำหรับเราแต่จริงๆผมคิดว่าใกล้ตัวมาก
0: ผมว่าไม่ไกลนะคร
1: ับ ใช่โดยเฉพาะยิ่งที่เป็น SME SME ไทยต้องการจะส่งไปขายประเทศจีนมากมากนะมากมากนะครับแต่ว่าจะต้องปรับตัวแล้วก็วันนี้ก็เลยผมอยากจะแชร์ให้ SME ไทยได้รับทราบว่าเฮ้ยแล้วเราต้องปรับตัวยังไงในจริงๆมันอาจจะมีหลายโจทย์ก็ได้นะครับในแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่15ของประเทศจีนแต่ผมสำหรับผมเนี่ยผมเอามา4โจทย์แล้วกัน
2: ค่ะ
1: เนื้อหาของการพูดวันนี้เนี่ยก็จะ1จะประเมินแผน14จีนคร่าวๆแล้วก็ไปแผน15ของจีนแล้วก็ไป4โจทย์ที่ SME ไทยจะต้องปรับตัวหรือจะต้องรับทราบหากคุณจะต้องทำมาค้าขายกับประเทศจีนเชื่อเถอะ SME ไทยเนี่ยโดยพวกนี้ผู้ส่งออกอยากจะขายสินค้าจีน
0: ครับ
1: ผมก็มาหลายทริปแล้วอยากจะขายมากแต่ก็ไม่ได้ขายได้ง่ายๆนะครับมีเงื่อนไขอะไรอีกเยอะแยะมากมายขอเริ่มอย่างนี้ครับว่าประเทศจีนเนี่ยเราทราบว่าเป็นผู้คือวันนี้ถ้าเราไปเมืองจีนเราเห็นว่าประเทศจีนพัฒนาไปมากมากเลย
0: มากกับอาจารย์ผมแบบตกใจเลยทุกครั้งที่ไปจีนเนี่ยผมแบบโอ้โหฮะ
1: คำถามสำคัญก็คือแบบอุ้ยพัฒนาไปมากแล้วใช่ไหมฮะด็อกเตอร
0: ์ครับ
1: จะพัฒนากันไป
0: ถึงไหน
1: ถึงไหนอีกแปดสิบห้ามันจะบอกเรานะว่าเขาจะเป็นเขาต้องการปั้นประเทศเขาเป็นอะไรเรารู้ว่าจีนคือเป็นมหาอำนาจการผลิตของโลกเรารู้ว่าจีนคือโรงงานของโลกแล้วเรารู้ว่าจีนตอนหลังก็จะเป็นมหาอำนาจด้านอุตสาหกรรมทันสมัยรถยนต์ EV แบตเตอรี่โรบอทอะไรเรารู้แล้วเขายังไปหลังจากนี้เขาจะต้องการเป็นอะไรของประเทศเขาต้องการเป็นมหาอำนาจด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีและเพิ่มได้อีกอันหนึ่งและการเงินการเงินที่ผมพูดถึงเนี่ยหมายถึงการเงินที่ต้องการจะผลักดันให้เงินหยวนของเขาเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการค้าขายของโลกเดี๋ยวมาฟังกันครับ
2: ค่ะ
1: เมื่อพูดถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยนะครับก็สำหรับผมเท่าที่ผมติดตามนะผมคิดว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าผมชื่นชม2ประเทศที่ทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจแล้วเป็นไปตามเป้าหมาย
0: คือ
1: จีนและเวียดนาม
0: ผมเดาละผมกะว่าอีกประเทศนึงต้องเป็นเวียดนามฮะครับแล้วก็เสริมอาจารย์นิดนึง
1: ใช่ตลอดนะ
0: ใช่คือเสริมอาจารย์นิดนึงนี่เพิ่งมีข่าวว่าเวียดนามเนี่ยกลายเป็น upper middle income country แล้วอย่างเป็นทางการแล้วก็ใช้เวลา15ปีไทยใช้เวลา24ปี
1: โอ้โหเร็วกว่าไทยเยอะมากมากเลย
0: เร็วกว่าไทย10ปี
1: ผมคิดว่าเดี๋ยวก็จะเร็วกว่าเยอะแหละสำหรับเวียดนาม
0: ไฮสปีด
1: ใช่ครับว่างๆเดี๋ยวมาคุยเรื่องเวียดนาม
0: ใช่ใช่น่าสนใจครับต่อครับอาจารย์ขออภัย
1: แม้ว่าเขาต้องการเป็นอะไรของเขาเดี๋ยวผมจะพูดไปนะครับแต่จริงๆปัญหามาทบทวนประเด็นของแผน14ของประเทศจีนก่อนในแผน14ของประเทศจีนแม้เขาประสบความสำเร็จแต่เขาก็ยังมีปัญหาอยู่ซึ่งปัญหานี้ขนาดนี้ก็ยังอยู
0: ่ครับ
1: คร่าวๆครับหนึ่งปัญหาเรื่องอสังหาริมทรัพย
0: ์ครับ
1: ที่รัฐบาลจีนแก้ได้ผมคิดว่าแก้ได้ดีนะ

0: มันไม่เป็นฟองสบู่จะแตกสักทีหนึ่งเพราะว่าการเข้าไปควบคุมไม่ให้ลุกลามปัญหาเรื่องสงครามการค้าเจอภาษีทรัมป์จีนเขาแก้ได้เขายังส่งออกได้เยอะอยู่นะ
1: ครับ
0: เรื่องของการถูกกีดกันเทคโนโลยีเทคโนโลยีที่พูดเนี่ยก็พวกตัวชิปนะตัวชิปปัญหาหนี้ของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นมหาศาลนะ 80-90% ในสูงมากปัญหาของประชากรที่ลดลงปัญหาสังคมผู้สูงวัยปัญหาของการบริโภคของเขาซึ่งมีสัดส่วน50%กว่าเนี่ยที่มันได้รับผลกระทบจากต่อเนื่องมาจากโควิด19ขณะนี้ก็ยังไม่ฟื้นตัวพอไม่ฟื้นตัวเราสามารถเห็นได้จากการที่การบริโภคไม่เฟื่องฟูเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าในประเทศจีนเนี่ยมันลดลงตั้งแต่ปี2023เนี่ยมันราคามันเกือบราคาสินค้าเนี่ยเกือบ 0% น่ะ
1: ครับ
0: นี่ราคาผู้บริโภคเกือบ 0% น่ะบางปีก็ติดลบด้วยซ้ำไปซึ่งก็มีถ้าไทยตามข่าวเรื่องการวิเคราะห์ราคาสินค้าในประเทศจีนเขาจะพบว่ามีการพูดว่าจีนเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเงินฝืดฝืดก็คือว่าไม่มีคนออกไปจับจ่ายใช้สอยแล้วทำให้ความต้องการสินค้าและบริโภคมันลดลง
1: ไม่มีคนซื้อของเอาง่ายๆไม่มีคนซื้อของฮะ
0: แล้วก็ขายของไม่ได้ขายของไม่ได้ราคาก็ตกครับผมนั่นนี่ความสำเร็จอันนั้นเป็นความเป็นปัญหาที่จีนมีอยู่ในแผน14ความสำเร็จในแผน14ก็เยอะแยะมากมายครับก็อย่างน้อยที่สุดขนาดเศรษฐกิจโตขึ้นแน่ๆนะครับสักถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณ20ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐก็ประมาณ30ก็เป็นอันดับ2รถไฟความเร็วสูงระยะทางเนี่ยมากกว่าผมคิดว่าใกล้ๆ 50,000 กิโลรถไฟความเร็วสูงซึ่งสหรัฐก็ยังทำไม่ได
2: ้
0: เศรษฐกิจดิจิตอลเศรษฐกิจดิจิตอลนี่คืออะไรก็คือเศรษฐกิจที่เราพูดถึงเซมิคอนดักเตอร์คอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟน AI Big Data อินเทอร์เน็ต Data Center เนี่ย
1: ครับ
0: เศรษฐกิจดิจิตอลของประเทศจีนนี่ขยายถูกขยายในแผน14ให้เท่าเทียมกับเศรษฐกิจดิจิตอลของสหรัฐอเมริกานี่คือความสำเร็จของแผน14การใส่เงินเพื่อทำงานวิจัยก็สูงขึ้นมากประมาณเกือบ 3% ของ GDP ประเทศที่มีการใส่เงินงานวิจัยมากที่สุดนะเป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP คืออิสราเอล
1: แ
0: ต่เขาไปใส่ในเรื่องของ
1: กลาโหม
0: กลาโหมถูกต้องแต่จีนก็ประมาณจีนก็เพิ่มมาเรื่อยๆนะครับว่าจะเป็นจีนเยอรมันญี่ปุ่นสหรัฐเนี่ยพวกนี้ก็ใส่ไปในเรื่องของอุตสาหกรรมทันสมัย AI เทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์โรบอทพวกนี้จะใส่คล้ายๆกันหมดแต่ยกเว้นอิสราเอลที่ใส่ในเรื่องของกลาโหมที่ท่านดร.เจตพูดถึง
1: ครับ
0: ความสำเร็จต่อไปก็เป็นความสำเร็จที่ให้คนจีนมีอายุยืนมากขึ้นในแผน14
1: longevity
0: ใช่แล้วก็แผน15นี่ก็แผน14นี่ไม่เกิน79ปีให้คนมีอายุไขที่ยาวขึ้นแผน15เนี่ยมากกว่า79ปีไป80ไป85ปี
1: ครับ
0: พื้นที่ป่าสูงขึ้นพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นพื้นที่ป่าของประเทศจีนเนี่ยผมคิดว่าผมแบ่งเป็นทั้ง3ระดับได้นะคือขยายพื้นที่ป่าในทะเลทรายขยายพื้นที่ป่าในชนบทขยายพื้นที่ป่าในเมืองผมไม่ได้ไปจีนทุกเมือง
1: ครับ
0: เป็นเมืองที่ผมไปบ่อยๆก็จะเป็นมณฑลกวางสีเขตปกครองตนเองกวางสีที่ใกล้ประเทศเวียดนามที่ติดประเทศเวียดนามถ้าเราไปกวางสีเมืองหลวงกวางสีก็คือหนานหนิงถ้าท่านไปกวางสีถ้าท่านไปสิบปีแล้วกับปัจจุบันท่านจะเห็นว่ากวางสีเนี่ยเขียวชอุ่มไปด้วยต้นไม
1: ้ครับ
0: เขียวชอุ่มไปด้วยต้นไม้ประเทศไทยในอาเซียนก็ไม่ได้เขียวชอุ่มมากเพราะนั้นแผน14เพิ่มพื้นที่ป่าเยอะมากและเพิ่มพื้นที่ป่าที่ผมคิดว่าในทะเลทรายน่าสนใจนะ
1: ครับ
0: ในตำนอกกลางนี่ก็มีทะเลทรายเยอะแต่ว่ายังไม่เห็นว่าในตำนอกกลางเนี่ยจะเพิ่มพื้นที่ป่าในทะเลทรายแต่ตำนอกกลางจะทำการเกษตรบนทะเลทราย
1: ครับ
0: แต่ของจีนนี่ไปเพิ่มพื้นที่ป่าในทะเลทรายทะเลทรายที่ถ้าท่านผู้ฟังไปจีนหรือไปเที่ยวที่จีนในทะเลทรายเนี่ยก็จะมีทะเลทรายสองอันที่สองพื้นที่ที่ใหญ่ก็เป็นทะเลทรายทารามากัน
1: ตารางมากันครับ
0: โกบีทะเลทรายโกบีขณะนี้นี่มีทริปของ

0: รถมอเตอร์ไซค์ของคนไทยเนี่ยกำลังไปอยู่ที่ทะเลทรายโกบีเพื่อจะเข้าไปรัสเซีย
1: อ่าฮะ
0: ไปรัสเซียนะครับว่าทะเลทรายโกบีเนี่ยก็อยู่ในมองโกเลียมองโกเลียก็อยู่ใต้ของรัสเซียนะครับอันนี้ก็คือการเพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศ

0: ค้าก็จะมีข้าวโพดกับถั่วเหลืองที่สหรัฐต้องการขายให้ประเทศจีนเพราะสหรัฐผลิตข้าวโพดถั่วเหลืองเยอะกว่าประเทศจีนแต่เขาพยายามที่จะผลิตให้เพิ่มขึ้นโอเคผมพูดมาถึงตอนนี้เป็นความสำเร็จและปัญหาของแผน14โอเคแผน15
1: ค่ะ
0: แผน15ก่อนที่เราจะไปเบรกเนี่ยผมคิดว่าเราจะจบกันที่แผน15แล้วก็ไปต่อกับเรื่องของ4โจทย์ใหญ่ของ SME
2: ได้เลยครับ
0: แผน15ของประเทศจีนนี่ต้องการเป็นอะไรผมคิดว่ามันอาจจะมีหลายเรื่องนะสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าในมุมของผมคิดว่าจะมีอยู่สัก3เรื่องที่จีนอยากจะปั้นประเทศตัวเองให้เป็นอะไร1เศรษฐกิจจีนทุกพื้นที่ทุกอนูของเศรษฐกิจจีนจะถูกขับเคลื่อนด้วย AI ทั้งหมด อย่าสับสนนะครับอย่าสับสนคำว่าแผน14เนี่ยขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจดิจิตอลซึ่งผมได้พูดไปแล้วว่าขณะนี้เนี่ยไปถึงใกล้เคียงสหรัฐอเมริกาแต่แผน15เนี่ยถูกอนูทุกอนูของเศรษฐกิจจีนหรือและที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะถูกขับเคลื่อนโดย AI ทั้งหมดเป็น AI economy ทั้งหมดนี่อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยจีนจะต้องการสร้างระบบการค้าระหว่างประเทศที่ใช้เงินหยวนเป็นศูนย์กลางในคำว่าจีนต้องการสร้างระบบการค้าระหว่างประเทศที่ใช้เงินหยวนเป็นศูนย์กลางแยกออกเป็นสองส่วนก็คือตัวเงินหยวนและตัวเงินหยวนดิจิตอล
2: ครับ
0: นะสามจีนต้องการสร้างตลาดแห่งชาติที่เป็นเอกภาพ
2: ครับ
0: เดี๋ยวมาฟังกันต่อไปว่าในสามประเด็นเนี่ยเป็นอะไรบ้างใช่ไหมครับโอเคครับ
2: โอเคครับอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์พักไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะต้องฝากคุณลิซ่านะครับช่วยดูแลอาจารย์ในช่วงสุดท้ายนิดนึงผมติดภารกิจนะครับ
0: หมดแล้วดร.
2: อาจารย์ไม่เห็นหรอกผมแต่งตัวเรียบร้อยขนาดนี้ผิดปกติอย่างมาก
0: มันไม่เห็นเลยผมไม่เห็นในหน้าจอ
2: โอเคครับไม่เป็นไรนะอาจารย
0: ์ด้วยครับ
2: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามไฮไลท์ที่อาจารย์บอกว่า SME ไทยต้องรับมืออย่างไรครับพักสักครู่ครับ
0: ขอบคุณครับดร.ครับ
3: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ
5: 3คำง่ายๆที่ได้ยินบ่อยเวลาพูดเรื่องต้านโกงคือไม่ทำไม่ทนไม่เฉยแต่ในชีวิตจริงเราใช้3คำนี้ทุกวันกันแล้วหรือยังไม่ทำคือเริ่มต้นที่ตัวเราไม่ลัดขั้นตอนไม่ใช้เส้นสายและไม่แอบเอาของหลวงมาใช้ส่วนตัวไม่ทนคือไม่ยอมรับว่าโกงเป็นเรื่องปกติไม่ปล่อยผ่านเพียงเพราะเห็นว่าใครๆก็ทำไม่เฉยเมื่อเห็นสิ่งผิดปกติต้องกล้าเก็บข้อมูลแจ้งหน่วยงานไม่ปล่อยให้ผ่านไม่ปล่อยให้เรื่องเงียบไปแนวคิดนี้สำคัญมากเพราะการต้านโกงไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งหากเจอเรื่องที่เกินกำลังคุณสามารถส่งต่อข้อมูลให้สำนักงานปปช.หรือโทรศูนย์ข้อมูลปปช.1205ตรวจสอบได้ทันทีเพราะการแจ้งเบาะแสคือจุดเริ่มต้นของการหยุดทุจริตครับวันนี้ลองเลือกสักเรื่องรอบตัวคุณจะไม่ทำไม่ทนไม่เฉยเพราะการเปลี่ยนแปลงสังคมอาจจะเริ่มจากการไม่ยอมเฉยของคนธรรมดาคนหนึ่งก็พอสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
6: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟซหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประส

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: กลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะอยู่กับในหัวอัดนะคะกำลังคุยกันเรื่องของแผน 15G แล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อ

0: ต่อกันที่ว่า SME ไทยนะคะจะต้องรับมือยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ4โจทย์ใหญ่ค่ะอาจารย์คะ
1: ครับครับขอบคุณลิซ่าครับก็ก่อนจะไป4โจทย์ใหญ่ก็พูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจจีนในปีในแผน15
0: ค่ะ
1: ที่บอกไปครับเขาจะใช้ AI economy ก็คือใช้ AI ในทุกกิจกรรมของการผลิตของประเทศจีนซึ่ง AI ที่จีนใช้ขณะนี้ก็จะมี DeepSeek มี Alibaba นะครับจะใช้ในเซมิคอนดักเตอร์จะใช้ใน EV จะใช้ในการผลิตอุตสาหกรรมทั้งหมดนะครับ
0: ค่ะ
1: พูดง่ายๆก็จะใช้ AI ทั้งหมดอันที่2ก็จะเป็นศูนย์กลางของการระบบการเงินในการค้าขายเฉพาะการค้าขายระหว่างประเทศซึ่งในการค้าขายของจีนเนี่ยถ้าเราส่งไปจีนเนี่ยเราก็จะใช้คือใช้ทั้งสองสกุลน่ะใช้เงินหยวนใช้เงินหยวนแล้วก็ใช้ดอลลาร
0: ์ค่ะ
1: ในเงินหยวนเนี่ยเขาต้องการผลักดันให้เป็นอย่างน้อยที่สุดก็สกุลในกลุ่มบริกส์ให้มีการใช้เงินหยวนมากขึ้นในการซื้อขายและก็คิดว่าน่าจะในอนาคตจะมีคนประเทศที่อยากจะเข้าไปเป็นสมาชิกกลุ่มบริกส์ก็น่าจะเพิ่มขึ้นนะครับบราซิลอินเดียชไนน่าโซแอฟริกาอันนี้เป็นอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยเขาพยายามผลักดันให้เงินหยวนเนี่ยอยู่ในระบบของการถ่ายโอนเงินของเขาอะที่ระบบที่เรียกว่า CIPS CIPS มันต้องการที่จะไปสู้กับระบบของสหรัฐอเมริกาและยุโรปที่เรียกว่าระบบ SWIFT ระบบการโอนเงินระหว่างประเทศระบบ SWIFT CIPS ของจีนก็จะเป็น Cross Border Interbank Payment System นะครับแต่ว่ามีการถ่ายโอนกันในแต่ละวันเนี่ยคำสั่งซื้อยังน้อยกว่าของสวิฟต์เพราะนั้นในแผน15จีนต้องการที่จะให้มีการใช้ระบบ CIPS มากขึ้นซึ่งใน CIPS ก็คือใช้เงินหยวนเป็นหลักในการทำมาค้าขายระหว่างประเทศซึ่งกันและกันอันนี้อันที่1อันที่2จีนจะผลักดันเงินหยวนดิจิตอลที่เรียกว่า ECNY E ก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์ CNY ก็เป็นชนิดหยวนนะครับส่วนอันนี้จะซึ่งขณะนี้ยังไม่ออกมาใช้ในแผน15เขาจะผลักดันให้มีการใช้เงินหยวนดิจิตอลนะครับเงินหยวนดิจิตอลมากขึ้นแล้วมันเกี่ยวข้องกับเรายังไงต่อไปเนี่ยเราก็คือผู้ส่งออกนำเข้าต่อไปเนี่ยจีนจะให้ใช้เงินหยวนดิจิตอลในการซื้อขายกันระหว่างประเทศก็จะซื้อขายออนไลน์ถ้าผมส่งไปจีนผมใช้หยวนดิจิตอลผมก็ไม่ต้องไปแลกไปเป็นหยวนแล้วผมก็เอาเงินหยวนตรงเนี้ยซื้อสินค้าอื่นๆได้เลยต่อไปก็อาจจะเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะเงินหยวนดิจิตอลนะครับซื้อสินค้าจากซัพพลายเออร์ไทยที่ส่งไปจีนใช้หยวนดิจิตอลก็คือมันสามารถไปซื้อของได้เลยไม่จำเป็นจะต้องไปแลกเป็นเงินหยวนอีกแล้วอันนี้คือสิ่งที่จีนผลักดันนะครับอันที่สามก็คือจีนจะสร้างตลาดอันนี้ก็น่าจะเป็นจุดสำคัญที่ SME ไทยจะต้องรู้จีนจะสร้างตลาดเดียวกันทั้งหมดเป็นตลาดเดียวหลายท่านอาจจะฟังว่าอ๋อแล้วปัจจุบันไม่เป็นตลาดเดียวกันเลยครับยังไม่เป็นตลาดเดียวเพราะว่าจีนเนี่ยมีแบ่งเป็นมณฑลต่างๆในแต่ละมณฑลก็จะมีภาษีที่ต่างกันมีระเบียบที่ต่างกันมีการนำเข้ามีมาตรฐานสินค้าที่แตกต่างกันมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันในแผน15เนี่ยจีนต้องการให้ทั้งประเทศเนี่ยเป็นตลาดเดียวกัน
0: ค่ะ
1: เพราะเวลาเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างมณฑลต่างๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอุปสรรคทั้งภาษีและไม่ใช่ภาษีและมาตรฐานสินค้าจีนต้องการให้เป็นอันเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นอาจจะเป็นประโยชน์หรือความท้าทายของ SME ไทยที่จะต้องรู้ว่าจีนจะปรับให้เป็นตลาดเดียวด้วยเงื่อนไขอะไร
0: อันนี้
1: ผลของแผน15ที่จีนจะเป็นส
0: ่
1: วน SME ไทยที่จะต้องรับมือคืออะไรบ้างผมคิดว่า SME ไทยจะรับมือใน4เรื่องจะทำให้การส่งออกไปประเทศจีนเนี่ยจะยากขึ้นเพราะว่าการแข่งขันของสินค้าจีนจะรุนแรงขึ้นตามที่ผมบอกไปว่าจีนจะใช้ AI ในทุกการผลิตสินค้าเพราะนั้นสินค้าไทยที่แข่งขันด้วยราคาเข้าไปจีนเพื่อจะใช้ข้อได้เปรียบด้านราคาจะแข่งลำบากแล้วเพราะอะไรเพราะราคาที่เขาใช้ใน AI

0: มันอาจจะถูกกว่าและผลิตได้เร็วกว่าและมีมาตรฐานมากกว่าเพราะเอสเอ็มบีไทยในข้อนี้เอสเอ็มบีไทยจะต้องเจอ2เรื่องก็คือ1สินค้าไทยที่ขายด้วยราคาถูกๆจะไปจีนแข่งลำบากเพราะจีนจะแข่งกินจะมีราคาที่จะถูกกว่าเพราะผลิตได้เร็วกว่าและมีคุณภาพที่ดีกว่าออกสินค้าออกสู่ตลาดเร็วกว่ากลุ่มสินค้าเหล่านี้ที่จะเป็นกลุ่มเสี่ยงก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ขนาดเล็กของใช้ในบ้านเครื่องครัวพลาสติกที่น่าจะเป็นกลุ่มเสี่ยงถ้าเราอยากจะไปขายที่ประเทศจีนเสี่ยงในข้อนี้ก็คืออีกข้อก็คือว่า SME ไทยที่จะส่งไปไม่ได้ส่งไปจีนแต่ส่งไปประเทศอื่นๆที่มีสินค้าจีนแข่งด้วยอันนี้ก็แข่งลำบากอีกอันนี้ผลของการใช้ AI ของประเทศจีนที่จะทำให้SME ไทยแข่งลำบาก
1: อ
0: ันที่สองเนี่ยเราจะเห็นบริษัทจีนเนี่ยเข้ามาหลังจากนี้จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นโดยการใช้เทคโนโลยีใช้ AI ของประเทศจีนเขาก็จะหาหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ที่มีเงินทุนที่มีเทคโนโลยีมีนวัตกรรมที่ใกล้เคียงกับเขาเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่ของการผลิตของเขาดังนั้นไทย SME ไทยไม่มีตรงนี้ซึ่งก็เป็นปัญหาของ SME ไทยอยู่แล้วทั้งเงินทุนก็ดีทั้งเรื่องเทคโนโลยีทั้งการปรับตัวการใช้ AI ก็จะส่งผลทำให้การเข้าไปเป็นห่วงโซ่ในการผลิตของทุนจีนที่มาตั้งในเมืองไทยเนี่ยยากมันก็จะกลายเป็นเขาก็ไปหาหุ้นส่วนใหม่ๆที่มีทั้งความพร้อมด้านเทคโนโลยีความพร้อมด้านเงินทุนความพร้อมด้านของกระบวนการในการผลิตทั้งมาตรฐานก็จีนทุนจีนที่เข้ามาไทยก็ทั้งส่งไปขายจีนและส่งไปขายต่างประเทศอันนี้ SME ไทยก็จะเป็นโจทย์ที่จะต้องคุณจะต้องไปปรับตัวหรือรัฐบาลก็ต้องไปช่วยนะครับมันอาจจะเป็นโอกาสของ SME ไทยที่ทุนจีนจะเข้ามาเยอะก็ได้แต่ว่าเขาจะหาหุ้นส่วนของเราได้เนี่ยเขาก็ต้องหาคนที่สามารถจะไปกับเขาได
1: ้
0: แง่ของเงินทุนทั้งในแง่ของนวัตกรรมหรือการใช้ AI นะครับอันที่3ครับเป็นโจทย์ที่3ที่เราจะต้องปรับตัวกันต่อไปก็คือว่ามาตรฐานการนำเข้าสินค้าจีนจะยิ่งสูงขึ้นจีนจะมีสังคมผู้สูงวัยจีนจะมีจีนจะเน้นเรื่องคุณภาพของสินค้าที่ขายไปในประเทศเขามากขึ้นเดิมก็เข้มอยู่แล้วเขาจะยิ่งมากขึ้นไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอาหารกลุ่มสินค้าเกษตรเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์สุขภาพเพราะนั้นตัวอย่างที่จีนให้ความสำคัญมากๆก็คือความปลอดภัยด้านอาหารการตรวจสอบย้อนกลับความปลอดภัยด้านอาหารการตรวจสอบย้อนกลับซึ่งเราจะเห็นว่าเวลาส่งออกไปประเทศจีนก็จะมีประเด็นเรื่องสารโน้นสารนี้เยอะแยะไปหมดเลยกว่าการตรวจสอบย้อนกลับจะยิ่งสำคัญขึ้นนะครับการมีมาตรฐานสุขอนามัยการควบคุมสารตกค้างบรรจุภัณฑ์ที่ไปเกี่ยวข้องไม่ใช่ว่าเขาพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนะที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพราะนั้นกลุ่มผู้ส่งออกที่ในข้อนี้เนี่ยที่จะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจะเป็นกลุ่มผู้ส่งออกผลไม้สดผู้ส่งออกอาหารแปรรูปผู้ส่งออกอาหารทะเลผู้ส่งออกเครื่องดื่มผู้ส่งออกเกี่ยวข้องกับเครื่องสำอางผู้ส่งออกที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพอันนี้สิ่งที่เราจะต้องเจอแน่ๆนะครับข้อที่4ที่เป็นโจทย์สุดท้ายที่เราจะต้องรับทราบและก็ปรับตัวก็คือความต้องการของผู้บริโภคจีนเปลี่ยนไปจีนต้องการสินค้าที่จะตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคใหม่ผู้บริโภคในยุคใหม่ก็คือผู้บริโภคที่รักสุขภาพจีนผู้บริโภคที่เป็นผู้สูงวัยเยอะจีน 1,400 ล้านอินเดียแซงไปแล้วแต่ใน 1,400 ล้านของจีนนี่ก็เป็นผู้ส่งออกผู้สูงวัยเยอะเลยSME ไทยที่จะส่งออกไปประเทศจีนจะต้องปรับตัวเรื่องของคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยดีต่อสุขภาพอย่างไรที่เราพูดถึงอาหารแห่งอนาคตอันนั้นก็น่าจะมีโอกาสนะครับสำหรับการส่งออกไปในประเทศจีนอาหารสุขภาพผลไม้คุณภาพสูงเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ การที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อมพวกนี้เราจะต้องสร้างอัตลักษณ์และมีสตอรี่เข้าไปในตัวผลิตภัณฑ์จึงจะขายสินค้าได้ในแผน15ครับคุณลิซ่าครับ
1: ค่ะฟังดูแล้วถ้าสรุปรวมๆนะดูเหมือนกับว่าทาง SME ไทยเนี่ยจะต้องรับมือ2อย่างหลักๆก็คือเรื่องของคุณภาพเนาะและประโยชน์ของสินค้าต่างๆแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีกับ AI ที่กำลังจะเข้ามาอย่างรวดเร็วของจีนด้วยใช่ไหมคะอาจารย์
0: ถูกต้องเลยครับคุณลิซ่าครับสรุปได้ถูกต้องเลยครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเราต้องลาไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะ
0: ขอบคุณคุณลิซ่าครับ
1: ค่ะ
0: ท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN เกาะติดทุกประเด็นข่าวเด่นรอบด้านกระชับฉับไวเป็นกลางและทันทุกสถานการณ์กับนักจัดรายการคนข่าวมืออาชีพ
3: สวัสดีครับผมไพศาลประกรณ์ชัยยาผู้ดำเนินรายการเจาะลึกประเด็นร้อนและรายการ2มุมข่าวนะครับปีนี้จะเป็นปีที่เราตั้งความหวังกันไว้สูงมากทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมชีวิตความเป็นอยู่แต่ว่าขณะเดียวกันการเมืองเศรษฐกิจคงจะเป็นปีที่เข้มข้นมากเพราะฉะนั้นเนื้อหาของข่าวสารปีนี้ขอสัญญาว่าเราจะทำหน้าที่ขับเคลื่อนข่าวสารเพื่อเป็นที่พึ่งเป็นที่หวังสำหรับท่านผู้ฟังแฟนๆรายการของเราต่อไปครับ
2: Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
5: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะวันนี้ค่ะเราพบกันในเช้าวันศุกร์ที่3 กรกฎาคม 2569นะคะอยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาธนธนากุลค่ะมาพร้อมกันกับหน้าหนังสือพิมพ์กันเช่นเคยนะคะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทาง Facebook Live MCOT News FM 100.5 วันนี้เราก็มาพบกันนะคะในหน้าจอออนไลน์อีก1วันเข้ามากดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ
0: มีหลากหลายเรื่องราวนะครับแต่ว่าเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของกรณีอุบัติเหตุสลดครับเป็นเด็กชายวัย11ปีขโมยรถกระบะของผู้ปกครองไปขับรถชนคณะพระธุดงค์มรณภาพทันที5รูปเลยนะครับแล้วก็ยังมีบาดเจ็บอีกหลายรูปด้วยเหมือนกันนะครับมีพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะครับแต่ว่าขอหยิบยกรายละเอียดมาจากเว็บไซต์ของทางสำนักข่าวไทยครับเมื่อวานนี้เหตุเกิดตอน 10:41 น.ครับมีภาพวงจรปิดจับภาพนะครับเด็กวัย11ขวบขับรถกระบะออกมาจากบ้านของตัวเองตามถนนครับซึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่าเด็กขับรถย้อนสอนไม่เหมือนคนขับรถปกติทั่วไปโดยนะครับกล้องวงจรปิดบริเวณด่านบ้านนาคำน้อยจะเห็นรถคันดังกล่าวนะครับขับผ่านด่านของเจ้าหน้าที่ไปอย่างรวดเร็วจากนั้นไม่นานครับเวลา 10:52 น.รถกระบะคันนี้ครับได้พุ่งชนคณะพระสงฆ์ที่กำลังเดินธุดงค์เรียงรายกันเป็นแถวยาวอยู่ริมถนนทางหลวงหมายเลข2034อย่างแรงกวาดไปทั้งแถบข้าวของปลิวว่อนกระจัดกระจายเกลื่อนเต็มถนนซึ่งจุดนี้อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุที่เด็กขับออกมาจากบ้านเพียง13 กิโลเมตรนะครับหลังเกิดเหตุครับตำรวจ

0: เข้าตรวจสอบพบรถกระบะคันก่อเหตุหน้ารถพังยับเยินมีร่างของพระสงฆ์นอนมรณภาพในจุดเกิดเหตุ5รูปแล้วก็ไปมรณภาพที่โรงพยาบาล5รูปบาดเจ็บอีกหลายรูปเลยนะครับสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าคณะพระสงฆ์จากวัดในจังหวัดมุกดาหารคือวัดโพมโนรมเดินธุดงรวม34รูปโยมอีก5คนมุ่งหน้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีส่วนคนขับรถเป็นเด็กชายวัยแค่11ขวบครับก่อนที่เจ้าหน้าที่จะนำตัวเด็กไปสอบสวนที่สภ.เมืองมุกดาหารผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปพบกับคุณตาของเด็กผู้ก่อเหตุครับบอกว่าหลานชายเอารถออกไปตอนที่ไม่อยู่บ้านหลานอยู่กับยายนะครับซึ่งยายกำลังจะเตรียมของไปขายที่ตลาดไม่รู้ว่าหลานเอากุญแจรถไปยังไงซึ่งตอนขับรถออกจากบ้านยายพยายามจะเปิดประตูครับแต่ว่าหลานล็อกประตูจากด้านในก็พยายามจะติดตามแต่ว่ามาเกิดอุบัติเหตุซะก่อนยืนยันไม่เคยสอนหลานขับรถซึ่งหลานเป็นเด็กพิเศษพูดไม่ค่อยได้รู้สึกเสียใจที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับไทยรัฐมีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพพระธุดงค์มรณภาพ9รูปบาดเจ็บร่วม15รูปขณะออกธุดงค์เดินเรียงรายอยู่ริมถนนมุกดาหารดอนตาลอำเภอเมืองมุกดาหารครับถูกเด็กพิเศษอายุ11ขวบขับรถกระบะสายไปมาพุ่งชนร่างกระเด็นระเดระนาดแม่เด็กเข้าพบตำรวจยืนยันไม่เคยสอนลูกขับรถขณะที่ตำรวจประสานสหวิชาชีพสอบปากคำเด็กหาสาเหตุเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องต่อไปนะครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเด็กพิเศษ11ขวบขยี้พระดับสลด9รูปธุดงอยู่ริมถนนนะครับมุกดาหารเอารถไปซิ่งเองลูกหยุดเรียนอุบัติเหตุสยองรถกระบะชนคณะพระธุดงค์มรณภาพ9รูปบาดเจ็บระนาวขณะออกธุดงค์จาริกรวม34รูปนะครับส่วนไทยโพสต์ก็มีพาดหัวข่าวนี้ด้วยเหมือนกันนะครับบอกว่าเด็กชาย11ปีซิ่งกระบะชนพระมรณภาพ10รูปบาดเจ็บอื้อตัวเลขพระที่มรณภาพยังไม่ตรงกันนะครับไทยโพสต์ครับขยายความว่าสลดเด็กชายเป็นเด็กพิเศษวัย11ขวบขโมยรถกระบะซิ่งแหกด่านพุ่งชนคณะพระธุดงค์มรณภาพ10รูปบาดเจ็บอีกจำนวนมากคปภ.เผยความคุ้มครองเบื้องต้นตามพรบ.บุคคลที่3สูงสุด20ล้านบาทกรณีมรณภาพรูปละ 500,000 บาทเจ็บ 80,000 สมเด็จพระสังฆราชโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระมรณภาพขณะธรรมจาริกไว้ในพระอนุเคราะห์ครับ
1: ค่ะสมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชานะคะโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุที่มรณภาพในอุบัติเหตุนี้ไว้ในพระอนุเคราะห์และโปรดประทานที่ลานปัจจัยแก่พระภิกษุที่อาพาธทุกรูปค่ะส่วนเรื่องของข้อกฎหมายค่ะทางอธิบดีอัยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีท่านบอกว่าเด็กอายุยังไม่เกิน12ปีค่ะกฎหมายบัญญัติไว้ว่าไม่ต้องรับโทษแต่กฎหมายก็ยังคุ้มครองในฝั่งคู่กรณีผู้สูญเสียสามารถเรียกร้องทางแพ่งกับพ่อแม่ของเด็กได้ซึ่งพ่อแม่ต้องชดใช้นะคะความสูญเสียที่เกิดขึ้นซึ่งจากความสูญเสียนี้เชื่อว่าต้องชดใช้เป็นจำนวนมากก็ฝากถึงครอบครัวของพระที่มรณภาพค่ะสามารถเรียกร้องสิทธิ์ได้ตามกฎหมายนะคะสำหรับการเยียวยาค่ะผู้ว่ามุกดาหารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบว่ากระบะคันนี้มีประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถหรือว่าพ.ร.บ.คุ้มครองสูงสุดเป็นวงเงิน20ล้านบาทต่อครั้งซึ่งพระสงฆ์นะคะที่มรณภาพได้รับการคุ้มครองรูปละ 500,000 บาทส่วนพระภิกษุหรือคฤหัสถ์ที่ได้รับบาดเจ็บคุ้มครองสูงสุด 80,000 บาทแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลตามจริงนะคะเบื้องต้นบริษัทประกันภัยได้เดินทางมาด้วยค่ะก็มีการติดต่อประสานงานกับคปภ.โดยทางผู้ว่ามุกดาหารนะคะก็ได้สั่งการให้ดูแลแล้วก็ประสานร่วมกันค่ะมีภาพด้วยนะคะอยู่ในหนังสือพิมพ์อย่างของ Daily News ค่ะก็เป็นภาพที่ก็มีทั้งชาวบ้านญาติโยมค่ะมาช่วยกันดูแลแล้วก็รวมไปถึงเจ้าหน้าที่พยาบาลกู้ภัยนะคะมาช่วยพระภิกษุสงฆ์ที่นำตัวส่งโรงพยาบาลหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะส่วนพาดหัวข่าวของหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะ11ขวบซิ่งกระบะชนสยองพระดับ8รูปธุดงค์มรณะเจ็บนับสิทธิ์สุดสะเทือนใจชาวพุทธยายอ้างหลานขโมยขับนะคะเด็กพิเศษวัย11ขวบซิ่งกระบะ ชนขบวนพระธุดงค์จังหวัดมุกดาหารมรณภาพ8รูปบาดเจ็บนับ10พบขโมยรถออกมาขับด้านยายเด็กอ้างแจ้งความให้ช่วยสกัดแล้วเร่งรวบรวมพยานหลักฐานก่อนพิจารณาดำเนินคดีขณะที่สมเด็จพระสังฆราชทรงรับพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์ค่ะ

0: ซึ่งตอนนี้ก็มีตัวเลขของพระที่มรณภาพ89รูปด้วยกันค่ะ
1: ตัวเลขก็ในหลายฉบับก็ยังไม่ค่อยตรงกันนะครับสำหร
0: ับ
1: พระที
0: ่
1: มรณภาพใช่ครับบาดเจ็บสาหัสกันเยอะเลยนะครับมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นำแถลงปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นแฉกลโกงแก้คะแนนในไฟล์มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยฟันราชการที่เอี่ยวแล้วนะครับมีคนที่มีชื่อเสียงหรือมีตำแหน่งสูงร่วมในขบวนการนี้ด้วยนะครับเมื่อวานนี้นะครับนายกรัฐมนตรีมีการแถลงนะครับหลังจากครบ7วันให้มีการสอบสวนเรื่องของการโกงทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดมหาดไทยนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยแถลงเรื่องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นครับนายกเนี่ยบอกว่าหลังจากที่ตนในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยสั่งการให้ปลัดมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วตนขอชื่นชมคณะกรรมการชุดนี้ครับที่เร่งทำการสืบสวนสอบสวนในเบื้องต้นเพื่อหาข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาที่ตนได้ขอให้ทำให้เรียบร้อยภายใน7วันและมีรายงานสรุปเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเมื่อตนเดินทางกลับมาจากต่างประเทศปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้ารายงานผลการสืบสวนพร้อมคณะกรรมการชุดนี้ทุกคนซึ่งมีรองปลัดมหาดไทยเป็นประธานคณะกรรมการในการสืบสวนสอบสวนก็พบความไม่โปร่งใสไม่สุจริตแล้วก็มีความพยายามที่จะทำให้เกิดการโกงครับเพื่อให้บุคคลที่มีความเชื่อมโยงกันได้ประโยชน์แล้วก็ได้รับการคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นข้าราชการในการสอบสวนเบื้องต้นได้ข้อสรุปประมาณนี้นะครับแล้วก็เห็นเรื่องของการเข้าไปแก้ไขรายละเอียดข้อสอบด้วยนะครับโดยนายกบอกว่านะครับเมื่อตนเข้าไปดูกระดาษคำตอบพบมีการแก้ไขแล้วก็แก้ไฟล์ข้อมูลครับเห็นได้จากกระดาษคำตอบครับในกระดาษคำตอบได้45คะแนนแต่ว่าประกาศผลโดยกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นคนนี้นะฮะคะแนนพุ่งไปถึง77คะแนนส่วนอีกคนหนึ่งกระดาษคำตอบได้เพียง33คะแนนแต่ว่าการประกาศคะแนนออกมาจากไฟล์เป็น70คะแนนครับดังนั้นการสุ่มตรวจแค่80คนอยู่ในลักษณะเช่นนี้ทั้งหมดซึ่งก็ต้องดำเนินการกับคนทุจริตให้ออกจากขบวนการนี้ไปให้ได้นะครับสำหรับประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับอนุทินแถลงผลโกงสอบท้องถิ่นสั่งสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการลั่นตำแหน่งไม่สูงทำไม่ได้ครบ7วันอนุทินแถลงผลโกงสอบท้องถิ่นพบหลักฐานชัดแก้คะแนนแก้กระดาษคำตอบชี้เป็นขบวนการทุจริตเตรียมมาอย่างดีพบเส้นเงินและคนสั่งสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการอุบบอกชื่อลั่นตำแหน่งไม่สูงทำไม่ได้ย้ำใครที่ทำอะไรไว้รู้แก่ใจดียืนยันไม่มีดิ้นหลุดครับ
0: ขณะที่รองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะนายสันติธรยิ้มละไมค่ะก็ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะว่าจากการไปตรวจสอบค่ะไปพบว่าศูนย์สอบทั้ง10ศูนย์ทั่วประเทศนั้นพบว่าทางผู้เชี่ยวชาญ IT ก็มาร่วมตรวจสอบแล้วเบื้องต้นมีพฤติการทุจริตแบบเด่นชัดนะคะเอกชนผู้รับจ้างไม่ได้จะส่งไฟล์ข้อมูลภาพถ่ายกระดาษคำตอบที่ปรากฏคะแนนสอบให้กับทางสถ.ในทันทีเมื่อตรวจเสร็จค่ะเมื่อคณะกรรมการเข้าสู่การสุ่มตรวจสอบแฟลชไดรฟ์บันทึกข้อมูลภาพถ่ายกระดาษคำตอบเปรียบเทียบแล้วก็พบว่า79คนพบข้อมูลที่น่าตกใจเพราะจาก79มี48คนหรือว่าเกินครึ่งมีคะแนนในสำเนากระดาษคำตอบไม่ตรงกับไฟล์ที่ประมวลผลค่ะมีการแก้ไขคะแนนให้มีคะแนนสูงมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างภาคกรในคะแนนเกินแก้ไปเกิน 60% ส่วนภาคขอค่ะมีทำให้สูงขึ้นเป็นพิเศษ 90% นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการรายงานด้วยนะคะว่ามีการแก้ไขข้อมูลในการสอบภาคขอโดยการแก้ไขคะแนนก่อนที่จะส่งไปให้ประกาศในระบบอย่างเป็นทางการส่วนการสอบวินัยค่ะไปเจอว่ามีข้าราชการทั้งหมด5คนด้วยกันที่มีความเกี่ยวข้องนะคะแต่ก็ยังเป็นข้อกล่าวหาการสอบสวนที่ผ่านมา5ถึง6วันก็จะต้องมีการขยายผลทั้งวินัยและอาญาด้วยเพราะว่ายังมีอีกหลายคนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ซึ่งทางปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสีสัมพันธรัตน์ก็สั่งฟันวินัยอย่างร้ายแรงนะคะแล้วก็จะล้างบางไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นและลากมาให้ทั้งขบวนการค่ะเพราะว่านายกรัฐมนตรีก็บอกด้วยนะคะว่าขบวนการนี้เป็นขบวนการที่ใหญ่มากๆมติชนพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะอนุทินยันขออภัยนะคะชี้ผู้รับจ้างเอกชนโกงสอบท้องถิ่นฟันวินัย5ข้าราชการสถ.อนุทินมท.แถลงข้อเท็จจริงแฉหลักฐานแน่นเส้นเงินชัดเจอพิรุธแก้

0: ใส่คะแนน48รายขบวนการใหญ่ส่งปปช.ฟันมสว.เปี้ยวให้ข้อมูลกรรมาธิการค่ะ
1: ส่วนเรื่องของครูนิ่มก็ได้ข้อยุติแล้วนะครับเมื่อวานนี้มีการหารือกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและก็มหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะครับโดยขณะนี้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาก็สามารถได้ข้อยุติร่วมกันแล้วโดยโรงเรียนเขาวงวิทยาคารจังหวัดกาฬสินธุ์ครับมีความยินดีจะรับครูนิ่มกลับเข้าทำงานในตำแหน่งครูอัตราจ้างนะครับขณะที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้แสดงความรับผิดชอบด้วยการเยียวยาเป็นเงิน 400,000 บาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจซึ่งครูนิ่มยินดีรับข้อเสนอดังกล่าวและจะกลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนซึ่งเป็นสถานศึกษาเดิมของตนเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนต่อไปนะครับข่าวสดพาดหัวข่าวอีกกรอบหนึ่งครับสำหรับประเด็นนี้บอกว่าได้ข้อยุติครูนิ่มกลับไปสอนโรงเรียนเก่ารับเยียวยา 400,000 หวังเป็นบทเรียนพัฒนาระบบสอบครูได้ข้อยุติครูนิ่มกลับไปสอนโรงเรียนเก่ารับเงินเยียวยา 400,000 ขอบคุณทุกฝ่ายหวังเป็นบทเรียนพัฒนาระบบสอบครูครับ
0: พักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าไปติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีแอร์สาวหิ้วยาเสพติดไปออสเตรเลียค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์นบ้านเจ้าพระยา
0: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะคะมากันที่ประเด็นของแอร์สาวที่ส่งยาเสพติดไปออสเตรเลียแล้วก็ถูกจับกุมตัวเมื่อวานนี้พอนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยนะคะก็มีการให้สัมภาษณ์แล้วก็มีการเคลียร์ในทุกเรื่องหลังจากที่นายกรัฐมนตรีกลับมานะคะอย่างเรื่องของแอร์สาวที่เดินทางไปวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะมีการประชุมกันนะคะกับหน่วยงานทั้ง AOT ด้วยแล้วก็ทางปปส.ด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นคนเรียกประชุมหน่วยงานเหล่านี้เองนะคะซึ่งนายกบอกว่าจะต้องมีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยการขนส่งค่ะเรื่องใช้ตรวจเน้นโลหะหากว่าตรวจกระเป๋าสัมภาระอย่างละเอียดและมีปัญหาขึ้นมาโดยเฉพาะลูกเรือก็ต้องมีการกำหนดกฎเกณฑ์วิธีการต่างๆซึ่งวันนี้แหละค่ะจะมีการพูดคุยกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งรัฐบาลเองยืนยันนะคะว่าให้การสนับสนุนในการปราบปรามและจับกุมยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องขณะที่ความคืบหน้าทางคดีเมื่อวานนี้รู้แล้วล่ะค่ะว่าคนที่ไปรับสินค้าไปส่งสินค้าคือใครนะคะเพราะเมื่อวานนี้ตำรวจค่ะได้บุกไปที่จังหวัดเลยนะคะก็สามารถไปจับกุมตัวสองสามีภรรยาซึ่งเป็นผู้ที่ไปรับยาเสพติดเพื่อมาส่งให้กับสาวแอดคนนี้แล้วส่วนปลายทางค่ะก็มีคนชื่อว่าเดียเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นคนไทยนะคะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่ได้มีการรายงานว่าตกลงแล้วเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติแต่ตามข่าวที่ออกมาค่ะก็ระบุว่าคนที่ชื่อเตียนี้เป็นคนไทยนะคะจากการที่ตอนนี้ค่ะก็กำลังที่จะมีการสืบสวนแล้วก็ดำเนินการจับกุมเพราะว่ามีการรายงานว่าเขาเป็นคนที่จะไปรับสินค้าต่อกับแอร์สาวคนนี้นะคะขณะเดียวกันค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการไปขยายผลในผู้ว่าจ้างโดยคนที่ใช้ชื่อ Facebook ว่า Lost Rose นะคะเพื่อฝากหิ้วสินค้าโดยทางนางสาวมีนาค่ะก็หิ้วสินค้าไปแล้วก็จะมีคนที่ชื่อ Rose Rose นี่แหละค่ะมารับสินค้าด้วยโดยนัดหมายเอาไว้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะคะในขณะเดียวกันค่ะก็ยังมีเรื่องของการไปเจอนะคะขยายผลกันอย่างต่อเนื่องค่ะก็ไปเจอว่าสามารถที่จะไปพบนะคะว่ามีการขนส่งเฮโรอีนเพิ่มเติมทั้งหมดเนี่ยไปขยายผลเจอเป็นนับ10กิโลกรัมนะคะแล้วก็ซุกซ่อนเอาไว้ทั้งในผ้าไหมด้วยแล้วก็ซุกซ่อนเอาไว้ใน จุดต่างๆนะคะที่จะสามารถขนออกไปได้โดยพาดหัวข่าว

0: ข่าวของในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้ามีเรื่องนี้ด้วยนะคะอึ้งเจอผงขาวซุกผ้าไหมยึดเพิ่มตัวเลขของแนวหน้าเพิ่มขึ้นเป็น24กิโลกรัมค่ะปปส.ฟิตจัดเฮโรอีนเพิ่ม24กิโลกรัมซุกในผ้าไหมเตรียมส่งไปออสเตรเลียและไต้หวันอนุทินสั่งขันน็อตเข้มหลังสาวไทยถูกจับคดียาเสพติดออสเตรเลียอุดทุกช่องโหว่ระบบการบินอัดเลือกทางผิดคิดขนยาเสพติดเผยปลายเดียรับของต่อจากแอร์เจ้าจำปีค่ะ
1: ล่าสุดนะครับตำรวจเองก็ตามรวบสามีชาวไทยภรรยาชาวลาวคนที่ส่งพัสดุก่อนส่งถึงแอร์สาวโฮสเตสได้แล้วนะครับยอมรับสารภาพว่าได้รับค่าจ้างครั้งละ 8,000 บาทจากชาวลาวเร่งเค้นสอบปากคำหนักเลยล่ะครับเมื่อวานนี้นะครับตำรวจชุดสืบสวนสพเชียงคานครับติดตามไปที่บ้านพักหลังหนึ่งในอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยหลังสืบทราบว่านายอาทิตย์อายุ43ปีแล้วก็นางทัศพรอายุ42ปีแต่ว่าไม่พบตัวที่บ้านนะครับแต่ว่าสืบทราบว่านายอาทิตย์ทำงานก่อสร้างอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยจึงนำตัวมาสอบสวนที่สพเอราวัณครับแล้วก็รายงานให้ทางผู้การจังหวัดเลยทราบจากการสอบสวนเบื้องต้นนะครับนายอาทิตย์รับจ้างส่งพัสดุมาแล้ว6ครั้งไปที่กรุงเทพโดยส่งไปที่ร้านรับส่งพัสดุรายหนึ่งที่อำเภอเชียงคาน3ครั้งที่บ้านธาตุตำบลธาตุอำเภอเชียงคาน2ครั้งและที่อำเภอเอราวัณ1ครั้งได้รับค่าจ้างในการส่งครั้งละ 8,000 บาทจากชาวลาวครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่28มิถุนายนครับต่อมาเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวนางทัศพรอายุ42ปีชาวลาวนะครับซึ่งเป็นภรรยาของนายอาทิตย์ขับรถกระบะมาจอดที่สวนยางในพื้นที่ผานางผาเกิ้งตำบลผาอินแปลงอำเภอเอราวัณขณะหลบซ่อนตัวก็คุมตัวมาที่สภ.เอราวัณเบื้องต้นให้การว่าไม่เกี่ยวข้องและไม่รู้เรื่องกับการส่งพัสดุที่แฝงด้วยยาเสพติดนะครับมีรายงานว่าหลังสอบสวนเสร็จสิ้นจะคุมตัวทั้งคู่ไปส่งปปส.เพื่อดำเนินคดีและก็ขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการต่อไปครับประเด็นนี้ไทยโพสต์พาดหัวข่าวอย่างนี้ครับไล่ล่าเครือข่ายค้ายาข้ามชาติพบคนชื่อเดียปลายทางรับผงขาวแอร์สาวแกะรอยฮูดดำส่งของถึงแอร์สาวด้านปปส.แถลงข่าวขยายผลเครือข่ายค้าเฮโรอีนข้ามชาติพบเส้นทางเจ้าขอนำเข้าจากเพื่อนบ้านผ่านทางเหนืออีสานพร้อมประสาน DSI รับสอบสวนเป็นคดีพิเศษเหตุขบวนการเครือข่ายขนาดใหญ่นายกเรียกประชุมขันน็อตบ่ายวันนี้ครับ
0: ซึ่งปปส.เมื่อวานนี้ก็มีภาพออกมานะคะว่าเขาเนี่ยมีการไปซุกซ่อนเอาไว้ทั้งในเสื้อที่เป็นผ้าไหมค่ะแล้วก็มีในถุงกาแฟนะคะใส่ในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในแจกันแล้วก็แพ็คมาเป็นอย่างดีจากประเทศเพื่อนบ้านค่ะแล้วก็มีการรับจ้างนะคะโดยการไปตระเวนหาคนที่รับหิ้วของแล้วก็ส่งไปยังต่างประเทศก็คือว่าเขากำลังจะหาเหยื่อคนต่อไปที่ส่งไปอะค่ะ
1: เป้าหมายหลักๆก็คือสจ๊วตและแอร์เลยแหละครับ
0: แล้วก็มีนักเรียนนักศึกษาที่จะต้องเดินทางไปเรียนที่ต่างประเทศด้วยอันนี้ต้องระมัดระวังมากๆเลยนะคะมากันที่เรื่องการเมืองกันสักนิดนึงค่ะเมื่อวานนี้พอนายกรัฐมนตรีกลับมานะคะประเด็นข่าวนึงที่ทางผู้สื่อข่าวก็ถามมาตลอดนะคะแต่ว่านายกยังไม่ตอบเพราะไม่อยู่ประเทศไทยคือความสัมพันธ์ระหว่างสองนอก็คือนอหนูกับนอเนวินนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็ออกมาตอบแล้วนะคะว่ายังคงเหนียวแน่นยังรักกันดีอยู่แล้วคุณชัยชนกชิดชอบเองก็ตอบแล้วว่าเป็นเรื่องสองนอก็คือนกกับเนพ่อกับลูกนายกยังบอกด้วยว่าสมัยก่อนจะเปลี่ยนชื่อนะคะจากชื่ออนุทินกับเนวินเป็นอนุวินกับเนทินแล้วค่ะก็ยังคงยืนยันนะคะว่ายังคงเหนียวแน่นกันอยู่ค่ะดังนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรียังพูดติดตลกด้วยนะคะว่าถ้าหากว่าลูกพรรคในพรรคใครที่ขัดแย้งกันหรือว่าทะเลาะกันจะต้องโดนไก่ย่างถูกเผาเพราะที่ผ่านมาโดนไก่ย่างถูกเผาไปแล้ว 4-5 คนค่ะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของมติชนด้วยนะคะอนุทินยันความสัมพันธ์เนวินปึกลั่น2นอไร้รอยร้าวเอกนิตินั่งประธานกรรมาธิการงบ70ชงถ่ายทอดสดถกทุกนัดพ.ร.บ.โอนงบหมื่นล้านฉลุยพรรคประชาชนซัดยุติธรรมซิ่งแจงชิ่งแจงหัวสว.อนุทินยันความสัมพันธ์ในวินเน้นแฟนระดับแกนนำภูมิใจไทยไม่ทะเลาะกันเอกนิตินั่งประธานงบนั่งประธานกรรมาธิการงบ70ชงถ่ายทอดสดทุกนัดสภาผ่านพ.ร.บ.งบปื่นล้านบาทค่ะ
1: มาตรฐานใหม่ประกันสุขภาพครับเจ็บป่วยไม่หวั่นไหวประกันสุขภาพช่วยได้มั่นใจไม่ถูกเทนะครับลืมภาพจำเดิมๆที่ว่าเคลมเยอะเดี๋ยวประกัน จะไม่ต่อสัญญาไปได้เลยนะครับเพราะตามสัญญามาตรฐานใหม่ภายใต้มาตรฐานประกันสุขภาพใหม่คปภ.ครับได้ปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้ชัดเจนเหมาะสมและเป็นธรรมการันตีการต่ออายุสัญญาครับทีนี้บริษัทจะมีสิทธิ์ไม่ต่ออายุสัญญาได้มาจาก1ใน3กรณีนี้เท่านั้นก็คือไม่แถลงความจริงที่เป็นสาระสำคัญเช่นปกปิดประวัติสุขภาพเรียกร้องผลประโยชน์โดยไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์นะครับเช่นแอดมิดเพื่อความสะดวกไม่สอดคล้องกับการรักษาเคลมค่าชดเชยรวมกันทุกบริษัทเกินกว่ารายได้ที่แท้จริงเช่นช่อฉนประกันภัยแต่อย่างไรก็ตามนะครับอย่าปล่อยให้กรมประทานขาดอายุเด็ดขาดเพราะว่าสิทธิ์การันตีรีเนเวลนะครับจะทำงานต่อเนื่องก็ต่อเมื่อจ่ายเบี้ยตรงเวลาครับผู้สนใจซื้อกรมประทานประกันภัยควรเลือกซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและตัวแทนหรือว่าในหน้าที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อความมั่นใจในการได้รับการคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมประทานคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณครับ
0: ค่ะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟซหาเอ็นคอร์ดซุปเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์

0: นุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของพรบ.โอนงบนะครับเมื่อวานนี้ที่ประชุมสภาซึ่งมีนางสาวมัลลิกาจิรพันธ์วานิชรองประธานคนที่1เป็นประธานนะครับก็มีการพิจารณาพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายวงเงิน 1,328 ล้านบาทนะครับก็ใช้เวลาแค่15นาทีก็ผ่านฉลุยเลยประเด็นนี้พาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์ครับเอกนิตินั่งประธานถกกรรมาธิการงบ70ถ่ายทอดสดได้พรบ.โอนงบวงเงิน 1,328ล้านบาทใช้เวลา15นาทีผ่านฉลุยใส่งบกลางใช้ภารกิจเร่งด่วนแก้วิกฤตประเทศกรรมาธิการงบ70นัดแรกเคาะเอกนิตินั่งประธานไฟเขียวถ่ายทอดสดตลอดประชุมขุนคลังนั่งหัวโต๊ะประชุมบอร์ดบัตรคนจนสุกนี้สรุปตัวเลขชงครม.ก่อนประกาศผล17กรกฎาคมจ่อปลอบใจกลุ่มวืดเข้าไทยช่วยไทยพลัสนายกลงพื้นที่อยุธยาเปิดตัวสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งครับ
2: ขณะที่ในหน้าหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะคะก็มีพาดหัวข่าวเกี่ยวกับประเด็นเศรษฐกิจด้วยค่ะย้อนหลัง10ปีงบทะลุ6ล้านล้านเปลี่ยนแผนลงทุนระยะยาวงบกลางพุ่งอุ้มบุคลากรรัฐคลังรื้อภาษีมรดกเพิ่มทรัพย์สินใหม่ชี้ปมทายาทยื้อโอนธุรกิจชี้โลกเข้าสู่เศรษฐกิจนวัตกรรมและไทยคว้าโอกาสดึงการลงทุนสสช. TDRI แนะปฏิรูปลดงบกระทบลงทุนก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในกรุงเทพธุรกิจค่ะ
1: มีเรื่องของปปช.เมื่อวานนี้ฟันอดีตผู้ว่าภูเก็ตผิดอาญาวินัยร้ายแรงครับไปเซ็นใบอนุญาตโรงแรมหรูนะครับซึ่งมีระดับความชัน 35-50% แล้วก็อีกพื้นที่1นะครับความลาดชัน 20-35% ซึ่งต้องผ่านเกณฑ์จัดทำรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA แต่ว่าไม่ได้มีการทำแต่ผู้ว่าเซ็นให้เขาจัดสร้างไปแล้วนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับปปช.ฟันอดีตผู้ว่าภูเก็ตผิดอาญาวินัยร้ายแรงเส้นปมเซ็นใบอนุญาตโรงแรมหรูไร้ EIA เอื้อประโยชน์เอกชนจึงมีมติชี้มูลความผิดทางอาญาครับ
2: คุกอ่วมหมออุ้มบุญและนายหน้าเครือข่ายเจ้าร้านเผยผิดจรรยาบรรณมองมนุษย์เป็นวัตถุค่ะศาลอาญาสั่งจำคุกนะคะพันเอกนายแพทย์ชนินอัศวัฒเรศหมอสุตินรีเวศกับพวกในหน้าไทย10คนขบวนการรับจ้างตั้งครรภ์เครือข่ายเจ้าหลานนายทุนชาวจีนชี้ตัวการใหญ่เป็นแพทย์มีความตระหนักรู้ถึงการกระทำทั้งการตั้งครรภ์แทนการขายไข่เป็นความผิดร้ายแรงขัดต่อจริยธรรมรวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพแต่กลับหาทางหลีกเลี่ยงกฎหมายทำเหมือนร่างกายของมนุษย์เป็นวัตถุเพื่อประโยชน์ทางการค้าเห็นควรลงโทษสถานหนักแต่ทำให้การเป็นประโยชน์

0: ลดโทษ1ใน4รวม8คนเหลือคนละ 4-15 ปีอีก2คนยกฟ้องค่ะ
1: เรื่องของเว็บพนันนะครับเมื่อวานนี้มีการออกมาปูดโดยพรรคประชาชนคุณโรมนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับโรมปูดชื่อดิวสินบน40ล้านแลกปล่อยผีเว็บพนันวรสิทธิ์รู้แต่ไม่แจ้งจับดำเนินคดีครับ
0: รัฐบาลคิกออฟดอกเบี้ยคนละครึ่งปล่อยกู้เกษตรกร 30,000 ล้านบาทนายกกดปุ่มที่อยุธยาสุริยะนำถกมาเลเซียปมกุ้งไฟเขียวส่งออกอีก30วันโฮสเทลจี้แก้พรบ.โรงแรมเป็นพาดหัวข่าวมติชนค่ะ
1: มีประเด็นเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับก็เข้าสู่แทบจะช่วงโค้งสุดท้ายรอบ16ทีมแล้วนะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์ประเด็นนี้นะครับว่าเมสซี่พร้อมลงซันโวฟ้าขาวเผด็จศึกเคปเวิร์ดนะฮะเข้าสู่วันสุดท้ายของการแข่งขันรอบ32ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026ที่3ชาติจากอเมริกาเหนือร่วมกันเป็นเจ้าภาพค่ำคืนวันนี้นะครับ3กรกฎาคมหรือตรงกับเช้าตรู่วันนี้ครับวันที่4ตามเวลาในไทยนะครับประเทศไทยนะฮะก็มีเกมลงสนาม3คู่ครับที่น่าสนใจก็คือฟ้าขาวทีมอาร์เจนตินาแชมป์เก่าจะพบกับเคปเวิร์ดยอดทีมที่สร้างประวัติศาสตร์ของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมฟาดแข่งกันที่ Hard Rock Stadium เมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาเวลา 5:00 นครับ
0: ส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศแนวหน้าพาดหัวข่าวค่ะอิหร่านสหรัฐปิดฉากเจรจาระดับเจ้าหน้าที่เทคนิคทางอ้อมที่โดฮาไร้สัญญาณคืบหน้าไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนวาระหารือส่วนใหญ่เป็นเรื่องเดิมทั้งปมฮอร์มุซปลดอายัดทรัพย์อิหร่านที่ทั้ง2ฝ่ายเคยระบุว่าแก้ไขไปแล้วนับตั้งแต่มีการประกาศข้อตกลงชั่วคราวเมื่อ2สัปดาห์ก่อนค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ9ทันข่าววันนี้ครับขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่พูดคุยทักทายกันเข้ามาแล้วก็ติดตามรับชมรับฟังทุกวันนะครับวันนี้น้องแอนพุชนาฏและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปแล้วครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเหตุรถกระบะชนคณะพระธุดงค์ล่าสุดมีพระมรณภาพแล้ว10รูปความคืบหน้าอุบัติเหตุเด็กชายวัย11ปีขโมยรถกระบะของผู้ปกครองขับชนคณะพระธุดงค์จากวัดโพมโนรมจังหวัดมุกดาหารมรณภาพทันที5รูปมรณภาพที่โรงพยาบาล4รูปแต่ล่าสุดเมื่อเวลา 23:00 น.คืนที่ผ่านมาโรงพยาบาลมุกดาหารแจ้งว่าพระภิกษุสาครคลังสูงเนินมรณภาพเป็นรายที่10ขณะที่มีการส่งต่อพระภิกษุสมเกียรติมณีพรรัตนาชัยซึ่งมีอาการวิกฤตไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีขณะที่เมื่อคืนนี้ญาติพร้อมครอบครัวต่างเดินทางมาที่โรงพยาบาลมุกดาหารซึ่งส่วนใหญ่มาจากอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีหนึ่งในผู้สูญเสียออยแสงสินถิ่นอุบลหรือนายชยธรทองบุราณศิลปินนักร้องชาว

0: จังหวัดอุบลราชธานีเจ้าของฉายาราชารถแห่ซึ่งมีเพลงดังยอดวิวกว่า200ล้านวิวได้สูญเสียคุณพ่อคือพระภิกษุรัชตะทองบุราณซึ่งอ่อยแสงสินได้เดินทางมาลงเครื่องที่จังหวัดนครพนมแล้วต่อรถมายังโรงพยาบาลมุกดาหารเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการรับศพแต่ต้องรอขั้นตอนต่างๆในวันนี้อุตุประกาศเตือนพายุไมซักเตรียมขึ้นฝั่งจีนตอนใต้ส่งผลให้ช่วงวันที่3ถึง4กรกฎาคมไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่1เรื่องพายุไมซักโดยระบุว่าเมื่อเวลา1นาฬิกาของวันนี้พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนไมซักแล้วโดยเมื่อเวลา4นาฬิกามีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ510กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคมโดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยอย่างไรก็ตามอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ในช่วงวันที่3ถึง4กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นในช่วงวันที่5ถึง6กรกฎาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งเสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียนเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 1789A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ซึ่ง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: ทั้งที่เพื่อรถทั้งร้อยเพื่อคุณ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทา

0: ราด้วยเบลสิทธิ์ฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิทธิ์ฟอร์ดรถมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
5: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
6: อยากได้หมูสดต้องร้านหมูทองหลังสวนจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มบริการหั่นสับบดสไลด์ส่งฟรีสะดวกร้านหมูทองหลังสวนเยื้องร้านพัดอ้อยชัย2โทรสั่งเลย0618547820

0: แต่เรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: แต่เรดทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน Mcot Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช้อปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง Mcot Green Market ทุกวันศุกร์ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะMCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: คุยข่าวชาวท้องถิ่นด้วยนายสาธิตที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เราจะไปดูเรื่องกองการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลเนื่องในการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยะวงศ์สาสัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวันที่26มิถุนายน2569ที่ผ่านมาเลยครับนายเทียนชัยชูกิจติวิบุญผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรท่านได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และก็ทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศ์สาสัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน

2569ก็มีข้าราชการตุลาการทหารตำรวจอัยการพลเรือนแล้วก็พี่น้องประชาชนครับได้เข้าร่วมพิธีกันที่วัดชุมพรหลังสั้นพระรามหลวงตำบลนาทุ่งอำเภอเมืองชุมพรสมเด็จพระนิยาวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก

0: ช่วงกุมภาพันธ์2560พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระอริยวงศ์สร้างคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกนับเป็นสมเด็จพระสังฆราชอำนาจที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์โดยมีพระนามเทวาอัมพรปะสัตตพงศ์ชายาอัมพโรและทรงดำแม่งเจ้าวัดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวร
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
2: วันนี้เราจะไปดูเรื่องราวของการประชุมเพื่อที่จะเรียกงานประเพณีแห่พระพระราชทานหุ่มพรมทัศน์สวีนะครับประจำปี2569ช่วงมกราคม2569ครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนายสกุลดำรงเกียรติกุลท่านได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเพณีแห่พระพระราชทานในสมเด็จพระคณิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีคุณหมพระบรมทัศวีประจำปี2569ซึ่งก็ประชุมกันที่วัดพระบรมทัศวีตำบลสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรและเป็นการคัดเขียนแผนงานและแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆให้การเต็มงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยงานประเพณีแห่พระพระราชทานกำหนดจัดขึ้นในวันที่27-29กรกฎาคมณวัดพระบรมธาตุสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรเป็นการส่งเสริมให้ประสบนิกรได้รวมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และก็รวมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาตลอดจนกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอนุรักษ์ประเพณีดีงามของจังหวัดชุมพรให้อยู่อย่างยั่งยืนในการนี้ครับกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารีกรมกิจการในพระวงศานุวงศ์ได้นำความกราบบังคมทูลทรงสาฟ้าละอองพระบาทแล้วโดยทรงพระทานพระอนุญาตในการจัดทำพระหุ้มพระบรมธาตุสวีประดับอักษรพระนามาภิไธยซ่อทอนะก็เป็นขนาดความกว้าง45นิ้วยาว20เมตรจำนวน1พื้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬบูชาประจำปี2569แล้วก็ทรงพระทานพระไตรจำนวน15ไตรครับเพื่อใช้ในงานประเพณีดังกล่าวและเพื่อให้การบริหารจัดการและการเตรียมกิจกรรมต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์จังหวัดชุมพรก็ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆให้สามารถครอบคลุมงานได้อย่างราบรื่นและก็สง่างามผมก็ว่างเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าโดยเฉพาะพี่น้องชาวอำเภอสวีทุกคนนะครับต้องเป็นเจ้าภาพงานนี้อันนี้พี่น้องชาวอำเภอสวีเองเนี่ยควรที่จะข้าไปเสนอตัวนะกับท่านเจ้าอาวาสให้ช่วยตรงไม่ให้ทำบันพื้นที่สำคัญก็คือบรรดากำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทราบว่ากำนันแผ่ประจำตำบลแล้วก็บรรดานายกอบต.สมาชิกอบต.รองนายกผู้บริหารต่างๆของอบต.ในทุกอบต.ทั้งสี่อบต.ของอำเภอสวีเนี่ยนะครับท่านควรออกมาครับเขื่อนเรื่องนี้นะไม่จำเป็นจะต้องรอให้มีคำสั่งมากมายกายคล้องจนเกินไปเพื่อให้คนทางจังหวัดชุมพรก็ได้รับทราบว่านี่คือคนสวีที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาและก็มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะที่ผมรอดูอยู่นะเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้มีโอกาสนะผมก็เคยช่วยพัฒนาทางด้านเมืองพันมาและปีนี้ถ้ามีข้อมูลได้เนี่ยผมก็ยินดีที่จะนำมาโอกาสให้ขอฝากกันไว้นะครับนะเราไปดูเรื่องของจังหวัดชุมพรครับประชุมคณะกรรมการโครงการขีนิกเกษตรเขินถีในพระราชานุเคราะห์ระดับจังหวัดช่วงกรกฎาคม2569นายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการขีนิกเกษตรเขินถีในพระราชานุเคราะห์ระดับจังหวัดครั้งที่1ของปี2569เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการขีนิกเกษตรเขินถีในพระราชานุเคราะห์นะครั้งที่1ถึง3ปีงบประมาณ2569และพิจารณาเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานโครงการขีนิกเกษตรเขินถีในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมราชสิราชสยามกุฎราชกุมารไตรมาสีก็มีรัฐจังหวัดชุมพรคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมกันที่ห้องประชุมเคราะห์มัตตาสารกลางชุมพรซึ่งก็ได้มีการรับทราบผลการดำเนินโครงการขีนิกเกษตรเขินถีในพระราชานุเคราะห์ครั้งที่1ถึง3ประจำปีงบประมาณ2569 แนวทางและแผนทางการจัดงานในไตรมาส

0: ทีซี่รวมถึงกำหนดพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเขื่อนถีในพระราชานุเคราะห์พร้อมด้วยพิจารณาเปลี่ยนแปลงสถานที่การจัดงานจากโรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสมรีตำบลสะพีอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรมาเป็นโรงเรียนชุมชนบ้านมาบอมริตตำบลดอนยางอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรเผยสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ปัญหาและความต้องการทางด้านการเกษตรของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อันจะช่วยให้การบริการของโครงการเนี่ยเกิดประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของเกษตรกรได้อย่างเหมาะสมนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะเพราะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนในเรื่องพวกนี้นะเขาในเมืองเขาบอกว่าตัวความเหมาะสมนึงมันใช้ได้หรือไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมของใครเหมือนกันถ้าชาวบ้านถีเดิมที่เขาฟังเลยเขายากได้ตรงนั้นผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับสมควรที่จะจัดเข้าว่าแนวขาต่อไปนะครับอันนี้ก็ฝากบอกกันไว้นะครับท่านผู้ฟังนะเอาเดี๋ยวเราจะไปพักกันสักทีนึงกลับมานะครับเราจะไปดูเรื่องของเรือประมงนะนี่นะเกิดอุบัติเหตุบนกลางเลยเหตุการณ์จะเป็นเหมือนเพื่อนเดิมมาติดตามมานะครับช่วงนี้เราไปผักกันแป๊บนึงครับ
1: โรงกองของคนใต้คือบริษัทไทยสร้างผลบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์เราทำลังกระดาษลังหลูฟูกกองผลไม้กองพัสดุกองกระดาษเซ่สินค้าทุกชนิดประสบการณ์มา30ปีบริษัทไทยสร้างผลมีความพร้อมผลิตกอง3ชั้น5ชั้นหลอด BC และเป็นแห่งเดียวของภาคใต้ที่ผลิตหลอด E ต่างหากเลือกสร้างลังหลูฟูกเลือกโรงกองไทยซากคนโรงกองของคนตายติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของน้องจ๋า0819562631 0819562631โรงกองไทยซากคนรับทำกรองทุเรียนกรองผลไม้กรองหลูฝูกกรองกระดาษครับ
0: ก็กลับเข้ามาพบกับผมนายสาธิตกันต่อเลยครับท่านผู้ฟังเราไปดูเรื่องที่มันเกิดความระทึกใจกันขึ้นมากลางเลชุมพรกันนะมีเรือประมงหวิ่งไปชนไม่ใช่หวิ่งกันนะขอเรียกว่าแหลนไปชนโคตรอินทองทะลุเลยน้ำข้าวเขิงเรือเต็มไปหมดครับซ่อนชนเนี่ยก็ต้องส่งเรือความเร็วสูงไงว่าขืนไปช่วยลูกเรือจนปลอดภัยโดยเมื่อเวลา 14:29 นาทีครับวันที่1กรกฎาคม2569ที่ผ่านมานี่แหละซ่อนชน4002พร้อมด้วยกำลังพลเรือซ่อนชนนั่นนะออกจากฐานเทียบเรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรมุ่งหน้าไปที่เกิดเหตุซึ่งอยู่ห่างจากประมาณปากน้ำชุมพรประมาณ 9.3 ไมล์ทะเล 15:11 นาทีครับเจ้าหน้าที่ของเรือซ่อนชนเนี่ยก็เข้าถึงพื้นที่แล้วก็เข้าเทียบเรือโฉกแซงของนาวี19ซึ่งก็กำลังเฝ้าระวังเรือที่ประสบเหตุก่อนประเมินสถานการณ์และวางแผนเข้าช่วยเรือลูกเรืออย่างรัดกุมครับในเวลา 16:00 นเจ้าหน้าที่ก็ข่าวถึงเรือที่ประสบเหตุพบว่าลูกเรือทั้ง6คนนี่อย่างปลอดภัยจากการตรวจสอบก็พบว่าเรือเนี่ยแหลนเกินเนี่ยแนวหินตื้นเนื่องจากระดับน้ำบริเวณของมัตตพลเนี่ยนะมันลดลงต่ำส่งผลให้ท้องเรือแตกน้ำไหลเข้าห้องเขื่องจนไม่สามารถสตาร์ทเขื่องยนต์ได้เจ้าของเรือตัดสินใจขนย้ายเขื่องมือและอุปกรณ์สำคัญออกจากเรือพร้อมข้าเจ้าหน้าที่นำลูกเรือกลับเข้าฟังสร้างผลส่วนลูกเรืออีกสร้างผลยังคงเฝ้าเรือเพื่อรอทีมกู้เรือและอุปกรณ์ค่าดำเนินการในวันถัดไปเวลา 16:27 นาทีครับเรือซ่อนชน4002ก็ได้รับลูกเรือทั้ง3คนออกจากพื้นที่ก่อนจะเดินทางกลับเข้าฟังในเวลา 17:46 นาทีสามารถนำผู้ประสบภัยพร้อมเจ้าของเรือกลับถึงฐานเทียบเรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้อย่างปลอดภัยถามกลางความหลงใจข้องถูกไฟภารกิจในครั้งนี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีปัญหาอุปสรรคเรือและกำลังพ้นข้องซ่อนชนปลอดภัยทั้งหมดโดยเจ้าของเรือมีกำหนดดำเนินการกู้เรือในวันที่2กรกฎาคม2569คณะที่ซ่อนชนจังหวัดชุมพรก็ได้ให้คำแนะนำด้านความปลอดภัยและเตรียมกำลังสนับสนุนทันทีหากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินระหว่างการกู้เรือครับนี่ก็เรียกได้ว่ามันไม่ใช่เรื่องหลายนะในเลนะครับมันไม่ใช่เป็นพวกที่ว่าอยู่บนดิ่งมันจะเหลืองหงายถึงก็ขืนช่วงนี้เนี่ยมันแรงพอสมควรทีเดียวก็ต้องขอบคุณบรรดาเจ้าหน้าที่ซ่อนชนนะของชุมพรเนี่ยที่ทันได้แสดงให้เห็นอยู่ตลอดครับว่าเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องชาวประมงเนี่ยหรือว่านักท่องเที่ยวทางน้ำเนี่ยทันได้ทำหน้าที่ให้คนทั่วไปก็ได้เห็นว่ามีความเข้มแข็งชัดเจนและทำงานได้อย่างเก่งอันนี้ต้องขอบคุณบ่าวช้างกับธนากรโกศลเมธีลูกศิษย์ผมแม่เขาก็ได้รายงานเข้ามานะทีนี้เราไปดูเรื่องของการ

0: ส่งสัญญาณเตือนเหตุเหตุภัยภัยแรงครับโดยสภาเกษตรกรนี่ก็เป็นห่วงว่าเหมือนฝนทิ้งฉวงเนี่ยถ้าไม่มีการเก็บกักน้ำเนี่ยจะเกิดวิกฤตอาจกระทบทางจังหวัดสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นมาแล้วนะครับเมื่อมีการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรยิบยกเอาสถานการณ์น้ำขึ้นมาห้ารืออย่างเร่งด่วนเรื่องจากตัวแทนเกษตรกรหลายพื้นที่สะท้อนตรงกันว่าปริมาณฝนในปีนี้มันน้อยมากกว่าควรที่จะเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติไร้แห้งเหลิมบนระดับยากน่ากังวลพร้อมกับเรียกร้องให้ถูกหน่วยงานเล็งวางแผนบริหารจัดการน้ำซ่องกรกฎาคม2569ครับนายพิเชษฐ์เทศรัตน์กำนันตำบลวังตะกออำเภอลังส้วนจังหวัดชุมพรและก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรท่านได้พูดในที่ประชุมว่าจากการติดตามข้อมูลด้านภูมิอากาศและการประเมินด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศพบแนวโน้มว่าปริมาณฝนในพื้นที่ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญขณะที่อุณหภูมิพื้นผิวดินสูงขึ้นส่งผลในแหล่งน้ำลายแห้งเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วก็แสดงความกังวลว่าหากฝนยังตกน้อยว่าขาเฉลี่ยต่อเนื่องเนี่ยจังหวัดชุมพรจะเผชิญปัญหาภัยแรงรุนแรงในช่วงปลายปีกำนันพิเชษฐ์คนเก่งของผมเนี่ยนะแล้วก็คนเก่งของพี่น้องชาววังก้อลังส้วนเนี่ยแกบอกว่าปกติตั้งแต่เมษายนจนถึงมิถุนายนเนี่ยพื้นที่ภาคใต้ในควรได้รับอิทธิพลจากพายุและฝนที่ช่วยเติมน้ำในลำคลองและอ่างเก็บน้ำแต่ปีนี้พบว่าปริมาณน้ำในแหล่งพื้นที่มันลดลงอย่างผิดสังเกตแม้ว่าในช่วงเดือนประมาณเดือนช่วงที่ผ่านมาคือสิงหาตุลาเนี่ยจะยังมีฝนที่กำลังจะถึงเนี่ยนะครับแต่ก็กังวลอาจจะไม่เพียงพอที่จะเติมน้ำเข้าสู่แหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ปีที่แล้วน้ำเต็มบ่ออย่างบริหารจัดการกันอย่างนักปีนี้น้ำเลือดเพียงแค่ 60% เนี่ยต้องมีการเตรียมการรับมืออันนี้ก็ต้องส่งข้าวเตือนไปอย่างพี่น้องเกษตรกรนะต้องสำรองน้ำนะครับภาครัฐนี่ก็มีแผนรองรับอยู่แล้วแต่ว่านั้นแหละมันมาบริการได้ถูกถี่ไหมนะอันนี้ก็ต้องเรียกว่าเตรียมตัวกันให้ดีกันแหละกันอย่าไปทำผีลูกเนี่ยสิผมหวานเลยไอ้พวกที่ไปต่อต้านนู่นต่อต้านนี่ผมท่านทิ้งซึ่งเวลานี่เคยต่อสู้เพื่อป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติตั้งแต่ละน้องยันชุมพรรู้ป่าวมีไม่พบปนีพบเป็ดเนี่ยอย่างเก่งก็ไม่รู้จะไม่ย้ายจะไปพูดหมาท่านผู้ฟังผมพูดมา20 ปีแล้วครับไม่เคยเห็นคนในพบปนีมันมาจากไหนก็ไม่รู้พูดจริงอ้างธรรมชาติซึ่งแวดล้อมต้องเพ่เอาก็จริงมันไม่ใช่พอถ้ามันสู้กันจริงเนี่ยมันต้องห้ามสู้ครับที่เหลือปนีพอมีพบประโยชน์มากมายโอ้โหสู้กันนะเอาไม่หวากันแต่ผมบอกแล้วว่าโอกาสที่เราจะกลับไปฟื้นฟูมันมีน้ำได้หมากไม้เมื่อไหร่ดีไม่มีเลยครับแล้วก็จะไม่มีวิธีการได้ดีทำให้เกิดความแห้งแล้งผมบอกแล้วว่าต้นไม่สามารถเอาตังมาซื้อฝนได้ไหมต้นเฉือผมไปต้นไม่สามารถจะไปประท้วงเรียกร้องมาให้มันเกิดฝนได้ไหมนะขอฝากบอกกันไว้กันทีนี้ทางสภาเกษตรชุมพรนี่เขาจะมีการพักดันโครงการ1 ตำบล 1 ฝ่ายประตูระบายน้ำแอนทรพเนียพอคุยได้แต่ผมอยากจะบอกพี่น้องเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะในของลังส้วนเนี่ยนะมันต้อง5 วิธีการเลยครับที่จะทำให้น้ำฝนเนี่ยไล่ลงเลยมดโดยเฉพาะตรงแถวๆโค้งทับใช้เนี่ยที่ผมดูนะมันเป็นเวิงที่จะสามารถเก็บน้ำได้เป็นอย่างดีแต่ต้องลงทุนกับลักพันล้านนั่นเพื่อที่จะเก็บกักน้ำไว้และจะทำให้มันส่งพ้นตลอดทางแนวคลองเนี่ยขึ้นมาจนถึงนู้นเกือบถึงประตูจะได้ใช้น้ำกันทั้งปีแต่ถ้าไม่คิดกันจริงจังมามีทางไหมครับถึงแม้บางส้วนเนี่ยอาจจำเป็นจะต้องเสียสละถีบังนั่นนะเอาบอกพนิกรกันก้อนกันเลยกันไปดูดินฟ้าอากาศกันบ้างครับช่วงกรกฎาคมถึงสร้างกรกฎาคมจะมีฝนฟ้าขนองไล่ถีเพชรบุรียันนครศรีธรรมราชเนี่ยฝนอยู่60%นะแล้วก็พัทลุงถึงนราธิวาสเนี่ยจะมีฝนอยู่ประมาณ40%ก็ยังไม่หมากับท่านผู้ฟังนะแต่ว่าเรามาระวังให้ดีคือลมแรงพอสมควรเอาเลยครับท่านผู้ฟังเวลาผมก็หมดกันมาแล้วครับคุยผมก็ใช้หมายเลข0841880808เป็นเบอร์ไลน์นะครับแอดเป็นเข้ามาต่อชาผมกันได้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านในการติดตามมาฟังสวัสดีครับ
1: M-COT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: M-COT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
3: ก
2: กพรกนกพรออนแอร์
3: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง Come to me
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: มอเตอร์ไซคันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: มาแล้วมา

0: สทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: กนกพรกนกพร
3: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

ช่วงเวลายามเช้าในวันศุกร์นะคะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังค่ะศุกร์ที่3กรกฎาคมนะคะ2569เริ่มต้นชั่วโมงตรงนี้ด้วยนะคะนัดพบเจอกันนะคะรายงานตัวยามเช้าของเราในช่วงของกนกพรออนแอร์นะคะผ่านทาง 90.75 แล้วก็ 104.75 เดินทางนะคะรับฟังไปพร้อมๆกันบางคนขับรถอยู่นะคะบางคนอยู่ที่บ้านบางคนอยู่ในสวนก็ขอให้การเริ่มต้นในวันนี้มีแต่สิ่งดีๆนะคะเริ่มต้นที่ใจสบายที่สุดนะคะถ้าใจเราสบายดีกายเราก็ดีไปด้วยค่ะคุณฟังแต่ถ้าคนเราเป็นทุกข์เครียดนะคะมัวหมองหัวใจกายมันก็นะมันก็ไม่ดีไปด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเริ่มต้นด้วยสิ่งดีๆนะคะอะไรที่ไม่ดีเราก็ละวางไว้นะคะก็ส่งต่อในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยผ่านทางรายการเดี๋ยวมาเล่าเรื่องราวบอกข่าวเล่าเรื่องนะคะเล่าสู่กันฟังเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายเหลือเกินค่ะคุณผู้ฟังกนกพรราชโยธาดีเจพี่นุ่นนะคะอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนกันค่ะ

0: เพลงในใจนะคะงานเพลงดีๆจากคิริบูลนะคะช่วงเวลาตรงนี้ยามเช้านะคะเอาล่ะค่ะก็มาอัปเดตเรื่องราวที่เกิดขึ้นบอกข่าวเล่าเรื่องนะคะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: บอกข่าวเล่าเรื่องนะคะเรื่องราวที่เมื่อวานนี้เราทุกคนนะคะก็สลดใจนะคะในส่วนของเหตุที่เด็กพิเศษอายุ11ขวบนะคะซิ่งกระบะเกียร์กระปุกนะคะชนพระที่เดินธุดงค์อยู่นะคะ30กว่ารูปใช่ไหมคะคือท่านจะเดินเป็นแถวยาวๆค่ะคุณฟังคะเดินธุดงค์นะคะก่อนที่เขาเรียกว่าอะไรอะริมถนนนะคะแล้วก็มีเด็กนะคะเขาเรียกว่าขโมยรถจากพ่อแม่มานะคะซึ่งเป็นรถกระบะเกียร์กระปุกนี่มันยากนะมันต้องเหยียบคลัตช์เหยียบอะไรอย่างเงี้ยถึงจะออกตัวได้ไม่งั้นมันดับแปลว่าน้องก็ต้องขับเป็นนะคะอ่ะก็ขับออกมาเพราะว่าเขาบอกว่าขับออกมาเป็น10กิโลนะคะจนมาถึงที่เกิดเหตุค่ะคุณฟังพระก็เดินธุดงค์อยู่30กว่ารูปนะคะลักษณะของการชนเนี่ยคือชนแบบเป็นแนวตรงค่ะคือชนไปแล้วพระเดินเป็นแถวเป็นแถวนึกออกใช่ไหมคะตามแนวเขาเรียกเหมือนโดมิโนเลยอ่ะคุณฟังส่งผลให้ตอนนี้นะคะตอนณจุดเกิดเหตุตรงนั้นเนี่ยมรณภาพทันทีเลย5รูปนะคะตอนนี้เนี่ยมรณภาพเพิ่มเป็น10รูปแล้วนะคะจากเหตุการณ์นี้ซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าทุกคนที่เห็นข่าวนี้นะคะเป็นอะไรที่สลดหดหูใจมากๆเลยนะคะเกิดเหตุเมื่อวานตอนช่วงประมาณบ่ายโมงครึ่งค่ะที่จังหวัดมุกดาหารนะคะแถลงข่าวเหตุรถกระบะชนพระธุดงค์นะคะนำโดยท่านผู้ว่าจังหวัดมุกดาหารกล่าวว่าเปิดเผยว่ามีพระธุดงค์ทั้งหมด34รูปนะคะคารวาสติดตามอีก5คนเดินจาริกแสวงบุญค่ะเพื่อบำเพ็ญทำตามกิจของสงฆ์เบื้องต้นเมื่อวานอย่างที่แจ้งไปมรณภาพณจุดเกิดเหตุ5รูปในที่เกิดเหตุเลยนะคะต่อมาก็มี

0: มรณะเพิ่มนะคะตอนนี้เป็น10รูปแล้วค่ะก็อาจจะเขาเรียกว่านะมันมีบางรูปที่บาดเจ็บสาหัสนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากได้รับแจ้งทีมกู้ภัยก็ไปถึงภายใน10นาทีนำผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็ตลอดจนพระภิกษุที่มรณภาพส่งโรงพยาบาลทันทีนะส่วนพระธุดงค์ที่ปลอดภัยเจ้าหน้าที่ก็ส่งพักผ่อนนะคะที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนขออภัยค่ะภูมโนรมนะคะก็รอการเดินทางกลับภูมิลำเนาต่อไปนะคะในส่วนตรงนี้ค่ะการเยียวยาเบื้องต้นทราบว่ารถกระบะที่เกิดอุบัติเหตุมีประกันยังไม่หมดอายุนะคะแล้วก็มีทุนประกันคุ้มครองทั้งหมดวงเงินประมาณ20ล้านนะคะด้านเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารกล่าวว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเสียใจนะคะขอแสดงความเสียใจจริงๆกับญาติของพระทุกรูปเลยทีเดียวนะคะเป็นเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือในขณะเกิดเหตุเนี่ยพระสี่รูปแรกเนี่ยเห็นรถเสียหลักแล้วก็ตะโกนบอกพระที่อยู่ด้านหลังว่ามีรถเสียหลักส่งผลให้พระหลบได้5รูปแรกค่ะพอถึงรูปที่6ก็ชนเข้าเต็มๆเลยนะคะเรียง1เขาเรียกว่าเรียงแถวเลยค่ะซึ่งปกติของพระเนี่ยและก็ทั้งหมดจะเดินห่างกันเป็นจากเส้นทึบของจราจรเนี่ยนะคะทางรถจักรยานยนต์ประมาณ2เมตรอยู่แล้วอยู่ริมถนนด้านในสุดแต่รถวิ่งมาด้วยความเร็วและเสียหลักด้วยค่ะก็เป็นอุบัติเหตุนะคะในส่วนตรงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เปิดเผยว่าผู้ต้องหาเนี่ยเป็นเยาวชนก็อยู่ในกระบวนการสอบสวนของวิชาชีพซึ่งก็จะต้องสอบถึงที่ไปที่มาสาเหตุการนำรถออกมาใช้การนำรถไปพิสูจน์หลักฐานว่าเกิดได้อย่างไรทำไมรถถึงแฉลบไปชนพระธุดงค์นะคะซึ่งกรอบการสอบสวนเด็กเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาตอนนี้เด็กอยู่ในอาการช็อกค่ะแล้วก็ไม่สามารถให้ปากคำได้นะคะก็ได้เชิญผู้ปกครองเข้ามาพบหาสาเหตุว่าใครเป็นคนดูแลเด็กนะส่วนการดำเนินคดีก็ว่ากันไปตามตัวบทกฎหมายซึ่งหลายๆตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวกับเด็กอายุไม่เกิน15ปีเนี่ยส่วนประเด็นที่บอกว่าเป็นเด็กพิเศษนั้นนะคะก็ยังไม่ได้คุยกับเด็กเลยฉะนั้นนอกจากพิสูจน์หลักฐานแล้วยังต้องย้อนกลับไปดูเส้นทางตั้งแต่เกิดเหตุเพื่อพิสูจน์ทราบให้ได้ถึงสาเหตุที่แท้จริงด้วยนะคะในส่วนตรงนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็จากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะก็มีข้อมูลคุณผู้ฟังคะข้อมูลว่ารถกระบะคันที่เกิดเหตุเนี่ยมีการทำประกันไว้คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะคะซึ่งพระภิกษุที่มรณภาพจะได้รับเงินความคุ้มครอง 500,000 บาทต่อรายนะคะสำหรับพระภิกษุและคารวาสที่ได้รับบาดเจ็บจะได้รับความคุ้มครอง 80,000 บาทต่อรายพร้อมค่ารักษาพยาบาลตามจริงเบื้องต้นเนี่ยจังหวัดมุกดาหารเองก็ได้ตั้งศูนย์ประสานงานที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหารนะคะแล้วก็เร่งตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตพร้อมให้การช่วยเหลือทั้งหมดนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราทุกๆคนเห็นภาพแล้วมีทั้งคลิปมีทั้งภาพต่างๆนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นจริงๆอุบัติเหตุนะคะที่นะคะมอบความสร้างความสะเทือนใจให้ทุกคนที่ได้รับรู้ข่าวสารมากมายเหลือเกินค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: ทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนเรานะคะมีอะไรที่อย่างที่เห็นอย่างที่บอกค่ะคุณฟังค่ะทุกความไม่แน่นอนมันเกิดขึ้นได้จริงๆนะคะหนึ่งงานเพลงจากพี่แป้นนะคะที่ขอมาผู้เดี๋ยวนะขอแป๊บนึงเมื่อกี้พี่แป้นบอกแล้วว่าจดดีๆนะเพราะว่าบางทีอ่านลายมือตัวเองไม่ออกนะคะ เดี๋ยวๆแป๊บนึงขอแป๊บนึงนะขอหาไออันหลังแล้วกันนะคะที่เธอโทรมาแป๊บหนึ่งนะที่เธอโทรมาโอเคขอดูก่อนนะคะบางทีมันก็ขึ้นแหละบางทีก็เป็นอย่างเงี้ยนะคะลายมือว่าจดดีแล้วนะก็เป็นธรรมดาของดิฉันนั่นแหละค่ะรู้สึกดีที่เธอโทรมาโอเคต้องอ่านตัวเองนิดหนึ่งนะคะบางทีก็เขียนสวยค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าบทจะอ่านไม่ออกก็อ่านไม่ออกซะงั้นนะคะรู้สึกดีที่เธอโทรมามอบทุกเสียงทุกสายมอบพี่หนุ่มมอบพี่อิทธนารายมอบทุกๆคนนะคะพี่ปริยาพี่ออดทุกคนเลยค่ะนะผู้เดี๋ยวนะรู้สึกดีที่เธอโทรมารู้สึกดีที่เธอโทรมาทำไมมันไม่ขึ้นแป๊บนึงนะของบุญตาเหรอคะขอหาแป๊บนึงนะ ทำไมเครื่องนี้มันไม่ขึ้นแป๊บเดียวก็ส่งมอบให้นะคะช่วงท้ายของรายการเวลาเดินเร็วมากค่ะคุณผู้ฟังคะยามเช้าของเราตรงนี้ด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะก็เป็นช่วงเวลาของความสุขนะคะที่ส่งมอบให้อย่าลืมด้วยนะคะฝากไว้ในระหว่างที่รอหาอยู่ตรงนี้นะคะฝากถึงสำหรับดินเน่าด้วยนะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่นะคะต้นไม้ของเราหรือว่าพืชผลของเราใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดนะคะช่วยฟื้นฟูดินค่ะสำหรับดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาตินะคะถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชย่อยซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ง่ายทันทีนะคะ1ขวดเนี่ยขนาด 1,000 มลผสมน้ํา 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงสามารถใช้ครอบคลุมได้ 5 ถึง 7 ไร่ดินเน่า2ขวดวันนี้แถมดินประมาณ1ซองนะคะทั้งหมดในราคา699ค่ะโทรนะคะ02-1143-9900112-1143-990ค่าส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะคะเอาละค่ะช่วงเวลาดีๆที่มอบให้เพลงที่ตรงกับชื่อพี่แป้นไม่มีนะคะเอาจัดเพลงนี้ให้ละกันนะคะของบุญตาเพลงนี้ชื่อว่าอยากโทรหาใจสิขาดเพลงที่รู้สึกดีที่เธอโทรมามันไม่มีนุ่นว่าน่าจะชื่อเพลงนี้แน่เลยอยากโทรหาใจสิขาดเนี่ยหรือเปล่าช่วยบอกด้วยนะคะว่าใช่ไหมแต่เพลงที่จดมาเนี่ยมันเซิร์ชยังไงค้นยังไงมันก็ไม่เจอนะคะมอบเพลงนี้ให้ละกันทุกเสียงทุกสายเลยนะคะช่วงเวลาของรายการกระดกคอนออนแอร์ค่ะ

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux TravelGreater together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
2: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 9:00 น. Mcot Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มระบบสาธารณสุขไทยอันดับหนึ่งในอาเซียนอันดับ8ของโลกนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยข่าวดีระบบสาธารณสุขประเทศไทยติดอันดับ8ระบบสาธารณสุขดีที่สุดในโลกประจำปี2026จากการสำรวจของเว็บไซต์ Numbeo ซึ่งเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับค่าครองชีพที่ใหญ่ที่สุดในโลกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจุดเด่นนโยบายสาธารณสุขของไทยคือระบบบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้รวมถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการกระจายการรักษาให้เข้าถึงทุกคนโดยเฉพาะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทรักษาทุกที่มีทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนที่มีมาตรฐานสูงมุ่งเน้นการยกระดับบริการสุขภาพที่ครอบคลุมและเท่าเทียมซึ่งเป็นสิทธิรักษาพยาบาลฟรีสำหรับคนไทยครอบคลุมการรักษาพยาบาลทุกระดับตั้งแต่เจ็บป่วยทั่วไปจนถึงโรคเรื้อรังและโรคค่าใช้จ่ายสูงรักษาง่ายเพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวซึ่งผลการสำรวจตอกย้ำให้เห็นว่าประเทศไทยยังเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ medical tourismสำหรับอันดับ1ถึง10ประเทศที่มีระบบสาธารณสุขที่ดีที่สุดในโลกได้แก่อันดับ1ไต้หวันอันดับ2เกาหลีใต้อันดับ3เนเธอร์แลนด์อันดับ4ญี่ปุ่นอันดับ5ออสเตรียอันดับ6เอลกวาดอร์อันดับ7ฟินแลนด์อันดับ8ไทยอันดับ9เดนมาร์กและอันดับ10สเปนผู้ก่อเหตุอดีตลูกเขยฆ่ายกครัว3ศพที่จังหวัดนครสวรรค์หลบหนีขับรถมาจอดทิ้งป่าไผ่คลอง6จังหวัดปทุมธานีล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวได้แล้วเมื่อกลางดึกที่จังหวัดชลบุรีพิมพ์รภัทรเทียนรุ่งเรืองรายงานค่ะ
1: จากกรณีคดีสะเทือนขวัญอดีตลูกเขยปืนโหดก่อเหตุฆ่ายกครัว3ศพพ่อแม่ลูกและนำศพไปฝังดินอำพรางในไร่มันสำปะหลังที่อำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์และเมื่อช่วงเย็นวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมามีรายงานว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพบรถกระบะคันที่คนร้ายใช้หลบหนีโดยถูกนำมาจอดทิ้งไว้ในป่าไผ่ริมถนนคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปดูยังที่จุดเกิดเหตุพบร่องรอยล้อรถยนต์บริเวณริมป่าไผ่ถนนเลียบคลองระพีพาร์ทหมู่14ตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงในจุดที่ผู้ต้องหานำรถกระบะอีซูซูสีบอลเทาหมายเลขทะเบียนปปทรหา1652นครสวรรค์มาจอดทิ้งไว้ก่อนจะหลบหนีไปโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานได้นำรถคันดังกล่าวกลับไปยังจังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจหาลายนิ้วมือแฝงและดีเอ็นเอเรียบร้อยแล้วล่าสุดทราบว่าหลังจากผู้ต้องหาออกจากบ้านพักของผู้เสียชีวิตนายสามารถได้ขับรถยนต์มาจอดทิ้งไว้บริเวณเลียบคลองระพีพัฒน์หมู่14ก่อนจะเดินทางต่อมากบดานในพื้นที่

0: ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีโดยเปิดห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองพัทยาเป็นที่ซ่อนตัวกระทั่งล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ4บคป.นำกำลังเข้าควบคุมตัวได้เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาและนำตัวมาสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งพิมพ์ประภาเทียนนุ่งเรืองสำนักข่าวไทยอสมท.รายงานจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
1: ขยายเวลาคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและตั้งสถานบริการจังหวัดภูเก็ตจนถึง10กรกฎาคมนี้นายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและตั้งสถานบริการและศูนย์รับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ณโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้จังหวัดภูเก็ตเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการร่วมกับภาคส่วนในพื้นที่ในการรับฟังให้คำปรึกษาและนำผู้ประกอบการที่ยังไม่เข้าระบบให้เข้ามาดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันเป็นการยกระดับมาตรฐานและจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตใหมีความปลอดภัยเติบโตอย่างยั่งยืนกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาขยายระยะเวลาการให้บริการคลินิกดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจและเดือดร้อนเข้ามาใช้บริการทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดีเข้ามาฉวยโอกาสเรียกรับผลประโยชน์โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางคอยให้บริการอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเน้นย้ำความเด็ดขาดในการตรวจสอบและป้องกันไม่ให้มีการเอื้อประโยชน์แก่นายทุนต่างชาติในการเปิดโรงแรมหรือลุกล้ำพื้นที่อย่างผิดกฎหมาย
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง M-COT Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
8: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
9: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟร์คอมบี
10: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดี
9: ธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟร์คอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟร์คอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโต

0: แครอทครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: เมดโคเอเนอร์จีเราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่าเมดโคจะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเมดโคเอเนอร์จีผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

0: เรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
3: กนกพรออนแอร์
4: เพลงดีๆกับความรู้สึก

ปันความสุขนะคะช่วงเวลาที่2นะคะพร้อมเดินทางต่อเนื่องกันนะคะผ่านทางช่วงเวลาดีๆของกระดูกพรออนแอร์นะคะก็มีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวนะคะก็ในส่วนของเรื่องราวที่เมื่อวานนี้นะคะเราก็เห็นเหตุนะคะเด็กชายวัย11นะคะที่ขับรถกระบะชนพระที่เดินธุดงค์อยู่เนี่ยนะคะมีหนึ่งความชื่นชมพี่วัดนะคะพี่วัดเนี่ยคือเป็นผู้หญิงพลเมืองดีขับรถมาเจอเหตุพอดีค่ะคุณฟังค่ะก็ลงไปช่วยเหลือนะสถานการณ์ตอนนั้นฉุกเฉินมากๆเพราะว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะมีพระหลายรูปที่บาดเจ็บนะคะแล้วเสียชีวิตแม้เป็นสีกานะคะต้องเว้นระยะห่างระหว่างพระสงฆ์นะคะเจ้าตัวก็เปิดเผยว่าเหตุใหญ่ที่สุดตั้งแต่เป็นพยาบาลมาเลยนะคะก็มาเจอเหตุการณ์พอดีก็ต้องทำ CPR แบบสุดๆในชีวิตเลยค่ะคุณฟังนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะช่วงเวลาที่มันฉุกเฉินมากๆเลยนะคะเหตุการณ์เหล่านี้นะคะก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนมีการเขาเรียกว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะในสังคมที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นหลายชีวิตมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวตรงนี้ด้วยค่ะงานเพลงที่คุณผู้ฟังนำมาขอมาเมื่อสักครู่นี้นะคะจากพี่สาวละแมบอกว่าขอหัวใจนะคะหัวใจเรียกหาของก๊อตจักรพันธ์นะคะก็จัดไปหัวใจเรียกหาเพลงที่คุณผู้ฟังถามถึงและเลือกมาเหมือนเดิมนะคะก๊อตจักรพันธ์ก็ส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังในช่วงรายการนั่นเองค่ะเรื่องราวดีๆเพลงเพราะๆนะคะส่งต่อให้กับคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตเรื่องราวสุขภาพชวนรู้เบรกหลังก็หน้าใหม่นะคะสองเสียงสองสาย

0: พี่แดงนะคะพี่แดงมอบน้องเหมียขายอาหารตามสั่งณโรงพักในเมืองแฟนรายการทุกเสียงทุกสายนะคะที่ติดตามรับฟังกันพี่แดงบอกไม่ได้หายไปไหนนะทำงานนะคะทำงานช่วงนี้ก็ทำงานอยู่แถวนี้ก็แวะเวียนแวะนะมาทักทายกันนะคะโทรมาขอเพลงขอบคุณมากๆเลยนะคะช่วงเวลาตรงนี้กับกนกพรออนแอร์มาแชร์เรื่องราวต่างๆนะคะในช่วงของสุขภาพชวนรู้กันสักหน่อยนึงค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
0: สุขภาพชวนรู้ชวนทุกคนรู้และดูแลตัวเองนะคะเรื่องของสิ่งต่างๆนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะโดยเฉพาะช่วงของหน้าฝนค่ะคุณผู้ฟังคะหน้าฝนเนี่ยต้องกลัวเรื่องอะไรบ้างคะกลัวเรื่องแมลงสัตว์กัดต่อยทีนี้จะนำเรื่องนี้มาฝากกันหน้าฝนต้องระวังวิธีรับมือหากโดนตะขาบกัดค่ะนะคะนุ่นเห็นมีแม่ของเพื่อนโดนตะขาบกัดนะคะเป็นสัตว์ขาปล้องประเภท1นะคะพบในเขตร้อนชื้นใช่มั้ยคะแล้วพอหน้าฝนเนี่ยเราก็จะเจอบางทีหนาขึ้นมาแอบอยู่ข้างที่นอนบ้างโดนนี่ผู้เฒ่าผู้แก่ต้องระวังมากๆเลยนะคะถือเป็นร้อยขาได้เลยนะตะขาบตะขาบจะมีเขี้ยวพิษอยู่1คู่ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่กัดคนก็จะสามารถปล่อยพิษตรงเขี้ยวพิษนี้ได้เลยนะคะโดยที่สารที่อยู่ในพิษของตะขาบเนี่ยเป็นสารทั้งชนิดที่เป็นเอนไซม์และไม่ใช่เอนไซม์ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาหลังจากโดนตะขาบกัดนะคะปวดเล็กน้อยจนถึงปวดมากมีอาการคันบวมที่แผลของผู้ป่วยบางรายอันตรายถึงขั้นเนื้อตายก็มีนะคะอาการแพ้พิษของตะขาบนี่คือน่ากลัวมากบวมทั้งใบหน้าหนังตาริมฝีปากผื่นขึ้นตามร่างกายหายใจติดขัดอาการหน้ามืดแน่นหน้าอกเสียชีวิตได้นี่คือคนที่มีอาการแพ้เพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องฝากบอกเรื่องราวตรงนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะว่าการปฐมพยาบาลโดยเบื้องต้นถ้าผู้ป่วยมีอาการรุนแรงเช่นสงสัยว่าแพ้พิษตะขาบบวมมีตุ่มขึ้นทั่วร่างกายหายใจติดขัดต้องรีบพบหมอโดยเร่งด่วนนะคะหรือโทร1669เร่งด่วนนะแล้วถ้าโดนกัดแล้วมีอาการไม่รุนแรงให้ทำความสะอาดแผลด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำสบู่อ่อนไม่แนะนำให้กรีดหรือนำสมุนไพรพอกบริเวณที่โดนกัดนะคะหากปวดมากให้กินยาแก้ปวดประคบเย็นกินยาแก้ปวดเพื่อทุเลาอาการปวดหากมีอาการผิดปกติรีบหาคุณหมอทันทีฝากไว้ด้วยนะคะสุขภาพตรงนี้ชวนรู้ในช่วงของหน้าฝนเจอได้แน่นอนค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
2: Prince วิรัติสินโรงพยาบาลในเครือ Prince Group ครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยคลินิกรักษาโรคหัวใจสมองและกระดูกแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะอย่าง AI รวดเร็วราคาไม่แพงคุ้มค่าครอบคลุมการใช้สิทธิประกัน49ปี Prince วิรัติสินสอบถาม Call Center 0775425555 ID Line @wirasin
0: ค่ะ Prince วิรัติสินนะคะเรื่องราวของการดูแลนะคะเรื่องของสุขภาพแล้วก็ช่วงนี้ฝากถึงเรื่องของโรคมือเท้าปากด้วยวัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปากนะคะที่โรงพยาบาลวิรัติสินนะเด็กๆเวลาลูกเราจะไข้ได้ป่วยไม่สบายโดยเฉพาะมือเท้าปากเดี๋ยวต้องบอกเลยว่าทรมานมากกินอะไรก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแบบเป็นตุ่มๆๆๆๆเต็มไปหมดเลยค่ะคุณผู้ฟังมือเท้าปากนี่เต็มไปหมดเลยค่ะแล้วคือลูกชายเคยเป็นนะคะตอนเป็นเนี่ยเชื่อไหมต้องใช้น้ำหวานน่ะใส่ไซริงแล้วก็หย่อนในกระพุ้งแก้มเพราะเขาเจ็บมากเขาเคี้ยวอะไรไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ถ้าเราอยากจะดูแลลูกน้อยของเราประสิทธิภาพของวัคซีนก็คือป้องกันโรคมือเท้าปากจากการติดเชื้อได้ถึง 89.7% ค่ะป้องกันภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้ถึง 100% เพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีน2เข็มต้องห่างกัน1เดือนนะคะอายุที่สามารถฉีดได้ตั้งแต่6เดือนไปจนถึง5ปีนะคะราคาวัคซีนโรคมือเท้าปากเข็มละ 3,000 บาทราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์ค่าบริการนะคะเด็ก1คนควรฉีด2เข็มสอบถามได้ที่แผนก OPD 0775425949นะคะก็ฝากไว้ในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยค่ะ1งานเพลงต่อเนื่องกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เบรกหลังนะคะก็จะได้2เสียง2สายเพลงนี้จากป้าแหววบอกว่าขอมอบทุกเสียงทุกสายนะคะป้าแหววขอเพลงหัวใจถวายวัดก็ขอเป็นเวอร์ชั่นของฝนธนสุนทรละกันนะคะหัวใจถวายวัดส่งมอบในช่วงรายการตรงนี้ค่ะ

อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: เรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียมาแล้ว

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: ตระหนกพรออนแอร์ช่วง2เสียง2สาย
2: กนกพรนอนแอร์ช่วง2เสียง2สายนะคะเอาละค่ะก็มาหน้าใหม่กันนะคะฟังเพลงแบบด่วนๆใครที่จะขอเพลงนะคะเพลงอะไรอ่ะมาฟังนะคะเพลงเอาสายแรกติดแล้วสวัสดีค่ะเอาสายหลุดสายหลุดค่ะสายหลุดเร็ว สายหลุดไม่รู้ใครสายหลุด สายที่2มาแล้วนะคะเมื่อกี้สายแรกสายหลุดสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ ผมโอ้เหมือนถูกหวยเลยนะพอสายแรกสายหลุดถ่ายที่สองเข้ามาจังหวะดีดีนี่คุณไปบอกเขาบอกว่าให้สายหลุดสายหลุดสายหลุดใช่ไหม
3: สายแรก
2: นะ
3: ผมหลุดเองครับผม
2: เอาจริงเหรอพูดจริงเหรอคะ
3: คร
2: ับ
3: ผมอ๋อ
2: แล้วทำไมโทรเร็วจังอ่ะ
3: พี่เจครับผมจำได้แต่เนื้อเพลง
2: อ๋อโอเคนี่เข้าเนื้อเพลงแล้วใช่ไหมจะไม่คุยกันหน่อยเลยเหรอคะ
3: คร
2: ับ ฮะอ่าร้องมาค่ะเดี๋ยวไปหาค่ะอะไรนะคะจำได้แค่เนื้อเพลงว่าไงคะ
3: เนื้อเพลงก็เป็นอะไรนี่อย่าให้ใครมาโ
2: กมือนี่อย่าให้ใครมาแตะนั่นเหร
3: อ
2: หน้าผากอ๋อหน้า
3: ผากอ่ะมาจู
2: โอ้คุณหาเจอแน่นอน
3: ของเพลงนี้ชื่อสันดีเจครับ
2: อ๋อโอเคพิเศษได้ใครคะ
3: พิเศษให้คุณโน้นคนนั้นแล้วก็คนนี้ด้วยนะครับผม
2: อ๋อนี่ไม่ได้กวนนะคะ
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: โอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดให้นะคะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ โอเคได้เลยสั่งนางมนต์สิทธิ์คำสร้อยนะคะนั่นแหละเพลงที่เพลงเมื่อกี้ชื่อสั่งนางสั่งว่าอย่าให้ใครมาจับมากอดมาจูบหน้าผากนะยาให้อะไรเงี้ยโอเคเพลงสั่งนางนะเจ๊เอาสายที่สองมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: เสียงใสมากชาย1หญิง1ดีจังเลยนะจ๊ะเนี่ยมันดูแล้วลงตัวนะคะ
4: ค
2: ่ะผู้ชายไม่รู้หล่อหรือเปล่าแต่เสียงนี่หล่อนะจ๊ะ
4: ผู้ชายเสียงรอเหรอคะเสียงน่าร
2: ัก
4: มาก
2: โอ้นี่คุณจะเตาะหน้าใหม่เหรอคะ
4: ใช่ค่ะ
2: โอ้ยวันนี้ตั้งใจโทรใช่ไหมคะ
4: ตั้งใจค
2: ่
4: ะ
2: นานๆจะได้ยินเสียงพี่อิสสักทีหนึ่งวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
4: อ้าวคนดีที่อ้ายบอกฮะมีคนให้ขอให้ฟังนะคะ
2: อ๋อคนดีที่อ้ายบอกฮักอ่าฮะ
4: ใช่เขาบอกว่าเขาขอแก้ตัวหน่อยเพลงเขาผิดจ
2: ้าไม่แล้วมันไม่มีชื่อเพลงนั้นจริงๆนะบอกพี่แป้นสิ
4: โ
2: อ้หายังไง
4: แล้ว
2: บอกพี่แป้นบอกว่าไปหาชื่อเพลงมาใหม่นะ
4: จะนั่งอยู่เนี่ย
2: นั่นก็เนี่ยบอกผ่านออกอากาศเลยว่าพี่แป้นไปหาชื่อเพลงมาใหม่เพลงที่พี่แป้นบอกอ่ะน้องหาไม่มีน้องก็เลยเอาบุญตาเพลงที่ขึ้นเลยแทน
4: พี่ก็จดไว้อุ้ยอ๋อพ่อเป็นผู้ชายเสียงหล่อด้วยนะคะ
2: อ๋อได้จ้ะ
4: พิเศษเลยพิเศษเลยผู้ชายเสียงหล่อค
2: ่
4: ะ
2: แล้วก็ให้ใครอีกคะ
4: ทุกเสียงทุกสายเลยค่ะพี่อีทพี่ออดพี่หนุ่มทุกเสียงทุกสายค
2: ่
4: ะ
2: ได้เลยจ้ะจัดให้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน่ารักมากๆเลยนะเจี๊ยดีใจกับทุกๆคนด้วยที่โทรติดนะคะก็สลับกันหน่อยเมื่อกี้ป้าแหววบอกว่าป้าแหววว่าอยากโทรหน้าใหม่มากแต่ป้าแหววกดไม่ทันเขาบอกป้ากดมานะเผื่อบางช่วงบางตอนทุกคนอาจจะแบบไปทำงานหลับหรืออะไรก็แล้วแต่เอาจัดไปตามคำขอขอบคุณมากๆเลยนะคะฟังเพลงที่คุณฟังเลือกมาในช่วงเวลาตรงนี้กัน2เพลงนะจ๊ะ
1: ตระหนกพรออนแอร์ช่วง2เสีย

0: กับงานเพลงสองเสียงสองสายขอบคุณมากๆด้วยนะคะหน้าใหม่ของเราผ่านทางช่วงเวลาดีๆนะคะของกนกพรออนแอร์นั่นเองค่ะก็เป็นเพลงเพราะๆในช่วงรายการนะคะส่งต่อเรื่องราวดีๆตรงนี้นะคะก็เป็นช่วงเวลาที่มีความหมายนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวข่าวสารที่พร้อมที่จะอัปเดตให้กับคุณฟังได้ทราบกันด้วยค่ะ
1: บอกกล่าวเล่าด้วยใจจากเสริมสิริฟาร์มาซีครอบจบทุกเรื่องยาผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยเภสัชถนนบ้านด่านหลังสวนมั่นใจมาที่เสริมสิริฟาร์มาซี
0: ค่ะบอกกล่าวเล่าด้วยใจนะคะ EP 3สัปดาห์นี้เนี่ยก็จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับย่างับค่ะคุณฟังค่ะรู้จักไหมคะย่างับหรือว่าภาษาวิชาการที่เรียกว่าไมยราบนั่นเองนะคะเด็กสมัยนี้เนี่ยรู้จักกันหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าไม่ค่อยมีย่างับให้เราเห็นแล้วนะคะเวลาเราเอามือไปแตะที่ใบเนี่ยใบมันก็จะหุบเรียบเลยค่ะคุณผู้ฟังลำต้นมีหนามย่างับเนี่ยชื่อตรงนะคะคือระงับพิษไข้ผู้หญิงที่เป็นไข้ทับฤดูนำมาต้มค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ดื่มจะช่วยให้หายไข้ดีนักแหล่นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวของตำรับตำรานะคะเรื่องราวของยูกยาอะไรต่างๆเหล่านี้ก็นำมาฝากกันนะคะในช่วงของบอกกล่าวเล่าด้วยใจพรุ่งนี้จะเจอกับตำรับความสวยความงามกันต่อเนื่องเลยนะคะเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลาของรายการดีๆตรงนี้ค่ะ
1: ครบจบทุกเรื่องยาผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยเภสัชถนนบ้านด่านหลังสวนมั่นใจมาที่เสริมสิริฟาร์มมาสี
0: ่เอาล่ะนะคะก็เป็นช่วงเวลาดีๆที่มีความหมายนะคะเอาล่ะค่ะแล้วก็ส่งต่อเรื่องราวตรงนี้เพลงเพราะๆนะคะส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังที่รับฟังนะคะพี่หนุ่มขอเพลงอ่านหัวใจมานะคะอ่านหัวใจของทูลทองใจแล้วก็จะมีนะคะของผู้สูงวัยเขาทะลุนะฝนตกฟ้าร้องสอนคีรีจัดให้เลยนะคะตามคำขอในช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์นั่นเองค่ะมอบทุกเสียงทุกสายนะคะพี่อิทพี่แป้นแหลมทรายพี่อิทพนารายพี่นัทน้องนัทนะคะพี่ปริยาพี่โอทุกๆคนเลยค่ะ

งานเพลงดีๆที่ส่งมอบไปกับคุณผู้ฟังนะคะที่เลือกมาถามถึงเสิร์ฟกาแฟกันหน่อยค่ะคุณผู้ฟังค่ะคอฟฟี่ฟาร์มกาแฟดีๆกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะอร่อยได้เลยแบบไม่รู้สึกผิดกาแฟสูตรย่าหวานค่ะนะคะห่อสีเขียว Black Coffee Mix ห่อสีครีมดำค่ะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเลยนะคะกลมๆไม่แพ้กาแฟทั่วไปอร่อยได้แบบรู้สึกดีเลยค่ะแถมยังช่วยดูแลสุขภาพด้วยนะครบจบในแก้วเดียว Black Coffee Mix ค่ะมากกว่ากาแฟดูแลเรื่องสุขภาพช่วยเผาผลาญเพิ่มพลังในแก้วเดียวปลุกความเข้มข้นเริ่มต้นวันดีๆของเรานะคะกาแฟดีๆสักแก้วหนึ่งเขาทะลุแบล็คนะคะถุงซิปขนาด180กรัมสูตรเข้มข้น 100% ปราศจากน้ำตาลและสารให้ความหวานกาแฟดำเพื่อคอกาแฟที่รักสุขภาพตัวจริงจ้ะกาแฟเขาทะลุแบล็คผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทคอฟฟี่ฟาร์มเมอร์2024จำกัดตำบลทุ่งตะไคร้อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วบดโทรนะคะ0899672216 0775363999ช่องทาง LINE พิมพ์เครื่องหมายแอดสายพิมพ์ Coffee Farm หรือสั่งออนไลน์เพกาแฟ Coffee Farm Thailand TikTok Shop Shopee Lazada ได้ทั้งหมดเลยค่ะคุณฟังขาช่วงเวลาดีๆตรงนี้กันเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้สำหรับเพลงของนะคะผู้สูงวัยเขาทะลุนะคะมอบให้กับทุกเสียงทุกสายแฟนรายการทุกๆคนเลยล่ะค่ะฝนตกฟ้าร้องสอนคิรีสีประจวบนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากการเพลงนี้เราไปเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่ช่วงหน้า

0: 4
1: ใครที่กำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์สวยๆประหยัดประหยัดสักหนึ่งคันต้องนี่เลย Honda Wave 110 i สตาร์ทมือออกรถ0บาทและถ้าออกรถวันนี้รับไปเลยทะเบียนพรบ.ประกันรถหายหมวกกันน็อกเซฟปลอดภัยเสื้อแจ็คเก็ตอุ่นๆร่มกันฝนที่บริษัท Honda ชุมพรจำกัดทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร077-511-488
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: ขณะนี้เวลา10 นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรับศพพระกลับภูมิลำเนาโรงพยาบาลมุกดาหารแจ้งพระมรณภาพเพิ่มเป็น10รูปบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลมุกดาหารเป็นไปด้วยความโศกเศร้าญาติของพระภิกษุที่มรณภาพจากอุบัติเหตุทยอยเดินทางมาติดต่อขอรับศพกลับภูมิลำเนาเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาล่าสุดโรงพยาบาลมุกดาหารแจ้งความคืบหน้าการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเด็กชายอายุ11ปีขับรถกระบะพุ่งชนพระธุดงค์โดยพระภิกษุสาครคลังสูงเนินได้มรณภาพเพิ่มอีก1รูปส่งผลให้ยอดพระภิกษุที่มรณภาพจากเหตุการณ์นี้เพิ่มเป็น10รูปส่วนพระภิกษุสมเกียรติมณีพรรัตนาชัยซึ่งยังมีอาการวิกฤตได้รับการส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรับการดูแลจากทีมแพทย์เฉพาะทางอย่างใกล้ชิดปปส.ส่งตัวสามีชาวไทยภรรยาชาวลาวส่งพัสดุให้แอร์มีนาเข้ากรุงเทพถึงดอนเมือง 10:40 นาทีพันตำรวจรีสุรยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.เปิดเผยผลการปฏิบัติการร่วมโดยสำนักงานปปส.บูรณาการความร่วมมือกับตำรวจภูธรจังหวัดเลยตำรวจภูธรภาค4และสถานีตำรวจในพื้นที่จังหวัดเลยเร่งขยายผลคดีลักลอบลำเลียงเฮโรอีนไปยังประเทศออสเตรเลียภายหลังทางการออสเตรเลียควบคุมตัวลูกเรือสายการบินไทยรายหนึ่งพร้อมตรวจยึดเฮโรอีนน้ำหนักประมาณ1กิโลกรัมที่ท่าอากาศยานเมืองเมลเบิร์นโดยเจ้าหน้าที่ได้ติดตามบุคคลที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการจัดส่งพัสดุในคดีดังกล่าวโดยเข้าตรวจสอบพื้นที่จังหวัดเลยและสามารถควบคุมตัวชายหญิง2รายซึ่งเป็นสามีภรรยานำมาสอบสวนขยายผลเกี่ยวกับเส้นทางการลำเลียงยาเสพติดและผู้ร่วมขบวนการเบื้องต้นชายผู้ถูกควบคุมตัวให้ข้อมูลว่าเคยรับจ้างจัดส่งพัสดุหลายครั้งโดยได้รับค่าจ้างจากบุคคลสัญชาติลาวขณะที่หญิงผู้ถูกควบคุมตัวให้สัมภาษณ์ปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทางนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมและยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาต่อบุคคลทั้งสองเลขาธิการปปส.กล่าวว่าผู้ถูกควบคุมตัวทั้งสองจะถูกนำตัวเดินทางจากจังหวัดอุดรธานีมายังกรุงเทพมหานครในวันนี้ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองเวลา 10:40 นาทีเพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวนของสำนักงานปปส.และขยายผลถึงผู้สั่งการผู้สนับสนุนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศต่อไปปลัดมหาไทยจ่อลงนามคำสั่งสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการสท.มีพฤติกรรมส่อเอื้อทุจริตสอบท้องถิ่นนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าภายหลังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพบข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจำนวน5คนว่าจากการสอบสวนของกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงสำหรับข้าราชการทั้ง5คนหากพบผิดวินัยก็จะมีการลงโทษตามการกระทำความผิดไปตามความผิดนั้นๆเช่นการตัดขั้นเงินเดือนทำทันบนและถ้าพบว่ามีความผิดทุจริตก็ให้ออกจาก

0: ราชการแต่ขณะนี้ยืนยันว่าบุคคลทั้ง5คนนี้มีพฤติกรรมที่บกพร่องในหน้าที่อย่างแน่นอนเนื่องจากเอื้องให้เกิดการทุจริตแต่หากจะชี้ว่าทุจริตในขั้นตอนใดต้องรอผลสอบสวนให้เสร็จสิ้นทางนี้กระทรวงมหาดไทยโดยกลุ่มงานวินัยและส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการเตรียมออกคำสั่งสอบวินัยซึ่งในคำสั่งจะมีการระบุชื่ออย่างชัดเจนแต่ขณะนี้ยืนยันได้ว่ารายชื่อทั้ง5รายชื่อเป็นราชการระดับสูงและผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการและเมื่อมีการเสนอมาปลัดกระทรวงจะเป็นผู้ลงนามในคำสั่งต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เสียง

0: ุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
5: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
6: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
7: Hilux Travel Greater Together
8: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333

0: สกาแฟเรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: เรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
3: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

ใช้ชีวิตของคนเรานะคะอย่าประมาทนะคะเพราะว่าทุกความประมาทเนี่ยมันก็สร้างความสูญเสียให้เราเสมอนะคะเพราะฉะนั้นนะอยู่ในความไม่ประมาทนะคะใช้ชีวิตแบบดีๆนะคะก็ฝากไว้ในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยพร้อมออนแอร์และแชร์สิ่งต่างๆนะคะที่ส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์ค่ะดีเจพี่นุ่นนะคะอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนกัน

ดีๆนะคะในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยห้องสี่มุมซ้ายนะคะมุมไหนห้องไหนบ้างที่เป็นของเรานะคะอย่าลืมดูแลดีๆนะบางทีคนที่เรารักคนที่พิเศษสำหรับเราเนี่ยบางครั้งนะคะเราก็ต้องดูแลเขาในวันที่เรามีโอกาสนะคะได้แสดงออกได้แสดงความรักได้พูดนะคะได้ห่วงใยได้แสดงออกได้ดูแลเทคแคร์กันเป็นเรื่องที่ดีมากๆบางคนก็ผลัดไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะได้ทำสิ่งนั้นนะคะบางทีมันสายไปบ้างไม่ได้ทำไปบ้างมันก็เสียใจในภายหลังเพราะนั้นถ้าอยากทำอะไรที่ดีสักอย่างเพื่อใครสักคนที่เรารักเราก็ทำเลยนะคะช่วงเวลาตรงนี้ในช่วงรายการกระดกพรออนแอร์นะคะความสุขก็อยู่ตรงนี้และเชื่อมั่นว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่ก็ขอให้มีกำลังใจนะคะการทำสิ่งดีๆด้วยความคิดที่ดี

ด้วยคำพูดที่ดีถ้าเรารู้ว่าเราทำดีเราก็นะคะไม่ต้องสนใจคำต่างๆที่เป็นความคิดลบจากใครบางคนก็แล้วแต่ที่ออกก็อาจจะไม่เชื่อเขาอาจว่าอาจจะบอกว่าไม่ใช่นะคะจริงๆเราไม่ได้มีผลกระทบอะไรนะคะสิ่งที่เราทำคือเราทำให้เขาเห็นว่าความสำเร็จหรือสิ่งที่เราตั้งใจทำผลจากการกระทำมันชัดเจนมากๆเลยนะคะไม่ต้องพยายามไปแก้ตัวไม่ต้องพยายามบอกว่าอันนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่นะเพราะว่าต่อให้เราพูดมากมายเหลือเกินแต่เขาไม่พร้อมที่จะรับฟังมันก็เท่ากับศูนย์เสมอนะคะฝากเอาไว้เดี๋ยวนุ่นทิ้งท้ายไว้สำหรับงานเพลงตรงนี้นะคะหายใจแล้วไปต่อ เราก็ต้องหายใจค่ะว่าเรายังมีใจอยู่เรายังมีลมหายใจและลมหายใจเนี้ยจะเป็นลมหายใจที่แข็งแรงเพื่อที่จะไปทำสิ่งดีๆให้กับตัวเราด้วยค่ะเพราะเรามีแรงมีกำลังใจที่ดีเราสามารถทำอะไรดีๆให้กับคนอื่นได้อีกด้วยขอบคุณนะคะคุณผู้ฟังค่ะที่ติดตามรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันมอบเป็นช่วงเวลาของความสุขให้กับคุณผู้ฟังนะคะในช่วงรายการตรงนี้ด้วยค่ะกนกพรออนแอร์ขอบคุณมากๆเลยนะคะพรุ่งนี้วันเสาร์เจอกันนะคะส่งไม้ต่อให้กับพี่ดีเจเชอรี่เพลงรักจากเพศสัตว์นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันทุกเสียงทุกสายที่รับฟังกันนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ

อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: เรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: มาแล้ว

0: แต่เรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: MCOT Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตโดยดีเจเชอรี่
3: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
4: ยั่วโมโหหรอ
3: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
4: ้ไม่รู้ไม่ฉี
3: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
5: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
3: ทำไมถึงหอมขนาดนี
5: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
6: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
7: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมาพบกับรายการเพลงรักจากเพศัตว์นะอยู่กับเชอรี่มธุราวิภาทวัฒน์ค่ะก็พบกันต่อจากกนกพรออนแอร์นะคะเวลา 10:30 กว่านาทีนะคะ FM 90.75 MHz 104.75 MHz ด้วยนะคะได้กำไรเลยฟัง2คลื่นในจังหวัดเดียวกันนะอสมทชุมพรค่ะฝากเพลงใจอ่อนมานะจากพี่อิทรักขาวคนสวยคนเก่งของเราที่แหลมทรายหลังสวนนะคะฝากความคิดถึงไปถึงพี่แป้นด้วยนะคะแล้วก็หนึ่งเดียวในใจชโยธนวัฒน์นะคะก็เป็นเพลงต่อไปพี่หนุ่มนากตามท่าแสชุมพรค่ะเธอไม่ได้มีแฟนอยู่แล้วใช่ไหมครับแอลกอฮอล์นะต่อเนื่องกันไปนะแล้วก็สายเมื่อกี้รับไม่ทันต้องขออภัยจริงๆนะคะจากหนุ่มบางลึกด้วยนะคะบางลึกหนึ่งค่ะเขาบอกในช่วงนี้อยู่กับแป้งเรียนเภสัชก่อนนะคะก่อนฝนตกรุ่มร้อนเหลือเกินต้นเดือนก็ร้อนแล้วเหรอนะอย่าเพิ่งยังไม่ได้ใช้ไทยช่วยไทยเลยนะกลัวจะหมดเหมือนเมื่อเดือนก่อนนะคะเริ่มต้นเดือนกลางเดือนนี่มันก็หมดแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นก็ประหยัดนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยเดี๋ยวก็หมดเชื่อเหอะแต่ที่ไม่หมดก็คือแป้งเรียนเภสัชเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าซื้อเป็นโหลเลยอยากรู้ไหมว่าสาวๆทำให้หนุ่มๆหลงไหลได้ไงเราไม่ต้องลงทุนไปทำสวยให้เปลืองสตางค่ะความหอมเย้ายวนย้อนใจนี่แหละของแป้งเย็นเพศัตว์หนุ่มหน้าไหนก็หลงนะคะปะดูสิปะดูนะคะตั้ง3สี3กลิ่นปะแล้วมาดูด้วยใช่ไหมแป้งเย็นเพศัตว์สีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจนะแป้งเย็นเพศัตว์สีฟ้าคาเมล่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาแล้วก็แป้งเย็นเพศัตว์สีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบนะคะบอกแล้วว่าหอมยั่วๆทุกกลิ่นเนี่ยต้องลองนะคะคุณผู้ฟังไปซื้อหามาด้วยนะในช่วงนี้ก็ฝนตกรถไม่ติดหรอกค่ะแต่ว่าขับรถขับเรือด้วยนะก็ระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าในทางของถนนเนี่ยนะฝนตกใหม่ๆหรือยังไงมันก็จะลื่นนะคะถ้าเผื่อตกหนักๆก็มันก็ลื่นได้เหมือนกันนะคะขับระวังก็แล้วกันนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยไปฟังงานเพลงที่สื่อสารกันมาก่อนค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: ใช่เลยคำว่าหอมไกลไปถึงข้างบ้านไม่เกินจริงหอมได้ขนาดนี้ต้องสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟเท่านั้นสีเขียวไรซ์มิลค์มีความหอมนวลๆละมุนละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวนะคะส่วนสีม่วงอมชมพูมิกซ์เบอร์รี่หอมใสๆสดชื่นสดชื่นกลิ่นผลไม้นะคะคุณผู้ฟังก็ลองใช้ดูหอมทั้งสองกลิ่นนี่แหละค่ะเพราะสบู่เขาหอมมากใครยังไม่เคยลองก็ต้องรีบหามาลองรับรองจะติดใจนะคะคุณฟังอาบน้ำเพลินไปเลยไม่ว่าอากาศจะเป็นยังไงผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงอาบบ่อยแค่ไหนก็สบายใจได้สบายสบายนะเวลาอาบน้ำเนี่ยเราก็มีสบู่ที่กลิ่นหอมขนาดนี้นะคะลองดูนะคะในช่วงนี้นะคะก็บอกแล้วว่าฝนตกๆนี่ก็ขับรถไม่ควรจะให้เด็กขับในช่วงที่มีข่าวที่น่ากลัวน่ากลัวหลายอย่างเลยฮะเด็กก็ขับรถกันเยอะแยะเลยบ้านเรานะคะเดี๋ยวอายุ10กว่านี่ก็เห็นขับกันเยอะแยะมากมายแล้วนะคะก็ต้องศึกษากฎหมายให้ท่วนทีหน่อยนะคะจะทำยังไงได้ในช่วงที่มันเป็นอะไรเขาเรียกว่าคนบ้านๆเขาขับกันบ้านๆนะ

แต่ว่าเวลาออกถนนนี่ก็ต้องเตือนสติลูกหลานให้ดีๆด้วยนะคะเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเยอะแยะมากมายตามที่เป็นข่าวนะคะก็เป็นห่วงอะค่ะนะคะเจอรี่ค่ะไม่เป็นนะลบว่าไปอย่างเพราะว่าเนื้อหุ้มเหล็กนี่ไม่ชอบเลยเราก็เลยขับรถยนต์นะแต่รถยนต์ก็ต้องดูด้วยว่าอายุเท่าไหร่นะคะฝากไว้ด้วยค่ะเปิดงานเพลงเลยค่ะสัก2งานเพลง

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

ค่ะที่รับสายไม่ทันนะก็คือพี่สาวทุ่งตะโกบอกว่าเมื่อวานนี้ลืมแล้วน้องไม่แน่ใจไงรักฉันแล้วรักใครไม่ได้อีกนะคะฝนธนสุนทรพอดีตอนต้นรายการก็เป็นเพลงฝนแล้วนะคะรักฉันแล้วรักใครไม่ได้อีกเออรีบติดเอาไว้เนาะก็เมื่อวานก็ลืมไม่แน่ใจว่าเขาเปิดเป็นนิสนึงหรือเปล่าแต่ว่าถ้ามีเวลาก็เปิดได้ใช่ไหมคะโอเคนะในช่วงนี้นะคะขอบคุณคุณฟังที่อุดหนุนแป้งเย็นเพศัตว์ด้วยดีตลอดมานะคะแล้วก็สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปรวมทั้งโลชั่นเพศัตว์ด้วยค่ะเขาใช้กันทุกคนเกือบทุกคนเดี๋ยวเวอร์ไปเนาะถ้าทุกคนนะขอบคุณมากด้วยเลยนะคะที่สื่อสารมานะแล้วก็ฝากเคล็ดลับสุขภาพดีหน้าฝนทุกคนก็อาจจะรู้ว่าพกร่มเสื้อกันฝนมันเก่าไปแล้วเสื้อกันฝนนะใช่ไหมต้องพกอะไรอีกอะอาบน้ำสระผมหลังจากที่

ลุยมาแล้วเนี่ยนะคะแล้วฝนโปรยมาเนี่ยแบบเนี้ยเป็นหวัดได้ง่ายทีเดียวแหละนะเคยเป็นแล้วแต่ฝนตกหนักนี่ไม่ค่อยเป็นนะแปลกเหมือนกันพักผ่อนและดื่มน้ำสะอาดด้วยนะคะนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอค่ะไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันจันทร์ถึงศุกร์สวัสดีค่ะ

0: นี้เวลา 11:00 น. Mcord Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มหมอเด็กย้ำพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กระบุผู้ปกครองต้องรับผิดชอบหากปล่อยปละละเลยให้เด็กก่อความเสียหายร้ายแรงนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นและผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เด็กวัย11ขวบขับรถชนพระสงฆ์มรณภาพและได้รับบาดเจ็บใน Facebook บันทึกหมอเดลระบุว่าเด็กกระทำความผิดแน่นอนต่อให้เป็นเด็กพิเศษซึ่งการดำเนินคดีว่าไปตามกฎหมายและการคุ้มครองเด็กตามอนุสัญญาสิทธิเด็กและสหวิชาชีพตามมาตรฐานส่วนที่ระบุว่าเด็กคนดังกล่าวเป็นเด็กพิเศษต้องได้รับการวินิจฉัยจากกุมารแพทย์หรือจิตแพทย์เท่านั้นเด็กพิเศษมีหลายประเภททั้งกลุ่มออทิสติกเด็กพิการประเภทต่างๆรวมทั้งสติปัญญาเป็นต้นแต่ย้ำว่าต้องเป็นหมอวินิจฉัยตามระบบและการดูแลที่ใกล้ชิดจากผู้ปกครองท่านี้พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กมีหมวดกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติดูแลเด็กด้วยผู้ปกครองหากปล่อยปละละเลยก่อให้เกิดความรุนแรงเสียหายผู้ปกครองต้องรับผิดชอบและตามกฎหมายสำหรับเด็กที่ก่อเหตุคดีรุนแรงจนมีผู้เสียชีวิตมากมายเมื่อหายป่วยแล้วโตขึ้นควรรายงานการช่วยเหลือสังคมทุกเดือนตลอดไปโดยมีกรมคุมประพฤติเป็นผู้ติดตามรายงานเหล่านี้ณัฐพงษ์จี้นายกรัฐมนตรีทบทวนปมทุจริตสอบท้องถิ่นคุ้มครองผู้สอบสุจริตนับพันเหน็บอนุทินเป็นมธ.1มาหลายสมัยต้องรู้เรื่องนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ล่าสุดเลขาของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลาออกว่าตอนนี้ควรตั้งต้นที่คนที่เข้าสอบและเป็นคนธรรมดาที่ได้รับผลกระทบจำนวนมากเป็นวงกว้างขณะที่มีกระแสข่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นความขัดแย้งของข้าราชการประจำข้างในกลายเป็นว่าเรื่องนี้ถูกปูดขึ้นมาเนื่องจากความขัดแย้งในสายข้าราชการต่างๆเมื่อวานตนเพิ่งได้รับหนังสือร้องเรียนจากคนที่เข้าสอบโดยสุจริตแจ้งว่ามีคนเข้าร่วมลงรายชื่อเป็นพันคนและเชื่อว่าจะมีคนได้รับผลกระทบอีกเป็นจำนวนมากฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้อยากให้รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีลองทบทวนดูว่ามาตรการที่มีการสั่งการออกไปทำให้เกิดผลกระทบต่อคนทุจริตจำนวนมากควรจะต้องมีการทบทวนกลับมาใหม่หรือไม่และดูเป็นรายกรณีไปเมื่อถามว่าพรรคภูมิใจไทยออกมาบอกว่านายกรัฐมนตรีต้องการแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างจริงจังและจะไม่จับแค่ปลาซิวปลาส้อยนายณัฐพงษ์กล่าวว่าอย่าลืมว่านายกเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาหลายสมัยแล้วตนเชื่อว่าต้องทราบว่ามีเรื่องแบบนี้อยู่ในกระทรวงมหาดไทยมานานแล้วเผยผลสอบสวนเครื่องบินชนตึกปักกิ่งพบผู้ก่อเหตุมีอาการนอนไม่หลับเรื้อรังความคืบหน้าเหตุนายหลิวนักบินอายุ66ปีขับเครื่องบินเล็กพุ่งชนอาคารระฟ้า109ชั้นซึ่งสูงที่สุดในกรุงปักกิ่งเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วจนตัวเขาเสียชีวิตและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ13คนล่าสุดสำนักงานเขตเจ้าหยางในกรุงปักกิ่งเจ้าของพื้นที่เกิดเหตุรายงานว่าหลังจากสอบสวนอย่างรอบด้านแล้วสรุปได้ว่านายหลิวก่อเหตุด้วยเหตุผลส่วนตัวโดยพบว่าเขาเป็นชาวกรุงปักกิ่งที่หย่าร้างกับภรรยาและอาศัยอยู่โดยลำพังพร้อมกับเปิดเผยด้วยว่าพบสมุดบันทึกของผู้ตายซึ่งมีข้อความมากมายแสดงความต้องการจบชีวิตตัวเองทางการจีนเผยว่านักบินผู้ก่อเหตุมีอาการนอนไม่หลับเรื้อรังและโรควิตกกังวลรายงานนี้ยังให้รายละเอียดด้วยว่าในวันเกิดเหตุในหลิวได้นำเครื่องบินขึ้นบินหลายครั้งบางครั้งมีผู้โดยสารร่วมด้วยจนเที่ยวสุดท้ายที่ขึ้นบินคนเดียวเขาได้ออกนอกเส้นทางและขาดการติดต่อกับหอบังคับการบินสำหรับตึกที่เกิดเหตุมีความสูงกว่า500เมตรซึ่งอยู่ห่างจากอุทยาน

0: หลวงจงหนายไห่จงหนานไห่ซึ่งเป็นที่ทำการพรรคคอมมิวนิสต์ไม่กี่กิโลเมตรโดยในหมู่ชาวปักกิ่งให้ชื่อว่าเป็นเครื่องรางแห่งโชค
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: คุณว่าชาติหน้ามีจริงไหม
8: ผมก็ไม่รู้สินะแต่ที่ผมรู้ก็คือถ้าผมเกิดใหม่ในอีกพันปีข้างหน้าโฟมที่ผมถืออยู่ในมือใบนี้ก็ยังคงเป็นขยะอยู่บนโลกของเรา
9: M-Cod Radio Network ร่วมรณรงค์ลดใช้โฟมขยะที่ต้องใช้เวลาในการย่อยสลายนับพันปีเพื่อโลกของเราในวันนี้และตลอดไป
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
10: MCOT Radio Network ช่วงอบจพบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเหตุช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

ุกคนจำเป็นต้องหมั่นใช้ปัญญาพิจารณาการกระทำของตนให้รอบคอบอยู่เสมอระมัดระวังทำการทุกอย่างด้วยเหตุผลด้วยความมีสติและด้วยความรู้ตัวเพื่อเอาชนะความชั่วร้ายทั้งหมดให้ได้โดยตลอดและสามารถก้าวไปถึงความสำเร็จที่แท้จริงทั้งในการงานและการครองชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสวัสดีค่ะสวัสดีคุณฟังที่เคารพทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการอบจพบประชาชนค่ะเจอกันวันนี้วันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569นะคะดิฉันสกาวรัตน์สุวรรณค่ะเจอกันวันนี้เรียกได้ว่าสำหรับท่านที่ฟังทางวิทยุนะคะ

ขับรถอยู่ในช่วงนี้สัญจรขึ้นลงจังหวัดชุมพรของเราเปิดคลื่นที่ FM 100 MHz ทางสวทชุมพรหรือว่าจะเป็นทางอสมทหลังสวนค่ะ 104.75 ท่านก็จะได้ติดตามข่าวสารจากเรานะคะอบจ.พบประชา

ท่องเที่ยวมาโปรโมทมั่งเพราะว่าท่านนายกให้ความสำคัญกับนโยบายเรื่องส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนะคะก็เลยมาตามท่านนายกสั่งค่ะนะคะช่วงแรกค่ะดิฉันก็คงจะไม่ได้ประชาสัมพันธ์เฉพาะเรื่องราวของท่องเที่ยวเท่านั้นนะคะเพราะว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรของเราภายใต้นโยบายท่านนพดุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะท่านให้ความสำคัญกับงานหลากหลายเรียกได้ว่าทุกกองภารกิจเลยค่ะเอาเป็นว่าประชาสัมพันธ์ในส่วนของงานสำนักเลขาองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อนนะคะซึ่งหลายท่านก็อาจจะคุ้นเคยกับการจัดโครงการอบจ.พบประชาชนนะคะวันก่อนเราสัมภาษณ์ท่านประธานสภาไปเรียบร้อยแล้วท่านประธานต้อมนะคะท่านประธานต้อมบอกว่าเร็วๆนี้จะมีงานเจอกันที่บางหมากใช่ค่ะเป็นการจัดโครงการอบจ.พบประชาชนนะคะครั้งที่2ก็คือในวันที่7กรกฎาคม2569นี้นะคะจะจัดที่เทศบาลตำบลบางหมากค่ะเพราะฉะนั้นถือโอกาสนี้เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะหรือว่าท่านที่สนใจอยากร่วมออกบูธกิจกรรมกับเราชาวอบจ.ชุมพรค่ะสามารถติดต่อไปได้ที่สำนักงานเลขานุการนะคะก็จะได้มาร่วมกิจกรรมกันตั้งแต่ยามเช้าเลยค่ะกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่ประมาณ8โมงนะคะแล้วก็จะเสร็จสิ้นตอนเที่ยงเรียกได้ว่าขายของสักครึ่งวันนะคะได้พบปะกันด้วยก็ในส่วนนี้นะคะจะมีประมาณ19องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะที่จะได้นำเรื่องราวข่าวสารไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนหรือว่าข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่ของตนเองนำเสนอผ่านไปทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น19แห่งนี้นะคะแล้วก็วันที่7กรกฎาคมนี้ท่านนายกรวมทีมบริหารรวมทั้งทีมสภาซึ่งก็มีท่านประธานต้อมนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าหน่วยงานราชการในจังหวัดชุมพรตลอดจนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเองค่ะเราก็จะร่วมออกบูธเพื่อให้บริการสาธารณะนะคะกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับประชาชนนั่นเองนอกจากนั้นเรายังมีกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่ฝนตกแน่นอนที่สุดเลยค่ะโรคที่จะตามมาก็คือไข้เลือดออกทุกคนอย่ามองว่าเป็นเรื่องเล็กนะคะเพราะว่าเราเคยมีคนสำคัญสำคัญและคนที่เป็นคนรักของเราเนี่ยเสียชีวิตกับการเป็นไข้เลือดออกมาแล้วหลายเคสเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยพยายามที่จะรณรงค์ในช่วงฤดูฝนทุกๆครั้งนะคะในครั้งนี้ก็เช่นกันค่ะกับโครงการอบจ.พบประชาชนนะคะเราจะมีกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยและสุดท้ายก็จะเป็นการรณรงค์ในเรื่องของส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนค่ะก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจในยุคข้าวยากหมากแพงในยุคที่น้ำมันแพงในยุคที่ค่าไฟฟ้าแพงค่ะก็เราต้องใช้ประโยชน์นะคะจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพรของเรานะคะเพราะว่าจำได้ว่าเรามีท่านส.ส.วิชัยสุสวัสดิ์ท่านเป็นประธานท่านหรือท่านสุพลนะรู้สึกจะเป็น2ท่านนี้นะคะกราบขออภัยมี1ท่านละค่ะที่เป็นประธานกรรมธิการด้านพลังงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องให้ท่านช่วยผลักดันนะคะเพราะฉะนั้นท่านจะช่วยผลักดันได้หรือไม่เนื้อหาข้อมูลข่าวสารเนี่ยจะต้องจากประชาชนมาสู่มือผู้แทนของเราแล้วเราต้องใช้งานผู้แทนของเราให้เกิดประโยชน์ค่ะนะคะอีก1เรื่องค่ะที่จะประชาสัมพันธ์กันนะคะก็คือในส่วนของกองสาธารณสุขนะคะวันหยุดที่ผ่านมาค่ะกองสาธารณสุขเนี่ยก็มีการจัดโครงการฝึกอบรมนะคะเรียกได้ว่ามีน้องๆนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมการอบรมจำนวนเยอะมากเลยนะคะสามารถแบ่งกลุ่มที่จะผลิตในเรื่องของสื่ อเป็นสื่อเข้าใจพิษภัยยาเสพติดรวมทั้งวิธีการป้องกันและการแก้ไขนะคะซึ่งน้องๆเนี่ยเขามีการจัดทำคลิปเป็นคลิปสั้นคลิปเรียลนะคะก็เรียกได้ว่า เข้ากับสถานการณ์แล้วก็เข้ากับยุคสมัยในโลกโซเชียลจริงๆนะคะก็นำเรียนว่าเมื่อวานนี้คณะกรรมการที่เป็นผู้ตัดสินนะคะก็เรียกได้ว่า เป็นการแบบดูคลิปนะคะทั้งหมดจำนวนส่งมา9คลิปด้วยกันนะคะนั่งดูกันตาแฉะเลยนะคะแล้วพอดูแล้วเนี่ยตามเกณฑ์ที่มีการตัดสินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเนื้อหาการสื่อสารความคิดสร้างสรรค์เทคนิคและการผลิตตลอดจนการนำเสนอและอารมณ์ค่ะแล้วก็สุดท้ายในเรื่องของประสิทธิภาพบนโซเชียลมือถือนะคะซึ่งเราจะมีการแบบว่าสวิงคะแนนนะคะ
เรียกได้ว่าในคะแนนจริงๆมีแค่10คะแนนในส่วนนี้แต่ว่าเราก็จะสวิงตัดไปตามเปอร์เซ็นต์ของยอดจำนวนผู้ติดตามผู้กดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ค่ะเพราะฉะนั้นอยากให้น้องๆ นะคะรออีกสักนิดนึงเพราะว่าตาม

ระเบียบกติกาเนี่ยเห็นบอกว่าจะประกาศผู้ที่ชนะในวันที่6กรกฎาคมนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวรอกองภารกิจก็คือกองสาธารณสุขนั่นเองค่ะคงจะได้มานำเรียนแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบแล้วก็แสดงความยินดีกับน้องๆที่ชนะด้วยนะคะท่านวันนี้นะคะรายการอบจ.ประชาชนท่านที่ติดตามดูทางเพจ Facebook Live นะคะผ่านทางหน้าจอของสร.ชุมพรแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะอย่าเพิ่งแปลกใจนะคะคือจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้มีสปอนเซอร์รายการนะคะแล้วก็เราไม่ได้มีการรับใต้โต๊ะมีการรับเงินแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าวันศุกร์เนี่ยจะเป็นวันที่เราส่งเสริมเรียกได้ว่าเป็นการส่งเสริมอาชีพเมื่อจะเป็น SME OTOP หรือว่าเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพรของเรานะคะว่าใครมีของดีต้องมาอวดกันค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้พักสักครู่นะคะช่วงหน้าเรามาเจอเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่อยู่บนโต๊ะนี้ค่ะ

0: 11:24 ค่ะผู้มังคายังคงอยู่กับยุ้ยนะคะสกาวรัตน์นาคสุวรรณค่ะแล้วก็น้องอำนาจจันทร์ปนุชด้วยวันนี้ช่วยเป็นคอนโทรลให้กับพวกเรานะคะและที่นั่งอยู่ข้างๆดิฉันเนี่ยนะคะเป็นใครไปไม่ได้เลยค่ะเขาเป็นเจ้าของฟาร์มนะคะบ้านในหัวฟาร์มพึ่งชุมพรคุณภัยรัตน์ฤทธิชัยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับสวัสดีครับคุณยุ้ยครับ
0: ขออนุญาตเรียกพี่เล็กนะ
1: ได้ครับยินดีครับ
0: ต่างคนต่างก็เรียกพี่ไงคือเราไม่ยอมแบบว่าเราจะไม่ยอมบอกอายุกันนะแต่ว่าต่างคนต่างเรียกพี่เล็กนะคะ
1: ครับเอาที่สะดวกครับ
0: ที่

0: โทรอยู่เนี่ยค่ะน้ำผึ้งแล้วก็มันก็บอกอยู่เลยว่าบ้านในหัวฟาร์มผึ้งชุมพร
1: ครับ
0: นึกคิดยังไงไปยังไงคะถึงได้สนใจผลิตภัณฑ์เรื่องผึ้งเนี่ยค่ะพี่เล็กถามนิดนึง
1: ก็บ้านหัวฟาร์มผึ้งชุมพรเองก็ดำเนินการมาก
0: ิจกรรมมาประมาณพี่เล็กอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหน
1: อยู่ตำบลนาพยาอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรครับ
0: อ๋อนาพยา
1: ใช่ก็ประมาณ13ปีก่อนก็เป็นเด็กกรุงเทพกับบ้านปกตินี่แหละก
0: ็
1: มาหางานทำโน่นนี่นั่นไปก็ไอเดียที่จะทำอย่างอื่นก็มีเยอะแยะแต่พอดีเรามาเจอ เรื่องราวสตอรี่จริงๆเนี่ยมาเจอพี่เกษตรกรอยู่คนหนึ่งเขาก็เลี้ยงผึ้งอยู่แล้วแหละพี่คนนี้นะแล้วก็พอดีพี่ชายเขาแนะนำว่าเอ้ยลองสนใจไหมเล็กอะไรเงี้ยนะทำงานผึ้งไอ้ระหว่างนั้นเราก็หาข้อมูลว่าเออเลี้ยงผึ้งยังไงเราจะได้มีรายได้ยังไงอะไรประมาณนี้ครับก็เลยได้เข้าไปหาพี่เกษตรกรคนนี้ที่เขาเลี้ยงผึ้งอยู่แล้วแล้วก็แต่จริงๆอ่ะพี่เล็กก็เริ่มเลี้ยงผึ้งอ่ะไม่ได้ตอนแรกเองไม่ได้ศรัทธาผึ้งนะไปศรัทธาพี่ผู้ชายคนนี้เขาเป็นเกษตรกรตัวเล็กๆป.4แต่เวลาเขาไม่รู้ว่าเราอ่ะเขาไม่รู้ว่าเราคือใครมาจากไหนแต่เรารู้ว่าเขาคือเกษตรกรอ
0: ัน
1: นี้เวลาสนทนากันนะครับตอบโต้ไปตอบโต้มาเรื่องผึ้งเขาใช้ภาษาทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษเช่นยกตัวอย่างเช่นว่าแพ็กเกจจิ้งแมเนจเมนต์อะไรเงี้ยซึ่ง
0: เมื่อ13ปีที่แล้วนะ
1: เมื่อ13ปีที่แล้วทีนี้ก็เลยสนใจว่าเอ๊ะทำไมพี่เขาป.4เกษตรกรป.4แต่เขารู้จักทำประเภทนี้ก็เลยสนใจเร
0: ื่อง
1: ผึ้งก็เลยสนใจแกก็เลยศึกษาเรื่องผึ้งกับแกมาตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้13ปีแล้วครับ
0: 13ปีแล้วเรียกได้ว่าเหมือนกับมีคนที่เป็นแรงบันดาลใจเรา
1: ใช่ถูกต้องประมาณนั้นครับผม
0: แล้วที่บ้านพี่เล็กคือมีสวนเยอะหรอคะม
1: ีสวนไม่เยอะหรอกมันคือผึ้งประเภทนี้ของพี่เนี่ยเดี๋ยวต้องเกริ่นก่อนว่าผึ้งของพี่เนี่ยมันเป็นผึ้งบ้านในหัวฟาร์มผึ้งเนี่ยเลี้ยงผึ้งสายพันธุ์ต่างประเทศนะฮะซึ่งมันก็เป็นผึ้งโพรงเหมือนกันแต่มันไม่ใช่เป็นมันแตกต่างจากผึ้งโพรงไทยบ้านเรา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ฮะตรงที่ว่าผึ้งโพรงต่างประเทศเนี่ยเขาจะนิสัยของเขาเนี่ยเขาจะไม่ดุร้ายเหมือนกับผึ้งโพรงบ้านเราแล้วทีนี้ปริมาณการให้น้ำหวานของเขาอะเขาจะให้เยอะกว่าผึ้งโพรงบ้านเราทีนี้การงานผึ้งของพี่เองเนี่ยนอกจากพี่จะได้น้ำผึ้งมาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยผ
0: ึ้
1: งเองเนี่ยอีกหน้าที่อีกบทบาทของตัวผึ้งเองเนี่ยเขาก็ยังมีหน้าที่ในการเขาเรียกควบคุมระบบนิเวศเพราะเขาเป็นนักผสมเกสร
0: ใช่ใช่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยไองานหลักๆของพี่เนี่ยก็คือเราเป็นนักล่าน้ำผึ้งแต
0: ่
1: ผลที่มันจะได้เพิ่มขึ้นมาก็คือเรื่องการรักษาระบบนิเวศภายในชุมชนภายในท้องถิ่นประเภทนี้ครับประมาณนั้น
0: แล้วในสวนนี่ปลูกอะไรคะ
1: ส่วนของพี่เองก็น้ำผึ้งปกติทั่วไปก็จะบ้านถ้ามันขึ้นอยู่กับพืชอาหารผึ้งนะฮะมันจะขึ้นอยู่กับพืชอาหารผึ้งว่าในแหล่งพื้นที่รัศมีประมาณ4กิโลเมตรเนี่ยจะมีพืชอาหารผึ้งชนิดไหนแต
0: ่
1: ทีนี้เนี่ยในฐานะพี่เล็กเกริ่นให้คุณด้วยฟังว่าอีกหน้าที่หนึ่งของน้องผึ้งเขาเนี่ยคือเขาเป็นนักผสมเกสรใช่ไหมล่ะท
0: ี
1: นี้พอเขาเป็นนักผสมเกสรเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ในประเทศไทยบ้านเราเนี่ย มันจะถูกสารเคมีเข้ามาควบคุมซะโดยส่วนมากท
0: ี
1: นี้ก็จะมีกลุ่มเกษตรกรที่เขารักษารักสุขภาพเช่นกลุ่มเกษตรกรที่เขาทำออร์แกนิกอะไรเงี้ยเราก็เลยได้จอยงานกับเขาตรงนั้นไงน้ำผึ้งที่พี่เล็กใช้บรรจุขวดขายเนี่ยมันเป็นน้ำผึ้งจากจังหวัดลำพูนนะเป็นน้ำผึ้งเกสรดอกลำไยจากอำเภอลี้จังหวัดลำพูนเพราะฉะนั้นผึ้งของพี่เล็กอยู่ที่นี่อำเภอหลังสวนพอช่วงดอกลำไยที่ลำพูนบานพี่เล็กก็ต้องย้ายผึ้งจากฟาร์มอำเภอจังหวัดตำบลนาพยาขึ้นรถ6 ล้อไปเด
0: ิน
1: ทางไป1,400กิโลเมตรเพ
0: ื่อ
1: จะไปหาดอกลำไยที่โน่น
0: นี่ไงกำลังสงสัยอยู่เพราะถ้าพี่เล็กบอกว่าถ้าแถวบ้านเนี่ยจริงๆแล้วมันมีแบบคนทำทุเรียน
1: ใช่
0: สวนทุเรียน
1: ต้องเลย
0: ยามันเยอะก
1: ็
0: ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะแล้วพี่เล็กจัดการมีการบริหารจัดการสวนตัวเองยังไงเพราะว
1: ่
0: าที่จะไม่รับเพราะว่าผึ้งเนี่ยเขาเซนซิทีฟมาก
1: ต้องครับ
0: ถ้ามีสารเคมีมีอะไรเนี่ยเขาจะไม่ผสมทันทีเลย
1: ใช่ใช
0: ่โอ้โห
1: เขาจะเสียหายเขาจะโดนสารเคมีพวกนั้นเขาจะเสียหายไปเลยเพราะว่าผึ้งของพี่เล็กเองในฟาร์มตอนนี้มีอยู่ประมาณร้อยกว่าก็ประมาณประชากรก็น่าจะอยู่สักประมาณสัก30กว่าล้านตัว300กว่าล้านชีวิตที่เขาบินอยู่ในพื้นที่รัศมี4กิโลเมตรนะฮะแล้วก็พี่เล็กก็มีหน้าที่ขยายพันธุ์เขาจนกว่าจะขยายเพาะพันธุ์พี่เล็กต้องเรียนรู้เรื่องการเพาะพันธุ์นางพญาต้องการเพาะพันธุ์เพิ่มปริมาณกล่องผึ้ง เพื่อจะให้ช่วงเดือนกุมภาที่ดอกลำไยที่

0: ที่ลำพูนบานพี่แล้วเขาจะย้าย
1: เพิ่มย้ายเข้าไปเลย
0: ไปทั้งหมดเลยไปทั้งฟาร์มเลยแล้วไปทำก็เขาก็ไปผสมเกสรดอกลำไยที่โน่นซึ่งเกษตรกรในกลุ่มที่พี่เล็กว่าเนี่ยที่เขาปลูกลำไยเนี่ยเขาก็ได้ผลตอบแทนตรงที่ว่าลำไยมีคุณภาพดีเพราะพึ่งเราพึ่งก็ผสมกับติดโรคดีปลอดสารเคมี
1: โดยว
0: ิ
1: ธีธรรมชาติ
0: เราก็ได้น้ำพึ่งกลับมา
1: พึ่งพาซึ่งกันและกัน
0: ซึ่งกันและกันครับและทีนี้พอหลังจากเสร็จลำไยได้ดูการลำไยประมาณลำไยก็อยู่ประมาณกุมภามีนาใช่ไหมทีนี้เมษาพฤษภาเงาะที่นาสารก็บานรับพอดีเลยพี่เล็กก็ต้องย้ายพึ่งจาก
1: แสดงว่าไปอยู่ลำพูน2เดือน
0: ประมาณ45วันประมาณเกือบ2เดือนแหละ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ย้ายมาที่สุราษฎร์นาสารเงาะมาผสมเกสรดอกเงาะต
1: ่อ
0: ซึ่งเกษตรกรกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มเดียวกันกลุ่มออร์แกนิกเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เล็กนั่นคือหน้าที่ของพี่ที่พี่ได้น้ำพึ่งมาแล้วก็พี่ก็ได้ช่วยเกษตรกรเขาผสมเกสรที่เขาลดต้นทุนในการเริ่มใช้สารเคมีไปด้วยงานวินวินกันนี่กันครับ
1: ใช่เพราะเขาบอกว่าน้ำพึ่งเนี่ยถ้าจะอร่อยหรือไม่อร่อยอ่ะคือมันจะต้องอยู่ที่เกสรที่เขาไปที่เขาไป
0: พ
1: ิ
0: มพ์
1: เน
0: ี่
1: ยมันก็จะได้กลิ่นมีความหอมของผลไม้ที่เขาไปผสมเกสร
0: ก็จุดเด่นของพี่น้ำพึ่งในขวดของพี่จุดเด่นของพี่ก็คือหนึ่งเป็นน้ำผึ้งที่สามารถบ่งชี้ได้ว่ามาจากดอกไม้ชนิดไหนได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จาก
1: แต่ละรอบใช่ไหมคะแต่ละรอบที่ผลิตใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ในสมมติในชุดนี้คือชุดน้ำผึ้งลำไยนั่นคือเกสรลำไยเพียวๆเลย
1: ซึ่งไม่ผสมเงาะ
0: ไม่ผสม
1: รอบนี้ไม่ผสมเงาะ
0: คือเราเก็บลำไยเสร็จปุ๊บเราก็สลัดน้ำผึ้งออกซึ่งวิธีการสลัดน้ำผึ้งออกนี่ก็คือเป็นการวิธีการสลัดแบบไม่ทำลายตัวอ่อนไม่ฆ่าน้องผึ้งเขาเพราะฉะนั้นแม้เวลาเราเอาออกเฉพาะน้ำผึ้งชีวิตน้องผึ้งเขายังอยู
1: ่ยังอยู
0: ่กลางคืนเขากลับเข้ารังหมดแล้วก็แค่ปิดประตูล็อกปุ๊บแล้วก็ยกขึ้นรถหกล้อ
1: จะถามพี่เล็กว่าแล้วเวลาเราเอาเขาไปอยู่ที่ลำพูนเนี่ยเขาไม่งงทิศทางไม่งงใช่ไหม
0: ผึ้งเนี่ยเขาจะผึ้งเวลาเขาปกครองเนี่ยเขาตรงนี้คือพี่เล็กก็ทึ่งเขามากนะกล่องตั้งเรียงกันถ้าสมมติสนใจลองเข้าไปดูในหน้าเพจนะผึ้งแท้บ้านในหัวของพี่ได้กล่องเพิ่งไปเรียงตั้งเป็นแถวเป็นแถวเขาก็สามารถที่จะเข้ากล่องบ้าน
1: ใคร
0: กล่องใครบ้านใครบ้านมันได้เพราะเพิ่งเองเนี่ยเขาจะมีตัวนางพญาซึ่งเป็นตัวปกครองรังอยู่เขาปกครองโดยกลิ่นตัวของเขาเรียกฟีโรโมนของเรากินตัวเพราะฉะนั้นลูกเพิ่งนางพญา1ตัวเนี่ยเขาสามารถวางไข่ได้ประมาณ 3,000 ฟองต่อ1วันเพราะนั้นเนี่ยลูกของเขา 30,000 ตัว 40,000 ต
1: ั
0: ว
1: ในกล่องเนี่ย
0: เขาก็จะ
1: ต้องหันก็ออกไป
0: เขาก็จำกลิ่นแม่เขาได
1: ้
0: ทีนี้เนี่ยเวลาเขาทำงานเขาบินเข้าบินออกเขาไปหาอาหารก็บินเข้าบินออกเพราะนั้นเนี่ยกล่องใครกล่องมันเขาจะรู้ว่าบ้านหลังนี้ถ้าเข้าไม่ได้อาจจะมีหลงบ้างไปเข้าบ้านหลังอื่นบ้าง
1: แต่เขาก็ต้องออกมา
0: ใช่เขาก็จำกลิ่นไม่ได้ก็ถูกผลักดันเข้าหลังของตัวเองประมาณนั้นครับ
1: อ๋อแสดงว่าพอเสร็จที่ลำพูนเนี่ยแล้วน้ำผึ้งคือบริหารจัดการที่นั่นเลยไหมคะหรือว่ากลับมาที่บ้าน
0: น้ำผึ้งเราสลัดเสร็จปั๊บจากที่นั่นเราก็กลับมาสต็อกที่ฟาร์มของพี่ที่ตำบลนาพยานะฮะ แล้วก็ผ่านกระบวนการบรรจุขวดตลาดของพี่ก็แล้วแต่บางปีพี่ก็ส่งตลาดอุตสาหกรรมด้านบนบ้างประมาณ 80% เนาะเมื่อก่อนเนาะสมมติว่าพี่ได้มาสัก100ขวดนึงพี่ก็จะแบ่งเป็น 100% พี่ก็ส่งตลาดอุตสาหกรรมไปสัก 80% แล้วก็มาทำแบรนด์บ้านในหัวฟาร์มผึ้งเพราะตอนนั้นอยากมีแบรนด์เป็นของตัวเองแล้วเราก็รู้ว่าน้ำผึ้งคุณภาพที่ดีที่สุดในประเทศไทยเนี่ย The Best Honey of Thailand เนี่ยมันก็คือน้ำผึ้งเกสรลำไยเพราะฉะนั้นน้ำผึ้งเกสรลำไยเนี่ยเวลาเราไปคุยกับลูกค้าต่างประเทศเนี่ยคือเขาเป็นตัวแทนประเทศไทยเลยนะเพราะอย่างนั้นพี่เล็กก็เลยเห็นว่ามันมีของดีมันพรีเมียมอยู่แล้วเราก็เลยอยากจะสร้างแบรนด์ขึ้นมาทีนี้ก็ประมาณ 20% พี่เล็กก็มาติดโลโก้แบรนด์บ้านในหัวแล้วก็มาทำตลาดของตัวเองไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนตอนนี้เนี่ยตลาดบนนะพี่ไม่ได้ส่งแล้วพี่ต้องเอาตลาดอุตสาหกรรมมาไม่ได้ส่งแล้ว 100% ตอนนี้เอามาบรรจุขวดขายทั้งหมดครับ
1: แล้วแต่ละรุ่นแต่ละขวดเนี่ยเราสามารถตรวจสอบติดตามได้ไหมคะว่ารุ่นเนี้ยเป็นรุ่นของลำไยรุ่นนี้เป็นรุ่นของเงาะหรือเป็นรุ่นอะไรเงี้ย
0: ขอน้ำผึ้งทุกขวดที่พี่บรรจุขวดขายเนี่ยของพี่เนี่ยปีนึงนะมันจะได้รอบหนึ่งรอบต่อ1ปีใช่ไหมคุณยุ้ยกุมภาปีนี้ช่วงเดือน5ของกุมภาปีนี้พี่ก็จะขายไปจนถึงกุมภาปีหน้าพี่ก็จะได้น้ำเพราะฉะนั้นน้ำผึ้งของพี่เนี่ยจะเป็นน้ำผึ้งที่มัน
1: หมดรอบเลย
0: หมดสดใหม่ทั้งปีส่วนน้ำผึ้งเงาะพี่ไม่ได้ใส่บรรจุขวดขายน้ำผึ้งเงาะพี่ส่งอุตสาหกรรมหมด
1: เพราะอะไรคะทำไม
0: คุณเขาเรียกว่าคุณภาพพิเศษแต่ละแต่ของน้ำผึ้งแต่ละดอกไม้เนี่ยมันจะมีคุณภาพคุณจุดเด่นจุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันน้ำผึ้งเงาะบ้านเราเนี่ยความ

0: ชื้นเขาค่อนข้างสูงเวลาเขาใส่ขวดเนี่ยเขาเรียกฟริกเมนต์สักพักมันเขาจะบวมเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราส่งลูกค้าเนี่ยจะมีปัญหาตอนที่เราต้องมีปัญหาตอนตามมาแล้วก็สีกลิ่นรสชาติก็จะอีกแบบนึงเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของ
1: นี่เราอยากรู้เลยนะเนี่ยว่าระหว่างน้ำผึ้งลำไยน้ำผึ้งเงาะอันไหนหอมกว่ากันหรืออันไหนหวานกว่ากัน
0: ได้เดี๋ยวของพี่เล็กเองตอนนี้พี่เล็กก็มีอยู่น้ำผึ้งเงาะเดี๋ยวพี่เล็กถ้าเดี๋ยวค่อยชิมกันส่วนตัวแต่ตอนนี้เนี่ยคือน้ำผึ้งที่พี่เล็กอยากนำเสนอครับพี่เซนเนี่ยคือเป็นน้ำผึ้งชุดของน้ำผึ้งเกสรลำไยเพราะว่าอย่าลืมว่าน้ำผึ้งเงาะภาคบ้านเราเป็นภาคใต้เพราะฉะนั้นพี่เล็กเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะได้เคยชิมน้ำผึ้งเงาะอยู่แล้วแต่น้ำผึ้งลำไยพี่เล็กเชื่อว่าทุกคนไม่เคยชิ
1: ม
0: แล้วเขาจะมีจุดแข็งของเขาจุดเด่นของเขาก็คือหนึ่งสีเหลืองทองความเหนียว
1: หรือ
0: ห
1: อมคือแบบใส
0: หอมฟุ้งวิธีการเก็บเกี่ยวน้ำผึ้งทุกหยดไม่ได้ถูกนิ้วพี่เล็กแม้แต่หยดเดียว มันจะมีกระบวนการมีเครื่องมือที่ถูกสุขขาอนามัยเรียบร้อยครับไม่ได้ถูกนิ้วมือแม้หยดเดียว
1: ค่ะเดี๋ยวต้องติดตามกันก่อนนะคะพี่เล็กแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้ความพิเศษกับท่านที่ติดตามอยู่ทางเพจ Facebook นะคะทางโสทชุมพรและอบจ.ชุมพรค่ะตอนนี้ปัจจุบันจำหน่ายอยู่ยังไงคะราคาป
0: ั
1: จจ
0: ุ
1: บ
0: ัน ก็หลักๆเลยก็คือหน้าเพจน้ำผึ้งแท้บ้านหัวฟาร์มผึ้งชุมพรคร
1: ับ
0: ผ
1: มเช็คดูได้เลยมีราคาแจ้งอยู
0: ่มีราคาแจ้งอยู่ครับผมแล้วก็น้ำผึ้งพี่เล็กเองถ้าอยากจะทานก็ตอนนี้ก็ในโซนชุมพรก็คาเฟ่นะฮะคาเฟ่ชุมพรทั้งสองฝั่งขาขึ้นขาลงนะฮะก็ตั้งแต่สุราษฎร์ตอนบนจนถึงชุมพร
1: ค่ะ
0: นะฮะทั้งสองฝั่งก็ถ้าเข้าไปคาเฟ่ดังๆริมถนนก็จะได้สั่งเมนูน้ำผึ้งมะนาวก็สั่งเมนูกาแฟน้ำผึ้งก็จะได้ทานน้ำผึ้งของพี่เล็กในนั้นครับ
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้าเรามาติดตามเรื่องราวดีๆกับเรียกได้ว่าน้ำผึ้งบ้านในหัวฟาร์มผึ้งชุมพรกับพี่เล็กกันต่อค่ะ

0: 11:42 น.ค่ะอยู่กับอบจ.พบประชาชนนะคะยุ้ยสกาวรัตน์นักสุวรรณค่ะและพี่เล็กไพรัตน์ฤทธิชัยนะคะบ้านในหัวฟาร์มพึ่งชุมพรค่ะต่อกันเลยค่ะพี่เล็กขา
1: ครับผม
0: นี่เลยฤดูกาลนี้เราจะได้ชิมน้ำพึ่งน้ำลำไยจากลำพูน
1: ใช่ก็เนี่ยครับน้ำพึ่งของพี่ก็คือปีนี้ก็เสร็จกับกระบวนการเก็บเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยนะฮะเป็นน้ำพึ่งสดแท้ของฤดูกาลปี69ต้นปีนี้เองเพราะฉะนั้นในตอนนี้ก็คือบรรจุรูปในอยู่ในรูปแบบแพ็กเกจเรียบร้อยแล้ว
0: สวยมากนะเนี่ยคือแบบใสมากเลยมันมีจุดเด่นยังไงคะความเป็นความพิเศษ
1: เอกลักษณ
0: ์ใช่
1: เฉพาะเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นรสชาติสีกลิ่นเฉพาะตัวลำน้ำผึ้งเกสรลำไยของเขาเนี่ยเขาจะมีความหนืดความเหนียวแล้วจะมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมลำไยเลยเพราะนั้นพี่เล็กก็เลยเอามาแปรรูปไปกลายเป็นน้ำผึ้งมะนาวชุ่มสดฮันนี่เช็คไว้บ้านในหัวฟ้าเพิ่มอีกหนึ่งตัวซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของพี
0: ่แต่จะเจอได้เฉพาะเวลาออกอีเวนต์ใช่ไหม
1: เจอเฉพาะงานออกอีเวนต
0: ์
1: เท่านั้นนะฮะตอนนี้ยังไม่มีร้านอีกสักพักหนึ่งตอนนี้พี่เล็กก็อีเวนต์ของพี่ก็ออกอยู่กับเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนโดยจังหวัดชุมพรพี่เล็กเป็นสมาชิกของอำเภอหลังสวนท่องเที่ยวหลังสวนงานอีเวนต์ทั่วไปที่ได้มาจากอบจ.อบต.งานของอบจ.อะไรเงี้ยฮ
0: ะ
1: ก็ได้เจอกันก็ลองเจอที่ไหนก็ลองเข้าไปเยี่ยมชมไอชิมของเราได้นะครับใช้น้ำผึ้งสดแล้วก็เป็นน้ำผึ้งสดจากฟาร์มแล้วก็เราใช้ส้มจี๊ดนะฮะซึ่งเป็นเอกลักษณ์เป็นผลิตภัณฑ์ของในชุมชนของพื้นที่ในอำเภอในจังหวัดชุมพรบ้านเรานี่แหละแล้วก็มามิกกันแล้วพี่เล็กก็มีสูตรของพี่มิกกันฮันนี่เช็คชงสดแก้วต่อแก้ว
0: ช่วยเครือข่ายไปด้วยต่างคนต่างช่วยกันนะคะ
1: ใช่
0: ทีนี้กลุ่มลูกค้านะคะทำแบบนี้แล้วกลุ่มลูกค้าหายากไหม
1: ก็ตอนนี้ก็เหมือนที่เรียกว่าก็คือผลิตภัณฑ์ของพี่ทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เนี่ยพี่เรียกขายเอง 100% นะฮะกลุ่มลูกค้าของพี่ตอนนี้หลักๆก็คือกลุ่มโรงแรมนะฮะกลุ่มโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตประมาณ14โรงแรมก็ในกลุ่มประมุขโก้ขออนุญาตเอ่ยชื่อได้ใช่ไหมครับก็ใช้ของพี่ทั้งหมดนะฮะแล้วก็กลุ่มคาเฟ่เหมือนที่ว่าเมื่อกี้ก็คือริมถนนทั้งสองขาขึ้นขาลงในพื้นที่จังหวัดชุมพรยกตัวอย่างเช่นกาแฟทําสิงกาแฟนิ่งเขียวเนี่ยฮะเขาก็ใช้น้ำผึ้งของพี่เขาไปเป็นวัตถุดิบชงเมนูน้ำผึ้งในร้านของเขา
0: อเมริกาโน่น้ำผึ้งส้มจี๊ดอะไรอย่างเงี้ย
1: จะได้ของพี่
0: แบบนี้
1: ของพี่ก็จะมีส่วนหนึ่งในเมนูนั้นของทำสิงกับของนิ่งเขียวและตอนนี้ก็กลุ่มคาเฟ่กลุ่มเนี้ยก็สนใจก็ติดต่อมาได้แล้วก็แล้วคุยราคาเรายังมีราคาพิเศษให้นะครับ
0: นี่เราเหลือเวลาอีก14 นาทีค่ะพี่เล็กค่ะสำหรับคนที่ชมรายการสดอยู่ในเพจของเราวันนี้ถ้าซื้อในช่วงเฉพาะรายการสดนะจนถึงเที่ยงค่ะขายยังไงคะ
1: ได้เลยได้เลยมีโปรโมชั่น
0: แต่ละไซส์
1: ไซส์นี้750 มล. นะใหญ่สุดละของพี่ละตอนนี้ก็250 บาท
0: หน้าเพจขายอยู่

0: 250อันนี้500 ml เป็นขวดพลาสติกนะครับผมส่งไม่แตกส่งได้ทั่วไทยนะฮะอันนี้180บาทนะฮะอันนี้ขวดฝาบีบนี่เป็นแพ็คเกจที่เราสามารถทานขนมปังได้เลยง่ายๆขวดนี้160บาท
1: อ
0: ันนี้แพ็คเกจน่ารักตัวนี้นะฮะตัวนี้น่ารักสุดละเล็กสุดตอนนี้100บาทครับผมครับตอนนี้100บาท
1: ค่ะถ้าสนใจสั่งซื้อมาในแบบว่าในไลฟ์เน
0: า
1: ะ
0: ในไลฟ์มาเลยเดี๋ยวแถมฟรีนี่2ขวดอันนี้2ขวดเดี๋ยวแถมฟรีเล็ก1ขวดมาในไลฟ์เฉพาะ
1: แค่ในไลฟ์นะคะเฉพาะแค่ในไลฟ์สดแล้วจบเที่ยงนะคะเที่ยงแล้วจบนะคะหล
0: ัง
1: เที่ยงก็คือราคาปกติอันนี้สามารถสั่งทําของชมรวยได้ไหมเนี่ย
0: ได้หมดเลยติดต่อหน้าเพจน้ำพึ่งแท้บ้านในหัวเลยครับน้ำพึ่งแท้บ้านในหัวปั๊มพึ่งชุมพรรับจบทุกรายการที่เกี่ยวกับน้ำพึ่ง
1: ปรึกษาได
0: ้แล้วก็สนใจใครอยากเลี้ยงพึ่งใครอยากเยี่ยมชมฟาร์มก็ติดต่อได้ครับผม
1: ค่ะแจ้งล่วงหน้าก่อน
0: แจ้งล่วงหน้าหน่อยนะครับแจ้งล่วงหน้าหน่อย
1: ทีนี้นอกจากน้ำพึ่งแล้วเนี่ยพี่ได้ยังมีอะไรขายอีกบ้างผลิตภัณฑ
0: ์พันธุ์พึ่งนะฮะพี่เล็กก็ขายพันธุ์พึ่งด้วยขายพันธุ์พึ่งผลิตภัณฑ์หลักๆก็คือน้ำพึ่งนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็มีแฟรนไชส์น้ำพึ่งมะนาวชงสดก็ตอนนี้ก็หาต้องอยากทำแฟรนไชส
1: ์
0: นี่ก็เราศึกษาอยู่เรื่องแฟรนไชส์อยู่นะฮะก็ต่อไปก็น่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อีกตัวนึงที่เล็กปล่อยไปเรื่องแฟรนไชส์น้ำผึ้งฮันนี่เชคของพี่แหละน้ำผึ้งมะนาวชงสดฮันนี่เชคใบบ้านในหัวฟาร์มผึ้งซ
1: ึ่
0: งเราก็จะใช้น้ำผึ้งหลักๆของในฟาร์มของเรานี่แหละน
1: ะ
0: ฮะแล้วก็มีพันผึ้งมีน้ำผึ้งมีเป็นวิทยากรอบรมเรื่องผึ้งนะฮะหน่วยงานราชการหน่วยงานไหนต้องการสร้างต้องการที่จะสร้างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มชุมชนอะไรเงี้ยก็เรื่องเป็นวิทยากรอบรมเรื่องผึ้งไปเลยก
1: ็
0: ทำอยู่ครับผม
1: ไม่มีกั๊ก
0: ครับ
1: สอนหมดเลยนะคะเรียกได้ว่าใครสนใจลองดูค่ะเผื่อว่าอีกจะเป็นช่องทางนึงสำหรับคนที่กำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะจะทำอะไรดีนะ
0: ครับได้ยินดี
1: ตั้งแต่เลี้ยงผึ้งมานี่โดนต่อยไปเยอะไหมคะ
0: ก็อยู่กับผึ้งก็ธรรมดาครับโดนผึ้งต่อยเป็นเรื่องปกติแต่
1: ตอนนี้
0: ก็เจ
1: ็
0: บจนชินแล้ว
1: มีโอ้ยเจ
0: ็
1: บจนชินแหมเจ็บจนชินแต่ก็คือยังโดนใช่ไหม
0: โดนแต่ว่าเรารู้สึกได้เราเจ็บแต่เราไม่ได้ตกใจหรือเราไม่ได้มีอาการแพ้อะไรเขาแล้วครับเราเคยเข้าโรงพยาบาลนั้นแรกๆเลยนะ
1: ตอนทำใหม่ๆเหรอ
0: ใช่เข้าโรงพยาบาลไปโดนผึ้งลุมต่อยแรกๆคือเรายังป้องกันไม่เป็นเรื่องอันเราอาจจะร่างกายเรายังไม่มีภูมิอะไรเงี้ยโดนผึ้งต่อยเข้าโรงพยาบาลแต่หลังจากนั้นพอเราเริ่มอยู่กับเขาทุกวันเราจะรู้พฤติกรรมเขาว่ากล่องไหนเขาดุกล่องไหนเขาไม่ดุเงี้ย
1: แล้วจุ๋มหมอมีแบบ
0: ความไม่ดุแล้วพอเราอยู่กับเขาทุกวันก็เขาก็เป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักของพี
1: ่พูดเสมือนแมวใช่ไหม
0: ใช่หวานทุกหยดสดทุกขวดครับเจ็บปวดทุกถ้วย
1: โอ้โหสโลแกนสุดยอดทีนี้ในแง่ของการทำมาตรฐานค่ะพี่เล็กอยากให้พี่เล็กแชร์ไอเดียตรงนี้กับเพื่อนๆหรือว่าคนที่ฟังอยู่จังเลยค่ะ
0: มาตรฐานฟาร์มพึ่งของพี่ตอนนี้พี่ใช่พี่ได้มาตรฐาน GAP นะฮะที่รับรองโดยปศุสัตว์นะครับผมก็ถ้าสมมติว่ามีฟาร์มพึ่งเราต้องการเราเลี้ยงพึ่งแล้วเนี่ยเดินเข้าไปที่ปศุสัตว์ได้เลยพอในพื้นที่นั้นๆก่อนแล้วตอนหลังก็จะมีเจ้าหน้าที่แนะนําขั้นตอน1 2 3 4ไปแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาเก็บตัวอย่างน้ําผึ้งไปตรวจมีสารเจือปนไหมมีสารเคมีเจือปนนู่นนี่นั่นก็จะมีเกณฑ์มาตรฐานตามมกส.อะไรสักอย่างเล็กจําชื่อไม่ได้แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจฟาร์มนะฮะแล้วก็มีคุณหมอเค้าเรียกหมอควบคุมฟาร์
1: ม
0: เป็นคนเป็นมาแล้วก็หลังจากนั้นก็เซอร์
1: ใบ QC คุณภาพอะไร
0: ใช่
1: ไหมเน
0: า
1: ะ
0: ทุกอย่างทุกอย่างเป๊ะมากมาตรฐานตามมาตรฐานเป๊ะ 100% ครับแล้วก็3ปีครั้งรีเซอร์3ปีครั้ง
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: คนเป็นเบาหวานกินได้ไหม
0: น้ำผึ้งเขาอยู่ในอยู่ในรูปแบบของฟลุกโตสนะฮะไม่ใช่กลูโคสเป็นน้ำหวานมาจากเกสรดอกไม้เพราะฉะนั้นเนี่ยทานได้แต่ก็ต้องทานได้อย่างการมีควบคุ
1: ม
0: นะฮะแต่ก็ยังดีกว่าน้ำตาลเพราะว่าเขาเป็นโมเลกุลเดียวเวลาเขาทานเขาไปเนี่ยเขาจะไม่ต้องไม่เขาเรียกอะไรมันจะสามารถซึมเข้ากระแสเลือดได้เลยไห
1: ม
0: แปลกๆนะคล้ายๆกับน้ำหวานสีแดงนะครับเฮลูบอยนะครับประมาณนั้นครับใช่
1: ถามจริงว่าอนาคตคิดอยากจะทำอะไรต่อไปไหมคะต่อยอด
0: เรื่องผึ้งเลยเหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็พี่เล็กว่าเรื่องผึ้งก็พี่เล็กก็ตอนนี้บ้านในหัวฟาร์มผึ้งชุมพรเองก็เลือกต่อยอดผลิตภัณฑ์ของพี่เล็กไปเนี่ยอยากจะไอตัวน้ำผึ้งมะนาวชงสดมากกว่าตัวฮันนี่เชคครับตัวเฟรนช์ไฟพี่เล็กอยากจะได้เป็นฟรีดได้เพื่อจะส่งสามารถควบคุมคุณภาพแก้วต่อแก้วให้ดีที่สุดให้เท่ากันที่สุดอะไรเงี้ยแล้วเราก็สามารถที่จะหาช่องทางการตลาดสำหรับกลุ่มรักสุขภาพกลุ่มนั้นได้เหมือนกันตรงนั้นดีกว่าเพราะตอนนี้น้ำผึ้งเองก็เลี้ยงผึ้งให้ได้ปริมาณที่พี่เล็กขายต่อปีได้สร้างกลุ่มลูกค้าใหม่สร้างคาเฟ่ตอนนี้อยากมีคาเฟ่ชมเชิงดึงนักท่องเที่ยวเข้าไปชมสวนชมวิถีชีวิตผึ้งกับธรรมชาติระบบนิเวศ

0: ใช่ค่ะวิทย์นึกเว้ยว่าเขาอยู่กันยังไงอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นมากกว่าอยากจะให้ทุกคนเข้าไปจากสัตว์ดุร้ายเล็กอยากจะเปลี่ยนจากสัตว์ดุร้ายให้กลายเป็นสัตว์น่ารักสำหรับเด็กๆเข้าไปดูเลยได้
1: มันไม่ค่อยน่ารักนะยุ้ยคนหนึ่งเนี่ยพอเวลาเข้าไปในรีสอร์ทหรือที่ไหนที่เขาวันก่อนไปบ้านน้องปูนน้องปูนนี่ก็เป็นเครือข่ายของที่สวีเขาก็จะมีเหมือนพึ่งชันนรงค์อ่ะแล้วก็กุ้ยงุ้ยงุ้ยงุ้ยเขาออกยังกลัวเลยนะ
0: ชันนรงค์จริงอ่ะเขาไม่มีเหล็กในเขาไม่ต่อยหรอกแต่ว่าเขาจะตัดเขาพี่เล็กก็มีชันนรงค์แต่ว่าพี่เล็กจะเน้นเรื่องพึ่งเพราะเราเหมือนพี่เล็กเองพี่เล็กอยู่กับเขาทุกวันเหมือนพี่เล็กว่าคือเรารู้พฤติกรรมเขาว่าวันนี้อารมณ์เขาเป็นแบบนี้พรุ่งนี้อารมณ์แบบนี้อะไรเงี้ยเหมือนน้องแมวตัวนึงเลยถ้าอยู่กับเขาทุกวันอ่ะ
1: อยู่ในเรื่องของสภาพอากาศมีผลไหมคะ
0: มีผลมาก
1: เขาชอบร้อนชอบเย็นหรือ
0: ชอบ
1: ไหน
0: เขาชอบอากาศร้อนๆครับอากาศร้อนร้อนแห้งร้อนความชื้นสัมผัสในอากาศต่ำๆเราร้อนใส่จมูกอ่ะประมาณ
1: แล้วเรารู้ได้ความชอบของเขานี่คือเขามีพฤติกรรมยังไงคะ
0: เขาจะบินบางอย่างล่าเริงบินกันเต็มท้องฟ้า
1: เนาะ
0: สวยงามบินเล่น
1: กันนั่นคืออารมณ์ดี
0: อารมณ์ดีแต่ถ้าเขาอยู่เงียบๆนิ่งๆน่ารังฟูฟูฟูไงแสดงว่าเขาอารมณ์ไม่ดี
1: อารมณ์ไม่ดีอย่างถ้าฝนตกแสดงว่าไม่ชอบ
0: ไม่ชอบฝนตกเขาก็ไม่ชอบเลยเพราะความชื้นเขาเยอะเขาต้องควบคุมอุณหภูมิภายในกล่องเขาในบ้านเขาครับแต่เขาชอบอากาศแห้งๆแรงๆ
1: เพราะงั้นนี่ฝากถือว่าเป็นสาระประโยชน์เลยนะคะเนี่ยสำหรับน้องๆหรือเด็กๆถ้าเกิดว่าฟังรายการอยู่เนี่ยเวลาไปไหนแล้วถ้าเกิดเจอที่เขาเลี้ยงผึ้งรังผึ้งเนี่ยถ้าฝนถ้าเขาแบบว่าคือมึมอยู่หน้ารังนี่คืออันตรายแล้ว
0: เราต้องระวังตัวแล้วนะต้องถ้าเป็นเด็กๆก็ต้องอยู่ในการควบคุมของดูแลของผู้ปกครองนะแต่ถ้าเหมือนพี่เล็กเองเนี่ยเราในฟาร์มเนี่ยพี่เล็กรู้พฤติกรรมเขาพี่เล็กก็จะจัดการได้ว่าช่วงไหนควรจะให้เด็กเข้าไปเยี่ยมชมช่วงไหนก็อะไรประมาณนี้เราต้องมีการวางผังที่ดีวางรูปแบบที่ดีเพราะว่าถามจริงเนี่ยเขาก็ไม่ได้น่ารักทุกตัวเหมือนเรียกว่าหรอก
1: ใช่
0: ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แต่ว่าเรียกอยากจะลองอยากจะทำให้เด็กๆ เขาก็ไปศึกษาวงจรชีวิตผึ้งว่าเขาผึ้งกับเราเนี่ยกับชีวิตมนุษย์เนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงไม่มีผึ้งไม่มีพืชไม่มีพืชก็ไม่มีเรา
1: อ
0: ารมณ์อะไรประมาณนั้นครับว่าอยากจะให้ความสำคัญกับเขาแล้วก็อยากที่จะต้องการที่จะให้บางทีอาจจะช่วยในเรื่องของการลดการใช้สารเคมีในสังคมลงไปกับในบ้านก็ได้อะไรเงี้ยครับเน้นอยากจะให้เน้นเรื่องแบบนี้เข้ามาสำหรับเด็กๆตอนนี้ครับ
1: อันนี้จะถึงขั้นเหมือนพวกกาแฟโรบัสต้ามั้ยคะอย่างน้องๆที่กลุ่มกาแฟโรบัสต้าเนี่ยเขาบอกว่าอยากให้ทุกบ้าน
0: อ
1: ่ะปลูกกาแฟบ้านละต้นเพื่อที่ว่าผลผลิตที่ออกมานั่นแหละคุณสามารถมาคั่วบดแล้วก็ดิบดื่มได้เลย
0: สำหรับพี่เล็กเองถ้ามาถึงว่าบ้านละต้นของไอเดียของน้องๆกาแฟกับเพิ่งว่าบ้านละกล่องเนี่ยเรียกว่ามัน
1: ไม่ได้
0: มัน
1: ไม่เพียงพอ
0: มันไม่เพียงพอแล้วมันค่อนข้างที่จะต้องใช้ความเชี่ยวชาญในระดับนึง
1: แต่บ้านเราน่าจะยากเนาะพี่เล็กเนาะ
0: ยากบ้านความชื้นสูง
1: ใช่
0: ฝนทั้งปี
1: แล้วก็มันค่อนข้างแบบใหญ่เยอะเหมือนกันเนาะในบางพื้นที
0: ่สารเคมีเยอะ
1: ใช่ก็อาจจะไม่เหมาะน้องพึ่งอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่
0: พอพี่เล็กเองก็ต้องย้ายไม่ได้มันเลี้ยงบางทีพี่เล็กก็ต้องย้ายจากไม่หนีสารเคมีไปอยู่ในพื้นที่ที่
1: เราสังเกตทำให้เราคุมต้นทุนไม่ได้ไหมอ่ะ
0: คุมต้นทุนไม่ได้ไหมก็ใช่เลยครับแต่ว่าเราก็อย่างน้อยๆเราก็ต้องก็คือต้องให้อยู่ในกรอบที่เราตั้งไว้อ่ะครับผม
1: คุณคะยอดเข้ามาแล้วนะคะพี่อิทธิกรสินทุเสนค่ะขวดใหญ่5ขวดส่งโรงพยาบาลปากน้ำหลังสวน
0: ได้เลยครับยินดีครับขวดใหญ่5ขวดครับแทนที่
1: ขอบค
0: ุ
1: ณมากนะคะพี่ที่ติดตามนะคะอันนี้ FC คุณเพื่อนค่ะ
0: ครับ FC มั้ง
1: ใช่ไหมคะพี่อิทธิกรขอบคุณมากนะคะยังได้ราคาพิเศษอยู่นะคะตอนนี้พี่เล็กบอกแล้วถ้าใครสั่งขวดใหญ่2ขวดพี่เล็กจะแถมขวดเล็กจิ๋วนี้ให้1ขวด
0: นะคะอันนี้ส่งที่โรงพยาบาลปากน้ำหลังสวนใช่ไหมครับ
1: ปากน้ำหลังสวนค่ะเดี๋ยวพี่เล็กดูในเฟซนะคะ
0: ไปได้เลย
1: เหลือเวลาอีกแค่นาทีนะคะใครสนใจก็สนับสนุนค่ะเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนอันนี้จากอำเภอหลังสวนนะคะพี่เล็ก
0: เพื่อนรักครับเพื่อนรักอิทธิกรสินทุเสนขอบคุณมากเพื่อน
1: แค่เพื่อนรักนี่เอง
0: ออกชื่อหน่อยออกเอ่ยชื่อหน่อยเดี๋ยวงอน
1: ได้ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะเอาล่ะพี่เล็กมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมไหมคะอยากฝากอะไรถึงบรรดาเพื่อนๆคนที่กำลังประกอบอาชีพอยู่ในยุคนี้ภาวะเศรษฐกิจแบบนี้อาจจะไม่ใช่ได้ทำพึ่งก็ได้ค่ะพี่เล็กแต่ว่าในเครือข่ายเราที่กำลังทุกคนกำลังต่อสู้อยู่เนี่ยค
0: ่
1: ะ
0: ครับก็กำลังใจครับผมกำลังใจสภาวะเศรษฐกิจก็ดีนะฮะค่าครองชีพก็ดีอะไรก็ดีนะฮะก็มันจะเป็นต้นทุนในการใช้ชีวิตของเราทั้งหมดเลยอย่างน้อยๆก็สร้างกำลังใจให้กันให้กำลังใจกันทุกอาชีพครับทุกอาชีพก็มีทั้งประสบความสำเร็จมีทั้งล้มลุกคลานแต่ผมเชื่อว่าพี่เล็กเชื่อว่าถ้าสมมติว่าเรา

0: เราสู้เราอยู่กับมันไปเรื่อยๆเนี่ยสักวันมันก็จะเป็นวันของเรา
1: เชื่อว่า13ปีที่ผ่านมามันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบให้พี่เล็กเลยแน่นอน
0: ใช่ใช่
1: พี่เล็กผ่านวันเหล่านั้นมาได้ยังไงคะ
0: ก็สู้ครับกำลังใจสู้แล้วก็เราเชื่อมั่นในปฏิปักษ์ของเราเราเชื่อมั่นว่าเขาสามารถสร้างอาชีพให้เราได้เราก็ศรัทธาเขาศรัทธาในอาชีพของเราที่เราทำศรัทธาชีวิตต้องพึ่งทุกๆตัวเพราะนั้นถ้าเรื่องรับลูกค้าพี่เล็กไม่ยอมถอยเรื่องไม่ยอมหนีพี่เล็กคิดว่าพี่เล็กศรัทธาเขาแล้วก็พี่เล็กก็สร้างเขามาทุกหยดผ่านพี่เล็กเชื่อว่าน้ำพึ่งทุกหยดพี่เล็กควบคุมกระบวนการในต้นน้ำจนมันในขวดเนี่ยทุกกระบวนการอยู่ในสายตาพี่หมดเลยเพราะนั้นพี่เชื่อว่าพี่ขายเวลาพี่นำเสนอสินค้าเนี่ยพี่เล็กมั่นใจในการนำเสนอเพราะเราเห็นเขามาทุกกระบวนการเพราะนั้นเรากล้าที่จะนำเสนอกล้าที่จะพูดกล้าที่จะขายได้อย่างชัดเจนครับไม่ได้นี่กำลังใจ 100%
1: มันเป็นแบบฟังแล้วมันคือหมายว่าถ้าเราจริงใจกับสิ่งที่เราทำเราจะพูดกี่ครั้งมันก็เหมือนเดิม
0: ถูกต้องครับ
1: นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันคือความซื่อสัตย์ที่เรามีต่อผู้บริโภคนั่นเอง
0: ใช่
1: บ้านในหัวฟาร์มพึ่งชุมพรถึงได้ประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้นะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะพี่เล็กค่ะขอบพระคุณมากๆเลยแต่ว่าอย่าเพิ่งไปค่ะจะชวนพี่เล็กไปเที่ยวค่ะเดี๋ยวเสร็จตรงนี้แล้วค่ะพี่เล็กค่ะบ่ายโมงตรงที่ตลาดปลาปันสุขค่ะอันนี้ก็เป็นเครือข่ายเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอเมืองชุมพรเหมือนกันแต่ต้องให้เครดิตทีมปากน้ำชุมพรเขาเพราะว่าที่เขาทำตัวสตรีทอาร์ตอะค่ะทีนี้เขาเปิดตลาดทุกวันศุกร์ตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง2ทุ่มนะคะก็คือบริเวณเวลาเราไปทางปากน้ำใช่ไหมคะพอถึงแยกซีเฟสอะเราเลี้ยวซ้ายผ่านตลาดซีเฟสแล้วก็ตรงเข้าไปจนสุดเลยนะคะพอตรงไปจนสุดเนี่ยมันจะไปเจอกับองค์การสะพานปลาจังหวัดชุมพรตรงนั้นล่ะค่ะมันจะเป็นจุดที่เขามีสตรีทอาร์ตเป็นรูปพระพันปีสวยมากสวยมาก
0: ต้องไปให้ถึง
1: แล้วก็ตอนนี้น้องๆเขาเพิ่งทำเป็นตลาดนัดปลาปันสุกทุกวันศุกร์บ่ายโมงถึง2ทุ่มก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวจบรายการเราเนี่ยถ้าขับรถไปก็บ่ายโมงไปถึงที่นั่นร้านค้าก็มีพอดีน้องโต้งบอกว่าน้องโต้งนะคะน้องโต้งต้องให้เครดิตน้องโต้งแล้วก็ทีมเครือข่ายทุกท่านเลยพี่น้อยแล้วก็ทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามต้องกราบขออภัยแต่ว่าทุกท่านมีความจริงใจในการที่จะผลักดันบ้านตัวเองนะคะก็คือจะมีร้านค้ามาขายของแล้วเขาบอกว่าใครมา30คนแรกมั้งจะมีปลาทูปิ้งแจกฟรีคนละตัวซึ่งตรงนี้เขาก็ได้รับฟรีมาจากฟาร์มอีกนั่นแหละในเครือข่ายเขาแล้วก็พิเศษสำหรับวันนี้ค่ะเขาจะมีการฉายหนังเรื่ององค์บากเขาจะหาช้างกันนะคะช้างหายสงสัย
0: สักประมาณกี่ทุ่มครับหนังฉาย
1: หนังฉายเนี่ยที่ถามน้องต้องดูเห็นบอกว่าน่าจะประมาณ6โมงเย็นนะยุก็งงว่า6โมงมันจะดูได้ไหมอ่ะมันยังไม่มืดเลยแล้วถ้าฝนตกจะทำยังไงนี่ไงองค์บากค่ะพี
0: ่
1: ฉาย6โมงเย็นแต่ว่างานก็มีถึง2ทุ่มนะคะเขาบอกว่าฉายหนังกลางแปลงฟรีศุกร์นี้เป็นศุกร์แรกที่จะมีหนังกลางแปลงฟรีนะคะแล้วก็เขาจะมีโต๊ะให้นั่งรับประทานอาหารแล้วก็แจกฟรีปลาทูย่างหอมอร่อยจากเตา
0: ต้องไปแล้วเนี่ย
1: น้ำจิ้มนี่ก็จะมาจากร้านบ้านโบราณซีฟู้ดทำน้ำจิ้มซีฟู้ดให้นะคะลองดูว่าจะสู้แซ่บทางหลังสวนได้หรือเปล่านะพี่เล็กต้องไปแล้วนะคะ
0: ต้องไปครับ
1: บ่ายโมงถึง2ทุ่มค่ะคุณฟังค่ะถ้าเกิดสนใจนะคะไปได้ที่ตลาดปลาปันสุกองค์การสะพานปลานะคะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันวันนี้เวลาหมดลงแล้วจริงๆค่ะทั้งยุ้ยนะคะสกาลรัตน์สุวรรณและพี่เล็กค่ะคุณภัยรัตน์ฤทธิชัยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
1: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรง

0: ดจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา12นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย
4: ล่าสุดมรณภาพเพิ่มอีก1รวมเป็น10รูปด้านครอบครัวพระทยอยเข้ารับร่างนำกลับภูมิลำเนาปลัดมหาไทยจ่อลงนามคำสั่งสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการสถ.มีพฤติกรรมเอื้อทุจริตสอบท้องถิ่นยันข้าราชการระดับสูงเอี่ยวเดินหน้าสอบต่อขยายผู้ร่วมขบวนการไทยติดท็อป10ของโลกระบบสาธารณสุขอันดับ8เข้าถึงง่ายบริการทั่วถึงทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะวันนี้วันศุกร์ที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มดิฉันกฤติยาสินธุวราวันดำเนินรายการร่วมกันนะคะอยู่กันไปจนถึง 12:30 นะคะกับข่าวที่อยู่ในมือมารายงานให้คุณผู้ฟังได้รับฟังตั้งแต่ช่วงเช้าขอไปดูเรื่องของความคืบหน้ากรณีที่เด็กชายวัย11ขวบนะคะที่ขับรถกระบะแล้วก็ไปพุ่งชนพระธุดงค์ล่าสุดนะคะพระภิกษุก็มรณภาพเพิ่มอีก1รูปรวมเป็น10รูปแล้วนะคะซึ่งกรณีดังกล่าวนี้นะคะที่เด็ก11ขวบขับรถกระบะออกมาจากบ้านของตัวเองมาตามถนนซึ่งก็เป็นการขับย้อนสอนไม่เหมือนคนขับรถปกติทั่วไปแล้วก็มีการขับฝ่าด่านบ้านนาคำน้อยของเจ้าหน้าที่ไปอย่างรวดเร็วจากนั้นรถกระบะก็ได้พุ่งชนคณะพระสงฆ์ที่เดินธุดงค์เรียงรายเป็นแถวยาวเลยนะคะอยู่ริมทางหลวงหมายเลข2034อย่างแรงแล้วก็ทำให้พระสงฆ์นะคะก็ได้รับบาดเจ็บไปเป็นจำนวนมากนะคะเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นนะคะก็เลยทำให้พระสงฆ์มรณภาพในที่เกิดเหตุ5รูปด้วยกันแล้วก็ที่โรงพยาบาลอีก5รูปนะคะซึ่งรายล่าสุดนั้นโรงพยาบาลมุกดาหารแจ้งว่าคือพระสาครคลังสูงเนินทำให้ขณะนี้ยอดพระมรณภาพรวมเป็น10รูปด้วยกันแล้วก็ยังมีพระที่ได้รับบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากนะคะในขณะที่พระสมเกียรติซึ่งอยู่ในอาการวิกฤตได้ส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรับการดูแลจากทีมแพทย์เฉพาะทางอย่างใกล้ชิดค่ะในขณะที่ตั้งแต่กลางคืนถึงช่วงเช้าวันนี้ที่โรงพยาบาลมุกดาหารครอบครัวของพระภิกษุมรณภาพก็ได้ทยอยเข้ามาติดต่อขอรับร่างพระกลับภูมิลำเนาเพื่อปราบนำไปประกอบพิธีทางศาสนาและบางส่วนได้นำดอกไม้ธูปเทียนไปทำพิธีเชิญวิญญาณที่จุดเกิดเหตุตามความเชื่อและหนึ่งในนั้นก็คือมีออยแสงสินถิ่นอุบลหรือว่านายชยธรทองบุราณซึ่งเป็นศิลปินนักร้องชาวอุบลราชธานีเจ้าของฉายาราชารถแห่ซึ่งก็มีเพลงดังยอดวิวกว่า200ล้านวิวมาทำพิธีเชิญวิญญาณด้วยนะคะเนื่องจากว่าพระภิกษุรักชตะทองบุราณที่มรณภาพนั้นก็คือพ่อของออยแสงสินนะคะและเมื่อคืนนี้ออยแสงสินที่มาที่โรงพยาบาลก็เปิดใจว่ารู้สึกช็อกกับเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างมากสายแรกที่ได้รับหลังจากตื่นนอนก็คือพ่อเสียชีวิตค่ะ
6: ด้านนายบุญสมชัยเลิศพี่ชายของพระคำสิงเหยื่อของอุบัติเหตุครั้งนี้นะคะเล่าว่าเพิ่งจะมาส่งพระน้องชายไปทุดงด้วยตนเองเมื่อวันที่1แม่คาดคิดว่าจะต้องมารับทราบแล้วก็มารับศพน้องชายกลับค่ะทางนี้สำหรับร่างของพระภิกษุส่วนใหญ่กู้ชีพกู้ภัยได้ช่วยเหลือนำแยกไปตามภูมิลำเนานะคะโดยในพื้นที่อุบลราชธานี6รูปโคราช2รูปขอนแก่น1รูปยโสธร1รูปค่ะขณะที่การช่วยเหลือได้มีหน่วยงานจากยุติธรรมจังหวัดมาตั้งโต๊ะให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายแล้วก็ค่าชดเชยที่ระบุตามกฎหมายเบื้องต้นพระที่มรณภาพจะได้รับค่าสินไหมทดแทนรายละ 500,000 บาทนะคะส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บมีสิทธิ์ได้รับค่ารักษาพยาบาลและค่าสินไหมตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดรายละ 80,000 บาทพร้อมค่ารักษาพยาบาลตามจริงค่ะส่วนการจ่าย

0: เงินชดเชยจะดำเนินการตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัยและผลการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นสำนักงานคปภ.ให้ข้อมูลว่ารถกระบะที่เด็ก11ขวบขับนั้นเป็นการทำประกันภัยภาคบังคับคุ้มครอง6มีนาคม69ถึง6มีนาคม70และตรวจสอบประกันภัยภาคสมัครใจไม่พบข้อมูลนะคะดังนั้นที่บอกว่ารถกระบะมีประกันสูงสุด20ล้านหมายถึงว่าประกันแบ่งเป็น2ประเภทก็คือประกันภัยรถภาคบังคับพรบ.กำหนดวงเงินความคุ้มครองสูงสุดต่อครั้งเป็น20ล้านบาทสำหรับทุกประเภทรถโดยไม่เพิ่มเบี้ยประกันภัยและให้มีผลบังคับใช้ทันทีกับทุกกรมธรรม์ทั้งกรมธรรม์ที่ยังมีผลคุ้มครองและกรมธรรม์ที่ทำสัญญาใหม่โดยกำหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยต้องใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตั้งแต่วันที่1มกราคม69เป็นต้นไปค่ะและ2ก็คือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจกำหนดวงเงินความคุ้มครองขั้นต่ำต่อครั้งในหมวดความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงไม่น้อยกว่า20ล้านบาทสำหรับทุกประเภทรถโดยให้เริ่มมีผลบังคับใช้กับกรมธรรม์ใหม่ตั้งแต่วันที่1มกราคม69เป็นต้นไปเช่นกันสรุปก็คือมีการปรับเพิ่มวงเงินความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและภาคสมัครใจสูงสุด20ล้านบาทต่อครั้งเพื่อรับมืออุบัติเหตุรายใหญ่โดยไม่มีการปรับเบี้ยประกันภัยและรถกระบะที่เด็ก11ขวบขับก็เป็นพรบภาคบังคับค่ะ
1: เรื่องกรณีที่เด็กเป็นเด็กพิเศษนะคะมีความคิดเห็นมาจากคุณหมอสุริยเดลนะคะบอกว่าถ้าแม้ว่าเป็นเด็กพิเศษแล้วถ้าทำผิดก็คงจะต้องดำเนินคดีตามพรบคุ้มครองเด็กด้วยกันนะคะทางนายแพทย์สุริยเดลตรีปาตีเป็นกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมเด็กกล่าวถึงกรณีโศกนาฏกรรมเด็กชายอายุ11ปีนะคะก็ขโมยรถกระบะของผู้ปกครองไปขับแล้วก็ไปชนคณะพระทุดงที่จังหวัดมุกดาหารส่งผลให้มรณภาพ10รูปบาดเจ็บจำนวนมากเด็กกระทำความผิดแน่นอนต่อให้เป็นเด็กพิเศษการดำเนินคดีว่าไปตามกฎหมายและการคุ้มครองเด็กตามอนุสัญญาสิทธิเด็กและสหวิชาชีพตามมาตรฐานแต่ว่าอย่างไรก็ตามเด็กพิเศษที่กล่าวอ้างนั้นต้องได้รับการวินิจฉัยจากกุมารแพทย์กุมารแพทย์และหรือว่าจิตแพทย์เท่านั้นนะคะคุณหมอสุริยะเดลบอกว่าอธิบายถึงการก้าวย่างของเด็กวัยรุ่นว่าพฤติกรรมของเด็กอยากรู้อยากลองโดยธรรมชาติอยู่แล้วยิ่งมีจังหวะโอกาสในการเรียนรู้เมื่อใดเด็กจะสนใจถามไทยสังเกตสิ่งที่พ่อแม่ทำยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นเด็กพิเศษนะคะแล้วก็มีหลายประเภททั้งกลุ่มออทิสติกเด็กพิการประเภทต่างๆรวมทั้งสติปัญญาก็จะต้องมาดูว่าถ้าเด็กพิเศษในกลุ่มที่เป็นสติปัญญาดี IQ ปกติแม้อ่อนแอทางด้านทักษะทางสังคมทักษะอารมณ์การสารและการจัดการแต่ว่าทักษะบางอย่างเด็กอาจจะมีความสนใจมากเช่นเด็กบางคนสามารถวาดรูปได้ดียิ่งกว่าศิลปินและถ้าสนใจในมิติทางรถก็อาจจะรู้จักขั้นตอนการขับรถได้ทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องฝึกหัดขับแต่ว่าทำได้เรื่องแต่ทำได้จากการจดจำบวกกับความบ้าพลังในวัยรุ่นและจุดอ่อนด้านอารมณ์นะคะก็ทำให้เกิดความเสียหายได้มากเพราะว่าวุฒิภาวะทางอารมณ์ของเด็กนั้นยังควบคุมไม่ได้ไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของคุณหมอสุริยะเดลค่ะ
2: กลุ่มออทิสติกก็ต้องไปดู IQว่า IQ อยู่ในปกติไหมถ้าสมมุติเป็นปกติแม้อ่อนแอทางด้านทักษะทางสังคมทักษะการสื่อสารและการจัดการอารมณ
3: ์ครับ
2: แม้อ่อนแอทางด้านนี้แต่ทักษะบางอย่างเขาอาจจะมีความเป็นสนใจมากเช่นเด็กบางคนสามารถวาดรูปยิ่งกว่าศิลปินเลยในกลุ่มออทิสติกก็จะมีเพราะถ้าเกิดสมมติว่าเขาสนใจมิติทางรถเขาอาจจะรู้จักรถทั้งหมดเลยและอาจจะทดลองซิมูเลตเหมือนซิมูเลตแล้ววันดีคืนดีมีโอกาสปะหมอขึ้นมาก็คว้ากุญแจไปเข้าเกียร์เข้าอะไรตามที่ตัวเองเคยเห็นสังเกตมาตลอด
3: นั่งรถไปกับพ่อแม่เห็นพ่อแม่ใส่เกียร์เหยียบเบรกเสียบคลัตช์แบบนี้จดจำและเรียนแบบได้เลยอย่างนี้แหละ
2: ได้เลยฮะแล้วเขาก็แล้วความบ้าพลังมันมีอยู่แล้วเพราะประจวบเหมาะกับการเข้าสู่วัยรุ่นไงแต่ทีนี้ความที่เป็นเด็กพิเศษในการจัดการอารมณ์ยิ่งหนักยิ่งแย่กว่าเด็กปกติคือเด็กปกติก็จุดอ่อนอยู่แล้วถ้าไม่ได้ถูกฝึกฝนมาถ้ามาเจอเด็กพิเศษด้วยอารมณ์ยิ่งระเบิดยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดไปขับแล้วเกิดมีปัญหาขึ้นมาอาจจะไปเฉียวหรืออะไรก็ตามเนี่ยสติหลุดอ่ะ พอส

0: ข้างขับรถอ่ะ
1: ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นคุณหมอสุริยะเดลบอกว่าตามพรบคุ้มครองเด็กมีหมวดกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติดูแลเด็กด้วยของผู้ปกครองนะคะหากปล่อยปละละเลยก่อให้เกิดความรุนแรงเสียหายผู้ปกครองก็ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายอย่างไรก็ตามขอเรียกร้องให้มีหน่วยงานที่จะเป็นเจ้าภาพดูแลแทนผู้เสียหายด้วยอย่างเช่นกระทรวงพม.ตำรวจหรือว่าอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะคะนอกจากนี้เด็กที่ก่อคดีรุนแรงจนมีผู้เสียชีวิตมากมายเมื่อได้รับการบำบัดและหายป่วยแล้วก็จะต้องกลับมาดำเนินตามปกตินะคะและเมื่อพ้นจากการบรรลุนิติภาวะเด็กควรได้รับการเยียวยาจิตใจตัวเองและสังคมที่ได้รับผลกระทบโดยฝากให้กรมคุมประพฤติช่วยดูแลการทำจิตอาสาของเด็กคนนี้เมื่อเขาเติบใหญ่ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะได้ตอบแทนสังคมบ้างเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อ

0: อบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Encore Super 8ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับสะ

0: ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: มาติดตามข่าวกันต่อค่ะเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะนายอัญจิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพูดถึงความคืบหน้าหลังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพบข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจำนวน5 รายค่ะได้บอกว่าจากการสอบสวนของกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงสำหรับข้าราชการทั้ง5คนนะคะถ้าพบผิดวินัยก็จะมีการลงโทษตามการกระทำความผิดนั้นๆเช่นการตัดขั้นเงินเดือนทำทันบนและถ้าพบว่ามีความผิดทุจริตก็ให้ออกจากราชการค่ะแต่ว่าตอนนี้ยืนยันว่าบุคคลทั้ง5คนมีพฤติกรรมที่บกพร่องในหน้าที่อย่างแน่นอนเนื่องจากเอื้อให้เกิดการทุจริตแต่หากจะชี้ว่าทุจริตในขั้นตอนใดต้องรอผลการสอบสวนก่อนนะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยยังระบุว่ากระทรวงมหาดไทยโดยกลุ่มงานวินัยและส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการเตรียมออกคำสั่งสอบวินัยซึ่งในคำสั่งจะมีการระบุชื่อชัดเจนค่ะแต่ว่าตอนนี้ยืนยันได้ว่ารายชื่อทั้ง5 รายนั้นเป็นข้าราชการระดับสูงและผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการและเมื่อมีการเสนอมาปลัดกระทรวงก็จะเป็นผู้ลงนามในคำสั่งต่อไปนะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยย้ำว่ากระบวนการสอบสวนจะไม่ได้จบเพียงแค่การสอบข้าราชการ5 คนค่ะเพราะว่าหลังจากที่มีการสอบแล้วก็จะมีการขยายเครือข่ายที่มีความเกี่ยวข้องเรื่อยๆค่ะ
2: ส่วนความคิดเห็นของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนก็พูดถึงเรื่องของทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ล่าสุดเลขาธิการของนายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลาออกมองว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยหรือไม่ว่าตนเองบอกว่าตนเองก็บอกนะคะว่าตอนนี้นั้นควรที่จะตั้งต้นคนที่เข้าสอบแล้วก็คนธรรมดาที่ได้ผลกระทบเป็นจำนวนมากเป็นวงกว้างก่อนนะคะสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการตรงก็คิดว่าผิดพลาดอย่างไรในขณะที่พวกเราได้รับข่าวเบื้องต้นก็ได้รับข่าวมาด้วยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะเป็นความขัดแย้งของข้าราชการประจำข้างในซึ่งข่าวที่ได้รับมาก็มาจากสายสีน้ำเงินทั้งคู่ขัดแย้งกันนะคะและนอกจากนี้นายณัฐพงษ์บอกว่าเมื่อวานนี้ตนเองก็เพิ่งได้รับหนังสือร้องเรียนซึ่งคนที่เข้าสอบโดยสุจริตครอบครัวเขาก็มีความหวังในตัวของเขาที่ได้รับการสอบเข้ามา

แล้วก็ผ่านนะคะควรที่จะได้รับการบรรจุค่ะนายณัฐพงศ์บอกว่าดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้ประเด็นแรกอยากที่จะให้รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีลองทบทวนดูว่ามาตรการที่มีการสั่งออกไปทำให้เกิดผลกระทบ

0: พูดหลายครั้งว่าต้องการขจัดเรื่องของปัญหาทุจริตคอร์รัปชันอยากทำให้ประเทศมีความโปร่งใสอยากทำให้ดัชนีชี้วัดการทุจริตคอร์รัปชันนั้นดีขึ้นตกลงแล้วถ้าไม่มีความขัดแย้งกันเองภายในหรือไม่ไม่มีข่าวถูกออกมาเปิดเผยแบบนี้ก็คงไม่มีการดำเนินการใช่หรือไม่และสิ่งที่อยากเรียกร้องกับตัวนายกรัฐมนตรีเองอยากที่จะให้จับทุจริตการทลายเรื่องเครือข่ายสีเทาในประเทศต่างๆเป็นการดำเนินการจากภายในของรัฐบาลดังนั้นขอให้ทำให้พวกเราเห็นนะคะทางคุณณัฐพงศ์บอกว่าขอให้ทำให้ฝ่ายค้านเห็นหน่อยได้หรือไม่เมื่อถามว่าพรรคภูมิใจไทยออกมาบอกว่านายกรัฐมนตรีต้องการแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างจริงจังนายณัฐพงศ์บอกว่าอย่าลืมว่านายกรัฐมนตรีนั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาหลายสมัยแล้วและตัวนายกเองก็น่าจะต้องทราบซึ่งตนเองเชื่อว่าคงจะต้องทราบในเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะว่าอยู่ในกระทรวงมหาดไทยมานานดังนั้นทันทีที่นายกรัฐมนตรีเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศถ้าได้อยู่แล้วว่ามีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันก็ควรที่จะมีแอคชั่นจากนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ต้นค่ะ
1: นายณัฐพงศ์นะคะยังพูดถึงกรณีที่รัฐมนตรีไม่มาตอบกระทู้ถามสดในสภาค่ะว่าคนที่ควรจะเข้ามาตอบกระทู้สภามากที่สุดแต่อาจจะไม่ต้องมาทุกครั้งก็คือนายกนะคะซึ่งการประชุมสภาในแต่ละปีมีวาระสำคัญอยู่2เรื่องก็คือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและการอภิปรายไม่ไว้วางใจดังนั้น1ปีมีแค่2ครั้งค่ะเชื่อว่านายกจะสามารถบริหารจัดการได้เพราะการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณปี70เป็นวาระสำคัญที่ควรเข้ามาร่วมประชุมด้วยตนเองนะคะถ้าวิปทางฝั่งรัฐบาลเข้ามาคุยกับวิปฝ่ายค้านว่านายกมีภารกิจเดินทางไปต่างประเทศอาจจะมีการขยับวันประชุมเล็กน้อยเพื่อให้นายกได้เข้ามานำเสนอพรบ.งบด้วยตนเองแล้วมาตอบคำถามของสมาชิกด้วยตนเองรวมถึงการตอบกระทู้ด้วยเพราะทุกวันนี้ยังไม่เห็นนายกไม่เคยมาตอบกระทู้ในสภาที่สมาชิกได้ตั้งกระทู้ถามไปหลายครั้งเลยโดยเฉพาะกระทู้ถามสดจึงอยากให้นายกมีความรับผิดชอบต่อสภามากกว่านี้ค่ะนายณัฐพงศ์ยังพูดถึงการประชุมร่วมรัฐสภาในสัปดาห์หน้านะคะว่าในส่วนของการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับอาจจะต้องรอภาคประชาสังคมและร่างของพรรคการเมืองอื่นๆแต่สิ่งที่จะเดินหน้าแก้ไขได้เลยก็คือการแก้รายมาตราเพราะประธานรัฐสภาได้มีการนัดประชุมวันที่ 7-8 กรกฎาคมไปแล้วก็ไม่อยากให้สูญเปล่าจึงอยากให้มีการพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราพิจารณาไปก่อนค่ะนายณัฐพงศ์ยังพูดประเด็นที่สามารถดำเนินการได้เลยและก็น่าจะเกี่ยวข้องกับการเมืองน้อยลงมาหน่อยก็คือเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่เป็นกรอบอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เชื่อว่าน่าจะสามารถดำเนินการแก้ไขได้เพราะว่ายังมีข้อถกเถียงบางเรื่องเช่นที่มาที่ไปขององค์กรอิสระหรือแม้แต่สมาชิกวุฒิสภาเองซึ่งเรื่องนี้การผลักดันทางการเมืองอาจจะยากแต่เราสามารถเลือกบางประเด็นที่มีความขัดแย้งทางการเมืองไม่มากและเป็นประโยชน์กับประเทศก็สามารถเลือกมาขับเคลื่อนไปได้ก่อนในระหว่างนี้ค่ะ
0: นายณัฐพงศ์ยังพูดถึงเรื่องของปัญหายาเสพติดที่มีการใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านยาเสพติดว่าปัญหายาเสพติดในประเทศที่ทุกคนต่างรู้แล้วก็เป็นปัญหาอย่างช้านานสาเหตุที่สำคัญก็คือการทุจริตคอร์รัปชันส่วนราชการและเจ้าหน้าที่รัฐต่างรู้ผู้ค้ายาว่าอยู่ตรงไหนแต่ว่าเหตุใดถึงไม่สามารถที่จะปราบปรามได้อย่างเต็มที่เท่าที่ควรและพูดถึงกรณีล่าสุดกรณีแอร์นะคะที่รับขนของแล้วก็ไปถูกจับที่ประเทศออสเตรเลียที่ตรวจพบแล้วก็มีผู้สื่อข่าวก็สอบถามนะคะว่าประเด็นอย่างกล่าวนี้จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของไทยอย่างไรนายณัฐพงศ์บอกว่าต้องได้รับผลกระทบแน่นอนโดยเฉพาะภาพลักษณ์แต่ว่าวิธีการแก้ไขปัญหานั้นก็คือต้องคิดให้จบทั้งกระบวนการคือให้แบ่งตั้งแต่เรื่องของต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันอีกสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคที

0: หนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋น1สตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะมีข่าวดีค่ะระบบสาธารณสุขของประเทศไทยติดอันดับ8ระบบสา

0: าธารณสุขดีที่สุดในโลกประจำปี2026นะคะเป็นการสำรวจของเว็บไซต์ Nambio ค่ะซึ่งเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับค่าครองชีพที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นแหล่งข้อมูลระดับโลกแบบ Crowdsource อิงจากการรายงานของผู้ใช้งานสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตโดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับค่าครองชีพตัวชี้วัดราคาที่อยู่อาศัยอัตราอาชญากรรมที่ประชาชนรับรู้คุณภาพของระบบสาธารณสุขคุณภาพการขนส่งและสถิติสำคัญอื่นๆอีกมากมายนะคะสำหรับประเทศอันดับ1ถึง10ที่มีระบบสาธารณสุขดีที่สุดในโลกอันดับ1ก็คือไต้หวันค่ะอันดับ2เกาหลีใต้อันดับ3เนเธอร์แลนด์อันดับ4ญี่ปุ่นอันดับ5ออสเตรียอันดับ6เอลกวาดอร์อันดับ7ฟินแลนด์อันดับ8ไทยอันดับ9เดนมาร์กและอันดับ10สเปนนะคะซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์บอกว่าจุดเด่นนโยบายสาธารณสุขของไทยก็คือระบบบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้รวมถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการกระจายการรักษาให้เข้าถึงทุกคนโดยเฉพาะสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทอง30บาทรักษาทุกที่มีทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนที่มีมาตรฐานสูงมุ่งเน้นการยกระดับบริการสุขภาพให้ครอบคลุมและเท่าเทียมซึ่งเป็นสิทธิ์รักษาพยาบาลฟรีสำหรับคนไทยครอบคลุมการรักษาพยาบาลทุกระดับตั้งแต่เจ็บป่วยทั่วไปจนถึงโรคเรื้อรังและโรคค่าใช้จ่ายสูงรักษาง่ายเพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวซึ่งผลการสำรวจตอกย้ำให้เห็นว่าประเทศไทยยังเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ medical tourism ค่ะ
1: 27กันยายน2569จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือว่าบอร์ดประกันสังคมทั้งฝ่ายในจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนนะคะก็ได้รับความสนใจจากสังคมเป็นอย่างมากทีเดียวค่ะซึ่งสำนักงานประกันสังคมจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้บุคคลที่จะได้รับเลือกตั้งก็จะได้เข้ามามีบทบาทโดยตรงในการกำหนดนโยบายวางรากฐานการบริหารจัดการและตรวจสอบการดำเนินงานของกองทุนประกันสังคมให้มีความโปร่งใสและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งตรงตามนโยบายของรัฐบาลที่วางไว้นะคะทางร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัฐทองสุริยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องของเรื่องดังกล่าวนี้นะคะรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับเงินทุกบาทของผู้ประกันตนมุ่งหวังให้การเลือกตั้งจัดขึ้นอย่างเป็นธรรมโปร่งใสและเปิดกว้างที่สุดเพื่อให้ได้บอร์ดชุดใหม่เข้ามากับเคลื่อนนโยบายสิทธิประโยชน์ทั้งเรื่องการรักษาพยาบาลบำเหน็จบำนาญชราภาพและการบริหารกองทุนให้งอกเงยอย่างมั่นคงซึ่งอย่างที่บอกไปก็คือจะมีการเลือกตั้งในวันที่27กันยายนนี้แต่ว่าผู้ประกันตนและนายจ้างจะต้องลงทะเบียนเลือกตั้งให้เรียบร้อยไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมได้ตัวเลขจำนวนผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งฝ่ายผู้ประกันตนมีมากถึง11ล้านคนแต่ล่าสุดพบว่าผู้ประกันตนมาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพียง 600,000 กว่าคนเท่านั้นในขณะที่ฝั่งนายจ้างที่มีสิทธิ์กว่า 400,000 คนก็เพิ่งลงทะเบียนไปประมาณกว่า 4,000 คนเท่านั้นนะคะรัฐบาลก็เลยขอเชิญชวนให้นายจ้างและผู้ประกันตนทุกคนรีบลงทะเบียนเพื่อไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผ่าน3ช่องทางก็คือทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือว่าลงทะเบียนด้วยตัวเองที่สำนักงานประกันสังคมภายในวันที่15กรกฎาคมนี้เพื่อที่จะได้มีโอกาสกำหนดอนาคตสวัสดิการของตัวเองได้ค่ะ
0: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจี้ภาครัฐเร่งปรับกลไกราคาพลังงานภายในประเทศค่ะนางพิมพ์ใจลิอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยระบุว่าจากสถานการณ์ตลาดน้ำมันโลกเริ่มคลี่คลายและราคาน้ำมันดิบได้ปรับลดลงจากช่วงก่อนหน้านี้ที่มีความตึงเครียดในตะวันออกกลางภาครัฐควรเร่งพิจารณามาตรการให้ราคาพลังงานในประเทศสะท้อนต้นทุนที่ลดลงอย่างเหมาะสมเพื่อช่วยบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนลดต้นทุนของภาคธุรกิจโดยเร็วและสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยโดยสอทมีข้อเสนอสำคัญต่อภาครัฐค่ะก็คือเร่งส่งผ่านต้นทุนพลังงานที่ลดลงสู่ผู้ใช้พลังงาน2ก็คือบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างสมดุล3คือลดต้นทุนทางเศรษฐกิจของประเทศต้นทุนน้ำมันไม่ได้กระทบเฉพาะผู้ใช้รถนะคะแต่ว่ายังส่งผลต่อภาคขนส่งอาหารและต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการค่ะ4ก็คือสร้างความเชื่อมั่นต่อการบริหารเศรษฐกิจของประเทศ5เร่งผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดนะคะสอทเห็นว่าการดำเนินมาตรการนี้จะเป็นทั้งมาตรการบรรเทาผลกระทบในระยะสั้นและการวางรากฐานด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการและเสริมสร้างความเชื่อมั่น

0: ันต่อเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวนค่ะ
1: ไปกันที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและตั้งสถานบริการและศูนย์รับเรื่องร้องเรียนหรือว่าร้องทุกข์ณโรงแรม Royal Phuket City จังหวัดภูเก็ตเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการร่วมกับภาคส่วนในพื้นที่ในการรับฟังให้คำปรึกษาและนำผู้ประกอบการที่ยังไม่เข้าระบบให้มาดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็เป็นการยกระดับมาตรฐานและการจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตให้มีความปลอดภัยเติบโตอย่างยั่งยืนกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาขยายระยะเวลาการให้บริการคลินิกดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมนี้เพื่อที่จะให้ผู้ที่สนใจและเดือดร้อนเข้ามาใช้บริการเพื่อที่จะเป็นการป้องกันไม่ให้มีกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดีเข้ามาฉวยโอกาสเรียกรับผลประโยชน์ได้โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางคอยให้บริการอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเน้นย้ำความเด็ดขาดในการตรวจสอบและป้องกันไม่ให้มีการเอื้อประโยชน์แก่ทุนต่างชาติในการเปิดโรงแรมหรือว่ารุกรามพื้นที่อย่างผิดกฎหมายซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และจะต้องร่วมกันปกป้องผลประโยชน์ของประเทศด้วยนะคะนอกจากนี้บอกว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นพร้อมที่จะรับฟังทุกปัญหาไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดทางกฎหมายที่อาจจะไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันอันเป็นอุปสรรคต่อการขอใบอนุญาตของผู้ประกอบการตลอดจนให้คำปรึกษาข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการประกอบธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะ
2: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะคลื่นความร้อนแผ่ปกคลุมทั่วนครนิวยอร์กคลื่นความร้อนรุนแรงแผ่ปกคลุมนครนิวยอร์กส่งผลให้อุณหภูมิพุ่งสูงถึง 37.8 องศาเซลเซียสเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทำให้ทั้งประชาชนในพื้นที่นักท่องเที่ยวตลอดจนสัตว์เลี้ยงต่างต้องแสวงหาวิธีคลายร้อนอย่างเร่งด่วนที่สวนสาธารณะแบตเตอรี่พาร์คนะคะผู้คนต่างพากันไปรวมตัวกันที่จุดบริการคลายร้อนและน้ำพุเพื่อบรรเทาความร้อนขณะที่ย่านไทม์สแควร์พบว่าอุณหภูมิจากเครื่องวัดบริเวณบันไดสีแดงของเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว TATS พุ่งสูงถึง 37.8 ถึง 40 องศาเซลเซียสส่งผลให้ผู้สัญจรและคนทำงานในแถบนั้นต้องพึ่งพาสถานีพ่นละอองน้ำและร่มเงาจากอาคารในการหลบแดดที่แผดเผาค่ะมาร์โคเทสชาวนิวยอร์กวัย44ปีนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยววัย27ปีจากกรุงโบโกตาประเทศโคลอมเบียแสดงความเห็นในทางเดียวกันค่ะว่าแม้สภาพอากาศในช่วงฤดูร้อนจะร้อนจัดจนทำให้รู้สึกไม่สบายตัวแต่พลังงานและความคึกคักของผู้คนนอกบ้านกลับทำให้บรรยากาศของเมืองดูมีชีวิตชีวาอย่างมากเช่นเดียวกับนักกีฬารักบี้ยูเนี่ยนชาวไอริสและนักท่องเที่ยวจากโคโลราโดนะคะยอมรับว่าต้องเผชิญกับความยากลำบากจากสภาพอากาศที่ร้อนและมีความชื้นสูงกว่าปกติแต่ก็ยังเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวในนครนิวยอร์กโดยอาศัยการเข้าร้านค้าต่างๆเพื่อพึ่งพาเครื่องปรับอากาศดื่มน้ำและพักผ่อนหลบแดดร้อนเป็นระยะส่วนช่างภาพค่ะต้องสวมเสื้อผ้าสีดำมิดชิดเพื่อป้องกันผิวไหม้จากแสงแดดและแนะนำให้ผู้คนหลบอยู่ในร่มไม้หรืออาคารในขณะที่ศิลปินข้างถนนนะคะแล้วก็สตรีรายหนึ่งนะคะซึ่งกำลังใช้บริการสถานีพ่นละอองน้ำบอกว่าสภาพอากาศในไทม์สแควร์ร้อนจัดเป็นพิเศษและมีความชื้นที่แตกต่างจากปกติทำให้ต้องดื่มน้ำตลอดเวลาเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของร่างกายส่วนกลุ่มของผู้รักสัตว์เลี้ยงต่างก็พากันปรับตัวเพื่อความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยงเช่นเดียวกันค่ะชาวเมืองนิวยอร์กวัย62ปีท่านหนึ่งนะคะพาสุนัขเข้าไปยังร้านเพทโคสาขาหลักในย่านยูเนียนสแควร์เพื่อตัดแต่งขนและหลบความร้อนพร้อมกับบอกว่าต้องดูแลเรื่องอาหารน้ำดื่มและเปิดเครื่องปรับอากาศให้สุนัขตลอดเวลาแม้ตนเองจะไม่ชอบก็ตามค่ะด้านลูกค้าอีกรายเลือกใช้รถเข็นสำหรับสัตว์เลี้ยงเพื่อป้องกันไม่ให้เท้าของสุนัขสัมผัสกับพื้นถนนที่ร้อนจัดท่านี้ผู้จัดการทั่วไปของร้านเพทโคสังขาดังกล่าวบอกว่าความต้องการสินค้าที่ช่วยให้สัตว์เลี้ยงรับมือกับอุณหภูมิที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมากเนื่องจากสัตว์เลี้ยงเกิดภาวะขาดน้ำได้ง่ายเช่นเดียวกับมนุษย์ทางร้านจึงมุ่งหวังที่จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยและสะดวกสบายสำหรับสัตว์เลี้ยงในช่วงที่เกิดวิกฤตคลื่นความร้อนนี้ค่ะ
1: หมดเวลาแล้วกับช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะวันนี้คุณดารกันทองลิ่มและดิฉันกฤติยาสินธุวรวรรณลาไปแล้วค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ประชาชน ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์

0: เซล1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: M-Cut Radio Network เสนอรายการปักต้อ

0: จบแล้วทักทายคุณผู้ฟังกันเลยนะครับสวัสดี
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมก็กำลังร้องตามไปด้วยนะครับ ขยับปากตามไปหลังไมค์เพราะว่ายังไม่เข้าปากนะฮะ เพลงนี้ค่อนข้างจะนะฮะยังต้องใช้ในเรื่องของการใช้วิธีการความจำ
1: ความจำเนื้อให้ได้
0: จำเนื้อให้ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าไม่ได้มีความคล้องจองอะไรทั้งสิ้นนะครับสัมผัสคำอะไรก็ไม่มีนะฮะก็ต้องรบกวนนักแต่งเพลงน
1: ะ
0: ช่วยแต่งกันเข้ามาใหม
1: ่ต้องเข้าละงานนี้
0: ต้องเข้าแล้ว
1: เอไอก็แต่ว่าฟังทุกวันทุกวันไม่แน่นะเดี๋ยวเราก็จะจำได้ก็คุณบอกเอไม่ใช่เหรอว่าเขาเรียกอะไรนะพอเรามีแบบเนื้อหาอยู่สคริปต์อยู่เนี้ยเราก็สามารถที่จะแล้วมันก็ไม่เยอะใช่ไหมพูดด้วยไงนะจันถึงสุกอะไรนะคุณ
0: จันถึงสุก
1: เวลา
0: เวลาเท่าไหร
1: ่10
0: 12นาฬิกา30นาทีคือไม่ต้องแบบนี้ก็ได้นะถ้าจะแต่งก็คือแบบเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงเราเชื่อมโยงสถานีอะไรเงี้ยมันจะได้แบบว่าเครื่องมันจะได้แบบว่าเกี่ยวเนื่องกันสัมผัสคำบ้างอะไรบ้าง
1: อ
0: ันนี้คือไปเรื่อยไปเปื่อยนะฮะก็
1: ก็ได้
0: เดี๋
1: ยวก็จะชิน
0: เป็นมือใหม่สำหรับในการแต่งเพลง AI นะครับก็ต้องแต่งให้มันสัมผัสกันมากกว่านี้นะครับก็ต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการปักใต้บ้านเราวันนี้วันศุกร์แล้วสุดสัปดาห์นะครับวันนี้ภารกิจที่อสมทสงขลาค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวพวกเราก็ตื่นตั้งแต่6โมงเช้าเลยวันนี้ก็รีบมาทำงานนะครับไม่ทันได้ตักบาตรวันนี้ก็รีบมาถึงที่ออฟฟิศกันนะครับเพราะว่าคุณของเราก็เขียนคิ้วข้างเดียววันนี้ไปร่วมงาน Money Expo นะครับวันนี้ไปเจอเจ้าหนี้ก็เลยบอกว่าต้องแต่งแบบว่าไม่ต้องเต็มมาก
1: ไม่ต้องเต็มมากเดี๋ยวจำได้
0: เดี๋ยวเจ้าหนี้จะเห็นว่าโอ้ดูนี่อู้ฟู่ร่ำรวย
1: เอาแบบขาดขาดเลยดีกว่าน
0: ะงาน Money Expo วันนี้เริ่มวันแรกหรือเปล่าคุณ
1: วันแรกค่ะวันนี้วันที่3มีพิธีเปิดด้วยนะคะแล้วก็มีเสาร์อาทิตย์4 5นะคะที่เซ็นทรัลหาดใหญ่ยังไงเชิญชวนนะคะ
0: ครับผมวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วก็มีคณะผู้บริหารจากสถาบันการเงินนะครับก็มาร่วมในกิจกรรมแล้วก็เมื่อช่วงชั่วโมงที่แล้วก็มีการสัมภาษณ์พูดคุยกันไปกับแซมด้วยนะครับไม่ใช่แซมยุรนันท์พมรมนตรีเป็นแซมไหนคุณต้องอธิบายด้วย
1: แซมก็คือบสส.นะคะนะแซมเนี่ยนะคะก็เป็น
0: ชื่อเต็ม

0: ของบริษัทอะไรของคุณ
1: บริษัทก็คือคุณจำได้ไหมบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทเนี่ยจำกัน
0: คุณก็ต้องจำสิคุณต้องขึ้นลากเสียงยาวอยู่นะฮะลากเสียงยาวก็ต้องพูดมาเลยก็ต้องพูดมาเลย
1: ใช่ก็ได้สัมภาษณ์กับทางแบบผู้บริหารกันไปนะคะนะในช่วงของดีเจออสก็ออกอากาศทั้งสงขลาแล้วก็ในส่วนของตรังด้วยนะคุณ
0: ใช่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงที่ติดตามรับฟังกันอยู่นะครับรวมถึงอสมททั่วภาคใต้ของเรานะครับใครที่อยากจะมาร่วมงานนะครับ Money Expo เนี่ยก็เรียนเชิญคุณผู้ฟังเพราะว่าเขาจัดกันจนถึงเมื่อไหร่นะคุณลุงรักเมื่อกี้คุณ
1: จนถึงวันที่5กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะ
0: ศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้เหรอ
1: ใช่ถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะคุณผู้ฟังที่แบบว่าอาจจะมองหาในเรื่องของสินเชื่ออะไรต่างๆแบบนี้คุณนะสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถอะไรต่างๆคือมากันครบหมดอ่ะนะคะภายในงานนี้มหกรรมการเงินนึกถือว่าเป็นครั้งที่16นะคุณ16นะคะนะที่จัดขึ้นก็สถาบันการเงินต่างๆบริษัทประกันคุณนะคะตลาดทุนอะไรแบบนี้นะก็มากันหมดหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเพราะฉะนั้นแล้วนะคะหากว่าคุณผู้ฟังสนใจนะในเรื่องของเขาเรียกว่านะคะโปรโมชั่นเรื่องการเงินการลงทุนอะไรต่างๆพวกนี้นะก็มาครบครันมีโปรโมชั่นพิเศษสินเชื่อฟื้นฟูคุณนะแล้วก็รวมไปถึงเงินฝากปลอดดอกบงดอกเบี้ยอะไรพวกนี้นะมากันครบเลยสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถอะไรเงี้ยนะก็มาครบถ้วนเลยนะภายในงานนี้เพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนนะต้องมาพลาดกันไม่ได้เลยหร
0: ือ
1: ว่าใครที่เป็นหนี้เป็นสินอะไรเงี้ยคุณอันนี้ก็ต้อง
0: มีโครงการแก้หนี้ด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ๆนะมีหนี้มีสินอะไรต่างๆแบบเนี้ยก็นี่เลยเขามีโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้นี่แหละกับทางแซมเนี่ยคุณ
0: ครับ
1: เราก็จะได้แบบว่าบางท่านพอเป็นหนี้เป็นสินบางทีมันก็เครียดนะแล้วมันก็กว่ามันเคลียร์ได้นะมันก็นานไงเพราะฉะนั้นปิดหนี้ไวเราก็จะได้ไปต่อคุณ
0: ใช่
1: ตั้งหลักได้ใหม่อะไรแบบนี้นะคะเพราะนั้นก็ไปปรึกษากับทางแซมได
0: ้วันนี้ต้องบอกว่าภารกิจของจังหวัดสงขลานี่นะครับมีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่ในช่วงเช้าตรู่เลยคุณผู้ฟังครับวันนี้ถือว่าเป็นเลิกงามยามดีนะเสริมความเป็นสิริมงคลสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองก่อนที่จะเปิดงานประจำปีแล้วก็งานกาชาดจังหวัดสงขลานะครับโดยทางด้านของนายรัฐศาสตร์ชิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนางณัฐธิรากระแสสารนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาแล้วก็นำส่วนราชการเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของสงขลานะครับซึ่งงานกาชาดของเราเนี่ยวันนี้เริ่มต้นวันแรกนะคุณนงลัก
1: ษ์ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าเมื่อเช้านี้ที่วิหารพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ตรงหน้าศาลากลางเนี่ยก็มีการสักการะเป็นจุดที่1แล้วก็จุดที่2ก็บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาจุดที่3เป็นพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคลที่คำพรกรมหลวงลพบุรีราเมศแล้วก็จุดที่4นะครับพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลขอพรให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยประสบความสำเร็จแล้วก็เกิดประโยชน์สุขแก่พี่น้องประชาชนนะครับจากนั้นนะครับก็ไปบวงสรวงนะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามแบบพิธีพราหมณ์กันที่บริเวณเวทีกลางเลยประกอบพิธีบวงสรวงกันนะครับอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้การจัดงานตลอดทั้ง10วัน10คืนเป็นไปด้วยความราบรื่นปลอดภัยแล้วก็สร้างความสุขความประทับใจแก่ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมากนะครับและที่สำคัญงานกาชาดปีนี้ก็เพื่อนำรายได้สนับสนุนภารกิจด้านสาธารณกุศลการช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนของเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลามีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนออกร้านจำหน่ายสินค้าการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแสดงบนเวทีมีกิจกรรมการกุศลต่างๆแล้วก็พิธีเปิดเย็นวันนี้คุณนงลักษณ์นะครับก็ไปร่วมงานกันได้ซึ่งหลายคนเนี่ยก็ไปเดินล่วงหน้ากัน2-3 วันมาแล้วเพราะว่าได้ข่าวว่ามีร้านอาหารดังๆที่อยู่ในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็มาเปิดขายกันหลายคนก็บอกว่าชอบกินอยู่แล้วล่ะนะครับคือไปใช้โครงการคนละครึ่งนะคนละครึ่งคนละ60-40ไทยพลัสนี่นะครับก
1: ็
0: ไปใช้ตั้งแต่วันที่1แต่วันนี้ก็น่าจะคึกคักกันด้วยนะครับสำหรับพิธีเปิด

0: ในช่วงประมาณกี่โมงคุณธงรักษ์คุณจะไป
1: ค่ำๆดึกๆนิดนึงนะคะ
0: ต้องดึกๆคุณไม่ต้องไปดึกๆทำไมคุณจะไปทำไมดึกๆไปรอให้ตลาดวายก่อนแล้วคุณจะไปรอดูศิลปินวันแรก
1: ใช่ศิลปินก็ต้องไปดูพิธีเปิดก็ต้องไปนะคะ
0: คุณต้องไปสิเพราะคุณจะต้องไปช่วงของพิธีเปิดในวันนี
1: ้
0: ได้รับเกียรติจากทางด้านของท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาแล้วก็จังหวัดสตูลในห้วงของ3แล้วก็4กรกฎาคม
1: ค่ะ
0: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีการประชุมกันเรื่องของบรรยายสรุปแนวทางการแก้ไขแล้วก็ป้องกันปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ของหัดใหญ่ของกระทรวงคมนาคมเมื่อเช้านี้ทางคณะของรองนายกรัฐมนตรีก็ประชุมกันที่สำนักทางหลวงที่18อำเภอเมืองสงขลานะครับจากนั้นก็มีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดสงขลาหรือว่ากกร.จังหวัดสงขลาห้องประชุม1ชั้น5ศาลากลางจังหวัดสงขลาแล้วก็จากนั้นเนี่ยช่วง 18:30 นท่านรองนายกก็จะเป็นประธานพิธีเปิดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลานะครับบริเวณเวทีกลางสะบัวแหลมสมิลาเมืองสงขลานะครับส่วนวันพรุ่งนี้4กรกฎาคมนะครับพี่น้องชาวสตูลก็จะได้ร่วมในการต้อนรับนะครับสำหรับคณะของรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็ไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ท่าเทียบเรือตันหยงโปรับฟังบรรยายสรุปนะครับที่ตำบลตันหยงโปอำเภอเมืองสตูลคุณเคยไปไหม
1: เคยไป
0: ตันหยงโปคุณไปกับใครหรือเปล่า
1: ไปกับคุณไง
0: เอาเหรอไปกับหลายคนผมก็จำไม่ได
1: ้
0: ผมไปกับคนนู้นทีคนนี้ทีนะฮะเพราะว่าไปดูเขาเรียกว่าพระอาทิตย์ตกดินพระอาทิตย์ตกสองทะเลนะครับระหว่างเกาะตารุเตาแล้วก็เป็นทะเลแล้วก็เกาะลังกาวีพระอาทิตย์ตกตรงกลางพอดีคุณเส้นแบ่งเขตสองแผ่นดินสองของสองทะเลสองประเทศ
1: ก็คือต้องไปจุดนั้นด้วย
0: ใช่ที่ตันหยงโปจะสวยมากแล้วก็ร้านอาหารซีฟู้ดเนี่ยอร่อยนะครับแล้วก็จะมีที่พักริมทะเลเนี่ยราคาก็ประหยัดแล้วก็ที่สำคัญนี่คือเรื่องของเขาบอกว่าถ้าคุณจะกินกั้งตันหยงโปนี่ขึ้นชื่อเรื่องของการจับกั้งเลยเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาจะทำอาชีพโดยเฉพาะเลยส
1: ่
0: วนใหญ่กั้งที่แบบเอามาขายที่หาดใหญ่เนี่ยก็จะมาจากตันหยงโปนี่แหละสดสดนะครับอาหารทะเลสดสดใครมีโอกาสนะไปกันได้เพราะว่าผมไม่แน่ใจหรือเปล่าว่าตรงที่ท่าเทียบเรือตันหยงโปนี่ตรงสะพานสายรุ่งหรือเปล่าคุณตรงรักที่เราไปวันก่อน
1: ใช่ค่ะทีมงาน
0: รู้สึกว่าปีที่แล้วเนี่ยจะมีเรื่องของสะพานเริ่มชำรุดนะก็น่าจะมีการซ่อมแซมกันแล้วเสร็จหรือเปล่าเดี๋ยวยังไงสุดสัปดาห์ถ้ามีเวลาผมจะตามรอยท่านรองนายกไปที่สะพานท่าเทียบเรือตันหยงโปไปถ่ายรูปกันกับกั้งยักษ์เห็นไหมคุณที่เป็นอนุสาวรีย์กั้งยักษ์ขนาดใหญ่ตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็จากนั้น 16:30 นก็จะเป็นการเปิดงานรำลึกเกียรติประวัติท่านศาสดามูฮัมหมัดที่โรงเรียนบ้านป่าเต๊ะตำบลเจ๊บิลังอำเภอเมืองสตูลเช่นเดียวกันแล้วก็ช่วงค่ำเนี่ยท่านก็จะตีรถมาเลยนะไม่แน่ใจว่าท่านตีรถหรือว่านั่งคอมาคุณลักษณ์19:00 น ท่านมีนัดเปิดงานสมาคมศิษย์เก่าหาดใหญ่รัฐประชาสรรค
1: ์
0: ที่โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์หรือว่ายรส.ข้างอสมท.ตรงนี้นี่เองนะครับนี่คือภารกิจ2วันของท่านรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในพื้นที่สงขลาแล้วก็จังหวัดสตูลนะครับก็นำเรียนให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันด้วยนะครับแล้วก็ได้ติดตามข่าวสารวันนี้มีข่าวสารจากดีเจอสมทสายใต้จากจังหวัดไหนบ้างครับคุณนงลาวันน
1: ี้ก็มีค่ะจากยะลาก็มีนะคะดีเจน้องฟ้านะคะรวมไปถึงคุณน้องกะเพราด้วยเนาะสุราษฎร์ธานีแล้วก็มีดีเจดิวด้วยนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณพูดถึงคุณพูดเรื่องของก้างเงินไปเนี่ยในส่วนของสงขลาของเราเนี่ยก็เขาเรียกว่า เรื่องของการไปดูกุ้งอะคุณ
0: ที่ไหน
1: เอา
0: ไปดูกุ้งที่ไหนคุณ
1: เปิดช่องทางการจำหน่ายกุ้งไงนะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร
0: เนี่ยผมจะไปถึงบ่อที่พอดีมีเพื่อนทำบ่อกุ้งแล้วก็ทำปูดำด้วย
1: ค่ะ
0: นะครับบอกว่าเนี่ยมีราคาพิเศษเลยเขาบอกว่าไม่มี
1: อ้าว
0: แม้ว่าเป็นเพื่อนกันก็ไม่มี
1: ถ้าอย่างนั้นเราจะไปทำไมอ่ะคุณ
0: เขาบอกว่าของเขาเนี่ยคือ
1: แสดงว่าเขาก็ไม่ได้ได้รับผลกระทบ
0: เขามีตลาดของเขาอยู่แล้วมีตลาดของเขาอยู่แล้ว

0: แต่ว่าเพื่อนกันจะมาเอาในราคาพิเศษก็ไม่ได้
1: ก็ไม่ได้
0: แบบว่ามีแบบแปรรูปไหมแบบกุ้งหงกุ้งแห้งก็ได้เขาก็บอกไม่มีเพราะเขาไม่ได้เลี้ยงแบบลักษณะของกุ้งแห้งแต่ยังก็เป็นกุ้งฝอยก็ได
1: ้
0: หรือว่าลงไปถึงมีกุ้งเคยไหมกุ้งเคยเพราะมันไม่ได้กุ้งเคยนั่นคือมันต้องมันเลี้ยงไม่ได้ไงคุณกุ้งเคยมันต้องจับมาจากในท้องทะเลสดๆแล้วก็เอามาหมักทำเคยกะปิเคยเคยกุ้งนะครับโดยเฉพาะเรื่องของกะปิเคยกุ้งก็ต้องที่นาทับอำเภอจันนะ
1: กะปิเขามีชื่อเสียง
0: ใช่แต่เพิ่นว่าบ้านเพื่อนเนี่ยอยู่ตรงบริเวณของปากพยูนไงรอยต่อสิงหานครปากพยูนพัทลุงรอยต่อสิงหานครสงขลาที่ปากขาดเนี่ยนะครับบริเวณนั้นก็เลี้ยงกุ้งกันเยอะทีเดียวผมก็กำลังมองหาอยู่เหมือนกันว่าตรงไหนบ้างที่จำหน่ายกุ้งราคาถูกคุณบอกผมหน่อยสิผมจะไป
1: คืออย่างนี้นิดนึงที่คุณพูดถึงว่าเขาเลี้ยงกุ้งเนี่ยก็คือที่แบบว่าก็จะต้องไปเฝ้าบอกกุ้งก็ไม่ได้กลับบ้านกับช่องเลยใช่ไหม
0: ใช่
1: รู้สึกว่าจะเป็นแบบนั้นเลยนะ
0: เพราะว่าไม่อย่างนั้นคือเกิดเครื่องตีน้ำใช่ไหมที่ทำออกซิเจนเนี่ยมีปัญหาเนี่ยโอ้โหกุ้งตายยกบ่อนี่คือขาดทุนเป็นล้านแล้วนะคุณ
1: ค่ะ
0: ลงทุนไปเยอะ
1: ก็ฝากไว้ซึ่งหนึ่งในส่วนของจังหวัดสงขลานะสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะคะผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยต้องการจะนำกุ้งเนี่ยไปกระจายสินค้าเนี่ยก็ติดต่อสำนักงานประมงจังหวัดสงขลาได้คุณ
0: ครับ
1: นะคะก็คืออยู่ที่อำเภอเมืองสงขลานะนะคะก็รู้สึกว่าท่านก็รวมไปถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็มีความห่วงใยด้วยนะคะสำหรับพี่น้องผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยนะคะราคามันก็ไม่ค่อยดีไงนะคะทางมาเลเซียเขาก็ระงับการนำเข้า
0: จะให้ทุกอย่างเรียบร้อยนะสำหรับทางมาเลเซียภายใน1เดือน
1: ค่ะ
0: เมื่อวานติดตามข่าวกันอยู่นะครับแต่ว่าถ้าคุณผู้ฟังเป็นคอแบบคอเป็นคอกุ้งล็อบสเตอร์เนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหา
1: ค่ะ
0: นะฮะแต่อย่างเรานี่คือก็บริโภคกุ้งกุลาดำกันอยู่เนี่ยก็มีปัญหากันเยอะหน่อยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็เลยแบบว่าลูกๆถือว่าช่วงนี้ก็เป็นการเขาเรียกว่าพักบ้างนะ
1: พักบ้างซีฟู้ดบางทีมันแบบ
0: จากว่าการกินกุ้งเยอะจะทำให้เกิดอาการแพ
1: ้มาแพ้ด้วย
0: อย่ากินเยอะนะลูกเพราะว่ามันแพ้กุ้งเดี๋ยวจะเป็นผื่นคัน
1: ไปกุ้งฝอยบ้างไปกุ้งกุ้งนากุ้งเล็กๆกุ้งอะไรแบบน
0: ั้
1: น
0: ไม่ได้แต่ว่าตอนนี้จังหวัดยะลานะครับตัวดีเจฟ้าเนี่ยรอส่งข่าวให้คุณผู้ฟังกันอยู่แล้ว
2: ปากใต้บ้านเราข้าวสารทั่วปากใต้เราร่วมมาเล่าสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอซ่อมาทอสายใต้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอซ่อมาทอที่ท่านรับฟังปากใต้บ้านเราย
3: ะลาเดินหน้าขับเคลื่อนตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนพลัสรองผู้ว่ามูฮัมหมัดจี้โปร่งใสหนุนกีฬาพหุวัฒนธรรมสร้างสุขในพื้นที่เมื่อวันที่2กรกฎาคม2569ณห้องประชุมศรียะลาอาคาร3ชั้น3ศาลากลางจังหวัดยะลานายมูฮัมหมัดสันติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกันกรองโครงการภายใต้กิจกรรมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2519เพื่อร่วมกันพิจารณากันกรองและอนุมัติโครงการพัฒนาท้องถิ่นมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามกรอบนโยบายรัฐบาลในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณากันกรองโครงการใหม่ซึ่งเป็นตำบลที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยมีมติเห็นชอบและพิจารณาอนุมัติโครงการรวมทั้งสิ้น3อำเภอ6ตำบลวงเงินรวม 2,261,930 บาทสำหรับโครงการเด่นที่ผ่านการอนุมัติในรอบนี้ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมอาชีพและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอาทิอำเภอเมืองยะลาตำบลตาเซตำบลลำใหม่ตำบลสะเต็งนอกอนุมัติโครงการสนับสนุนกีฬาต่อต้านยาเสพติดการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงผึ้งชนรงค์โครงการส่งเสริมสุขภาพต้านภัยยาเสพติดเพื่อสร้างความสัมพันธ์พหุวัฒนธรรมและโครงการพัฒนาทักษะเยาวชนสู่อนาคตแชมป์ตำบลพร่อนอำเภอรามันตำบลกายูบอเกาะต ำบลบาลออนุมัติโครงการส่งเสริมอาชีพการทำกระเป๋าจากเชือกกล้วยและการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงผึ้งชนโรงอำเภอกรงปีนังตำบลห้วยกระทิงอนุมัติกิจกรรมอาชีพขนมดอกจอกและโครงการตลาดนัดชุมชนตำบลห้วยกระทิงในส่วนของอำเภอยะหาตำบลบาโรและตำบลยะหาที่ประชุมมีมติไม่ขอรับการสนับสนุนในรอบ

0: รองผู้ว่าสำทับจัดซื้อจัดจ้างต้องโปร่งใสราคามันต้องใช่ไม่กระโดดนายมูฮัมหมัดสันติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเปิดเผยหลังการประชุมว่าโครงการที่แต่ละพื้นที่เสนอเข้ามาในวันนี้ถือว่าผ่านเกณฑ์การพิจารณาในเชิงหลักการเพราะตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนอย่างไรก็ตามได้กำชับและสั่งการให้คณะกรรมการและผู้รับผิดชอบกลับไปทบทวนและตรวจสอบรายละเอียดในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัดโดยเน้นย้ำว่าราคาของวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณดำเนินงานต้องเป็นไปตามมาตรฐานสมเหตุสมผลอย่าให้ราคากระโดดสูงเกินจริงเด็ดขาดทุกบาททุกสตางค์ต้องตรวจสอบได้และโปร่งใสที่สุดนอกจากเรื่องงบประมาณแล้วรองผู้ว่าจังหวัดยะลายังได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาพหุวัฒนธรรมโดยกล่าวเพิ่มเติมว่ากิจกรรมกีฬาถือเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการหลอมรวมผู้คนที่มีความหลากหลายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงท้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาย้ำว่าทุกโครงการที่ได้รับการอนุมัติและขับเคลื่อนภายใต้กิจกรรมตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนพลัสนี้ถูกออกแบบมาให้อยู่ในกรอบนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำการสร้างรายได้และการเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่เพื่อให้เม็ดเงินงบประมาณทุกก้อนลงไปถึงมือและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดยะลาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไปช่อฟ้าชูแก้วประการอสมทยะลารายงานค่ะ
1: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต
2: ้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟัง
1: ปักใต้บ้านเรา
3: ไปกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จทรงเรือใบณเขื่อนรัชประภา8กรกฎาคมนี้ครับที่ห้องประชุมเมืองคนดีชั้น5สารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในการประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จไปทรงเรือใบฟาอีสต์28อาในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในเดือนมิถุนายน2569ณเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบภารกิจและแนวทางในการดำเนินงานตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกดูแลความเรียบร้อยในด้านสถานที่การรักษาความปลอดภัยการจราจรตลอดจนการต้อนรับให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กำชับทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายพร้อมรายงานผลความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องครับ
4: ค่ะไปกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการที่จะจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็มีการประชุมกันไปที่ห้องประชุมศรีวิชัยชั้น5สารกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นาวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานการประชุมเพื่อจะเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะคะโดยมีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันค่ะด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดก็ได้ดำเนินโครงการนะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์วัตถุประสงค์ก็เพื่อจะประชาสัมพันธ์นะคะส่งเสริมในเรื่องการท่องเที่ยวอำเภอท่าศาลาของนครศรีธรรมราชให้เป็นที่รู้จักมีนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวกันมากยิ่งขึ้นก็เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวนะคะรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงนอกฤดูกาลกระตุ้นเศรษฐกิจเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหลักไปยังแหล่งท่องเที่ยวรองกระจายรายได้ให้กับแหล่งท่องเที่ยวนะคะโดยชุมชนเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองนะคะพร้อมทั้งจะเรียกว่าดำเนินกิจกรรมประจำปีเพื่อเป็นปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัดกันด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยจะมีการจัดแถลงข่าวในวันที่4กรกฎาคมนี้เวลา 17:30 น.ณ ลาดกำแพงเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชและกำหนดจัดกิจกรรม

0: รมก็คือวันที่25และวันที่26กรกฎาคม2519นี้ที่นะคะหาดบวรและหาดบ่อนนตำบลท่าศาลาอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
1: วันพรุ่งนี้รายการ2รายการที่เราจะต้องได้ติดตามรับฟังกันตอนเที่ยงครึ่งก็คือบอกข่าวเยาวรุ่นนะครับก็ติดตามน้องคนเก่งกันได้เลยของจังหวัดสงขลาจะเป็นใครส่วนรายการนะครับแดนดินถิ่นใต้บ่ายโมงเนี่ยใครที่กำลังติดตามประเด็นเรื่องของการรักษาโรคมะเร็งแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์มอเนี่ยนะครับเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาออกข่าวทางช่อง9มาแล้วนะครับแล้วก็รวมถึงทางคลิปที่มีการนำมารีรันให้ได้ตามกันหน้าเพจ Facebook ของอสมทสงขลาเราจะมีการสัมภาษณ์พูดคุยกันในห้องส่งกับรายการแดนดินถิ่นใต้ในวันพรุ่งนี้บ่ายโมงนะครับติดตามรับฟังกันด้วยครับส่วนในเรื่องของโครงการอบรมนะครับคอมมูนแม็กซ์2026ในวันที่20สิงหาคมนี้ยังคงเปิดรับสมัครกันอย่างต่อเนื่องนะครับเต็มปุ๊บก็คือจะปิดรับสมัครทันที100ที่นั่งเท่านั้นซึ่งเดี๋ยวทีมงานของอสมทเราก็จะเริ่มในการเลือกเมนูอาหารแล้วนะครับที่จะเป็นเมนูที่ดีเจแจ็คชอบเป็นพิเศษเลย
0: ต้องเป็นสากลคุณ
1: ใช่ไงก็เลือกเป็นเมนู
0: คุณจะชอบคนเดียวไม่ได้
1: ใช่ก็ต้องผมมั่นใจว่าเมนูที่ผมเลือกเนี่ย
0: ทุกคนต้องชอบ
1: ทุกคนต้องชอบแต่ว่าถ้าวันจริงเนี่ยเกิดไม่ชอบก็ถือว่าเป็นคุณต้องรักเป็นคนเลือกได้ไหม
0: ก็เราต้องรับผิดชอบร่วมกัน
1: โอเคเพราะฉะนั้น
0: มันต้องรับผิดด้วยไม่ใช่รับชอบอย่างเดียว
1: รับชอบสิตอนนี้นะครับยังไงก็ติดต่อทักแชทกันเข้ามานะครับรับองค์กรละ3ที่นั่งเท่านั้นฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นอบรมที่โรงแรมซาวเทิร์นแอร์พอร์ตหัดใหญ่นะครับตามนี้ย้ำว่าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับคุณก็เดินทางมาเองมาเจอเพื่อนเพราะว่าแต่ละองค์กรที่ติดต่อกันเข้ามาคุณรัก
0: ค่ะ
1: ระดับตัวท็อปทั้งนั้นเลย
0: โอ้แล้วต้องบอกว่าคือ3นี่น้อยไปคุณก็เลยกระจายกันไป
1: งานนี่คือคุณได้เครือข่ายคุณได้แลกเปลี่ยนกันแน่นอนเพราะว่าแต่ละองค์กรที่เชิญมานี่คือ
0: มากันหมด
1: มากันฮะ
0: มากันทุกที
1: ่มากันทุกที
0: ่
1: กลัวว่าจะเกินถ้าเกินนี่คือเดี๋ยวจะต่อเก้าอี้ให้นั่งข้างๆดีเจนงรัก
0: มันเพราะว่ามันจำกัดที่นั่งด้วยคุณ
1: จำกัดที่นั่ง
0: ใช่
1: นะครับก็อย่าลืมติดต่อเข้ามาที่หน้าเพจ Facebook อสมทสงขลาแล้วก็เดี๋ยวเราติดต่อกลับไปด้วยนะครับอีกหนึ่งช่องทางวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับลากันไปก่อนแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้บ่ายโมงครึ่งนะครับบอกข่าวเยาวรุ่นแล้วก็บ่ายโมงแดนดินถิ่นใต้กับอสมทสงขลาขอบคุณทุกสถานีในเครือข่ายภาคใต้ทุกจังหวัดคุณผู้ฟังทุกท่านกันด้วยเจอกันในครั้งต่อไปสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ไปไหน
3: ไปใต้
2: ไปไม่ไปไหนนะ
3: ไปปักใต้บ้านเรา
4: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
2: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพนี้

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินโต้เถียงโกงสอบท้องถิ่นไม่เกี่ยวศึกสีน้ำเงินการเมืองบอกไม่ใช่แค่สืบสวนแต่สาวถึงเส้นทางการเงินนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ว่าเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นเกิดจากความขัดแย้งของสายสีน้ำเงินพร้อมแนะนำให้ทบทวนมาตรการไม่ให้กระทบคนสุจริตว่าเกี่ยวอะไรกับสีน้ำเงินเรื่องนี้เป็นระบบสอบของทางราชการอย่าสรุปเช่นนั้นตอนนี้มี7หน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการสืบสวนสอบสวนเอาผิดอยู่นี่ไม่ใช่การสืบสวนหาข้อเท็จจริงแล้วแต่ถึงขั้นตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้กระทำผิดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและเอาผิดกับผู้ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเป็นการทำผิดกฎหมายไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองเลยแม้แต่น้อยส่วนในฐานะที่เป็นทั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะทำอย่างไรให้ภาพลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทยกลับมาเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนอีกครั้งนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องเร่งซึ่งจริงๆวิธีการสอบต้องยึดถือกฎเกณฑ์การสอบแต่คนที่ทำผิดคงมองเห็นผลประโยชน์มากกว่าความถูกต้องส่วนมั่นใจหรือไม่ว่าจะสามารถถอนรากถอนโคนขบวนการเหล่านี้ให้หมดสิ้นได้นายอนุทินกล่าวว่าก็ต้องมั่นใจเพราะพวกตนไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน5รายกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นหลังพบว่ามีพฤติการส่อเอื้อให้เกิดการทุจริตว่าเตรียมลงนามคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงในเร็วๆนี้ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอเรื่องคาดว่าจะดำเนินการโดยเร็วที่สุดในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ผู้ที่อยู่ในข่ายเช่นผู้ว่าจ้างภาคเอกชนหรือผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องในระบบจะต้องถูกดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยมีหลายกรมแต่เมื่อปัญหาเกิดขึ้นที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ต้องจัดการให้เรียบร้อยตามบัญชาของนายกรัฐมนตรีหากพบบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องถูกตั้งกรรมการสอบวินัยเป็นรายบุคคลจะดำเนินการให้ถึงที่สุดผู้ที่กระทำผิดจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทำไว้กรรมใครก็กรรมมันสำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วจะต้องเรียกตัวกลับทั้งหมดยอมรับว่าผู้ที่ได้รับการบรรจุบางส่วนเป็นผู้ที่อยู่ในกระบวนการทุจริตถือว่ามีความผิดทีมกรุ๊ปทางแก้สารพิษในลำน้ำสายและกกมืดมนประเทศต้นน้ำไม่ร่วมมือนายชวลิตจันทรรัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทีมกรุ๊ปกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมชั้นนำของประเทศไทยชี้สารหนูตกค้างในลำน้ำสายและลำน้ำกกแก้ยากเพราะประเทศต้นน้ำไม่ให้ความร่วมมือแนะรายงานและแจ้งเตือนภัยด้านสารพิษให้ประชาชนทราบแบบเรียลไทม์นายชวลิตอธิบายว่าการปนเปื้อนของโลหะหนักข้ามพรมแดนด้วยผลการศึกษาที่ว่าเป็นสารหนูมาจากกิจกรรมเหมืองแร่ในประเทศเมียนมาที่ไทยเราไม่สามารถเข้าไปควบคุมได้การขอความร่วมมือในการแก้ไขที่ต้นน้ำยังไม่ประสบผลสำเร็จดังนั้นสิ่งที่เราต้องช่วยเหลือและป้องกันตนเองคือการสร้างสถานีตรวจวัดแบบต่อเนื่องเพื่อนำข้อมูลมาเตือนภัยประชาชนของเราเองอาทิถ้าระดับสารหนูในลำน้ำสูงมากระดับสีแดงต้องแจ้งประชาชน ไม่ให้นำน้ำมาใช้ในการอุปโภคบริโภคหากเป็นระดับสีส้มสามารถนำน้ำมาใช้ได้ในบางเรื่องส่วนสีเหลืองห้ามดื่มกินพร้อมแนะนำประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวควรมีแหล่งน้ำสำรองอย่างน้อย7วันเช่นเดียวกับประปาชุมชนควรจัดหาแหล่งน้ำสำรองของตนเองให้เพียงพอในการดื่มกินหรือการเกษตรประมาณ1อาทิตย์ซึ่งภาครัฐมีส่วนสำคัญที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนเงินทุนดำเนินการ
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
5: เทพไทยเหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริง
9: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: ื่นข่าว M-Cot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง M-COT Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน M-COT Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช้อปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง M-COT Green Market ทุกวันศุกร์ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะM-COT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: M-COT Radio Network ช่วงอสมท.เพื่อชุมชนโดย DJ โอณรมน
7: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายกันยามบ่ายช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะวันนี้เราเจอกันวันศุกร์ค่ะศุกร์ที่3กรกฎาคม2569นะคะมาพร้อมกับฟ้าฝนคุณผู้ฟังฝนตกนะคะในพื้นที่ของที่ตั้งอสมทชุมพรนะคะแล้วก็น่าจะอีกหลายๆพื้นที่นะคะที่ชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำกันค่ะคุณผู้ฟังในช่วงบ่ายๆตั้งแต่เที่ยงแล้วกันเนาะตั้งแต่เที่ยงๆมาจนบ่ายๆตอนนี้อาจจะมีบางพื้นที่ฝนเพิ่งจะตกบางพื้นที่ฝนอาจจะกำลังแล้งนะคะก็ขับรถด้วยความระมัดระวังกันด้วยความห่วงใยค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเรื่องราวของสภาพดินฟ้าอากาศค่ะตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกบ้านเราหรือฝั่งอ่าวไทยค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันก็มีฝนเยอะเช่นเดียวกันนะคะร้อยละ70ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงานะคะในส่วนของพื้นที่จังหวัดชุมพรบ้านเราค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะเรื่องของสภาพฝนอาจจะยังคงตกต่อเนื่องนะคะคุณผู้ฟังวันนี้พรุ่งนี้ไปดูข้อมูลค่ะข้อมูลจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้นะคะชุมพรบ้านเรามีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ค่ะพรุ่งนี้มะรืนนี้เสาร์อาทิตย์นี้ก็ยังคงมีฝนกันอยู่นะคะแล้วก็หลังจากนี้ฝนจะลดน้อยลงค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยด้วยความห่วงใยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ในช่วงนี้ร่วมพูดคุยกับเราได้นะคะคุณผู้ฟังผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์0776415670776415670 077-641-567มีข่าวสารค่ะมารายงานมาพูดคุยกันนะคะพร้อมด้วยเรื่องราวของงานเพลงเพราะๆค่ะแล้วก็สิ่งดีๆนะคะจากผู้ที่อยู่ดูแลสนับสนุนรายการด้วยลาพักร้อนไป

สองวันนะคะ1 2 3นี่กลับมาทำงานตามปกติค่ะคุณผู้ฟังนะคะดังนั้นก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวส่งเพลงค่ะให้ผ่อนคลายสบายใจช่วยย่อยอาหารกันนะคะในช่วงของยามบ่ายๆตรงนี้นะคะคุณผู้ฟัง

0: วสารสาระและความบันเทิงอสมทเพื่อชุมชนสนับสนุนโดยปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างมั่นใจใช้ปุ๋ย Black Cat
1: หอม
2: เข้มถึงใจ
3: กาแฟเขาทะลุเต็มรสกับกาแฟจากไร่มาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาว7ปีซ้อนโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุต้นแบบของเกษตรกรดีเด่นจังหวัดชุมพรปี2546
4: กาแฟเขาทะลุมีหลายรสชาติทั้งกลมกล่อมและเข้มพิเศษ
3: กาแฟเขาทะลุมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าร้านค้าและท้องตลาดทั่วไปหรือสั่งซื้อที่0776200009 0936763606 ID Line 0622365272
5: เข้มเต็มรสสดจากไร่ถูกใจแท้กาแฟเขาทะลุ
6: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

ามคำแนะนำค่ะสำหรับเพลงที่ขอกันเข้ามาคนที่ฟ้าส่งมาให้รักนะคะของน้องแอร์สุชาวดีค่ะเพลงนี้พี่แป้นหมูสามหลำทรายนะคะขอมาจัดให้ฟังกันไปค่ะแล้วก็ยังมีสายจากพี่เขียวด้วยนะคะอะไรนะน้องแดงใจเย็นๆแล้วก็สายจากน้องติ๊กหลังสวนค่ะขอเพลงเกลียดห้องเบอร์5นะคะก็ต้องอดใจรอติดตามฟังเพลงเพราะๆนะคะคุณผู้ฟังในช่วงนี้แล้วก็สำหรับช่วงนี้อ่ะเดี๋ยวบอกเล่าเรื่องราวดีๆกันเอาไว้ก่อนนะคะฝนแบบนี้ไปชวนดื่มกาแฟอุ่นๆหรือกาแฟร้อนสักแก้วนึงนะคะฝากกันเอาไว้ในใจด้วยสำหรับกาแฟเขาทะลุนะคะโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุค่ะเรามีหลายสูตรให้คุณได้เลือกกันนะคะชื่นชอบสูตรไหนแบบไหนก็สามารถหาซื้อกันได้ค่ะที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านไม่ว่าจะเป็นชุมนุมสากลชุมพรนะคะสากลเพื่อการเกษตรลูกค้าทกสชุมพรแมคโครโอเชียนร้านนวลจันทร์ร้านสวนนายดำร้านเจริญผลอวยชัยเรลิศพาซ่าอันนี้ในหลังสวนชุมพรสวีนะคะแล้วก็ระนองก็มีแมคโครร้านเฮงฮวดรุ่งโรจน์พาณิชย์นะคะสุราษฎร์ก็มีร้านซูเมศค้าข้าวเปิ้ลคนคอนสีทราดาเทดดิ้งคุณจูลี่แล้วก็สีสวัสดิ์รุ่งเรืองเทดดิ้งส่วนที่นครก็มีร้านเสือทองนะคะแล้วก็ยังมีร้านอื่นๆอีกจำหน่ายกันนะคะอีกหลากหลายร้านเลยสำหรับกาแฟเขาทะลุนะคะสอบถามกันได้เลยโดยตรงค่ะการันตีมาตรฐานโอท็อป5ดาวนะคะคุณผู้ฟังฝากกันเอาไว้ด้วยดื่มกาแฟอย่าลืมเจาะจงกาแฟเขาทะลุนะคะส่วนปุ๋ย Black Cat ค่ะธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมชนิดน้ำและสารปรับปรุงดินชนิดผงนะคะช่วยในการเจริญเติบโตของพืชวันนี้ใช้ควบคู่กันไปค่ะนะคะ1ชุด 1,980 บาทอันนี้เป็นชุดมาตรฐานเลยนะคะผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรตกละลิตรไม่ถึง

0: บาทแล้วก็อยากจะให้ใช้ควบคู่กันไปกับยาชราที่ปลอดภัยทั้งคนแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะกับ Black Cat 1ค่ะป้องกันยับยั้งเชื้อราทุกชนิดที่เกิดในระบบรากลำต้นใบดอกผลนะคะอันนี้1ลิตร 1,540 บาทก็สามารถที่จะสอบถามได้ที่อสมทชุมพรก็ได้ค่ะติดต่อโดยตรงที่บริษัทเกตประธานพร0634596939 0634596939นะคะฝากเรื่องราวดีๆของเรากันเอาไว้เรียบร้อยนะคะคุณผู้ฟังในช่วงนี้แล้วก็ยังมีค่ะในเรื่องราวของข่าวบริการนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวบริการกันก่อนละกันค่ะที่ฝากประกาศประชาสัมพันธ์กันเข้ามานะคะ
1: อสมทเพื่อชุมชนช่วงข่าวบริการ
0: ในส่วนของข่าวบริการค่ะก็มีข่าวนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีการจัดงานนี้แหละเนื่องด้วยคุณพ่อวิโรจน์วัฒนกุลค่ะอดีตศึกษาธิการอำเภอเมืองชุมพรสวีหลังสวนละแมนะคะท่านได้ถึงแก่กรรมค่ะรวมอายุ95ปีซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยบำเพ็ญกุศลศพไปแล้วนะคะแล้วก็ทางญาติค่ะกำหนดที่จะทำบุญอัฐินะคะที่วัดปทุมภาวนาหมู่2ตำบลท่าหินอำเภอสวีในวันเสาร์พรุ่งนี้4กรกฎาคมนะคะเวลา 9:30 นเป็นต้นไปค่ะก็เรียนเชิญญาติมิตรที่เคารพนับถือทุกท่านนะคะได้มาร่วมงานกันในครั้งนี้นะคะแล้วก็มีในส่วนของข่าวค่ะที่ฝากประกาศมาเกี่ยวกับเรื่องของงานว่างนะคะตำแหน่งงานว่างค่ะอันนี้ก็เปิดรับสมัครผู้ช่วยเภสัชร้านยานะคะอยู่หน้าตลาดสดข้างบิ๊กวันหลังสวนอำเภอหลังสวนนะคะใครที่สนใจก็สอบถามไปได้ที่ร้านยาได้เลยนะคะเป็นผู้ช่วยเภสัชค่ะคุณผู้ฟังนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดกันไปได้แล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีงานนะคะจะมีการจัดงานเกษตรแฟร์ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรอำเภอทุ่งตะโกนะคะเดี๋ยวยังไงก็ค่อยนำรายละเอียดข่าวสารเนี่ยมาแจ้งมาฝากคุณผู้ฟังให้ได้รับทราบกันต่อไปนะคะสำหรับในช่วงนี้เนี่ยมีอีกหนึ่งข่าวค่ะที่เขาก็มีการประชุมร่วมพูดคุยกันนะคะโดยสภาเกษตรกรค่ะเขาก็หวั่นว่าฝนอาจจะทิ้งช่วงนานนะคะซึ่งตอนนี้อาจจะยังมีฝนอยู่คุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าในเรื่องของวิกฤตภัยแล้งนะคะที่จะต้องเตรียมรับมือกันตั้งแต่ปีนี้ไปจนถึงปีหน้านะคะถ้าหากว่าไม่กักเก็บน้ำเนี่ยวิกฤตอาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งจังหวัดชุมพรเพราะว่ามันก็มีสัญญาณเตือนเกี่ยวกับเรื่องของภัยแล้งนะคะก็มีการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรค่ะได้หยิบยกสถานการณ์น้ำขึ้นมาหารือกันอย่างเร่งด่วนนะคะเพราะว่ามีตัวแทนเกษตรกรหลายพื้นที่เนี่ยสะท้อนตรงกันค่ะว่าปริมาณฝนในปีนี้เนี่ยต่ำกว่าที่ควรจะเป็นนะคะแหล่งน้ำธรรมชาติหลายแห่งก็ลดระดับอย่างน่ากังวลนะคะเรียกร้องให้หน่วยงานนะคะที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องร่วมกันวางแผนบริหารจัดการน้ำก่อนสถานการณ์จะลุกลามแล้วก็วิกฤตนะคะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยเขาประชุมกันไปเมื่อวานค่ะ2กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยนายพิเชษเทศรัตน์นะคะกำนันตำบลวังตะกอมเภอหลังสวนค่ะแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรนะคะได้เปิดเผยในที่ประชุมค่ะว่าจากการที่ติดตามข้อมูลด้านสภาพอากาศแล้วก็การประเมินด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศแนวโน้มนะคะปริมาณฝนในพื้นที่เนี่ยลดลงอย่างมีนัยสำคัญขณะที่อุณหภูมิพื้นดินเนี่ยก็สูงขึ้นส่งผลให้แหล่งน้ำหลายแห่งลดลงนะคะจึง มีความวิตกกังวลค่ะว่าถ้าหากฝนยังตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะคะจังหวัดชุมพรอาจจะต้องเผชิญปัญหาภัยแล้งรุนแรงในช่วงปลายปีนี้อย่างแน่นอนนะคะคุณผู้ฟังซึ่งเราจะต้องเตรียมการกันนะคะโดยทางสมาชิกสภาเกษตรกรเนี่ยเขามีการเสนอแผนบริหารจัดการน้ำทั้งระบบผลักดันโครงการ1ตำบล1ฝายประตูระบายน้ำเพื่อที่จะกักเก็บน้ำจากคลองสายหลักเช่นคลองท่าแซะคลองพะโต๊ะแล้วก็ลำน้ำสำคัญอื่นๆนะคะที่จะใช้ไว้ในช่วงหน้าแล้งฤดูแล้งนะคะพร้อมเสนอระบบสูบน้ำส่งผ่านคลองสาขาแล้วก็คลองไส้ไก่เพื่อกระจายน้ำสู่พื้นที่การเกษตรนอกจากนี้ยังเห็นว่าประตูระบายน้ำเนี่ยสามารถช่วยชะลอน้ำหลาก ลดความเสียหายนะคะลดความเสี่ยงของน้ำท่วมในพื้นที่ตัวเมืองชุมพรได้อีกทางหนึ่งแล้วก็นายสุรินทร์ทองน้อยค่ะสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรอำเภอหลังสวนก็ได้ติดตามความคืบหน้าโครงการขุดลอกปากคลองจมูกโค้งตำบลบางมะพร้าวซึ่งเป็นโครงการสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

0: ้ำลงสู่อ่าวไทยและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่หากดำเนินการได้ก็สามารถที่จะกักเก็บน้ำได้ประมาณ 7.80 ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ปัจจุบันก็ยังคงติดปัญหาการคัดค้านจากเจ้าของที่ดินบางส่วนทำให้ต้องมีการพิจารณาปรับแนวเส้นทางโครงการใหม่ขณะที่สำนักงานชลประทานที่14ก็รายงานนะคะว่าหลายโครงการสำคัญของจังหวัดเนี่ยอยู่ขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมสำรวจออกแบบแล้วก็ขอใช้พื้นที่ทั้งโครงการฝายทับอินทนินท์อ่างเก็บน้ำคลองแยรวมถึงฝายอ่างเก็บน้ำช้างแล้วก็ฝายคลองน้ำชูนะคะก็ยังมีฝายทุ่งยอนะคะนอกจากนี้นายธีรศักดิ์ยมสวัสดิ์ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรก็ได้กล่าวว่าชุมพรเนี่ยมีศักยภาพด้านทรัพยากรน้ำเพราะว่ามีแม่น้ำแล้วก็ลำคลองไหลจากเทือกเขาสู่ทะเลทุกอำเภอแต่ที่ผ่านมาโครงสร้างการกับกักเก็บน้ำเนี่ยยังไม่ดีพอนะคะก็เตรียมที่จะเชิญกรมชลประทานเนี่ยมาร่วมประชุมกับตัวแทนเกษตรกรจากทุกพื้นที่เพื่อที่จะช่วยกันจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำที่ตอบโจทย์แล้วก็เหมาะสมกับพื้นที่นะคะเพื่อที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนกับพี่น้องเกษตรกรด้วยนะคะก็ดูแล้วคุณผู้ฟังแหล่งน้ำช่วงนี้นะคะถึงแม้ว่าจะมีฝนตกนะคะแต่แหล่งน้ำเนี่ยน้ำก็แทบจะไม่ได้มีเยอะใช่ไหมคะโอเห็นผ่านคลองนาคราชเนี่ยมันยังมีปัญหาอยู่นะคะว่าน้ำแห้งจนกระทั่งเห็นบางทีเห็นพื้นดินอะบางจุดนะคุณผู้ฟังดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงค่ะที่เราคงจะต้องมาร่วมคิดช่วยกันทำนะคะถึงแม้ว่าบางช่วงอาจจะตกหนักจริงแต่ว่าตกแล้วแบบไม่ได้น้ำไม่ได้เก็บน้ำก็มีเหมือนกันใช่ไหมคุณผู้ฟังเพราะว่าตกแป๊บเดียวแล้วก็ไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นเรื่องราวของข่าวสารที่นำมารายงานนะคะแล้วก็พูดคุยกันค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้อสมทเพื่อชุมชนในช่วงของข่าวบริการค่ะ
1: อสมทเพื่อชุมชนช่วงข่าวบริการอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสี Honda Yamaha บริการด้วยมาตรฐานมั่นใจทุกขั้นตอนเพื่อการขับขี่ที่มั่นใจพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร
3: ์ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: น้ำเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อชีวิตของพวกเราทุกคนแต่ถึงอย่างนั้นในทุกวันนี้น้ำสะอาดกลับยังคงถูกใช้ไปอย่างสิ้นเปลืองโดยที่เราไม่รู้ตัวแค่เพียงช่วยกันปิดน้ำให้สนิทใช้น้ำเท่าที่จำเป็นเท่านี้ก็ช่วยประหยัดได้มากกว่าที่เราคิดแล้วเริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราเพื่อให้น้ำสะอาดยังคงอยู่กับเราตลอดไปเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: MCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดย DJ โอณรมน
1: MCOT Radio Network เสนอรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง MCOT Green Market

0: คุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะอสมทเพื่อชุมชนค่ะในช่วงของ Mcot Green Market นะคะวันนี้จะพาคุณไปตลาดนะคะเป็นตลาดจริงๆด้วยแต่ว่าเป็นตลาดอะไรอย่างไรนั้นเดี๋ยวติดตามกันเลยค่ะ
1: Mcot Green Market
0: เอาละค่ะชวนคุณผู้ฟังนะคะไปเที่ยวตลาดค่ะซึ่งตลาดที่ว่านี่คือตลาดปลาปันสุกนะคะมีกันทุกวันศุกร์เลยไปพูดคุยกันค่ะกับนายวุฒิศักดิ์ม่วงไหมทองนะคะเจ้าของร้านบ้านโบราณซีฟู้ดชุมพรนะคะซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มที่ผลักดันนะคะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงละกันนะคะที่จะทำให้เกิดตลาดปลาปันสุกเกิดขึ้นในพื้นที่ของปากน้ำชุมพรตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่โอครับ
0: ค่ะนะคะเรียกน้องโต้งแล้วกันนะเพราะว่าส่วนใหญ่หลายๆคนก็รู้จักน้องโต้งบ้านโบราณซีฟู้ดนะคะอ่ะ
2: ครับ
0: พี่โอถามก่อนเลยค่ะที่มาที่ไปของตลาดปลาปันสุกนะคะมาจากตรงไหนอะไรยังไงคะ
2: ครับตลาดปลาปันสุกนี่จริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นโครงการของทางสะพานปลานะครับองค์การสะพานปลากระทรวงเกษตรและสหกรณ์คือทางองค์การสะพานปลาเนี่ยต้องการให้แบบมีพื้นที่สำหรับชุมชนในการทำกิจกรรมแล้วก็ค้าขายกันกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับโดยใช้พื้นที่ขององค์การสะพานปลาที่เขาว่างๆอยู่ตรงนี้ครับให้เกิดประโยชน์ก็เลยเกิดเป็นโครงการตลาดปลาปันสุกครับอันนี้จริงๆมีทั่วประเทศนะครับ
0: อืมค่ะแต่ว่าชุมพรเราก็คืออยู่ที่ปากน้ำ
2: ใช่ครับชุมพรเราอยู่ที่ปากน้ำชุมพรครับผม
0: ค่ะปากน้ำชุมพร
2: คือทางทีมงานผมก็เข้าไปช่วยเฉยครับจริงๆคนต้นคิดก็คือทางองค์การสะพานปลาครับผม
0: อ๋อคือเขามีโครงการอยู่แล้วเราก็คือหาพ่อค้าแม่ค้าที่มีสินค้าในชุมชนในท้องที่เนี่ยไปสร้างสีสันเพิ่มเติมใช่ไหมคะ
2: ใช่เลยครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ปากน้ำเนี่ยครับก็จะเป็นอาหารทะเลผสมกับอาหารพื้นบ้านแล้วก็ขนมเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะ
2: ตลาดจะเป็นไซส์แบบเล็กๆประมาณ10กว่าล้านแต่ว่าเน้นความอบอุ่นแล้วก็ที่สำคัญคือตรงนั้นเป็นจุดเช็คอินมีภาพของพระพันปีหลวงซึ่งอาจารย์เล็กจากเสียภัยแล้วก็ทีมงานอาจารย์รอดคลื่นแล้วก็น้องๆจากศิษย์เก่าเสียภัยเนี่ยวาดไว้ก็เลยกลายเป็นจุดเช็คอินตรงนั้นด้วยครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็เรียกได้ว่ามีสีสันมีจุดเช็คอินจุดถ่ายรูปนะคะดังนั้นเนี่ยเปิดมาพี่โอ๊ตติดตามข่าวว่าเนี่ยน่าจะเป็นนัดที่3แล้วไหมหรือว่านัดที่เท่าไหร่แล้ว
2: นัดที่3พอดีครับผม
0: นัดที่3
2: ชุ่มฉ่ำกันเลย
0: ใช่ค่ะวันนี้ชุ่มฉ่ำจริงๆนะคะเพราะว่าทราบมาว่ามีหนังกลางแปลงจะให้ดูด้วยแล้วจะดูได้ไหมจะฉายได้ไหม
2: ใช่ก็กำลังลุ้นอยู่ครับเพราะว่าเราฉายหนังกันประมาณ6โมงเย็นก็ยังพอมีเวลาอยู่ว่าให้ท้องฟ้าได้เคลียร์ซะหน่อยแต่ก็ดูก่อนครับว่าถ้าเกิดอาจจะถ้าฝนตกหนักๆก็อาจจะยกไปก่อนอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าแทนแต่คราวนี้ก็เดี๋ยวลองดูครับเพราะว่าตอนนี้ก็แม่ค้าพ่อค้าก็มากันแล้วครับมาตั้งร้านกันแล้ว
0: ค่ะทีนี้บอกเส้นทางนิดนึงนะคะก็คือปกติเวลาถ้าเราจะไปปากน้ำชุมพรนะคุณผู้ฟังนะคะเราจะต้องผ่านตรงนั้นเป็น3แยก3แยกป้อมตำรวจนะคะหรือ3แยกที่จะไปซีเฟรชถูกไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: เราก็เลี้ยวอันนี้คือมาจากชุมพรนะคะมาจากชุมพรเราก็เลี้ยวซ้ายไปได้เลย
2: ใช่ถูกต้องครับเลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงไปจนสุดทางเลยครับตรงสุดทางพอดีเลยก็จะเป็นสะพานปลาแล้วก็เป็นภาพพระพันปีหลวงก็ตลาดอยู่ตรงหน้ารูปเลยครับหน้าภาพเลย
0: ค่ะก็คือพ่อค้าแม่ค้านี่คือเขาก็ตั้งร้านตรงบริเวณริมฟุตบาทตรงนั้นเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับริมฟุตบาทแล้วก็ในซอยครับมันจะมีซอยซอกตึกอยู
0: ่
2: ตรงนั้น
0: ค่ะ
2: ครับผมข้างรูปอะครับ
0: อืมค่ะแล้วมีจุดที่จะให้นั่งกินนั่งถ่ายรูปอะไรเนี่ยมีการเตรียมเอาไว้ไหมคะ
2: ใช่ครับมีโต๊ะเก้าอี้ให้นั่งครับอยู่10ชุดก
0: ็
2: คืออันนี้ก็เป็นการสนับสนุนจากหมู่8นะครับของปากน้ำก็ยืมมาใช้ทุกอาทิตย์นะครับเพราะว่าให้ยืมอย่างดีเลยครับบริการอย่างดีแล้วก็ที่สำคัญคือความพิเศษของตลาดเนี่ยนอกจากมีพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายอาหารกันแล้วเนี่ยครับก็ยังมีเรือประมงที่มาจอดขึ้นมาตรงนั้นแล้วก็มีแพปลาอยู่ตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยความเจ๋งของมันคือเราสามารถไปซื้อปลาสดๆจากเรือประมงหรือจากแพปลาตรงนั้นมาให้ชาวบ้านทำตรงนั้นได้เลยครับแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดจากบ้านโบราณซีฟู้ดเนี่ยครับไปเสิร์ฟให้ถึงที่เลย
0: ค่ะ
2: ครับผม

0: คือความพิเศษครับ
1: ค่ะโดยปกติแล้วพี่โอ๋เข้าใจว่าเขาจะอาจจะเอาปลาเนี่ยมาขึ้นที่บริเวณสะพานปลาเนี่ยตอนเช้าๆแต่ว่าบ่ายๆแบบนี้ก็คือมีใช่ไหมคะมีเรือประมงที่เขาเอาเรือ
0: ครับใช่ครับมีทั้งวันครับปลานี่มันแล้วแต่ว่าเขาจะเข้ามาตอนไหนคือไม่แน่นอนเพราะว่าแล้วแต่ว่าเขาได้ปลาครบแล้วตามจำนวนเขาก็เลยเขาก็ขับเข้ามาแต่คราวเนี้ยคือช่วงเนี้ยอาจจะเป็นช่วงที่เรือหยุดกันเพราะเขาเรียกหยุดหงายหยุดหงายก็คือว่าพระจันทร์มันเต็มดวงเนี่ยบางทีพวกสัตว์ทะเลเขาจะไม่ออกมากันเยอ
1: ะ
0: ก็เลยต้องหยุดกันแต่ก็ถ้าเป็นอย่างที่ที่แล้วหรือว่าอาทิตย์ถัดไปเนี่ยก็จะมีเรือมาจอดตลอดมาเรื่อยขึ้นปลาเรื่อยๆแล้วตรงนั้นก็จะมีแพที่เขาซื้อปลาไว้ก็มีแต่ถึงว่าถ้าอย่างวันนี้เอาอย่างวันนี้เลยนะครับถ้าสมมติท่านผู้ฟังมาเที่ยวกันเนี่ยก็สามารถไปซื้อปลาจากแพได้นะครับไปซื้อจับปลาจากแพเลยก็ไปเลือกดูเลยว่าปลาอะไรปกติเนี่ยเขาจะไม่ขายให้กับคนทั่วไปเขาจะขายแม่ค้า
1: ใช่ค่ะคือเขาจะขายส่งปริมาณเยอะ
0: ๆถูกต้องใช่ครับแต่เนี่ยเราคุยไว้เรียบร้อยแล้วว่าขออนุญาตว่าช่วงที่มีตลาดปลาปันสุกเนี่ยรบกวนขายให้กับนักท่องเที่ยวนะครับเป็นขายย่อยขายปลีกอ่ะพูดง่ายว่าขายปลีกอาจจะครึ่งโลนึงอะไรอย่างนี้ได้หมดครับตัวนึงก็ยังได้เลยนะครับตัวนึงก็ได้ไม่เป็นไรก็เอามาให้กับชาวบ้านที่เขาจะมีเตาย่างอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: ปิ้งย่างได้เลยหรือว่าจะทำเป็นเมนูอื่นก็ได้เพราะตรงนั้นมันจะมีร้านอาหารตามสั่งอยู่ก็สามารถเอาไปให้เขาทำได้ครับทานเมนูไหน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ออกได้เลยก็คิดค่าทำไปนิดหน่อยคงไม่แพงมากครับ
1: อืมค่ะ
0: แต่ได้ของสดแน่นอน
1: ใช่อันนี้เป็นเสน่ห์นะคะของตลาดปลาปันสุกนะคะที่ปากน้ำชุมพรนะคะแล้วก็ไม่เฉพาะแต่เมนูปลาบางทีอาจจะมีกุ้งมีหมึกมีอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับถูกต้องครับมีครบแล้วครับมีกุ้งหมึกปลาหอยอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าเขาจะได้มาอะไรเงี้ยครับ
1: อืมค่ะเวลาคุณผู้ฟังนึกถึงประเทศญี่ปุ่นเขามีตลาดปลาเนี่ยโอ้โหในตลาดของเขาเนี่ยคึกคักมีให้เลือกเยอะแยะไปหมดเลยแบบสดๆแบบเป็นอะไรเงี้ยพี่โอ๋ก็นึกว่าถ้าของชุมพรบ้านเรามีลักษณะแบบนั้นบ้างเนี่ยมันน่าจะเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับก็พยายามกันอยู่ครับตอนนี้ก็เราก็ต้องเพิ่งเริ่มครับต้องบอกว่าเราเพิ่งเริ่มกันเพราะฉะนั้นเนี่ยยังจับทางไม่ถูกเท่าไหร่แต่ว่าก็คือว่าหลักๆก็คือเอาแม่ค้าจากพื้นที่ก่อน
1: ค่ะ
0: ในส่วนที่เป็นของสดอย่างพวกซาชิมิอะไรพวกเนี้ยก็เดี๋ยวก็หาไปเรื่อยๆอาจจะมีคนที่อยากทำก็เนี่ยครับก็ตอนนี้ก็เปิดรับสมัครนะครับว่าใครอยากจะมาขายของเพิ่มหรืออะไรเงี้ยเราสามารถจัดที่ให้ได้แล้วที่สำคัญคือต้องบอกว่าขายฟรีขายฟรีไม่คิดค่าเช่าเพราะองค์การสภาพาเขาให้พื้นที่ฟรีเลยแล้วก็สามารถต่อไฟจากองค์การปลาได้นะครับในช่วงนี้นะครับ
1: ค่ะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆปรับไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งสถานที่อีกหนึ่งโลเคชั่นค่ะที่มาเที่ยวมากินมาพักผ่อนนะคะแล้วเรายังมีรูปสวยๆนะคะจากฝีมือของอาจารย์เล็กนะคะสตรีทอาร์ตนะก็เป็นภาพพระพันปีหลวงซึ่งเรียกได้ว่าสวยงามมากๆนะคะอยากจะให้ได้มาชมแล้วก็ตรงจุดนี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยน้องต้นบอกว่าเปิดตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงไปจนถึงกี่ทุ่มนะคะสองทุ่มได้ไหมหรือว่า
0: ประมาณสองทุ่มครับใช่ครับ
1: ค่ะนะคะแล้วก็จะมีแค่เฉพาะวันศุกร์เท่านั้น
0: ครับช่วงนี้วันศุกร์ก่อนครับเริ่มต้นจากวันศุกร์ก่อน
1: ครับค่ะนะคะดังนั้น
0: แล้วก็อีกอย่างนึงครับอยากประชาสัมพันธ์มาพูดถึงเรื่องสตรีทอาร์ตก็อยากประชาสัมพันธ์ต่อเลยว่ามันมีเรื่องของรถซาเล้งอย่างวันเนี้ยมีนักท่องเที่ยวจองมาแล้วสองคัน
1: ก
0: ็คือทุกวันศุกร์เนี่ยรถซาเล้งเนี่ยเราจะไปรับลูกค้ากันที่ตรงตลาดปลาปันสุกเลยแล้วก็พาเที่ยวในปากน้ำทั้งหมดแล้วก็กลับย้อนกลับมาส่งที่ตลาดปลาเพื่อที่เขาจะได้มานั่งเล่นนั่งกินกันต่ออะไรอย่างเงี้ยครับว
1: ัน
0: นี้มีจองมาครับตอนบ่ายสาม
1: ค่ะ
0: ก็อยากจะเชิญชวนนะครับว่าถ้าใครยังไม่เคยนั่งนี่ต้องลองสักครั้งครับเป็นคนชุมพรก็จริงนะครับต้องลองครับรถซาเล้งพาเที่ยวปากน้ำ
1: ค่ะ
0: ค
1: แล้วค่าใช้จ่ายคิดเป็นรายหัวหรือว่าเหมาหรือว่ายังไงคะ
0: เหมาคันครับคันละ300บาทเองก
1: ็
0: ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนั่งรถเนี่ยมันจะนั่งได้ประมาณ 2-3 ท่าน
1: ค่ะ
0: ครับผมก็เฉลี่ยก็อาจจะคนละ100 150ไม่เกินนี้ครับใช้เวลา2ชั่วโมงน
1: ะ
0: เที่ยวได้ทั่วจริงๆแล้วก็ตอนนี้เราอบรมเราฝึกเราต้องบอกเราฝึกคนขับรถเนี่ยให้สามารถถ่ายรูปได
1: ้
0: ให้สามารถอธิบายอะไรต่างๆได้บ้างอะไรเงี้ยคือมันเป็นเสน่ห์อย่างนึงเพราะว่าคนที่ขับคือคนพื้นที่ทั้งนั้นเลยเขาจะรู้ว่าร้านนี้อร่อยอยากกินขนมจีนใช่ไหมขนมจีนต้องร้านนี
1: ้
0: อยากกินก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวต้องร้าน

0: นี้
1: ออ
0: ะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ก็สนุกมากครับ
1: ใช่ใช่ค่ะมันเป็นสีสันนะคะแล้วก็ที่สำคัญคนในท้องถิ่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นไกด์สำคัญนะคะที่จะประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนเนี่ยให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศเนี่ยเขาได้มาท่องเที่ยวซึมซับนะคะวิถีชีวิตของชาวปากน้ำชุมพรนะคะเป็นเสน่ห์ดีๆนะคะแล้วก็สามารถต่อยอดได้ตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ามีการต่อยอดในลักษณะแบบนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆถูกไหมคะ
0: ครับใช่ครับถูกต้องเลยครับ
1: ค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดใครมาไม่ตรงกับวันศุกร์เนี่ยคุณก็สามารถที่จะเที่ยวสตรีทอาร์ตนะคะในพื้นที่ของปากน้ำชุมพรได้ขึ้นไปจุดชมวิวเขามัดซีได้เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็คงจะได้เห็นภาพสวยๆเพราะว่ามีทีมช่องทีวีหลายๆรายการเนี่ยเริ่มทยอยลงพื้นที่แล้วใช่ไหมคะที่จะเก็บภาพ
0: ใช่ครับ
1: อืม
0: ใช่ครับเดี๋ยววันที่12นี้ครับ12กรกฎาคมเนี่ยครับรายการมิตรรักทั่วไทยของพี่เอชายากับน้องแป้งที
1: ่
0: มาถ่ายไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็น่าจะออกครับวันที่12ครับ
1: 12กรกฎาคมนี้นะคะ
0: ครับไปตามดูกันได้ครับก็มาเที่ยวปากน้ำนี่แหละครับ
1: ใช่ค่ะนะคะเราก็ไปหลายที่นะเขาไม่ได้ไปเฉพาะแต่ปากน้ำชุมพรหลังสวนเขาก็มา
0: ใช่ใช่หลังสวนสวีก็ไปอยู่นะ
1: ใช่ค่ะเรียกได้ว่า
0: ทั่วเลย
1: อ๋อใช่ค่ะเรียกได้ว่าแทบจะครบทุกอำเภอในจังหวัดชุมพรนะคะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะคะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะน้องโต้งพี่โอ๋ก็คิดว่าคนในชุมพรเราเองเนี่ยเราเที่ยวในพื้นที่เราแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปสวยๆแล้วก็โพสต์แชร์ไปให้กับคนอื่นๆนะคะที
0: ่
1: เนาะที่เขาอยากจะมาแล้วบอกมาชุมพรแล้วเที่ยวไหนตอนนี้รู้แล้วนะคะว่าเที่ยวที่ไหนเพราะมันมีที่เที่ยวเยอะมาก
0: ใช่ใช่จริงๆเลยครับอันนี้ก็นั่นแหละครับอยากเชิญชวนเหมือนกันครับให้คนชุมพรก็ช่วยๆกันครับเห็นว่ามีใครลงโพสอะไรก็แชร์กันไปเกี่ยวกับชุมพรก
1: ็
0: เป็นการไม่เสียตังค์นะพูดถึงเราก็ทำได้เลยก็ช่วยๆกันไปเป็นการโปรโมทบ้านเราครับผม
1: ค่ะนะคะจะได้ไม่ต้องบ่นว่าโอ้ยช่วงนี้เศรษฐกิจมันเงียบจังเลยมันเหงาจังเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นสื่อวิทยุอย่างที่พี่โอ๋ช่วยประกาศประชาสัมพันธ์นะคะก็ยังมีสื่อออนไลน์นะคะที่ทุกคนเนี่ยตอนนี้เป็นสื่อหมดแล้วดังนั้นก็ต้องช่วยกันโพสช่วยกันแชร์ช่วยกันนำเสนอสิ่งดีๆในพื้นที่นะคะสภาพเศรษฐกิจมันก็จะดียิ่งขึ้นไปด้วย
0: นะคะครับผมถูกต้องเลยครับ
1: ค่ะอ่ะก็เป็นว่าเดี๋ยวให้น้องโต้งได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนอีกครั้งหนึ่งกับตลาดปลาปันสุกแล้วก็นั่งรถซาเล้งชมสตรีทอาร์ตนะคะเน้นย้ำรายละเอียดตรงนี้คร่าวๆอีกนิดนึงในช่วงท้ายค่ะ
0: ได้ครับตลาดปลาปันสุกนะครับจัดทุกวันศุกร์นะครับที่สะพานปลาปากน้ำชุมพรนะครับตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงนะครับก็มีร้านมาตั้งแล้วจนถึงประมาณ2ทุ่มซึ่งช่วงนี้เราก็จะมีโปรโมชั่นด้วยแจกปลาทูย่างฟรีนะครับเริ่มตั้งแต่ประมาณสัก4โมงก็จะเริ่มย่างกันแล้วก็มีน้ำจิ้มมีน้ำปลาหวานให้เสร็จสับเลยแล้วก็6โมงเย็นวันนี้ก็จะมีฉายหนังกลางแปลงด้วยอันนี้เพื่อนมาช่วยจะเป็นจอเล็กๆนะครับแต่ว่าก็น่ารักดีเมื่อวานเทสกันแล้วก็โอเคเลยเสียงภาพโอเคเลยครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ารถซาเล้งเนี่ยครับก็จะพาเที่ยวก่อนแล้วก็ค่อยมาตกที่ตลาดปลาอันนี้ก็จะเป็นรูทท่องเที่ยวอีกเส้นนึงครับที่อยากจะให้คนชุมพรด้วยแล้วก็คนต่างจังหวัดหรือแม้แต่คนต่างประเทศเนี่ยได้มาลองกันครับค่ารถซาเล้งก็คันละ300บาทเองนั่ง2ชั่วโมงเที่ยวได้10จุดทั่วชุมชนปากน้ำเลยน
1: ั่
0: งได้ 2-3 ท่านนะครับครับผม
1: ค่ะแล้วเบอร์โทรช่องทางการติดต่อ
0: ได้ครับช่องทางการติดต่อก็เบอร์โทรครับ0866991832นะครับอันนี้เบอร์ผมเองนะครับจะจองรถซาเล้งหรือว่าจะมาเที่ยวตลาดหรือจะมาเที่ยวปากน้ำถามข้อมูลทุกอย่างได้หมดเลยครับก็ยินดีให้ข้อมูลครับแล้วก็ในเพจก็เป็นเพจชุมพรทราเวลลูกค้านะครับก็เป็นรถสองแถวนำเที่ยวชุมพรอันนี้เพจนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับท่องเที่ยวทั้งหมดเลยทั้งชุมพรเลยนะครับก็ไปติดตามกันได้ครับ
1: ค่ะก็ติดตามได้นะคะใครไม่รู้จะติดต่อช่องทางไหนโทรมาที่อสมทก็ได้ยินดีให้ข้อมูลนะคะแต่ว่าติดต่อโดยตรงน้องโต้งเนี่ยก็จะประสานกับทีมมอเตอร์ไซค์ซาเล้งใช่ไหมคะตอนนี้มีกี่คันแล้วคะตอนนี้มีกี่คันแล้ว
0: ตอนนี้ในกลุ่มมีอยู่20กว่าคันนะครับ20กว่าคัน
1: พร้อม
0: ตอนนี้เดี๋ยววันที่12นี่ก็มีชุดมาจากกรุงเทพก็ใช้รถประมาณ15คัน
1: ค่ะ
0: ก็พร้อมอยู่ครับพร้อมต้อนรับครับมาเป็นชุดใหญ่เลยก็ได้ครับเพราะว่าเรามีอีกจริงๆมีคนสมัครมาอีกแต่ว่าบางทีตอนนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนแต่ถ้าเกิดมันชุดใหญ่จริงก็ต้องเรียกมากันนะครับมาครบเลย
1: ค่ะ
0: ปากน้ำนี่ใช้กันเยอะครับ

0: รถซาเล้ง
1: ใช่เพราะแทบจะมีทุกบ้านนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของปากน้ำชุมพรนะคะแล้วก็ไม่ว่าคุณจะเที่ยวคนเดียวเที่ยวเป็นคู่เที่ยวทั้งครอบครัวนะคะเที่ยวเป็นกลุ่มคณะที่นี่เขารับได้หมดเลยนะคะ
0: ใช่คร
1: ับ ดังนั้นมีโอกาสก็เชิญชวนมานะคะมาเที่ยวปากน้ำชุมพรค่ะนะคะ
0: ดีมากเลยครับ
1: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีโอกาสพี่โอคงจะได้ไปเที่ยวตลาดปลาปันสุกเนี่ยเพราะสตรีทอาร์ตเนี่ยก็ยังเก็บไม่หมดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆ
0: กำลังรออยู่เลยครับพี่ว่าวันไหนนี่ทักมาได้เลยครับเดี๋ยวผมถ้าอยู่ก็เดี๋ยวพาเที่ยวด้วยครับ
1: โอเคได้เลยนะวันนี้ขอบคุณมากค่ะน้องโต้งค่ะ
0: ครับยินดีครับอย่าลืมบ้านโบราณซีฟู้ดด้วยนะครับดีแถมไปหน่อย
1: ใช่เห็นบอกว่าวันนี้สนับสนุนน้ำจิ้มใช่ไหมคะสนับสนุนน้ำจิ้มซีฟู้ด
0: ใช่ครับเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำปลาหวานอะไรเงี้ยครับเราก็ทำเองแล้วก็เป็นรสชาติของร้านเราเองเลย
1: ค่ะ
0: เมนูหลายอย่างก็เป็นอาหารทะเลล้วนๆนะครับที่ร้านครับอยู่ก็ทางไปปากน้ำเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: เหมือนกัน
1: นะวันนี้ก็มีเมนูอะไรไปจำหน่ายบ้างคะที่ตลาดปลา
0: อ๋อวันนี้พอดีว่าจะหาปลานี่มันช่วงนี้มันหายากก็เลยวันนี้อาจจะยังไม่มีอะไรไปขายแต่ว่าปกติจะขายเป็นปลาหวานปลาทูต้มหวานปลาโอต้มหวานอะไรเงี้ยครับแล้วก็หมึกหวานอะไรเงี้ยครับครับผมไปเจอกันได้ครับ
1: นะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวให้ฝนแล้งเร็วๆ6 โมงก็จะได้ดูภาพยนตร์กลางแปลงนานๆเนาะจะได้ดู
0: วันนี้ฉายองค์บากนะวันนี้ฉายเรื่ององค์บาก
1: ค่ะไป
0: เพราะว่า
1: ไปชมให้กำลังใจกัน
0: เพราะว่าเห็นได้ข่าวว่าพนิจาหรือจาพนมอะครับเขาเพิ่งหายจากไอเนี้ยโรคมะเร็งเพิ่งดูข่าวมาแล้วเขาเพิ่งหายจากโรคมะเร็งก็เดี๋ยวมันเป็นการแต่ดูดีเขาแล้วกันเพราะว่าเขาก็เป็นหนึ่งในคนไทยที่ดังระดับโลกจริงๆ
1: ใช่ค่ะนะแล้วก็สนับสนุนหนังไทยเรานะคะ
0: ครับผม
1: เยี่ยมเลยค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะน้องโต้ง
0: ครับยินดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะอย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังไปเที่ยวกันค่ะตลาดปลาปันสุกทุกวันศุกร์นะคะที่สะพานปลาปากน้ำชุมพรไปไม่ยากค่ะไปแล้วจะได้กินอาหารอร่อยๆนะคะในราคาแบบชาวบ้านค่ะซื้อปลาสดๆนะคะจากเรือประมงที่เขาเอาขึ้นมาขายบนฝั่งนะคะแล้วก็มีร้านเนี่ยที่พร้อมบริการจะทำเมนูปลานะคะนอกจากปลาแล้วยังมีอะไรล่ะหมึกกุ้งนะคะอาหารทะเลอีกหลากหลายค่ะดังนั้นไปกันเยอะๆถ้าคุณมีโอกาสนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะไปนั่งรถซาเล้งชมสตรีทอาร์ตในพื้นที่ของปากน้ำชุมพรที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่คุณสามารถจะขึ้นรถแล้วก็เที่ยวชมไปได้นะคะเป็นเรื่องราวดีๆค่ะในพื้นที่ในชุมชนนะคะกับในช่วงของอสมทเพื่อชุมชนค่ะคุณผู้ฟัง Mcot Green Market ที่นำมาฝากแล้วก็พูดคุยกันนะคะในช่วงนี้นั่นเองค่ะ
2: Emcot Green Market Emcot Radio Network เสนอรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง Emcot Green Market
3: สนุนโดยกาแฟเขาทะลุรสชาติเข้มแท้ต้องกาแฟเขาทะลุด้วยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรปุ๋ย Black Cat ธาตุอาหารรองอาหารเสริมชนิดน้ำและสารปรับปรุงดินชนิดผง1ชุดผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรสูตรเดียวจบช่วยในการเจริญเติบโตของพืชลดความเครียดในทุกฤดูกาลผลผลิตมีคุณภาพดีรสชาติดีสีสวยเร่งรากเร่งแป้งดึงช่อลงหัวแตกกอปุ๋ย Black Cat โดยบริษัทเกตประธานพรจำกัดสอบถามโทร0634596939หรือติดต่อสถานีวิทยุอสมทชุมพร
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะอสมทเพื่อชุมชนค่ะในช่วงนี้ส่งท้ายกันไปด้วยเพลงใจเย็นๆน้องแดงส่วนเพลงไหนที่ไม่ทันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันต่อเพราะว่าโอ้ยังคงอยู่ดูแลเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังที่นี่นะคะอสมทชุมพรทั้ง 90.75 และ 104.75 ค่ะจบเพลงนี้ฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วกลับมาเจอกันต่อนะคะ

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: วันนี้เวลา 14:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเจอตัวแล้วคนขับรถส่งยาให้มีนาแอร์โฮสเตสประวัติไม่ธรรมดาคดีร้ายแรงคุกตลอดชีวิตพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสวนติดตามคดีที่แอร์โฮสเตสสายการบินดังถูกจับกุมตัวพร้อมยาเสพติดที่ประเทศออสเตรเลียสืบสวนทราบว่ากล่องพลาสติกที่ซุกซ่อนยาเสพติดถูกจัดส่งมาให้กับนางสาวมีนาที่คอนโดย่านบางนาเมื่อวันที่22มิถุนายน2569โดยผู้ที่มาส่งนั้นเป็นชายสวมเสื้อแจ็คเก็ตแขนยาวและสวมฮูดปิดบังศีรษะต่อมาได้ติดตามรถยนต์คันดังกล่าวจนสืบทราบเจ้าของรถแล้วเป็นชายวัย59ปีชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีประวัติเคยถูกจำคุกตลอดชีวิตได้รับโทษ20ปีจากการถูกจับกุมขณะลักลอบลำเลียงยาบ้า 10,000 เม็ดจากจังหวัดเชียงรายมาที่กรุงเทพเมื่อปี2000

0: 2,540ขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลเบื้องต้นได้ยอมรับว่าเป็นผู้ขับขี่รถยนต์ไปส่งกล่องพัสดุให้กับนางสาวมีนาเมื่อวันที่22มิถุนายน2569จริงให้การว่าขับรถรับจ้างจากชายลักษณะต่างด้าวโดยนั่งมาด้วยกันล่าสุดพบรถยนต์คันดังกล่าวแล้วจอดอยู่ภายในอู่แห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งอยู่ระหว่างรอการเปลี่ยนกระจกรถเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดมาตรวจสอบเพื่อทำการขยายผลต่อไปจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินยืนยันได้ว่าเงินค่าจ้างที่กลุ่มคนร้ายโอนให้เป็นค่าหิ้วกับนางสาวมีนานั้นรวมเป็นเงินจำนวน 3,400 บาทเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลโดยละเอียดซึ่งมีข้อมูลหลายส่วนที่ยังเปิดเผยไม่ได้ในส่วนของรถยนต์ที่ตรวจยึดมานั้นจะมีการเรียกเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาทำการตรวจเก็บหลักฐานภายในรถนายกเตือนไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เดือนที่2มาแล้วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่าจะดำเนินการเต็มที่เพื่อให้คุณภาพของทุกคนดีขึ้นตามลำดับโดยตอนหนึ่งกล่าวว่านี่ต้นเดือนไทยช่วยไทยพลัสมาแล้วรู้แล้วว่าเดือนที่แล้วใช้เกลี้ยงไปตั้งแต่วันที่3แล้วครั้งที่2มาแล้วอย่าลืมไปใช้คนที่คิด 30-40 คือนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังปรบมือให้กำลังใจจะได้คิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่องเงินใช้อย่างเต็มที่ไม่ใช่เป็นการแจกเงินแต่เป็นการร่วมกันกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขยายตัวนายอนุทินเล่าว่าอย่าคิดว่าตนไม่ตื่นเต้นเป็นนายกมีเงินเดือนแสนกว่าบาทจริงๆก็ไม่ต้องใช้แต่มีวันหนึ่งไปซื้อน้ำแตงโมปั่นที่โอท็อปเมืองทองติดป้ายไทยช่วยไทยอยากจะลองเท่ากับวันนั้นใช้เงิน20บาทซื้อแตงโมปั่น50บาทสรุปจึงซื้อรวม10แก้วพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมไปใช้ถือว่าเป็นการช่วยเหลือคนไทยซึ่งกันและกันรัฐบาลจะพยายามหาสิ่งที่ทำให้ประชาชนรู้สึกมีส่วนร่วมในการทำให้เศรษฐกิจขยายตัวเศรษฐกิจแข็งแรงมีเงินหมุนในระบบมากขึ้นเท่าที่ความสามารถของรัฐบาลมีไม่เป็นการแบกภาระเกินไปและต่อให้รัฐบาลกู้เงินมาแต่รัฐบาลก็เป็นคนจ่ายเงินคืนจุลพันธ์เผยเตรียมเสนอครม.ต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานลาวเมียนมาเวียดนามอีก1ปีนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวหรือคบต.ได้กล่าวภายหลังการประชุมว่าเพื่อบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในประเทศให้เพียงพอรองรับกับความต้องการของภาคธุรกิจไม่ให้เกิดการขาดแคลนแรงงานที่ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนกิจการของนายจ้างสถานประกอบการและเศรษฐกิจของประเทศคบต.จึงมีมติเห็นชอบในหลักการต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าวสัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2568ซึ่งได้รับอนุญาตทำงานถึง11ธันวาคม2569ให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานได้1ปีถึงวันที่11ธันวาคม2570โดยให้ดำเนินการตามแนวทางที่กรมการจัดหางานกำหนด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ณรมล

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายกันอีกหนึ่งช่วงค่ะฝนยังคงโปรยปรายใช่ไหมคะฝนยังคงตกไม่ใช่ตักฝนยังคงตกอยู่เลยในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะก็เอาเป็นว่าฝนแบบนี้ฟังเพลงอะไรดีช่วยกันเลือกกันเข้ามาได้เลยนะคะ0776415567ค่ะ0776415567นะคะใครที่

ทำงานกันอยู่นะคะช่วงนี้คงจะไม่ง่วงเหงาหาวนอนนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะทั้ง 90.75 และ 104.75 กันได้คุณผู้ฟังแล้วก็จะมีในช่วงของเปิดสายหน้าไมค์นะหลังจากที่หยุดไป2วันนะคะวันนี้มาเปิดสายตามปกติค่ะแล้วก็ทักทายนะคะแฟนๆรายการทางออนไลน์ด้วยช่อง TikTok บ้านดำบ้านดำนะคะอ่ะก็แวะมาทักทายกันได้นะคะคุณผู้ฟังอยู่กันที่ไหนอย่างไรค่ะพูดคุยกันนะคะหลายๆช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นช่อง TikTok อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 หรือจะเป็นทางหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้นะคะหรือจะฟังผ่านทางออนไลน์ค่ะ Mcord Connect อันนี้คุณต้องไปโหลดแอปพลิเคชันมานะคะแล้วก็สามารถที่จะเลือกฟังวิทยุอสมทของเรากันได้เพราะว่ามีหลากหลายคลื่นมากๆเลยนะคะเพลงแรกเปิดรายการกันไปเรียบร้อยสำหรับเพลงนี้เกลียดห้องเบอร์5ค่ะเป็นเพลงอมตะมากๆนะคะเพลงนี้น้องติ๊กหลังสวนเนี่ยแนะนำมาตั้งแต่ช่วงที่แล้วค่ะจัดให้ฟังกันช่วงนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีเพลงในคิวค่ะเดี๋ยวดีเจเลือกเปิดเพลงนะคะที่ดีเจเลือกมาฝากให้แฟนๆรายการฟังกันบ้างดีกว่าเนาะนานๆเนี่ยถึงจะได้เลือกเพลงให้ได้ฟังกันนะคะดังนั้นอ่ะเดี๋ยวไปค่ะฟังเพลงกันนะคะคุณผู้ฟังสำหรับเพลงนี้ที่เปิดให้ได้ฟังกันนะอันนี้เอาเพลงอะไรดีล่ะเนี่ยนานๆเนี่ยจะเปิดให้ได้ฟังเนี่ยบางทีก็ต้องไปหานะคะว่าจะเปิดเพลงอะไรดีอ่ะไปค่ะเพลงนี้เดี๋ยวนะเจอละอันนี้นี่เป็นเพลงน่าจะเป็นเพลงที่คุณถูกใจแน่นอนแหละ

0: ป็นเพลงจังหวะสนุกจริงๆค่ะสำหรับเพลงนี้นะคะ2เพลงได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องเลยแล้วเพิ่งจบไปก็คือคู่หูกายภาพค่ะใครต้องการคู่หูกายภาพบ้างคะน่าจะมีหลายคนนะคะแต่ว่าสายที่ขอเพลงนี้มาอยู่ปากน้ำหลังสวนนะคะแล้วก็สายหลังไมค์มา4สายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเปิดสายหน้าไมค์ด้วยนะคะ4สายแล้วเพลงจะทันหรือเปล่าเนาะดังนั้นเดี๋ยวช่วงนี้รอกันแป๊บนึงนะคะกับช่วงของคุณขอมาเราจัดให้ค่ะ
1: สนใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ MCOT Radio Network
0: เอาล่ะคุณขอมาเราจัดให้แต่ว่าวันนี้สายแรกนะคะไหนๆมาสายแรกแล้วยังไม่ให้ขอค่ะให้ช่วยเลือกเพลงนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะพี่เขียวมาหลายช่วงนะคะ

0: ังนั้นเดี๋ยว
1: ผมว่าจะขอผมมันบอกฮักคาที่เลือกเพลงก็ได้ครับ
0: เอานะช่วยเลือกเพลงหน่อยนะคะมีใจอ่อนเมื่อไหร่จะพอเมื่อไหร่ใจก็รอนะคะแล้วก็หัวข่อยแล้วกันเนี่ยเออของแพรวแสงทองเอาเพลงไหนดีพี่เขียวช่วยเลือกหน่อย
1: เม
0: ื่
1: อไหร
0: ่
1: ใจก
0: ็
1: รอคร
0: ับ เมื่อไหร่ใจก็รอนะคะตรงใจกับพี่อิดรักขาวเลยโอเค
1: ไปต้องนัดด้วยกับผม
0: ค่ะ
1: ก็เป็นอิดพันลายแล้วก็คนขอเพลงด้วยครับผม
0: ได้เลยค่ะ
1: รา คาสาวร้อยหมู่ห้าด้วยครับพิเศษเจโอเลยครับผม
0: ขอบคุณนะคะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะอ่ะไปแล้วค่ะคุณผู้ฟังสายแรกนะคะให้ช่วยเลือกเพลงค่ะเดี๋ยวปรบมือขอบคุณนิดนึงเนาะขอบคุณพี่เขียวแต่ว่าสายที่สองค่ะสายที่สองสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่แดงพี่แดงคนใหม่
2: ใช่ไ
0: หมโอ้มาทั้งพี่เขียวมาทั้งพี่แดงแล้วนะคะ
2: ก็ผมนานโตก็อย่าว่าผมครับ
0: ไม่ว่าค่ะ
2: ผมมันหัวร้อนด้วยครับพี่ต้องใจครับ
0: เอาเหรอแล้วต้องการคู่หูกายภาพหรือเปล่าคะตอนนี
2: ้ก็ต้องการทั้งหมดเลยครับ
0: เอาต้องการหมดเลยนะคะเอาใครจะอาสาบ้างก็ไม่รู้ พี่แดง
2: ครับ
0: พี่แดงเลือกเพลงหน่อยนะ
2: ก็นานๆก็ขอไม่ได้เลยครับ
0: เอาเพลงอะไรอะคะ
2: เอาสาวงามเมืองใต้ของแม็กครับ
0: สาวงามเมืองใต้เหรอ
2: ครับของแม็กครับ
0: แม็กนะคะ
2: ครับ
0: อ่ะโอเคไงเดี๋ยวดูให้นะจ๊ะ
2: ครับพ่อแม่สาวเมียร้านอาหารตามสั่งหน้ารูปภาพในเมืองแล้วกำลังช่วยเขาด้วย
0: อ๋อโอเค
2: แล้วก็คุณหมู่สองแล้วก็ทุกเสียงทุกสายให้น้องโอ้คนสวยด้วยครับ
0: ได้ค่ะแล้วถามพี่เมียด้วยนะว่ารับ60 40หรือเปล่าเดี๋ยวจะได้ไปกิน
2: โอ้ได้ๆๆๆเดี๋ยวตามมาครับ
0: โอเคขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณอยู่ครับสวัสดีครับ
0: จ้าสวัสดีค่ะอืมอ่ะไปแล้วเขาฟังอยู่นะคะนี่แสดงว่าไปอุดหนุนพี่เหมียอาหารตามสั่งทุกวันหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่แดงเนาะอ่ะมาค่ะสายที่3ของเราสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะพี่นัทเสียงดังๆหน่อย
3: สวัสดีค่ะฝนตกค่ะ
0: ฝนตกแล้วกินข้าวหรือยังอ่ะไม่มีเสียงไม่มีแรง
3: อ๋อมีแรง
0: นึกว่าเสียงเบาๆเพราะว่าไม่ได้กินข้าว
3: กินลูกอมกาแฟอยู่
0: อ้าวกินลูกอมกาแฟอยู่เสียงดังแล้วชัดเจนเลยค่ะ
3: เสียงดังแล้วค่ะ
0: พี่นัทช่วยเลือกเพลงได้ไหม
3: เพลงเลือกเพลงพี่ไม่เลือกค่ะพี่ไม่มันไม่เข้าสเปคของพี่เลยอ
0: ่
3: ะ
0: ไม่เข้าสเปคเลยเหรอแหมช่วยเลือกหน่อยเถอะ
3: เพลงอะไรบ้าง
0: ใจอ่อนเมื่อไหร่จะพออ
3: ๋อได้เมื่อไหร่จะพอแล้วกัน
0: เอาเมื่อไหร่จะพอนะคะ
3: ค
0: ่
3: ะค่ะ
0: ได้เลยค่ะแม่ละอองดาวที่แหลมทรายอ่ะเขาอยากจะฟัง
3: ค่ะเมื่อไหร่จะพอแล้วก็มอบให้เสียงทุกสายให้พี่แดงด้วยเป็นกี้พี่แดงมอพี่แดงพี่เขียวพ
0: ี่
3: หนุ่มหมู่สองแล้วก็พี่แป้นแล้วก็เสียงสายพี่อิทอะไรมอทุกคนแหละค่ะที่ไม่รู้จัก
0: โอเคไอ้ทุกคนที่ไม่รู้จักด้วยนะเนี่ยน่ารักแบบนี้แหละโอเคขอบคุณค่ะปรบมือให้หน่อยอืม
3: เสียงเลยพวกพี่นี่เสียงหล่อๆด้วยคนนั้นไม่รู้ชื่ออะไรอ่ะ
0: จ้ะได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดไปนะ
3: ค
0: ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะคุณผู้ฟังนะคะ3สายแล้วสายที่4มาเลยค่ะสวัสดีค่ะ
4: มาแล้วครับสวัสดีครับ
0: โอ้โหมาแล้วครับเมื่อสักครู่เขาบอกว่ามีส่งมอบให้คนเสียงหล่อๆด้วยน่าจะเป็นหนุ่มคนนี้จาก Sunny View แน่นอนเลยใช่ไหมคะ
4: ผมก็ปฏิเสธนะครับว่าคุณแม่อุ้มไปคลอดที่โรงพยาบาลไม่ใช่ใช้ปุ๊กอีกหิมปูนทรายหล่อนะครับ
0: อ๋อไม่ได้ใช้อิฐหินปูนทรายแต่ว่าใช้อะไรหล่อคะ
4: ใช
0: ้รูปร่างหน้าตาและผิวพรรณนะคะเอออ้าวอยู่ซันนี่วิวซอยไหนคะ
4: ซอยตรงซันนี่วิวเนี่ยมันจะมีคลองอยู่คลองนาคราชคลองกุ้งพร
0: ค่ะ
4: ตรง
0: กลาง
4: ครับ
0: เอาสุดทางไปเลยนะคะโอเคค่ะอ่ะมา

0: วันนี้เอาเพลงอะไรดีคะ
1: เบรกรักเบรกรถครับ
0: เอาเบรกรักเบรกรถเลยนะคะอันนี้อมตะเลยนะคะเพลงเนี้ย
1: ดึกดำบรร
0: พ์ดึกดำบรรพ์อ๋อไม่ได้อมตะธรรมดาแต่ว่าดึกดำบรรพ์เลยนะคะอืมโอเคค่ะเพลงนี้ส่งมอบให้ใครบ้างคะ
1: ทุกท่านที่ชื่นชอบเลยนะฮะแล้วก็ท่านที่ขับรถไปมาช่วงนี้ฝนตกถนนลื่นก็ขับช้าๆหน่อยนะครับ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณมาก
0: นะได้เลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะค่ะอ่ะไปค่ะคุณผู้ฟังครบแล้วนะคะ4สายของเราในช่วงนี้กับคุณขอมาเราจัดให้ค่ะ
2: สุดใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ MCOT Radio Network

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: M-Cod Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ณรมนทร์

และนี่ก็คือเพลงนะคะตามคำแนะนำทั้งสายหน้าไมค์แล้วก็บังคับให้ขอบังคับให้เลือกนะคะสำหรับเพลงนี้เมื่อไหร่ใจก็รอค่ะพี่อิดรักขาวแนะนำมาทางช่อง TikTok นะคะแล้วก็พี่นัทไม่ใช่พี่นัทช่วยเลือกเพลงเมื่อไหร่จะพอนะคะเมื่อไหร่ใจก็รอเนี่ยพี่เขียวค่ะพี่เขียวช่วยเลือกนะคะอ่ะตอนนี้ยังเหลือเพลงค่ะจากพี่หนุ่มมือสองขันเงินใจอ่อนนะคะแล้วก็เพลงของน้องแพรวพราวแสงทองจากเบาไข่เลี่ยมปากน้ำตะโกเดี๋ยวโอ้คงต้องเลือกเพลงอื่นให้ฟังนะคะแล้วก็มีเบรกรักเบรกรถนะคะก็จะเหลืออยู่3เพลงในคิวค่ะน่าจะพอดีกับเวลาไหมนะเอาเป็นว่ายังไงก็แล้วแต่ค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะเรามีเรื่องราวดีๆค่ะที่จะมาบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังนะคะสำหรับใครเนี่ยที่อยากจะได้ยาแผนปัจจุบันนะคะหรือว่าจะเป็นยาแผนโบราณวันนี้โอแนะนำไปที่เสริมสิริฟาร์มาซีค่ะจัดให้ได้ครบทุกเรื่องยาแผนปัจจุบันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะแล้วก็ยังมียาแผนไทยนะคะจะเป็นสมุนไพรยาต้มยาบดครบจบทุกเรื่องนะคะเพื่อสุขภาพที่เสริมสิริฟาร์มาซีค่ะอยู่ถนนสะพานบ้านด่านอำเภอหลังสวนนะคะก็เร็วๆนี้จะเปิดให้บริการนะคะสำหรับเสริมสิริฟาร์มาซีเนี่ยจะอยู่ติดกับบ้านท่านวรรณรัตน์นะคะสามารถปรึกษาพูดคุยสอบถามได้เลยนะคะก็จะมีเภสัชเนี่ยอยู่ประจำทุกวันค่ะที่เสริมสิริฟาร์มาซีร้านยาใกล้บ้านคุณนะคะจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเนี่ยเร็วๆนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะมีข้อสงสัยหรือสนใจนะคะปรึกษาพูดคุยกันก่อนได้เลยนะคะจะไปบดยานะคะหรือจะไปทำยาต้มหรืออะไรเงี้ยที่เกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรช่วงนี้สอบถามได้ที่064-662-6546นะคะ081-968-6542ย้ำเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งนะคะ064-662-6546 081-968-6542นะคะพร้อมบริการค่ะกับเสริมสิริฟาร์มาซีนะคะถนนบ้านด่านหลังสวนนะคะสะพานบ้านด่านคุณผู้ฟังนะคะแจ้งให้ได้รับทราบนะคะสำหรับรายละเอียดข้อมูลเรียบร้อยนะคะแล้วก็ยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดค่ะคุณผู้ฟังยังมีเรื่องราวดีๆนะคะแต่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงหน้าละกันค่ะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงนี้นะคะฟังเพลงกันก่อนละกันเดี๋ยวขออนุญาตนะคะสำหรับเพลงที่ขอมาลำดับที่เท่าไหร่แล้วจำไม่ได้ลำดับที่2นะคะสาวงามเมืองใต้เปิดเพลงนี้ก่อนวันนี้อาจจะสลับกันไปบ้างนะสาวงามเมืองใต้มา

กำลังฟังเพลงเพลินๆค่ะว่าเอ๊ในเพลงนี้เขามีสาวชุมพรสาวจังหวัดไหนบ้างเพราะว่าฟังแล้วนี่รู้สึกจะมีแต่สาวปัตตานีนราท่าสาราสตูลอะไรซะมากกว่านะคะอ่ะก็ว่ากันไปเรื่องราวของเพลงค่ะคุณผู้ฟังนะคะฟังกันให้ผ่อนคลายฟังกันให้แบบสนุกนะคะแล้วก็มาในช่วงนี้นะก็มาเน้นย้ำฝากกันเอาไว้นะคะคุณผู้ฟังสำหรับใครค่ะที่ปลูกอะไรไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดนะคะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ไม่ช่วยเลยหลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าค่ะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์นะคะฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกค่ะตัวช่วยสำคัญนะคะในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานง่ายมากนะคะดินเน่า1ขวดขนาด 1,000 มล.ผสมน้ํา 200-500 ลิตรนะคะฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่เลยค่ะโปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมาน1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทนะคะรีบโทรแล้วก็สั่งซื้อได้เลยที่02-114-3990 02-114-3990 นะคะมีค่าส่งและประกันสินค้า100บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปได้เลยคุณผู้ฟังที่ช็อปมาเนียนะคะอ่ะฝากกันเอาไว้ค่ะคุณผู้ฟังเรื่องราวดีๆแบบนี้ของเรานะคะก็อย่าลืมบอกต่อๆกันด้วยนะคะพร้อมด้วยเรื่องราวของงานเพลงด้วยค่ะคุณผู้ฟังสำหรับช่วงนี้ใจอ่อนนะคะของคุณฝนธนสุนทรได้ฟังก่อนละกันค่ะ

0: จอ่อนค่ะคุณผู้ฟังได้ฟังกันไปแล้วนะเดี๋ยวต่ออีกสักเพลงนึง
1: สุขใจไปกับเพลงโดยดีเจโอ๋ณรมน
0: ตอนแรกว่าจะต่อเพลงไปเลยนะคะพอดีวางจิงเกิลนี้คัดกลางเอาไว้เบรกรักเบรกรถโอ้โหเพลงนี้อภิมหานิรันดร์การหรืออมตะนิรันดร์การยังไงดีนะอมตะจริงๆเพลงนี้เดี๋ยวฟังกันนะคะ

เอาละค่ะถามแฟนๆรายการทางออนไลน์หลายคนบอกว่าทันไหมบางคนบอกทันค่ะเพลงนี้บางคนบอกไม่ทันนะคะดีเจก็ไม่ทันค่ะถ้าดีเจทันนี่ก็ต้องไปคำนวณอายุนะคะ นะก็เป็นหนึ่งเพลงที่ร้องคู่นะคะของคุณสุมิตแล้วก็คุณยุพินนั่นเองค่ะเบรกรักเบรกรถนะคะเอาละคุณผู้ฟังมาถึงในช่วงท้ายของรายการแล้ววันนี้นานาสารพันสาระไม่ได้เอามาฝากกันนะคะก็เอาเป็นว่ายังไงก็ให้คุณผู้ฟังดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยละกันส่วนเรื่องราวข่าวสารสาระอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยนำมาฝากกันในวันต่อๆไปนะคะแล้วก็ใครที่ชื่นชอบดูฟุตบอลโลกใช่ไหมคะตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเข้มข้นขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเนาะแต่ก็อย่าลืมนะคะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับอสมทนะคะเขาก็ยังคงมีกิจกรรมนี้เพียงคุณนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมให้เรียบร้อยนะคะลงทะเบียนล็อกอินค่ะเข้าไปที่หน้าแพ็กเกจนะคะซื้อแพ็กเกจ mcot super fan ค่ะเพื่อรับสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรดนะคะเขาก็มีของรางวัลใหญ่ๆมากมายไม่ว่าจะเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda 5รางวัล นะคะตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ไปกับภายในประเทศ23รางวัลรางวัลละ2ที่นั่ง Go Gift Voucher จากซุปเปอร์ริท่ารางวัล นะคะอู๋ของรางวัลเขาเยอะค่ะดังนั้นก็เข้าไปนะคะที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net สมัครเข้าร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะสำหรับช่วงนี้เพลงที่ถามมาของใครอ่ะ จดแล้วก็ลืมนะคะของน้องแพรวของน้องแพรพราวค่ะขออนุญาตเลือกเพลงนี้ละกันนะคะก็เป็นเพลงที่ชื่อว่าอ้ายมีเขาแต่เจ้ามีอ้ายเพลงนี้ส่งท้ายไปก่อนละกันเป็นเพลงที่ร้องคู่นะคะน้องเด่นชัยกับน้องแพรพราวแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันต่อนะคะกับน้องโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดสำหรับโอนฤมลนะคะลาคุณฟังกันไปก่อนช่วงนี้เจอกันใหม่นะวันจันทร์นะเสาร์อาทิตย์ก็ติดตามฟังกันได้นะคะยังมีรายการดีๆเพลงเพราะๆคุณได้ฟังกันต่อเนื่องวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองอธิบดีกรมศูนย์เล็งเสนอตรวจสอบผู้โดยสารขาออกและลูกเรือมากยิ่งขึ้นพร้อมนำเทคโนโลยีช่วยสแกนหายาเสพติดรับตรวจทั้ง 100% ไม่ได้หวั่นกระทบนักท่องเที่ยวนายพันธองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรให้สัมภาษณ์ก่อนร่วมการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดครั้งที่2ว่าตนจะเสนอมาตรการที่เข้มงวดขึ้นในการตรวจผู้โดยสารขาออกทั้งนี้เพิ่งได้รับสุนัขเคนายจากประเทศออสเตรเลียเมื่อปีก่อนปัจจุบันมีการใช้งานแล้ว2ตัวและอยู่ระหว่างการฝึกอีก3ตัวซึ่งหลังเกิดเหตุการณ์แอร์โฮสเตสถูกจับจะต้องมีการเอ็กซเรย์แต่เนื่องจากประเทศไทยมีผู้เดินทาง85ล้านคนและเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับต้นๆของโลกหากบริหารความเสี่ยงไม่ดีจะต้องตรวจสอบทุกคนจะเป็นภาระกับนักท่องเที่ยวและกลายเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีของการเดินทางรวมถึงก่อนหน้านี้เราไม่เคยนำสุนัขเคนายไปตรวจสอบผู้โดยสารขาออกพร้อมเปิดเผยว่าปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีการจับกุมยาเสพติดจำนวนมากเพราะไม่ได้ตรวจเจอกับลูกเรือพร้อมยืนยันว่าเรามีการจับกุมอยู่ตลอดรวมถึงมีการนำสุนัขเคนายและเทคโนโลยีไปตรวจกับวัสดุพันธุ์มากกว่าแต่เมื่อเรามีความเข้มงวดในส่วนนี้มากขึ้นคงมีการเปลี่ยนช่องทางมาใช้ผู้โดยสารที่มีความเสี่ยงต่ำเมื่อถามว่าจะเพิ่มความเข้มงวดกับลูกเรือบนเครื่องบินหรือไม่ยอมรับว่าคงจะเป็นแบบเมื่อก่อนไม่ได้เพราะมีอดีตเราไม่ได้ตรวจสอบยาเสพติดกับลูกเรือเนื่องจากความเสี่ยงต่ำและบุคคลเข้าทำงานก็ได้รับการตรวจเช็คประวัติ

0: ชญากรรมส่วนการแก้ไขปัญหาต้องมีการพูดคุยกับหลายภาคส่วนซึ่งที่ผ่านมามีการพูดคุยกันอยู่แล้วทางนี้ยอมรับว่าจะต้องมีการเพิ่มมาตรการและเข้มงวดกับผู้โดยสารขาออกมากขึ้นเนื่องจากที่ผ่านมาเราเข้มงวดกับผู้โดยสารขาเข้าเป็นหลักตม.สนามบินกัดไม่ปล่อยแกะรอยพาสปอร์ตปลอมขยายผลทลายเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติใช้ไทยเป็นทางผ่านส่งคนไปยุโรปสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสตม.เปิดเผยผลการสืบสวนและขยายผลเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ2คดีสำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการปลอมและสวมใช้หนังสือเดินทางรวมถึงขบวนการนำเด็กชาวศรีลังกาไปทำสูติบัตรและหนังสือเดินทางมาเลเซียเพื่อนำไปใช้เดินทางเข้าสู่ประเทศแถบยุโรปโดยใช้ประเทศไทยเป็นจุดผ่านสำคัญพันตำรวจเอกพงศธรพงรัชตะนันรองผู้บังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเปิดเผยว่าตั้งแต่ปี2567จนถึงกลางปี2569กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง2สามารถจับกุมคดีที่เกี่ยวกับการใช้หนังสือเดินทางปลอมและตราประทับปลอมได้มากกว่า200คดีพร้อมขยายผลไปยังเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติแล้ว12เครือข่ายและคดีล่าสุดถือเป็นเครือข่ายที่13สำหรับคดีแรกเป็นขบวนการในหน้าชาวศรีลังกาที่รับจัดหาช่องทางย้ายถิ่นฐานไปยุโรปขบวนการมีการแบ่งหน้าที่การทำเป็นระบบทั้งกลุ่มในหน้าและหัวหน้าขบวนการกลุ่มลูกค้าและผู้ดูแลลูกค้าและผู้รับจ้างหรือม้าอัตลักษณ์ซึ่งเป็นผู้ถือหนังสือเดินทางในประเทศตะวันตกมีลักษณะใบหน้าคล้ายผู้เดินทางจริงจากการสืบสวนพบว่าขบวนการนำหนังสือเดินทางปลอมที่ใช้รูปแบบของผู้เดินทางแต่ข้อมูลชีวประวัติเป็นของผู้ถือหนังสือเดินทางตัวจริงมาใช้ร่วมกับบัตรโดยสารเครื่องบินที่ออกในชื่อผู้ถือหนังสือเดินทางจริงเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบก่อนเดินทางไปยังประเทศอังกฤษยืนยันว่าจะเดินหน้าปราบปรามขบวนการปลอมหนังสือเดินทางการสวมอัตลักษณ์การลักลอบเดินทางไปประเทศที่3และการใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านในการก่ออาชญากรรมอย่างเข้มข้นคปภ.ประสานบริษัทประกันจ่ายค่าสินไหมเหตุคณะสงฆ์ถูกกระบะชนที่มุกดาหารนายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคปภ.เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้สำนักงานคปภ.จังหวัดมุกดาหารลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุรถกระบะเฉียวชนคณะพระภิกษุที่จังหวัดมุกดาหารเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการใช้สิทธิประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยแก่ผู้ประสบภัยและทายาทจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่ารถยนต์คันเกิดเหตุได้จัดทำประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถไว้กับบริษัทเทเวศประกันภัยมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่6มีนาคม2569ถึง6มีนาคม2570สำหรับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถผู้ประสบภัยมีสิทธิ์ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิดกรณีบาดเจ็บได้ค่ารักษาพยาบาลตามจริงสูงสุดไม่เกินรายละ 30,000 บาทและกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรได้รับรายละ 35,000 บาททั้งนี้หากภายหลังปรากฏผู้ขับขี่รถยนต์คันดังกล่าวมีความรับผิดตามกฎหมายผู้ประสบภัยหรือทายาทจะได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่กำหนดในกรมธรรม์โดยกรณีบาดเจ็บได้ค่ารักษาพยาบาลตามจริงสูงสุดไม่เกินรายละ 80,000 บาทรวมค่าเสียหายเบื้องต้นกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงได้รับค่าสินไหมทดแทนสูงสุดรายละ 500,000 บาทรวมค่าเสียหายเบื้องต้นและกรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยรายวันวันละ200บาทสูงสุดไม่เกิน20วัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์

0: วง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
3: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
4: New Honda Giorno Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
5: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
6: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
4: ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New Heart New Honda
7: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
8: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
10: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
11: โกยามบ่าย
12: ซุปเปอร์ฮิต
13: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
11: จิ๊กโกยามบ่าย

สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ MCOT Radio Network ช่วงจิโกยามบ่ายทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรความถี่ FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะครับดูแลกันในช่วงเวลาบ่าย 3 โมงจนถึง 6 โมงเย็น 3 ชั่วโมงรวดที่อยู่ดูแลกันตรงนี้นะครับเริ่มต้นด้วยงานเพลง2ชั่วโมงแรกจะเป็นเพลงเพื่อชีวิตเก่านะครับใครที่เป็นคอเพลงเพื่อชีวิตเก่าๆนะครับแนะนำเพลงโปรดได้เลยครับหมายเลขโทรศัพท์0776415567นะครับหลังจากนั้น 5 โมงเย็นถึง 6 โมงเย็นจะเป็นชั่วโมงของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับฉะนั้นใครชื่นชอบฟังเพลงไทยลูกทุ่งก็ติดตามกันได้ในช่วงนั้นจองเพลงล่วงหน้ากันก็ได้ทาง0776415567เช่นกันนะครับดูแลกันในบรรยากาศของฝนพรำๆลงมาในหลายๆพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะครับว่าชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วนะครับตกหยุดๆอย่างนี้นะครับทำให้บางคนบอกว่ามันเป็นอุปสรรคต่อการทำงานนะโดยเฉพาะการทำงานในที่แจ้งนะครับก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของสายฝนบ้างแต่ว่านั่นแหละนะครับก็ฝนตกในช่วงนี้ใครที่มีอะไรที่กักเก็บน้ำฝนไว้ใช้ในยามที่หน้าแล้งเนี่ยนะครับก็สมควรที่จะกักเก็บนะครับเพราะเขาบอกว่าแล้งปีนี้จะแล้งนานแล้วก็แล้งแบบสาหัสสากรรจ์ด้วยฉะนั้นก็เตรียมตัวกันตั้งแต่เนิ่นๆนะครับมีการสำรองเอาไว้นะครับใครมีถังมีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็สำรองน้ำเอาไว้ในช่วงหน้าฝนนี่แหละพอหน้าแล้งเราก็จะได้ไม่ขัดสนเรื่องน้ำจนเกินไปด้วยนะครับดูแลกันในช่วงของจิโกย่ามบ่ายชั่วโมงนี้โดยโตโยต้าชุมพรรถยนต์คุณภาพพร้อมการบริการหลังการขายนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะรถนั่งอเนกประสงค์กระบะบรรทุกตอนเดียวตอนครึ่ง4ประตูขับเคลื่อน2ล้อ4ล้อกระบะไฟฟ้าเรามีให้คุณได้เป็นเจ้าของกันวันนี้ที่บริษัทโตโยต้าชุมพรทุกสาขา

บานกุ่นนะครับเริ่มต้นในชั่วโมงแรกกับเพลงแรกกับเป็นเพลงของคาราบาวชื่อเพลงว่าสัญญาหน้าฝนนะครับแล้วก็ไปต่อเนื่องกันกับงานเพลงของวงซูซูงานเพลงนี้อ๋อเหรอครับ

0: MCOT Radio Network
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
2: Hilux TravelGreater together
3: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
4: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
5: โกยามบ่าย
6: ซุปเปอร์ฮิต
4: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
5: จิ๊กโกยามบ่าย

0: Concord Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: M-Cord Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
4: M-Cord Radio Network

คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายมารบกวนนะครับแต่พอหน้าฝนเนี่ยนะครับก็จะมียุงนะครับที่ก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาเลเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้การป้องกันเบื้องต้นนะครับก็คือเวลาคุณนอนหลับเนี่ยนะครับก็ป้องกันด้วยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงเป็นไม่เป็นสนิมในการใช้งานได้ยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์021143990ย้ำอีกครั้งนะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

0: M-COT Radio Network
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์0775114888
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
3: ติ๊กโกยามบ่าย
2: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
3: จิ๊กโกยามบ่าย

ยันเพลงที่พี่อีทขอมาเมื่อสักครู่นะครับเสียงร้องของสนอัมพันธ์นะครับชื่อเพลงว่าฝนไม่ได้ตกทุกวันนะครับจัดให้ฟังกันตามคำขอกับช่วงเวลาของจิโกยามบ่ายโดยบริษัท Honda ชุมพรนะครับอยากจะได้จักรยานยนต์ดีๆว่าใช้งานสักหนึ่งคันวันนี้ตัดสินใจได้เลยนะครับที่บริษัท Honda ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นเวฟ 125i เวฟ 110i สกูปี้ i PCX และอีกหลายๆรุ่นนะครับเป็นเจ้าของกันได้แล้ววันนี้ดาวน้อยผ่อนสบายนะครับดาว0บาทก็มีที่ Honda ชุมพรพร้อมรับของแจกและของแถมมากมายไว้บริการคุณนะครับใกล้สาขาไหนก็ไปใช้บริการกันได้มีทุกอำเภอให้คุณได้ไปใช้บริการกันเลยนะครับเอาละไปต่อเนื่องกันนะครับเมื่อสักครู่เป็นเพลงที่พี่อีทขอมาทีนี้เป็นเพลงที่พี่แป้นขอมาบ้างนะครับหนุ่มสกลนะครับนี่คือรักเธอที่สุดในโลกครับ

ก็เป็นงานเพลงเก่าๆที่ร้องไว้โดยคุณหนุ่มสกลนะครับในชื่อเพลงว่ารักเธอที่สุดในโลกนะครับเพลงนี้เก่ามากเหมือนกันนะครับนับว่า20กว่าปีได้มั้งนะฮะแต่ว่ายังเป็นเพลงที่มีคนชื่นชอบแล้วก็ขอกันเข้ามาบ่อยๆนะครับก็เป็นเพลงเพราะอีกหนึ่งความหมายเลยทีเดียวนะครับรักเธอที่สุดในโลกตามคำขอจากพี่แป้นเมื่อสักครู่นะครับจัดให้ฟังกันเรียบร้อยนะครับในช่วงนี้ใครที่กำลังขับรถเดินทางกันอยู่นะครับเน้นย้ำเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยนะครับเพราะว่าฝนตกลงมาอย่างนี้นะครับการขับรถด้วยความเร็วสูงหรือว่าการขับรถด้วยความประมาทเนี่ยนะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆนะครับและที่สำคัญก็คือเรื่องของการดูแลรถของคุณไม่ว่าจะเป็นระบบยางระบบเบรกนะครับใบปัดน้ำฝนต่างๆไฟเลี้ยวไฟถอยนะครับก็ไฟเบรกด้วยนะอันนี้สำคัญมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าการใช้รถที่มีส่วนควบไม่ครบหรือว่าไม่รถไม่สมประกอบเนี่ยนะครับจะทำให้เกิดอุบัติเหตุกันได้ง่ายๆนะครับฉะนั้นเช็ครถก่อนใช้กันทุกๆครั้งด้วยนะครับด้วยความห่วงใยกันตรงนี้กับช่วงเวลาของรายการจิโกยามบ่ายนะครับฟังกันได้2ความถี่เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็น 90.75 เมกะเฮิรตซ์หรือจะเป็น 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับผมก็มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันนะครับถ้าอยู่ชุมพรโซนบนเนี่ยนะครับตั้งแต่ถ้าแซะลงมาฝั่งที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับความชัดเจนแน่นอนนะครับหลังจากนั้นนะครับผ่านมาถึงอำเภอเมืองชุมพรแล้วนะครับผ่านไปอำเภอสวีเปลี่ยนไปที่ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับก็จะฟังรายการของทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรได้ชัดเจนเหมือนเดิมนะครับส่วนใครที่อยากจะฟังเพลงเพิ่มเติมแนะนำเข้ามาทาง0776415567ก็ยินดีนะครับยินดีเปิดเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันโดยเฉพาะวันนี้วันศุกร์นะครับเพลงที่ฟังก็จะเป็นเพลงแนวเพื่อชีวิตเก่ากันสักนิดหนึ่งนะครับฉะนั้นใครชื่นชอบฟังเพลงแนวนี้ก็สามารถที่จะแนะนำเพลงเพิ่มเติมกันได้ทาง0776415567นะครับแล้วเดี๋ยวไปพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักแป๊บหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับชั่วโมงหน้ากลับมาก็ยังมีเพลงเพื่อชีวิตเก่าให้ฟังกันอีก1ชั่วโมงหลังจากนั้นในช่วง5โมงเย็นถึง6โมงเย็นใครชื่นชอบฟังเพลงไทยลูกทุ่งก็สามารถแนะนำเพลงโปรดกันได้เหมือนเดิมกับหมายเลขโทรศัพท์เบอร์นี้แหละนะครับจองเพลงกันได้ทาง0776415567นะครับเอาล่ะปิดเบรกด้วยงานเพลงของเดวิดอินทีในอัลบั้มมือใหม่หัดรักนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าฝากแฟนผมด้วยนะครับพักแป๊บหนึ่งชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันต่อครับ

0: New Honda Chiono Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
1: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
2: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
0: ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New Honda New Honda
3: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา M-COT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินทุอราวันเลขาธิการปปส.เผยขยายผลแอร์สาวขนยามีขาใหญ่2คนอยู่ฝั่งเพื่อนบ้านคุมส่งยาไปออสเตรเลียไต้หวันโดยใช้ไทยเป็นทางผ่านพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสการบินไทยฮิวยาเสพติดที่ถูกจับที่ออสเตรเลียว่าสืบนครบาลได้มีการติดตามตัวไรเดอร์เพื่อสอบปากคำติดตามข้อเท็จจริงว่าเรื่องเป็นอย่างไรขณะนี้กำลังติดตามอีกคนที่เหลือที่ฮิวกล่องพัสดุลงมาจากรถเก๋งและเป็นคนขับรถเก๋งโดยยังอยู่ระหว่างสอบปากคำของตำรวจนครบาลเช่นเดียวกับสองสามีภรรยาชาวลาวที่อยู่ระหว่างการสอบปากคำขยายผลเพื่อยืนยันต้นต่อกระบวนการนำเข้ายาเสพติดผ่านไทยไปออสเตรเลียและไต้หวันโดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านจำนวน2คนที่เป็นตัวการใหญ่รับผิดชอบส่งยา2ขาขาหนึ่งไปออสเตรเลียอีกขาหนึ่งไปไต้หวันส่วนของไทยนอกจากพบว่ามีการจ้างไรเดอร์และแอร์โฮสเตสมีคนไทยที่เป็นตัวใหญ่เกี่ยวข้องหรือไม่ยังขยายผลกันอยู่เพราะไทยเป็นแค่ทางผ่านทั้งคนขายและคนต่างประเทศที่รอรับยาก็จะติดต่อซื้อขายกันส่วนกรณีที่สองสามีภรรยาบอกว่าส่งยาล็อตสุดท้ายวันที่28มิถุนายนหลังเคสส่งให้นางสาวมีนาได้ติดตามเจอครบหมดแล้วที่จับกุม3จุดตั้งแต่วันที่30มิถุนายนและวันที่1กรกฎาคมรวมถึงก่อนหน้านั้นซึ่งกำลังขยายผลอยู่ซึ่งตั้งแต่จับมามีใครที่เกี่ยวข้องบ้างขอให้รอฟังเพราะมีคนเกี่ยวข้องจำนวนมากและให้รอฟังนายกรัฐมนตรีสั่งการวันนี้ก่อนเจเศรษฐ์กำชับสปท.ดูแลมาตรการความปลอดภัยทางถนนกรณีอุบัติเหตุรถชนคณะพระสงฆ์ที่เดินธุดงค์นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรี

0: ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรับข้อห่วงใยจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนหรือสพทสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกรณีอุบัติเหตุรถชนคณะพระสงฆ์ที่เดินธุดงค์จังหวัดมุกดาหารโดยย้ำให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอและศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญ4แนวทางหลักได้แก่การป้องกันเด็กและเยาวชนที่ขับขี่ยานพาหนะโดยให้ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนเฝ้าระวังและกำชับผู้ปกครองไม่ให้เด็กหรือเยาวชนนำยานพาหนะไปใช้การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนผ่านสื่อของจังหวัดและปรับปรุงสภาพแวดล้อมริมทางบูรณาการหน่วยงานทางหลวงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบและซ่อมบำรุงไฟฟ้าส่องสว่างป้ายเตือนและเครื่องหมายจราจรตามเส้นทางหลักและเส้นทางรองให้พร้อมใช้งานและมองเห็นได้อย่างชัดเจนรุทธพงษ์โต้ภริษยันไม่ได้หนีตอบกระทู้สดกรณีหัวสวพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีที่นายภริษวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวในระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่าหนีตอบกระทู้สดเมื่อวานนี้เรื่องของคดีหัวสวว่าไม่ได้หนีการอภิปรายทั้ง3วันตนก็อยู่ที่สภาเพื่อชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570แต่ตนมีภารกิจเมื่อวานนี้และยืนยันว่าเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องหนีเพราะเป็นข้อเท็จจริงที่พูดได้อยู่แล้วก็ย้ำว่าเมื่อวานติดภารกิจแล้วเรื่องที่นายภริษถามเป็นกระทู้สดได้วาจามองว่าควรจะเป็นเรื่องที่เร่งด่วนแต่เรื่องที่ถามเป็นเรื่อง2ปีมาแล้วส่วนการที่นายภริษเอาเรื่องกลางมาถามในกระทู้สดมองว่ามีเจตนาอะไรที่มากกว่าเรื่องคดีหัวสวหรือไม่พลตำรวจโทรุทธพลกล่าวว่าไม่ทราบแต่หากนายภริษอยากรู้รายละเอียดสามารถสอบถามคนอื่นที่รู้รายละเอียดน่าจะดีกว่านี้หากมาถามตนก็พูดในเรื่องของนโยบาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
10: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
13: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟร์คอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟร์คอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟร์คอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อย
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: M-COT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: M-COT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
5: โอยามบ่ายซุปเปอร์ฮิต
6: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
5: จิ๊กโกยามบ่าย

กลับมาในชั่วโมงที่2จิโกย่ามบายดูแลกันต่อยังมีเพลงเพื่อชีวิตเก่าให้ได้ฟังกันต่ออีก1ชั่วโมงนะครับใครที่ชื่นชอบงานเพลงเก่าๆแบบนี้แนะนำเพลงโปรดได้เลยกับหมายเลขโทรศัพท์0776415567นะครับคุณปูพงศ์ศิริคัมภีร์กับคิดถึงนะครับนี่คือเพลงแรกในชั่วโมงที่2ที่ค้างอยู่นะครับชั่วโมงที่แล้วมีขอกันเข้ามาหลายเพลงเหมือนกันฉะนั้นก็เมื่อเปิดไม่ทันในชั่วโมงที่แล้วก็ต้องมาในชั่วโมงนี้ต่อเนื่องกันไปนะครับดูแลกันในชั่วโมงนี้พร้อมทั้งผู้สนับสนุนรายการกับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราดพระรามเดินดงนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรบำรุงต้นหรือว่าจะเป็นสูตรเร่งดอกบำรุงผลก็มีจำหน่ายที่ร้านสอทรัพย์ไพศาลตำบลวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรหรือที่โกดังสอทรัพย์ไพศาลในซอยอส.นะครับแล้วก็ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านคุณนะครับถามหาปุ๋ยตราพระรามเดินดงกันได้นะครับเราเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพไม่ใช่ปุ๋ยเคมีฉะนั้นราคาไม่แพงแล้วก็มีแต่ผลดีนะครับราคาไม่แพงแถมทำให้พืชผลเจริญงอกงามกันด้วยนะครับประสบการณ์การจำหน่ายกว่า20ปีเป็นประกันฉะนั้นมั่นใจในเรื่องราวของคุณภาพกันได้คิดถึงของคุณปูพงศ์สิทธิ์ผ่านไปนะครับมีขอฟังเพลงเข้ามาเพิ่มเติมกระท่อมกัญชาครับ

เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

0: M-COT Radio Network
1: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
2: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
3: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ไว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
4: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
5: จิ๊กโกยามบ่าย
4: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
5: จิ๊กโกยามบ่าย

0: Record Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เนี่ยนะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุโคตรเยอะเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับใช้นานต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 นะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับวันนี้สนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้เลยนะครับรับเลยเมกาสปอตไลท์1ชุดนะครับยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1ชุดพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันนะครับแล้วก็ยังแถมแว่นกันแดดแบบคลาบแบบให้อีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ ShopMania นั่นเองครับ

0: MCOT Radio Network
1: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ไว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net MCOT Radio Network
3: จิ๊กโกยามบ่าย
2: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
3: จิ๊กโกยามบ่าย

เอาเพลงของคาราบาวมามิกเป็นเมสเล่ไปเลยนะครับนี่คือเงินเพลงที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ช่วงท้ายชั่วโมงที่2กับจิโกยามบ่ายนะครับมาแนะนำแลนด์มาร์คใหม่นะครับสำหรับใครที่อยากจะไปหามุมพักผ่อนสบายๆนะครับหรือว่าอยากจะไปจัดเลี้ยงนะครับงานประชุมงานสัมมนาปาร์ตี้สังสรรค์พิธีมงคลสมรสนะครับวันนี้แนะนำที่อาคารทากินะครับซึ่งก็อยู่ที่เดอะบีชรีสอร์ทแอนด์เรสซิเดนซ์ที่ชายทะเลปะทิวนะครับวันนี้เราพร้อมรับทุกงานสำคัญของคุณนะครับที่ The Beat Resort and Residence นะครับวันนี้ใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับกับหมายเลขโทรศัพท์0654313005นะครับ0654313005ยังรับรองว่าประทับใจในความสวยงามกันแน่นอนนะครับเอาล่ะในช่วงนี้เดี๋ยวไปยังมีเพลงให้ได้ฟังกันต่อนะครับเพลงที่แนะนำกันเข้ามาเมื่อสักครู่งั้นเพลงของคาราบาวเช่นกันนะครับชื่อเพลงว่า7/11ครับ

0: าระเป๋าเพิ่มไหมคะ
1: เวลาหมดในชั่วโมงที่2นะครับเดี๋ยวพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักแป๊บหนึ่งนะครับชั่วโมงหน้าใครที่ชื่นชอบงานเพลงไทยลูกทุ่งนะครับมีจองกันเข้ามาแล้วด้วยนะรอแป๊บหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่จองเพลงเข้ามาเดี๋ยวได้ฟังกันแน่นอนนะครับปิดเบรกด้วยงานเพลงที่เพิ่มเติมเข้ามาเมื่อสักครู่นี่แหละนะครับทาง0776415567บอกว่าอยากจะฟังเพลงของคาราบาวอีกสักหนึ่งเพลงได้ไหมนะครับได้อยู่แล้วนะครับจะได้ฟังสำหรับจอห์นนอนเล่นนะครับเอาเป็นว่าจบเพลงนี้แล้วพักฟังข่าวแป๊บหนึ่งชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงกันต่อครับ

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux TravelGreater together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: นี้เวลา 17 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันผบ.ตร.เผยยังไม่ได้คุยในแพทย์ทวีสินหลังยื่นหนังสือลาออกจากราชการสู้คดีชั้น14ปัดไม่มีเรื่องการเมืองพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีพลตำรวจโทนายแพทย์ทวีสินเวชวิธานอดีตแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจยื่นหนังสือลาออกจากราชการจากกรณีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเพื่อขอต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมว่ายังไม่ได้พูดคุยกับพันตำรวจโทนายแพทย์ทวีสินส่วนมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่ผบ.ตร.กล่าวว่าไม่ได้มีอะไรส่วนการยื่นหนังสือลาออกครั้งนี้เป็นเรื่องของความน้อยใจที่ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นผู้ช่วยผบ.ตร.หรือไม่ผบ.ตร.ไม่ได้ตอบคำถามและขึ้นรถออกไปทันทีปปช.ชี้มูลนพรัตน์พวกเบิกเงินบูรณะวัดไทยเดนวัดไทยเดนมาร์กวัดป่าพุทธคยาอินเดียไม่ชอบด้วยกฎหมายคณะกรรมการปปช.มีมติชี้มูลความผิดนายนพรัตน์เบญจวัฒนานันท์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับพวกรวม4รายกรณีร่วมกันอนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหารประเทศเดนมาร์กและวัดป่าพุทธคยาสาธารณรัฐอินเดียปี2555ถึง2556โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจากการไต่สวนปรากฏว่าในปีงบประมาณ2555นายวัศวัตกิติธีรสิทธิ์ผู้อำนวยการส่วนบูรณะพัฒนาวัดและการศาสนาสงเคราะห์ได้เสนอบันทึกขออนุมัติการจ่ายเงินประจำงวดลงวันที่16พฤษภาคม2555เพื่อจัดสรรอุดหนุนการบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดทั่วไปให้กับวัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหารประเทศเดนมาร์ก3ล้านบาทตามที่นายนพรัตน์และนายเฉลิมพลมีศิลารัตน์ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถานสั่งการโดยได้พิจารณาและลงนามในบันทึกเพื่อเสนอต่อนายนพรัตน์ซึ่งได้พิจารณาอนุมัติในวันเดียวกันทั้งที่วัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหารเป็นวัดที่ตั้งอยู่นอกราชอาณาจักรไทยไม่ถือว่าเป็นวัดตามที่ระบุไว้ในกฎหมายและไม่สามารถจัดสรรเงินงบประมาณให้ได้ปปช.พิจารณาและชี้มูลการกระทำของนายนพรัตน์เบญจวัฒนานันท์นายพนมศรศิลป์นายเฉลิมพลมีศิลารัตน์และนายวสวะกิติธีรสิทธิ์มีมูลความผิดอาญาและวินัยร้ายแรงให้การไต่สวนให้ส่งการไต่สวนให้อัยการสูงสุดดำเนินการตามกฎหมายต่อไปและส่งผู้บังคับบัญชาเอาผิดทางวินัยและแจ้งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาดำเนินการเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหาย

0: ทหารพรานปะทะสนั่นป่าแม่อายกระบวนการดับ4ศพยึดยาเสพติด17เป้พันเอกกิตินาใจผู้บังคับกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3กองกำลังผาเมืองได้รับแจ้งจากชุดปฏิบัติการข่าวพิเศษกองกำลังผาเมืองจะมีกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากเมียนมาข้ามเข้ามายังฝั่งไทยบริเวณด้านตรงข้ามบ้านหลักแต่งบ้านคอกวัวตำบลมาริกาอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เย็นวันที่2กรกฎาคมจึงจัดกำลังปฏิบัติการลาดตระเวนเฝ้าตรวจจนในเวลา 19:30 นตรวจพบกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติด 7-10 คนเดินเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติจึงได้ให้สัญญาณเพื่อขอตรวจค้นแต่กลุ่มขบวนดังกล่าวได้ยิงใส่ฝ่ายทหารพรานจนเกิดการยิงปะทะกันประมาณ3นาทีหลังจากเหตุการณ์สงบลงเนื่องจากเป็นยามวิกาลหน่วยจึงได้วางกำลังควบคุมพื้นที่รอเข้าตรวจสอบในช่วงเช้าฟ้าเปิดชุดปฏิบัติการจึงเข้าตรวจพื้นที่พบว่ามีผู้เสียชีวิต4ศพปืนยาว3กระบอกคาดว่ากลุ่มขบวนการอีกส่วนหนึ่งสามารถหนีรอดไปได้ตรวจพบแต้17ใบบรรจุยาบ้า1,162,000 เมตรเฮโรอีน22แท่งรวมน้ำหนัก7กิโลกรัมฟินดิบ24จอยน้ำหนัก32กิโลกรัมรวมเป็นมูลค่าหลายล้านบาทส่วนฝ่ายทหารพรานปลอดภัยทุกนาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เรียนรู้ในอย่าง
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
8: อยากได้หมูสดต้องร้านหมูทองหลังสวนจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มบริการหั่นสับบดสไลซ์ส่งฟรีสะดวกร้านหมูทองหลังสวนเยื้องร้านพัดอ้วยชัย2โทรสั่งเลย061-854-7822
9: เมดโคเอเนอร์จีเราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่าเมดโคจะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเมดโคเอเนอร์จีผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
7: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
10: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

0: โกยามบ่ายซุปเป
1: อร์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
0: จิ๊กโกยา

เหลือใจนะครับเงินเพลงของคุณนุ้ยสุวินาอาสยามนะครับนี่คือเพลงที่พี่แป้นแหลมสายขอกันเข้ามาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะครับมีคิวขอตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วอยู่ประมาณ4เพลงนะครับเพลงแรกเปิดไปแล้วนะครับคนไม่เหลือใจและมีขอฟังเพลงขอคนรู้ใจนะอันนี้ยังมีใจอยู่นะของคนรู้ใจของคุณแม่พิรมพรนะครับแล้วก็ขอฟังเพลงชื่อเพลงอะไรนะจำไม่ได้เมื่อไรจะพอนะครับของเดือนแผ่นอำนวยพรได้เลยเดี๋ยวจัดให้ฟังนะครับแล้วก็มีขอฟังเพลงสุดท้ายคืออ้ายเจ็บของไผ่พงศธรกันเข้ามาด้วยนะครับฉะนั้นใครที่ขอฟังเพลงมาแล้วเนี่ยรอฟังเพลงที่ขอด้วยก็แล้วกันนะครับช่วงเวลาของจิโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับยาวๆไปนะครับตั้งแต่บ่าย 3:00 น. ถึง 6:00 น. เย็นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ

0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: ยังอยู่เป็นเพื่อนกันยังมีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันนะครับช่วงของจิโกยามบ่ายนะครับเตือนภัยรายวันวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนในช่วงของฝนตกถนนลื่นนะครับก็ฝากเตือนไปถึงทุกท่านด้วยก็แล้วกันนะครับว่าใช้รถใช้ถนนด้วยความไม่ประมาทนะครับเพราะว่าอุบัติเหตุมันอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อทุกเวลากันเลยทีเดียวนะครับใส่ใจในกฎจราจรแล้วก็ขับรถด้วยความไม่ประมาทลดความเร็วลงมาสักนิดหนึ่งนะครับรถยนต์ก็คาดเข็มขัดนิรภัยรถมอเตอร์ไซค์ก็สวมใส่หมวกกันน็อกเพื่อความปลอดภัยของตัวคนเองและบุคคลรอบข้างนะครับนำมาเตือนนำมาย้ำกันบ่อยๆช่วงเวลาของรายการจิ๋วยามบ่ายตรงนี้ด้วยครับ

0: M-COT Radio Network
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
3: จิ๊กโกยามบ่าย
2: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
3: จิ๊กโกยามบ่าย

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาร
1: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

ก็มีหลายๆบทเพลงที่ถูกใจคุณผู้ฟังกันบ้างไม่มากก็น้อยนะครับยินดีเปิดเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันตรงนี้นะครับใครที่ชื่นชอบงานเพลงไทยลูกทุ่งก็ติดตามกันได้2ความถี่นะครับ 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์บรรยากาศช่วงเย็นๆเลิกงานไปแล้วนะครับบางคนบอกว่ากลับบ้านอยู่บ้านแล้วบางคนกำลังขับรถเดินทางกันอยู่ยังไงก็ขอให้ปลอดภัยกันทุกเส้นทางด้วยกันแล้วกันนะครับทานอาหารมื้อเย็นให้มีความสุขกันด้วยเอาล่ะเดี๋ยวไปต่อเนื่องกับงานเพลงที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ครับ

คุณผู้ฟังครับเวลาหมดแล้วนะครับจิโกยามบ่ายขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเจอกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 น. ถึง 6:00 น. เย็นทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรแห่งนี้ทั้ง2ความถี่นะครับไม่ว่าจะเป็น 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดลาไปก่อนเจอกันใหม่วันจันทร์นะครับโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ

0: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร์ฮิต
1: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
0: จิ๊กโกยาม

5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning อาเซียนค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งนะคะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสามนาทีนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสองมุมข่าวครับวันนี้พบกันวันศุกร์นะครับ3กรกฎาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชัยยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
4: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสวัสดีครับ
3: ก็ยังคงเป็นเรื่องใหญ่ๆที่ตามกันวัน2วันต่อครับพี่เพศานวันนี้ครับประเด็นที่นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเด็นของแอร์สาวก็ท่านก็ประกาศสงครามยาเสพติดแล้วนะฮะแล้วก็จะขันน็อตนะฮะล้อมคอกให้มันรัดกุมยิ่งขึ้นประเด็น

0: เรื่องของคนที่กำลังหาอยู่ไอ้ใส่ฮู้ดเอาของมาให้กับแอร์มีนาเนี่ยนะฮะพี่ไพศาล
1: ได้คนขับรถแล้วไม่ใช
0: ่ได้แล้วครับได้แล้วเป็นคนไทย
1: แต่ว่าคนที่ยกกล่องเอาไปวางในคอนโดยังหาไม่เจอ
0: ใช่ครับกำลังเร่งตามตัวอยู
1: ่
0: นะครับไปจับได้ที่นู่นเลยฮะที่เมืองเลย
1: อยุธยา
0: เมืองเลยไม่ใช่เหรอฮะมันมีคนลาวคนหนึ่งอ่ะพี่เบสาน
1: อ๋อนั่นอีกสองสามีภรรยา
0: ใช่ครับ
1: อันนั้นคือทอดที่สอง
0: อ๋อมาอีกทอดหนึ่งเหรอฮะ
1: คนขับรถมาเนี่ย
0: ครับ
1: จะเชื่อมโยงหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเป็นทอดที่ไม่ใช่ทอดที่สองทอดที่สามทอดที่สี
0: ่ครับ
1: ใช่ไหม
0: คนนี้คือ
1: ไปส่ง
0: อายุ59 ปีนี่ใช่ไหมฮะ
1: เคยติดคุก
0: ตลอดชีวิต
1: เคยติดคุกข้อหาค้ายาเสพติดนี่แหละ
0: อ๋อคนนี้คนนี
1: ้ตลอดชีวิตแล้วติดแต่ติดจริงติดแค่20 ปี
0: แล้วก็ออกมา
1: ออกมาก็มามีอาชีพขับรถก็ขับรถอะไรล่ะคล้ายๆ
0: เหมือนผ่านแอปพลิเคชันอย่าง
1: น
0: ี้แหละ
1: น่าก็จะผ่านหรือเปล่าก็ไม่รู้
0: คือไอ้เคสเนี้ยเขาบอกว่าไม่ผ่านแอปพลิเคชันรับงานนอกฮะ
1: แต่หมายถึงว่าเขามีขับในแอปมีแอปพลิเคชันเขาอยู่
0: ใช่ครับ
1: มีแพลตฟอร์มเขาอยู
0: ่มีแพลตฟอร์มอยู่แต่ว่า
1: เคสเนี้ยเป็นเคสที่รู้จักกันสนิทกันใช่ไหม
0: หลุดออกมาจาก
1: ในโลตัสอะไรเนี้ยนะ
0: ใช่ครับใช่ครับคือคนขับแอปพลิเคชันจะเป็นอย่างนี้พี่ไพศาลถ้าเราขับกันไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีโอ้โหแอปพลิเคชันมันหัก 40% น่ะถ้าเกิดว่าอ้าวเดี๋ยวผมต้องไปรับคุณทุกวันงี้ใช่ไหมเอานอกแอปพลิเคชันไปเลยผมให้คุณเต็มๆเลยตกลงราคากันได้เลยนะ
1: ทราบว่ามีทำอย่างนั้นกันอยู
0: ่ครับ
1: ก็คนที่พาไปแล้วเนี่ยเห็นว่ารู้จักกันเขาให้ตามที่ว่าให้ปากกรรมนะ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าผู้สำเนียงไทยไม่ค่อยชัดเจน
0: ครับ
1: อาจจะเป็นคนไทยประเภทที่ชนเผ่า
0: ไปบนพื้นที่สูงอะไรประมาณนี้เหรออ
1: ะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ไม่รู้ชื่อจริงไม่รู้นามสกุลจริงแต่ว่าเขาเรียกว่าโลตัส
0: ครับ
1: เขาเรียกนายคนนี้ว่าโลตัส
0: ครับ
1: แล้วก็เคยใช้บริการกันมาในวันนั้นเนี่ยที่มาส่งที่คอนโดของแอร์สาวน่ะ
0: ครับ
1: ไปส่ง2จุดเป็นกล่องคล้ายคลึงกัน
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ให้ข้อมูลในจุดที่2ด้วยนอกจากเอามาให้ไม่รู้ของในกล่องมีอะไรนะแต่ไปจุดที่2ด้วยแล้วจุดที่2เนี่ยปรากฏว่าปปส.เขาเช็ครู้แล้วว่ามาส่งให้กับใครแล้วปรากฏว่าคนนั้นเนี่ยบินไปออสเตรเลียแล
0: ้
1: ว
0: จะโดนไหมเนี่ย
1: ก็ถ้ายังไม่มีคดีก
0: ็ครับ
1: บินไปแล้วแล้วก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าตกลงเขารับไม่รับนะ
0: ครับ
1: ฟังคล้ายๆกับว่าเขาปฏิเสธในท้ายที่สุดเขาปฏิเสธหรือยังไงคือเอากล่องมาแล้วแล้วคงจะดูแล้วเขาก็ส่งคืน
0: เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยที่คุยกันนะพี่เวสารแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ที่เขาไปจับเพิ่มอ่ะที่ได้มา10 กิโลอ่ะใส่ในเสื้อกันหนาวใส่ในซองกาแฟใส่ในไอ้พวกอะไรต่างๆที่มันเป็นสินค้าพื้นเมืองพื้นบ้านเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับเป้าหมายหลักของเขาในการที่จะไปหาคนหิ้วนะฮะสจวตแอร์นักเรียนนักศึกษากรุ๊ปทัวร์ที่จะเดินทางไปไต้หวันกับออสเตรเลียเนี่ยครับเนี่ยครับเป้าหมายของเขาอยู่อย่างนั้นเลยไม่แน่ใจ
1: มีสองประเทศใช่ไหม
0: ใช่ครับซึ่งนายเนี่ยนะฮะที่ควบคุมตัวได้เอาพัสดุไปส่งให้กับน้องเขาเนี่ยนะฮะที่ได้ค่าจ้างไป1,600เนี่ยตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อแล้วในส่วนของค่าจ้างแล้วก็ผู้ว่าจ้างนะครับจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากกรณีของคนคนนี้นะฮะมีการปฏิเสธหลายคำถามเหมือนกันแล้วก็ยังให้การไม่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมากนักนะครับวันนี้ตำรวจไม่ได้รับฟังเพียงคำให้การของผู้ถูกสอบสวนเท่านั้นแต่ว่าให้น้ำหนักกับพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นสำคัญเนื่องจากเป็นคดีระหว่างประเทศที่ต้องประสานความร่วมมือกับต่างประเทศส่วนกรณีของน้องมีนาเนี่ยนะฮะจะตกเป็นเหยื่อของขบวนการนี้หรือไม่ตำรวจยังคงเปิดไว้ทุกประเด็นครับและก็ยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะครับแล้วก็อย่างที่พี่ไพศาลบอกเลยนะฮะที่ควบคุมตัวเข้ามาสอบสวนได้เนี่ยนะฮะโอ้ประวัติเขาไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเคยถูกศาลพิพากษาตลอดชีวิตแต่ติดจริง20 ปีแล้วก็พ้นโทษออกมานะฮะแล้วก็เข้ามายุ่งเกี่ยวแต่ไม่แน่ใจว่าที่เขาปฏิเสธว่าเขาขนมาเท่านั้นแต่ไม่รู้ว่าของข้างในเป็นอะไรเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ค่อยปักใจเชื่อนะครับ

0: ส่วน
1: อื
0: รถเก๋
1: ม
0: งที่ใช้ก่อเหตุชายคนนี้อ้างว่าเป็นรถของตนเองแต่ว่าจดทะเบียนในชื่อของบุคคลอื่นตำรวจก็อยู่ระหว่างขยายผลครับว่ามีความเชื่อมโยงกับใครบ้างรวมทั้งตรวจสอบประเด็นหลังเกิดเหตุว่ามีการนำรถคันนี้ไปซ่อมที่อู่ที่อยุธยาทั้งที่อู่กรุงเทพก็มีอู่จำนวนมากเนี่ยนะครับก็ถือเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ต้องเร่งขยายผลนะฮะแล้วก็เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงตัวละครนะฮะที่ว่าโรสนะอีกคนหนึ่งอะพี่ไปสารที่ทำหน้าที่เป็นแอดมินล่อลวงให้กับน้องมีนาเข้าร่วมขบวนการลำเลียงยาเสพติดหรือเปล่าเนี่ยนะฮะพลตำรวจตรีธีรเดชปฏิเสธที่จะลงรายละเอียดฮะแต่ท่านก็ยืนยันเหมือนท่านนายกเลยว่าขบวนการเนี้ยมันเป็นขบวนการใหญ่ระดับสากลวิธีการเนี่ยฮะแผนประทุษกรรมเนี่ยหรือเรียกว่าลายเซ็นของกลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้มันรูปแบบเดียวกับแก๊งสแกมเมอร์เลยว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์เลยนะฮะมันเป็นเครือข่ายโยงใยนะฮะแบ่งหน้าที่กันทำอย่างเป็นระบบเลยตำรวจต้องทลายไอ้ขบวนการเหล่านี้ให้ได้นะครับ
2: อืมแต่วันนี้คุณณรงค์ได้เห็นข่าวไหม
0: ครับ
2: ที่ความบัวยังไม่ทันหายความกระบือเข้ามาแทรกนะ
0: ครับ
2: เนี่ยผมเห็นสองจุดใหญ่ๆนะ
0: มีอะไรบ้างพี่พิสาร
2: มติชนเขาบอกงามหน้าเยอรมนีโปรแลนด์จับแก๊งรอบขนกัญชา
0: ครับ
2: 1.2 ตัน 1.2 ตันก็ 1,200 กิโลนะ
0: ครับ
2: ส่งจากไทยฮะใส่ตู้ขนอิฐนะ
0: ครับ
2: tvpworld.com รายงานว่าตำรวจโปรแลนด์และเยอรมนีได้ร่วมกันทลายเครือข่ายลักลอบขนยาเสพติดระหว่างประเทศโดยยึดกัญชาได้เกือบ 1.2 ตันซึ่งมูลค่าในตลาดมืดประมาณ12ล้านยูโรหรือกว่า456ล้านบาทที่ถูกซุกซ่อนไว้ในตู้คอนเทนเนอร์บรรจุอิฐเส้นทางการลักลอบขนยาเสพติดข้ามพรมแดนมีจุดเริ่มต้นมาจากประเทศไทยผ่านท่าเรือฮัมบูร์กของเยอรมนีและมีปลายทางที่ประเทศโปแลนด
0: ์ครับ
2: กลุ่มผู้ค้ายาข้ามชาติได้ปกปิดการขนส่งยาเสพติดจำนวนมหาศาลโดยใช้สินค้าที่ซื้อเชิงที่ซื้อขายเชิงพาณิชย์ที่ดูเหมือนถูกต้องตามกฎหมายแต่กลับซ่อนกัญชาไว้ภายในตู้คอนเทนเนอร์บรรจุอิฐศิลาแรงการยึดกัญชาครั้งนี้เน้นให้เห็นว่าเครือข่ายอาชญากรใช้ประโยชน์จากเส้นทางการขนส่งสินค้าเชิงพาณิชย์และห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศมากขึ้นเรื่อยๆทั้งนี้จากผู้ต้องสงสัย8คนที่ถูกจับกุมมี6คนยังคงถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำระหว่างรอการพิจารณาคดีเจ้าหน้าที่ระบุว่าการสืบสวนยังคงดำเนินไปอย่างเข้มข้นและคาดว่าจะมีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างของเครือข่ายลักลอบค้ายาเสพติดรวมถึงผู้ร่วมขบวนการรายอื่นเพื่อการสืบสวนร่วมกันระหว่างประเทศและมีความคืบหน้าให้มีความคืบหน้ามากขึ้น
0: โอ้โห
2: นะก็มาต้นทางมาจากประเทศไทยมาทางเรือใส่ตู้คอนเทนเนอร์มา
0: บรรทุกอิฐไป
2: บรรทุกอิฐไอ้นะศิลาแรงนะฮะ
0: ศิลาแรงฮะครับครับ
2: ไอ้ที่เราเห็นไอ้ตามปราสาทขอมทั้งหลายนั่นแหละ
0: ครับ
2: นั่นแหละเขาใช้ศิลาแรง
0: ครับ
2: อันนี้ก็คงจะเอาไปใช้ในงานก่อสร้างของเขานะของฝรั่งเขาก็ถือว่าเป็นของแพง
0: โอ้คนสวยนะพี่จ๋าพี่พิสาร
2: ก็คงจะเป็นของแพงเขาละ
0: ครับ
2: ก็เอาไอ้นั่นใส่ไปตู้แล้วก็บังๆไว้ข้างหน้าข้างหลังก็เป็นกัญชา 1.2 ตันนะ
0: ครับ
2: ไม่พอนะฮะยังมีอีกพร้อมๆกันเลยนะ
0: ครับ
2: ผู้จัดการบอกไทยดังไม่หยุดอินโดนีเซียยึดช่อดอกกัญชาต้นทางจากไทย 3.37 ตันสาอันนั้น 1.2 อันนี้ 3.37 ตัน
0: 3,000 เกือบ4กิโลกี่เกือบ 4,000 กิโลฮะ
2: รวบคนเดินของอีก12รายด้วย
0: ครับ
2: อันนี้อินโดนีเซียนะสำนักงานปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติอินโดนีเซียหรือว่า BNNแถลงผลการจับกุมเครือข่ายลักลอบขนช่อดอกกัญชารายใหญ่พร้อมตรวจยึดของกลางช่อดอกกัญชาน้ำหนักรวม 3.37 ตันโดยระบุว่ากัญชาล็อตนี้กัญชาล็อตดังกล่าวมีต้นทางมาจากประเทศไทยและสามารถจับกุมผู้เกี่ยวข้องได้12รายเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียเปิดเผยว่าของกลาง

0: ทางถูกลำเลียงผ่านเส้นทางขนส่งสินค้าระหว่างประเทศก่อนใช้ปฏิบัติการส่งมอบภายใต้การควบคุมเพื่อติดตามเครือข่ายจนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องสงสัยหลายรายทั้งผู้ขับรถบรรทุกผู้ดูแลโกดังผู้ประสานงานด้านขนส่งและผู้ร่วมขบวนการพร้อมตรวจยึดรถบรรทุกและของกลางเพิ่มเติม BNN เนี่ยก็หน่วยปปส.เข้าเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ระบุว่าช่อดอกกัญชาทั้งหมดไม่ได้มีเป้าหมายจำหน่ายเพื่อการเสพโดยตรงแต่ถูกเตรียมนำไปสกัดสาร THC สำหรับใช้ผลิตน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า
1: โอ้โห
0: ก่อนกระจายไปยังหลายพื้นที่ในประเทศอินโดนีเซีย
1: ผมก็ดูว่ามาหยดแก้บอมบัด
0: ไปใส่เป็นผลิตน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านอกจากนี้ทางการอินโดนีเซียยังอยู่ระหว่างติดตามผู้ต้องสงสัยชาวต่างชาติอีก2รายซึ่งเชื่อว่าจะเป็นผู้บงการเครือข่ายต่างประเทศพร้อมขยายผลเพื่อสืบสวนเส้นทางการลักลอบขนส่งและผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมทั้งนี้การที่ทางการอินโดนีเซียระบุว่าช่อดอกกัญชาล็อตดังกล่าวมีต้นทางมาจากประเทศไทยเป็นข้อมูลจากการแถลงของหน่วยบังคับใช้กฎหมายของอินโดนีเซียขณะนี้ยังไม่มีคำชี้แจงจากหน่วยงานของไทยที่เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนี
1: ้ครับ
0: ก็มันก็ไม่ยากหรอกครับเพราะมันมาทางเรือ
1: ครับ
0: ใส
1: ่
0: ต
1: ู้
0: คอนเทนเนอร์มาก็ถ้ารู้ว่ามันมาจากท่าเรือไทยก็รู้เลยแล้วชัดเจน
1: ครับคือบ้านเราแม้ปลดล็อกไปแล้วใช่ไหมพี่ปิสารแต่ว่าการนำเข้าส่งออกยังเป็นความผิดอยู่แล้วก็ประเทศอื่นๆเนี่ยเอาท่านึกเนี่ยนะฮะเขายังเป็นความผิดทางกฎหมายอยู่เขาเลยย้ำเตือนกันครับจะเดินทางเนี่ยไอ้ลูกอมไอ้น้ำมันกัญชาที่เอาใช้บำบัดรักษาผู้ป่วยมะเร็งอย่างเงี้ยคุณอย่าเผลอพกติดตัวไปนะเพราะว่ามันมีความผิดมหันต์ในประเทศอื่นๆบ้านเราปลดล็อกตรงนี้ไปแล้วไงฮะตามตรอกซอกซอยก็จะมีคาเฟ่กัญชาอยู่อ่ะพี่เบสานเห็นไหม
0: ก็คุณอะไรอ่ะที่เป็นที่เขาออกรายการหวนกระแสของหนุ่มกัญชัยอ่ะ
1: ครับ
0: ที่เป็นสาวสองอ
1: ่ะฮะ
0: อันนั้นเขาไปโหลดของแทนเพื่อนของเพื่อนที่ร่วมเดินทางไปอ่ะ
1: ครับ
0: มันเป็นในนั้นฮะคุกกี้
1: อ๋อคุกกี้กับไอ้กับ
0: คุกกี้กัญชาคุกกี้กัญชา
1: ครับ
0: เอาเข้าฮ่องกง
1: ครับ
0: ประมาณสักเป็น10พออ่ะ
1: ครับ
0: เป็น10พอคงไม่ใช่เอาไปกินเล่น
1: อ
0: ่ะคงจะเอาไปขายอ
1: ่
0: ะ
1: ครับ
0: คุกกี้กัญชาเอาออกไปจากเนี่ยสนามบินสุวรรณภูมิ แล้วก็ไปอ้างว่ากระเป๋าตัวเองน้ำหนักเกิน
1: โอ้ให้เพื่อนช่วยโหลดให้
0: เพื่อนน้ำหนักยังพอมีก็เลยฝากโหลดในนามเพื่อน
1: ครับ
0: ทางตม.ของฮ่องกงก็รวบโดนระหว่างต่อสู้คดีต้องไปติดคุกอยู่ฮ่องกง14เดือนกว่าจะรอดมาได้ด้วยอะไรรู้ไหม
1: ครับ
0: ไอ้ภาพจากกล้องวงจรปิดตอนโหลดของที่สุวรรณภูม
1: ิไม่ใช่ของเขาใช่ไหมฮะ
0: มันเห็นภาพมันอธิบายได้ชัดจนกระทั่งอัยการสั่งไม่ฟ้อง
1: ครับ
0: จึงได้กลับบ้านได้แต่ว่าระหว่างต่อสู้คดีก็14 เดือน
1: คือผสมไม่รู้มากน้อยขนาดไหนนี่พี่เบสานไอ้ตอนแถลงข่าวตอนที่กำลังดังๆเรื่องของการปลดล็อกกัญชาจะมีภาคเจ้าหน้าที่ภาครัฐเนี่ยเขาทำเป็นเหมือนกับขนมที่ไม่ใช่คุกกี้อ่ะเหมือนเค้กอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะใบบันนี่หรืออะไรเนี่ยประมาณนี้พี่ไพศาลแล้วผู้สื่อข่าวไปแถลงข่าวแล้วไปชิมนะฮะเนี่ยฮะเป็นสุภาพสตรีของใกล้ๆเราเนี่ยนะครับปรากฏว่าโอ้โหอาการมันขึ้นเพราะไม่รู้ว่ามันผสมมันมากน้อยขนาดไหนฮะลุกเดินไม่ได้ครับต้องประคองกันออกมาเลยอันนี้อันตรายจริงๆแล้วมันยิ่งแปลงรูปมาเป็นขนมเนี่ยเด็กเล็กคนไม่รู้อินโนอินเอคนอาจจะมีโรคประจำตัวอันตรายพอสมควรอยู่นะมันก็เลยต้องมีข้อกำหนดว่าไอสารไอที่จะต้องใส่ไปมันควรขนาดไหนใส่อาหารใส่ได้แค่ใบห้ามเอาช่อดอกเข้าไปใส่ในอาหารนะที่จะชูรสอะไรกัน
0: แต่ฮ่องกงนี่เขาห้ามเลย
1: ใช่ไหม
0: ผสมก็ไม่ได้ไม่ได้ทั้งหมดอ่ะกัญชาไม่ได้เลย
1: ครับ
0: ของเป็นยาเสพติดเขายังเป็นยาเสพติด
1: โอ้ของบ้านเราเนี่ยนะฮะเมนูอาหารเอาใบเดี๋ยวไปปรุงได้ชูรสได้นะฮะเราปลดล็อกไปแล้วไงครับ
0: มันดูตามนี้แล้วมันใหญ่กว่าเรื่องของแอร์มีนานะ
1: ครับ
0: ท่านนายกก็ยังกวดขันอยู่เฉพาะกรณีของแอร์มีนาก็ต้องทราบด้วยว่า มันไม่ได้ออกเฉพาะท่าอากาศยานมันไม่ได้ใช้เฉพาะแอร์อย่างเดียวนะ
1: ไปทางเรือ
0: มันโหลดกันใส่ตู้คอนเทนเนอร์ไปเลย
1: นะไปเป็นตันๆเลยนะ
0: แล้วไปกันเป็นตันๆเลยนะเขาไปจับได้ทั้งที่เยอรมันโปแลนด์ทั้งที่อินโดนีเซีย
1: อันนี้ถ้าข้อวิพากษ์วิจารณ์

0: เรือใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็เหมือนการท่าก็ต้องมีระบบแบบสินค้าที่จะส่งออกไปมันก็ต้องมีการตรวจตราอยู่แล้วนะ
1: ก็เข้มงวดขนาด
0: ความสามารถของเราตรวจได้ขนาดไหนเท่านั้นแหละ
1: เข้มงวดขนาดไหนพี่ไพศาลเคยไอ้จำนี้ได้ไหมฮะกรณีหมูราคาตกอ่ะแล้วก็มันเกลื่อนไปเต็มท้องตลาดร้านหมูกระทะ99บาทไม่อิ่มไม่อั้นน่ะยังมีก่อนหน้านี้ครับพอไปเปิดตู้คอนเทนเนอร์ดูเนี่ยนะโอ้โหสำแดงเท็จกันทั้งนั้นเลยมันคือเนื้อหมูฟรีซมาไม่รู้จะกี่ปีค้างอยู่ครับมันทำให้ผู้เลี้ยงหมูในไทยเราอยู่กันไม่ได้
0: ตอนน
1: ั้
0: นสำแดงว่าเป็นอะไรนะ
1: สำแดงเป็นสินค้าประเภทอื่นหมดเลยเปิดออกมาก็คือเนื้อหมูฮะ
0: ครับ
1: นั่นแหละครับ
0: ก็รู้สึกศุลกากรก็เคยยอมรับว่าไอ้เรื่องเขาไม่สามารถตรวจได้ทุกตู
1: ้ครับ
0: ก็เคยพูดนะ
1: ครับ
0: ทั้งเครื่องมือทั้งกำลังคนอะไรไม่เพียงพออะไรต่างเพราะว่างั้นนะ
1: ครับเดี๋ยวพักครู่หนึ่งพี่ไพศาลช่วงหน้าดูคำพูดของนายกรัฐมนตรีวันนี้ที่นั่งประชุมหาหรือแก้ปัญหาเรื่องของยาเสพติดนะฮะพักครู่เดี๋ยว
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโดดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายใน

0: สนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกา22 นาทีครับพี่เพศานครับคุยกันต่อครับ
6: มาดูที่นายกวันนี้แถลงใช่ไหมฮะ
5: ก็ประชุมครั้งแรกนะฮะกับทางปปส.ท่านนายกบอกอย่างนั้นแล้วก็บอกว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยขอไตรมาสสัก1 รอบนะฮะจะคุยกันนะครับเพราะว่านายกลงมาดูปปส.ด้วยตัวเองแต่หากมีประเด็นสำคัญอาจจะมีการประชุมเพิ่มเติมฟังพี่ไพศาลเมื่อสักครู่นี้ท่านนายกอาจจะเรียกประชุมเพิ่มก็ได้นะครับนายกบอกอย่างนี้การเข้ามากำกับดูแลคณะกรรมการชุดนี้ด้วยตัวเองเนี่ยก็ขอให้ทุกคนมั่นใจนะครับว่าตนพร้อมให้การสนับสนุนแล้วก็จะทำทุกอย่างร่วมกับคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องทุกคนในการทำให้ปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไขป้องกันและก็ปราบปรามและกำจัดให้หมดไปภายใต้ขอบเขตที่มีอยู่ครับขอให้มั่นใจว่าเรื่องนี้ถือเป็นวาระชาติเป็นสิ่งที่เราต้องร่วมกันแก้ไขรวมถึงจะใช้โอกาสสถานะที่ตนเองอยู่นี่นะฮะจะเชื่อมโยงงานทุกหน่วยงานเพื่อแสวงหาความร่วมมือในการปราบปรามยาเสพติดให้ได้นะครับนายกบอกว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอดครับมีการแถลงข่าวป้องกันปราบปรามจับกุมกันทุกเดือนเพื่อให้เป็นอุปสรรคให้การลำเลียงสู่ปลายทางมันยากขึ้นแต่จะต้องกำจัดต้นทางให้ได้ไม่เช่นนั้นก็ต้องไล่จับกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะฮะซึ่งจะเป็นการสิ้นเปลืองบุคลากรและก็งบประมาณโดยเบื้องต้นหารือกับกองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับยืนยันว่าจะไม่นำชีวิตของบุคลากรไปเสี่ยงฉะนั้นต้องไปปราบตั้งแต่ต้นต่อซึ่งจากการทำงานที่ผ่านมา10 เดือนแล้วด้วยนะฮะสิ่งที่รู้สึกเสมอก็เชื่อว่าทุกหน่วยงานเขาทุ่มเททำงานจริงผมมั่นใจหน่วยงานราชการทั้งหลายไม่มีนอกไม่มีในแน่นอนและทุกคนก็นำข้อสั่งการของผมไปปฏิบัติทุกคนและทุกคนก็ปฏิบัติด้วยความทุ่มเทผมไม่ได้รู้สึกว่าในส่วนของเราจะมีเกลือเป็นหนอนหรือมีพิษอะไรขึ้นมาที่จะทำให้แนวทางแก้ปัญหายาเสพติดของรัฐบาลนั้นมีอุปสรรคนะครับก็ประมาณนี้ก็เกริ่นไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะก็คือขอให้ช่วยกันนะครับสิ่งที่เราทำเรื่องนี้นะฮะที่เวลาไปไหนมาไหนเนี่ยจะต้องถูกตรวจเป็นพิเศษหรือ

0: ว่ามีวีซ่าพิเศษเนี่ยเพราะเรามีปัญหาเรื่องนี้ครับทุกคนเขาไม่เชื่อเราแล้วไงพี่ไพศาลถือพาสปอร์ตโอ้เล่มสีน้ำตาลมีตราคุดใช่ไหมตรวจเข้มหน่อยเพราะว่าโอ้โหมีประวัติมีข่าวตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันต้องแก้ไขปัญหาภาพลักษณ์ตรงนี้ให้ได้ครับถ้าเราไม่จำกัดเรื่องนี้อย่างจริงจังต่อไปเวลาต่างชาติเห็นพาสปอร์ตไทยในท่านนายกบอกเลยนะฮะเขาจะผายมือขอตรวจสอบก่อนถือเป็นความเสียหายตามมาเพราะปัญหายาเสพติดจะนำมาสู่อาชญากรรมสังคมที่เสื่อมโทรมแล้วก็การลงทุนต่างประเทศก็จะไม่มาด้วยนะครับเรื่องเร่งด่วนก็คือขอให้คณะกรรมการทบทวนมาตรการป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดหลังเกิดกรณีแอร์สาวถูกจับที่ออสเตรเลียเพราะช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยนายกบอกว่ามีคดีคนไทยถูกตั้งข้อหามา6คดีแล้วนะครับที่ออสเตรเลียนะฮะพี่ไพศาลอาจจะยังไม่เป็นข่าวแต่ว่าน้องแอร์สาวคนนี้ข่าวทำให้เราตื่นตัวขึ้นมาพอเจอข้อมูลว่าโอ้โดนไป6คนแล้วเหรอ6คดีแล้วเหรอเนี่ยนะนายกบอกว่าภาพลักษณ์ประเทศมันเสียหายดังนั้นจะต้องมีมาตรการเพื่อทำให้นานาชาติเห็นว่าประเทศไทยมีการตอบสนองกับเรื่องนี้รวมถึงมีมาตรฐานที่เพียงพอนะที่จะสามารถจัดการกับปัญหาดังกล่าวได้นะครับอันนี้ก็คือภาพรวมที่นายกประชุมวันนี้ครับพี่ไพศาล
1: คืออีกที่มันไม่ใช่เฉพาะเรื่องคนอย
0: ่
1: างเดียวสิมันเป็นเรื่องของระบบการค้าระหว่างประเทศด้วย
0: คือก่อนหน้านี้เอาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเนี่ยเรามีความร่วมมือกับทุกประเทศในการกำจัดสารตั้งต้นนะพี่ไพศาลคือที่ท่านนายกบอกก็คงต้องปราบตั้งแต่ต้นทางเลยก่อนหน้านี้เราจับได้เป็นตันพวกสารอะไรต่างๆที่สามารถเอาไปผลิตยาเสพติดได้เป็นมหาศาลมันก็จะออกจากตรงไหนไปได้พี่ไพศาลก็คือ1ผ่านมาที่ประเทศไทยส่วนใหญ่จะผ่านประเทศเราจะไม่ผ่านไปแถวๆเพื่อนบ้านกัมพูชาสปป.ลาวพม่าไอ้วัตถุดิบต้นทางอ่ะสารเคมีต้นตอของการผลิตยาเสพติดจะไม่ผ่านไปประเทศอื่นจะผ่านบ้านเราฮะถ้าเราละหลวมพอลอดไปสู่ชายแดนได้แล้วก็ผลิตยาเสพติดมันก็ย้อนกลับมาที่บ้านเราไม่ว่าจะยาบ้าก็คือระบาดในประเทศไทยแต่ถ้าเป็นยาเสพติดประเภทอื่นอย่างเฮโรอีนไอซ์ประมาณเนี้ยเราคือทางผ่านส่งไปประเทศที่3เนี่ยที่เราเป็นปัญหาอยู่ตรงนี้ก็คือไอ้สารตั้งต้นเราแก้ไม่ได้เราจับกูไม่หมดพี่ไพศาลแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีเหตุการณ์รายวันเนี่ยนะฮะต้องลงไปถามฝ่ายคำมั่นคงดูครับเพราะเขาบอกเลยถ้าเอาคดีมาเปรียบเทียบตั้งเป็นสมมติฐานแล้วก็เคลียร์รายคดีนะพี่ไพศาลส่วนใหญ่อาจจะเกินครึ่งด้วยมันมีเรื่องของยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องและวิธีการขนของ
1: เขาส่งเข้ามาเลยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ฮะส่งไปประเทศที่3ครับเพราะว่าถ้าเป็นยาบ้าเนี่ยมันอยู่ในบ้านเราแต่ถ้าเกิดเป็นยาเสพติดประเภทอื่นเราคือทางผ่าน
1: ยาไอซ์ยาอะไร
0: ใช่ครับ
1: โคเคนพวกนี้นะ
0: ใช่ครับแล้วเวลา
1: เขาอินอย่างนี้พวกนี้ออกไปข้างนอก
0: ใช่ครับเวลาเขาขนกันลักษณะนี้เขารู้เลยพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่เป็นยังไงอ่ะไปวางระเบิดมุนที่ไปก่อเหตุไม่สงบจุดนี้หน่อยนะฮะแล้วเจ้าหน้าที่ไม่ตรวจตอนกลางคืนออกมาไม่ได้ครับกลัวโดนลอบกัดวางแผนซ้ำซ้อนเจ้าหน้าที่กลัวถูกอย่างนั้นนะฮะเช้าฮะจึงจะมาตรวจที่เกิดเหตุตรงนี้แหละครับมันเคยมีประวัติว่าที่ปัตตานีมันมีเหตุระเบิดใหญ่เกิดขึ้นกลางเมืองแล้วเจ้าหน้าที่ตอนนั้นยังไม่ได้ถอนกำลังออกนะพี่พิสารอีกมุมหนึ่งของขอบเมืองปัตตานีเจ้าหน้าที่ไปจับยาได้เป็นตันๆเลยนะนั่นแหละครับพอสืบสาวเราเรื่องไปก็คือขบวนการที่ไปก่อเหตุบึ้มเนี่ยนะฮะกับขบวนการขนเขาพวกเดียวกันครับพอเขารู้ว่าคนบึ้มไปปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่ออกมาตรวจแน่นอนขนได้เลยคืนนั้น
1: อ๋อช่างก็กลายเป็นว่ามันก็เลยเอื้อประโยชน์กันนะ
0: ครับเจ้าหน้าที่เขาเลยตั้งนี่ไงนี่คือภัยแทรกซ้อนไม่ว่าพวกค้าน้ำมันเถื่อนขนของเถื่อนผู้มีอิทธิพลเรียกค่าคุ้มครองหรือความเห็นต่างโดยนั้นมันผสมกลมกลืนไปแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าเลยเราต้องแยกเป็นรายคดีว่าคดีไหนคือความมั่นคงคดีไหนคือภัยที่มันมาแทรกซ้อนกับเหตุการณ์ใน3จังหวัดนะครับ
1: ครับแต่วันนี้นายกประชุมยังเน้นที่เรื่องแอร
0: ์ครับ
1: ขนเฮโรอีนอยู่นะ
0: ฮะ
1: ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องกัญชาที่ส่งไปเยอรมันโปแลนด์หรือว่าอินโดนีเซียที่เขาบอกต้นทางไปจากประเทศไทยใส่ตู้คอนเทนเนอร์ไป
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่ง
0: โอ้โหแล้วข่าวนี้มันก็จะกระฉ่อนโลก
1: ม
0: ัน
1: ก็จะไปรวมศูนย์ที่ทำให้ภาพพจน์ของประเทศไทยคนไทยก็บัวหมองนะเสียหาย

0: ครับ
1: คนก็มองว่าเราเป็นไอ้ทางผ่านหรือว่าเป็นในฮับ
0: ฮับ
1: ของไอ้การกระจายส่งออกยาเสพติดทั้งกัญชาทั้งเฮโรอีนทั้งไอ้ยาอะไรต่างๆทั้งหลายทั้งปวง
0: ครับ
1: เนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่เสียหาย
0: โอ้โหคือมองไปทางไหนก็มีแต่ปัญหาพี่ไพศาลที่พี่ไพศาลบอกถูกเลยนะฮะความวัวยังไม่ทันหายความกระเบือเข้ามาแทรกเนี่ยนะฮะสอบก็ทุจริตนะฮะเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปแล้วก็โกงกินถูกจับคาโต๊ะทำงานมีวันนี้เหมือนกันนะครับยาเสพติด
1: เรียกอะไรเรียกไอ้ใบอะไรป.3นะ
0: ครับเรื่องขออาวุธปืน
1: ป.3นี่ขอซื้ออาวุธปืน
0: ครับ
1: คือป.4เนี่ยอะไรพก
0: ครับพกคือใบป.3เนี่ยเอกสารที่ขอในการยื่นอภิปรายห้าบาทเรียกไป10,000ฮะลดลงมาเหลือ8,000เขาอัดคลิปไปเลยนะฮะโอ้โหคำขอเนี่ย5 บาทเท่านั้นเองนะครับคุณไปเรียกเขา
1: ผู้ใหญ่เขาบอกให้ช่วยหน่อยช่วยย
0: ัง
1: ไงต้อง10,000นี้ช่วยกันแล้วเนี่ย
0: โอ้โหแล้วอาวุธปืนถูกที่ไหนแล้วฮะถ้าจะขอมีเนี่ยปืนนึงก็ครึ่งค่อนแสนนะถ้าดีๆหน่อยก็เกือบแสนนะครับแล้วต้องมาเสียไล่ไปทางอย่างนี้อีกนะครับวันนี้ก็เลยไปจับกุมคาโต๊ะทำงานเลยนะพี่เพศาน
1: ครับ
0: ม
1: ีญาติผมคนหนึ่งรู้สึกซื้อปืนมา100,000 กว่า
0: ครับ
1: สมิธแอนด์เวสันเนี่ย
0: ครับ
1: ก็คือของจริงๆเนี่ยรู้สึกจะ 5-60,000 อ่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่าไปทำตกหาย
0: เอ้า
1: ครับขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้ว
0: หล่นลงไป
1: พุงไปแล้วมันตกอ่ะ
0: ครับ
1: เสร็จแล้วก็เลยไปฝากบอกกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งหลายบอกว่าช่วยประกาศหน่อยว่าใครพบ
0: ครับ
1: ปรากฏว่ากำนันมาแจ้งบอกว่ามีคนพบแล้วเขาขอ 30,000
0: เอามาคืนเนี่ยนะ
1: บอกเขาขอ 30,000
0: ครับ
1: ก็เลยรวมแล้วก็เป็นแสนกระบอกญาติผม
0: โอ้โหครับโอ้นายนี้ก็หมดอนาคตไปเลยนะครับเพราะล่าสุดเนี่ยถูกคำสั่งให้ออกจากราชการไปแล้วครับ
1: ปลัดเนี่ยนะ
0: เป็นปลัดเนี่ยครับใช่ครับ
1: ผู้ว่า
0: ผ
1: ู้
0: ว
1: ่าถ้าไม่รีบเดี๋ยวจะภัยจะมาถึงตัวเลย
0: ครับ
1: ต้องรีบให้ออกจากราชการไว้ก่อน
0: ครับ
1: โอ้ยหลักฐานชัดเลยนี
0: ่ครับ
1: เขาย้อนสอนเขาอัดคลิปไปเพียบเลย
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: คนเขาคงโกรธเลยนะมาเรียกเขาอย่างว่าเขาโง่นะ
0: โอ้โหก็ไอใบคำขอเนี่ยมัน5 บาทนะแต่เรียกไป10,000 บาทนะครับในการขออนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนและเครื่องกระสุนฮะต่อมาโอ้ไม่เอาไม่เราลดราคาให้ฮะเป็นบุญคุณอีกนะลดเหลือ 6,000 ฮะเหลือ 6,000 ฮะตามธรรมเนียมค่าใบอนุญาตเนี่ยฉบับละ5 บาทเท่านั้นเองครับ
1: แต่ว่าค่าขอค่าเอกสารใบละ1,000ไอ้ใบละ500อีก2 ใบ
0: ครับ
1: รวม 1,000 รวมไปบวกเป็นเสร็จ 6,000
0: ผู้เสียหายอัดคลิปไว้ก่อนเอาไปแจ้งต่อปปช.จนนำมาสู่การยื่นคำร้องต่อศาลขออนุมัติ
1: รอซื้อเลย
0: รอซื้อเลยนะฮะเนี่ยฮะก็เนี่ยพักกันครู่นึงก็ได้ครับพี่เพศานเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟซหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์

0: นุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอนคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play

0: Record Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา34นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
3: ครับคือเรื่องกัญชาของเรามันก็ยังไม่ทำให้มันเป็นระบบระเบียบที่ชัดเจนนะ
2: ครับ
3: จะอนุญาตไม่อนุญาตอะไรยังไงก็ยังปล่อยปละละเลยกัน
2: คือระเบียบควบคุมใช่ไหมพี่ไพศาลที่
3: ระเบียบควบคุมมันทำให้มันก็เกิดความหละหลวมขึ้น
2: ครับ
3: เพราะว่าคนก็สามารถยังสามารถเข้าถึงได
2: ้ครับ
3: ใช่ไหมฮะเพราะว่าเข้าถึงปั๊บเนี่ยมันก็ต้องมีสต็อกมีอะไรต่างๆแล้วมันก็กลายเป็นแหล่งที่ถึงขั้นว่าผลิตแล้วก็หรือนำเข้ามาแล้วก็ส่งออกต่อหรือผลิตแล้วส่งออกมันก็เกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ย
2: โอ้โหก็ถ้ามันเป็นลักษณะตันๆอย่างนี้ต้องปลูกกี่ไร่ล่ะครับเนี่ยกว่ามันจะได้มาขนาดนั้นนะพี่เวสัน
3: ก็ผมก็ทราบว่าเขามีคนเขาลงทุนปลูกกันอยู
2: ่อ่าฮะ
3: เท่าที่ผมทราบนะ
2: ครับ
3: เขาก็ลงทุนปลูกลงอะไรกันอยู
2: ่เอาอย่างนี้ประเทศเพื่อนบ้านที่เขาลักลอบปลูกลักลอบขายกันไม่แห่ขนกันมาบ้านเราเหรอครับเนี่ย
3: ของเราเขาห้ามนำเข้าใช
2: ่
3: ไหม
2: ใช่ครับยังห้ามนำเข้าอย
3: ู่ส่งออกอยู่ใช
2: ่ไหมใช่ครับใช่ครับยังผิดกฎหมายอยู่ฮะ
3: ก็คือส่งออกจากไทยได้มันต้องมีแหล่งผลิตอ่ะ
2: ครับ
3: ถ้าผลิตไม่ได้ก็ต้องมีการนำเข้ามาก็แสดงว่ามันก็
2: แต่นำเข้ามามันก็เป็นเพียงแค่กฎหมายศุลกากรนะพี่เบสารมันไม่ได้โดนเรื่องของยาเสพติดฮะ
3: ใช่นี่ก็เป็นมันก็กระโดนไปในชั้นคือ
2: คือไม่ผ่านพิธีศุลกากร
3: เขาห้ามส่งออกมันก็คือเป็นสินค้าต้องห้ามนะ
2: ครับ
3: แต่ว่าเราก็เห็นอยู่ที่เขาจับได้นะก็แสดงว่ามันก็ออกไปได
2: ้ครับ
3: ไอ้ที่จับไม่ได้ไม่รู้เท่าไหร่นะ
2: ก็นั่นนะฮะมีโทษไหมมีโทษนำเข้าส่งออกเนี่ยถ้าเกิดเขาจับได้นะฮะโทษตั้งแต่2ปีถึง15ปีปรับ 500,000 ถึง 1,500,000 บาทฮะอันนี้มาตรา75วรรค1นะฮะแล้วก็วงเล็บ2จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายนี่นะอันเนี้ยก็คือกฎหมายในการนำเข้าส่งออกนะฮะแต่ว่าการใช้ในประเทศเนี่ยอย่างที่พี่ไพศาลห่วงใยก็คือมันมีทุกตรอกซอกซอยในเรื่องของไอ้คลินิก
3: ร้านกัญชา
2: ร้านกัญชา
3: เนี่ยนะ
2: ใช่ครับใช่ครับแต่ที่จะเอามาจับกันจริงๆเนี่ยมันคือกฎหมายของทางกระทรวงสาธารณสุขพรบควันก่อความเดือดร้อนลำคาญไม่แน่ใจว่าเศรษฐีตรงเนี้ยมันมีจับกันบ้างหรือเปล่าไง
3: ไม่ค่อยได้ยินอยู
2: ่ครับ
3: ได้ยินแต่ว่าก็ยังมีคนไปซื้อเสพอะไรกันต่างๆ
2: และไอ้น้ำจากใบกระท่อมนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งเหมือนกันนะพี่เบสารถ้าอธิบายไปแล้วเนี่ยนะน้องๆเยาวชนคนทำงาน
3: ตอนนี้แอบขายได้ใช่ไหมแต่ก่อนเปิดเผยเลยเมื่อก่อนไม่ได้ใช
2: ่
3: ไหม
2: ใช่ครับแต่ไม่แน่ใจว่าเขาซื้อมาจากไหนเนี่ยเพราะเห็นอยู่นะพี่เบสารขับรถอยู่เนี่ยบรรดาพวกพี่ๆไรเดอร์เนี่ยเวลาเขาจอดรถปุ๊บเนี่ยเขาเปิดเบาะเลยคงกระหายน้ำมากคว้าขึ้นมาน้ำเขาสีน้ำตาลกันทั้งนั้นเลยฮะกระดกเนี่ยนะ
3: คือแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ก็ใส่ในถังไอ้ถังแช่
2: ครับ
3: ไอ้ถังแดงถังอะไรที่
2: ถังน้ำเงินถังแดงถังน้ำแข็ง
3: นั่นแหละแต่ก่อนก็วางกันโดดเด่นเดี๋ยวนี้เข้าใจว่าถ้าจะขายก็เก็บใส่ถังพวกนี
2: ้ครับ
3: ลูกค้าขาประจำมาก็เปิดหยิบให
2: ้โอยอเขาไปกวาดล้างมารอบแล้วฮะ
3: ก็มีก็เป็นทำเป็นระยะทำให้รู้บ้างว่าพยายามจะปราบปรามอยู
2: ่ครับ
3: ครับก็เหมือนตำรวจจับซ่องโสเภณีอ่ะก็จับเป็นระยะ
2: จับเป็นระยะนะครับ
3: เพราะมันไม่จับไม่ได้ว่ามันเดี๋ยวไม่ปฏิบัติหน้าที่เลยแต่ก็ยังถามว่ามีไหมก็มีตลอด
2: คือปลดล็อกไปแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นปัญหานะครับแต่ว่าสิ่งที่สังคมห่วงใยก็คือเรื่องของระเบียบเข้ามาควบคุมนะฮะจะให้มันอยู่ในกรอบในข้อจำกัดยังไงอย่างเช่นกัญชาเพื่อจะใช้ทางการแพทย์เนี่ยนะฮะมันก็ต้องเป็นทางการแพทย์จริงๆนะฮะไม่ใช่ว่าใครจะ walk in เข้าไปรู้สึกอะไรมีความเครียดไอ้ตรงนี้มันใครประเมินว่าคุณมีความเครียดจะเข้าไปในร้านประเภทนี้ครับ
3: แต่ผมเชื่อว่านายกเนี่ยไอ้การที่จะมาพูดและกวดขันเรื่องนี้ก็จะยากนะ
2: ครับ
3: ในเรียงข่าวที่ว่าไปจับกัญชาตำรวจเยอรมันกับโปแลนด์เขาร่วมมือแล้วจับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ย
2: ครับ
3: หรือว่าที่อินโดนีเซียเขาแถลงซะใหญ่โตเลยสามกว่าตันสามตันกว่ากับสี่ตันเนี่ย
2: ครับ
3: ส่งทั้งใส่ตู้คอนเทนเนอร์ไปนะ
2: ครับ
3: นายกพูดก็เดี๋ยวคนก็จะย้อนถามเพราะมันเคยเป็นนโยบายของภูมิใจไทยใช่ไหม
2: ครับ
3: ที่จะผลักดันในเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าหนักใจอยู่กันนะว่าถ้าจะแก้จริงมันก็ไม่ง่าย
2: ครับ
3: แล้วเรื่องยาเสพติดเนี่ยผมพูดตรงๆนะอย่างออสเตรเลียเนี่ยก็มีบางคนเขาบอกว่ามันไม่ใช่ว่าที่เขามากวดขันเนี่ยเพราะยาเสพติดอย่างเดียวนะแต่ว่าเขากลัวมากก็คือเรื่องกัญชา
2: ครับ
3: เพราะว่าคนของเขามาแล้วก็มันมีโอกาสสูงที่จะถือติดกระเป๋ากลับไป
2: อ๋อฮะ
3: คนออสเตรเลียมาแล้วก็มาเสพกันที่บ้านเราเนี่ย
2: ครับ
3: แล้วบางทีก็เกิดพกไปนิดหน่อยๆไปอะไรเงี้ยนะซึ่งของเขาถือว่าเป็นยาเสพติดอยู่
2: เขาเห็นว่าบางประเทศเองเขาห่วงจะมาอบรมจับสัมมนาเนี่ยพอขึ้นชื่อไว้ไปประเทศไทยแลนด์ดีกว่าไหมเนี่ยบางประเทศเขาบอกว่าไม่อยากให้พนักงานของเขามาเลยกลัวมาลิ้มมาลองอะไรประมาณนี้พี่ไพศาลนะ
3: ก็มีอย่างนี้ด้วยเหมือนกัน
2: ครับ
3: ก็ได้ยินอยู
2: ่
3: ครับมาดูเรื่องกรณีเด็ก11ขวบนะฮะ
2: ครับ
3: ผมเห็นมันมีคำถามอยู่2เรื่องนะคือเรื่องว่าเด็กขับรถได้อย่างไรกับเรื่องว่าเด็กเป็นเด็กพิเศษหรือไม
2: ่ครับ
3: วันนี้เนี่ยเรื่องที่ว่าเป็นเด็กพิเศษหรือไม่เนี่ยมีคุณยุพินใครพี่มายนะเป็นพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหารหรือว่าที่เขาเรียกว่าพ.บ.จ.มุกดาหารเนี่ยนะได้ออกมาให้ข้อมูลว่าเด็ก11ขวบที่ก่อเหตุขับรถแล้วไปชนพระสงฆ์ที่กำลังธุดงค์เดินธุดงค์อยู่เนี่ยเสียชีวิตให้รวมเป็นเสร็จตอนนี้เป็น10นะ
2: 10ลูกครับก็คือท่านมรณภาพในจุดเกิดเหตุเลย5นะพี่เบสาร
3: ครับ
2: ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเมื่อวานนี้4เมื่อเช้านี้ท่านมรณภาพเพิ่มอีก1ฮะเป็น10แล้วครับ
3: เป็น10ละแล้วก็ยังสาหัสอีก2นะ
2: ครับ
3: คุณยุพินเนี่ยบอกว่าเด็กชายคนนี้จดทะเบียนเป็นคนพิการประเภท7คือเป็นออทิสติกขั้นรุนแรงไม่สามารถสื่อสารรับรู้อะไรได้เลยสมควรได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนและพบว่าขาดการรับยาอยู่ช่วงเวลาหนึ่งอันนี้ทางพม.มุกดาหารเขายืนยันมาก็สรุปว่า
2: ครับ
3: เด็กคนนี้เป็นออทิสติก
2: ครับ
3: แล้วทางโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์จังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้รับตัวไปดูแลทางทีมแพทย์จะประเมินผลด้านสภาพจิตแล้วส่งมาให้ทางสภ.เมืองมุกดาหารใช้ประกอบทางคดี
2: ครับ
3: ซึ่งกระบวนการสอบสวนตัวเด็กทางสภ.เมืองอุบลจะเป็นเจ้าภาพสืบสวนสอบสวนร่วมกับหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนเป็นสาวิชาใช่ไหม
2: ครับ
3: อย่างไรก็ตามในส่วนของพม.เด็กพิเศษจะไม่มีความผิดจะได้รับการคุ้มครองไม่ต้องรับโทษ
2: อ
3: ันนี้สำหรับพม.อันนี้เรื่องหนึ่งนะ
2: ครับ
3: อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเอาเด็กขับรถได้ยังไงผู้ปกครองอ้างว่าไม่เคยสอนไม่เคยเห็นเด็กขับนะลือกันไปถึงขั้นว่าเด็กเนี่ยขับยายไปขับรถไปส่งยายไปขายของเพราะยายเนี่ยขายของอยู่ตลาดสด
2: ครับ
3: ขายมาเป็น10ปีละไปถามพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเขาก็บอกไม่เคยเห็นเลย
2: อัน
3: นี้ก็น่าจะบอกได้ว่าคงถ้าอย่างนี้ข่าวอย่างนี้ก็ไม่จริง
2: ครับ
3: คือตอนนี้มันมีข่าวประเภทที่โซเชียลบ้างใครต่อใครบ้างออกมาโอ้โหข้อมูลเนี่ยบางทีเราก็ต้องเลือกดูกันนะ
2: วันนี
3: ้ดูหน่อยว่าคน

0: ที่ให้ความเห็นหรือว่าคนที่มีข้อมูลเนี่ยมีตัวตนไหม
1: ครับครับ
0: มีตัวตนมีบุคคลอย่างเรื่องเด็กพิเศษเนี่ยอันเนี้ยพม.เขาเป็นคนให้สัมภาษณ์เอง
1: ว่าเขามีบัตรอยู
0: ่แล้วจะต้องไปลงทะเบียนกับเขาไง
1: ครับครับ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้เขาก็เราก็พอโอเคสรุปว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กพิเศษเป็นออทิสติกอันนี้แน่นอน
1: อ่าฮะคือวันนี้พี่เพศานผมมีโอกาสได้โทรศัพท์ไปคุยกับคุณหมอเดลฮะสุริยะเดล
0: ทรีปา
1: ต
0: ี
1: ใช่ครับใช่ครับก็คุณหมอเป็นจิตแพทย์เด็กเนี่ยนะครับคุณหมออธิบายอย่างนี้ฮะ11 12 13เนี่ยก็คือเด็กก้าวย่างเข้าสู่วัยรุ่นถ้าเด็กปกติเนี่ยอยากรู้อยากลองมีพลังเป็นธรรมชาติของวัยรุ่นฮะอยากรู้อยากลองมีพลังอยากคิดอะไรก็ทำเลยนะฮะแต่ผลที่จะตามมาอะไรไม่รู้อ่ะแต่เด็กเขาอยากทำอันนี้เด็กปกติเด็กพิเศษนะฮะถ้าออทิสติกเนี่ยเช่นเดียวกันครับเลือดวัยรุ่นมันร้อนแรงฮะอยากรู้อยากลองนะครับแต่ความยับยั้งชั่งใจมันไม่มีพี่ไพศาลนะฮะซึ่งพอเห็นกุญแจรถอยู่อย่างเงี้ยเด็กพิเศษเนี่ยโดยเฉพาะออทิสติกเนี่ยคุณหมอแยกประเด็นอีกนะถ้าออทิสติกก็คือในการรับรู้ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วเนี่ยนะครับพัฒนาการช้าไปเนี่ยนะไอ้ตัวนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเป็นออทิสติกที่ IQ ยังปกติอันนี้จะเป็นเด็กพิเศษที่คุณพ่อคุณแม่ต้องดูอย่างใกล้ชิดเลยแล้วคุณพ่อคุณแม่จะรู้เลยว่าลูกชอบอะไรพี่เบสันคุณหมออธิบายเลยนะฮะเด็กพิเศษกลุ่มนี้เวลาเขาฝังใจเขาชอบอะไรเนี่ยนะฮะเขามุ่งมั่นทำได้ดีกว่าคนปกติอีกนะครับ
0: ลงลึกเลย
1: ลงลึกเลยฮะอย่างเช่นปฏิทินไอ้พันปีเนี่ยวันไหนเวลาไหนตกฟากอะไรยังไงเขารู้หมดเลยนะฮะแป๊บเดียวสมองเขาไปเลยเพราะเขามุ่งทางนี้อย่างเดียวประเด็นที่สองถ้าเป็นจิตรกรวาดภาพชอบวาดภาพมากเนี่ยอาจจะวาดเก่งกว่าศิลปินอีกนะพี่เบสันเย็นเดียวกัน
0: แต่ทำอย่างอื่นไม่ได้เลยนะ
1: ทำอย่างอื่นไม่ได้เลยฮะมุ่งทางนี้ทางเดียว
0: ไปเล่นดนตรีไปทำอะไรไม่ได้เลย
1: ใช่ครับแต่ทางนี้เขาจะเก่งเป็นแบบไบรท์ไปเลย
0: ที่เขาสนใจแล้วจะลงลึกได้มาก
1: เช่นเดียวกับเรื่องของยานยนต์ถ้าเกิดอยากจะขับรถยนต์ชอบเครื่องยนต์กลไกมากเขามุ่งมาทางนี้นะฮะไม่จำเป็นต้องมาฝึกขับรถเขาสามารถ
0: เขาดูทุกวันเนี่ยเห็นเขาสามารถ
1: แล้วทำได้เลย
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นกรณีหนึ่งที่คุณหมอหยิบยกมาเพื่อจะมากลบกระแสว่าเอ๊ะไม่เคยฝึกหัดขับรถเลยเนี่ยแล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยสอนเลยแต่ขับออกไปนอกถนนได้ยังไงเนี่ย
0: อันนั้นสำหรับคนทั่วไปจะเป็นอย่างนั้นก็คือไม่เคยขับเลยไม่มีทางออก
1: ครับใช่ครับ
0: ออกเกียร์หนึ่งก็สะดุดแล้ว
1: ครับ
0: เครื่องดับแล้ว
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: แต่ว่าสำหรับเด็กพิเศษเนี่ยคุณหมอเดลผมก็ฟังอยู่นะคุณหมอเดลบอกว่าเขาจะมีความสามารถที่ลงลึกไปได้
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าถ้าเขานั่งแล้วเขาสังเกต
1: ครับ
0: ว่าขับพวงมาลัยยังไงใส่เกียร์ยังไงเหยียบคลัตช์เหยียบคันเร่งเหยียบเบรกอะไรไงเนี่ย
1: ดูอยู่ทุกวันน่ะ
0: คือถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปซึ่งสนใจอะไรอย่างกว้างขวางด้วยบางทีมันไม่สามารถที่จะจดจำอะไรได้แม่นยำแต่เด็กพิเศษเนี่ย
1: ทำได้เลย
0: ละเอียดยิบเลย
1: ใช่ฮะนี่คือทักษะเฉพาะทางสูงสำหรับกลุ่มเด็กพิเศษถ้าเขามุ่งมาทางยานยนต์นะก็ทำได้เลยนะคุณหมอบอกอย่างน
0: ั้
1: น
0: อันนี้ผู้เชี่ยวชาญเขาอธิบายโอเค
1: ครับ
0: ผมก็ต้องให้ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ
1: ครับ
0: เพราะว่าหมอสุริยะเดลเนี่ยท่านก็เป็นแพทย์เด็กนี่นะ
1: ฮะ
0: เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่น
1: ครับ
0: หมอเดลเนี่ยเราเรียกกัน
1: แต่ว่าความผิดก็ต้องมีนะคุณหมอบอกอย่างนั้นแต่เนื่องจากเรามีพรบคุ้มครองเด็กอยู่ไงครับก็เลยจะเข้ามาดูแลตรงนี้นะฮะแต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าเด็กจะไม่มีความผิดเพราะมีพรบคุ้มครองเนี่ยแต่ว่าในแง่ของความรับผิดชอบเนี่ยนะผู้ปกครองครับก็จะต้องเข้ามาดูแลตรงนี้เนี่ยนะก็ว่ากันไปตามกฎหมายแต่คุณหมอเดียวก็ฝากไว้นะฮะว่าเจ้าหน้าที่รัฐคุณต้องเข้าไปช่วยดูแลผู้ที่เขาเสียหายด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าเขาไปยื่นร้องยื่นฟ้องอะไรกันเองทางการหรือว่าภาครัฐต้องเข้าไปช่วยเหลือไกล่เกลี่ยเยียวยาตรงนี้ครับและที่สำคัญคือน้องเมื่อได้รับการบำบัดดูแลจนบรรลุนิติภาวะแล้วเนี่ยก็จะต้องเอาน้องมาดูแลหรือว่ากฎหมายจะเข้าไปดูแลน้องยังไงอันนี้ก็ต้องว่ากันไปด้วยนะครับ
0: ครับคือขนาดว่าเป็นหมอเด็กนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ทราบคุณหมอก็ทราบว่าเด็กพิเศษเด็กออทิสติกเนี่ยมันคือเด็กที่มีคุณสมบัติยังไงนะ
1: ครับ
0: แต่คุณหมอบอกว่าอย่างนี้บอกเหตุการณ์นี้ไม่ว่าจะเด็กปกติหรือเด็กพิเศษต้องถือว่ามีความผิด
1: ครับ
0: จึงเสนอให้

0: การคุมประพฤติเด็กคนนี
1: ้
0: ให้ทำจิตอาสาตลอดชีวิตเพื่อชดใช้ให้สังคม
1: ครับ
0: คือถ้าพูดอย่างนี้นะคุณหมอพูดหมายถึงว่าถ้าเกิดขนาดนี้ไม่ควรให้เด็กอยู่พ่อแม่ล่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าพ่อแม่อายายเนี่ยคงเอาไม่อยู่อะ
1: เอาไม่อยู่ใช่ครับ
0: คือต้องอยู่กับอะไรที่สามารถที่จะดูแลแล้วก็เนี่ยใช้คำว่าต้องคุมประพฤติทำจิตอาสาตลอดชีวิตก
1: ็กรมคุมประพฤติต้องเข้ามาดูแลตรงนี้เลยนะฮะและการเยียวยาต้องนอกเหนือจากสังคมแล้วที่เสียหายแล้วก็ได้รับผลกระทบแล้วเนี่ยตัวน้องเองก็ต้องเยียวยาด้วยเพราะตอนนี้จิตตกมาก
0: เพราะว่าผมคิดว่าเงี้ยคุณหมอคิดว่าโอ้ยอย่างนี้เดี๋ยวถ้าไม่มีความผิดแล้วเด็กกลับไปอยู่กับครอบครัวไม่มีทางเลย
1: ครับ
0: เอาไม่อยู่หรอก
1: อ่า
0: ไม่มีความพร้อมไม่มีความเข้าใจที่เพียงพอต้องไปอยู่กับหน่วยงานที่เขาดูแลโดยเฉพาะ
1: ครับ
0: นะ
1: ก็แนวทางป้องกันนะฮะสำหรับครอบครัวที่มีเด็กพิเศษอยู่นะครับก็คุณหมอแนะนำอย่างนี้นะฮะบรรดากุญแจรถกุญแจบ้านสิ่งของเสี่ยงอันตรายเก็บให้มิดชิดเลยที่เด็กไม่สามารถหยิบจับด้วยตัวเองแล้วก็ผู้ปกครองต้องสังเกตพฤติกรรมเรียนแบบหรือความสนใจที่มากผิดปกติของเด็กครับเพื่อเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดว่าลูกของเราเนี่ยเขาสนใจด้านไหนแล้วเขาจะเชี่ยวสนใจแล้วจะเขาจะเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ด้านนั้นโดยเฉพาะออทิสติกกลุ่มนี้พี่เภสัชคุณพ่อคุณแม่รู้ดีก็ต้องดูแลลูกอย่างใกล้ชิดเช่นสนใจอาวุธปืนมากเลยบ้านมีปืนด้วยต้องทำยังไงฮะเก็บอย่างดีมิดชิดอย่างดีนะฮะไม่ให้เขาไปแตะไปต้องได้เลยนะฮะอันตรายจริงๆนะครับแล้วที่สำคัญฮะต้องสร้างสภาพแวดล้อมในครอบครัวในชุมชนต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาไม่สนับสนุนปล่อยให้เด็กทำกิจกรรมที่เกินวัยเสี่ยงอันตรายเอ๊ะเมื่อวานพี่ไพศาลบอกใช่ไหมสามขวบสี่ขวบหรือว่าไม่เกินสิบขวบขับรถไถได้แล้วอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายภาพออกมาชื่นชมอย่างเงี้ย
0: เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีนั่นหาลูกไม่นะ
1: อันตรายเลยครับใช่ฮะ
0: ต้องพักกันอีกสักครู่หนึ่ง
1: ครับ
0: นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดตุลาคม52 นาทีครับพี่เพศานครับ
3: ครับต่ออีกนิดเดียว
2: ครับ
3: คือมันมีคำถามว่าเด็กขับรถไปไหนปรากฏว่าครูที่โรงเรียนเด็กพิเศษเนี่ยนะ
2: ครับ
3: ซึ่งเขาอยู่กับเด็กออทิสติกมาเด็กพิเศษมาเขาบอกว่าอย่างนี้เขาว่าเด็กเนี่ยโดยเฉพาะที่เป็นออทิสติกแล้วเด็กคนเนี้ยอายุ11เนี่ย
2: ครับ
3: เขาจะเป็นคนที่ย้ำคิดย้ำทำ
2: อ
3: ะไรที่เขาเคยทำอยู่ประจำเนี่ยเขาจะต้องทำถ้าไม่ทำเนี่ยจะเป็นเรื่องมาก
2: ครับ
3: จะเป็นเรื่องที่แบบเขาจะหงุดหงิดเขาจะแบบหัวเสียเขาจะแบบประท้วงหรือแสดงอาการอะไรไปเลยอย่างเช่นว่าถ้าเวลา11 โมงเขาต้องกินข้าวหรือเวลาเที่ยวต้องกินข้าวเขาต้องกินนะ
2: ครับ
3: คุณจะไปเลื่อนคุณจะไปอะไรเขาไม่ได้คราวนี้ครูเนี่ยเขาบอกว่ายายเนี่ยโทรมาบอกว่าเด็กเป็นหวัดขอลาขอลาหยุดวันหนึ่งค่ะครูเขายังบอกเลยว่าเด็กเขาจะนั่นไหมเด็กเขาจะ
2: จะมาโรงเรียนไหมอย่างนี้เหรอฮะ
3: เด็กเขาจะโกรธไหมครูก็ยังถามนะ
2: ครับ
3: แล้วครูก็เชื่อว่าที่เด็กขับรถมาเนี่ยเพราะว่าเขาจะมาโรงเรียน
2: oh.
3: เพราะเวลานั้นเนี่ยเขาต้องมาโรงเรียนทุกวัน
2: ต้องย้ำคิด

0: ทำ
1: โดยมีพ่อขับมาส่งเขา
0: ครับ
1: เขาบอกว่าเนี่ยดูเวลานะครูเขาบอกนะด
0: ู
1: เวลาที่ออกมาแล้วเส้นทางที่มาเนี่ยคือเส้นทางที่เขาต้องการขับเขาต้องมาที่โรงเรียนก็คือเขาเคยต้องไปโรงเรียนแล้ววันนี้ทำไมเขาไม่ไป
0: ครับ
1: ยายก็บอกว่าเป็นหวัดอะไรเขาไม่เข้าใจหรอก
0: ครับ
1: แต่ว่าปกติวันนี้เขาต้องไปโรงเรียนเนี่ย
0: เขาต้องไปโรงเรียนให้ได้
1: เพราะฉะนั้นเขาต้องไปโรงเรียนให้ได้ส่วนเด็กส่วนยายส่วนอะไรเนี่ยคงจะไม่มีความเข้าใจเพราะว่าเขาไม่พูดอยู่แล้วเขาไม่สื่อสาร
0: ครับ
1: นะแต่ครูบอกว่าเชื่อว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาก็เลยไปเอากุญแจมาขับรถเอง
0: เห็นว่ากุญแจมันคาอยู่ที่รถไม่ใช่เหรอพี่พิสาร
1: ก็เห็นก็นั่นแหละเขาคงจะใกล้มือ
0: โอ้ฮะ
1: แต่ว่าเนี่ยว่าตัวด้วยวัตถุประสงค์นะผมว่าที่ครูก็พูดก็น่าจะ
0: ก็มีเหตุมีผลอยู่ฮะ
1: มีน้ำหนักว่าจะเป็นอย่างนั้น
0: เพราะครูเองเนี่ยก็ลองจากพ่อแม่ฮะเพราะว่าใกล้ชิดน้องคนนี้มากเพราะต้องอยู่กับคุณครูวันละกี่ชั่วโมงอะ7-8ชั่วโมงใช่ไหมครับเพราะจะรู้พฤติกรรมเลยที่ย้ำคิดย้ำทำอะไรเวลาไหนต้องทำแบบนั้นแต่เวลานี้เราต้องไปเรียนนี่ทำไมเราไม่ได้ไปโรงเรียนล่ะเป็นไปได้ครับ
1: ก็มันมีหนังเรื่องนึงอะที่ดัสตินฮอฟแมนเล่นกับอะไรอะท็อปกันอะ
0: ครับ
1: เฮ้ท็อปกันทอมครูซใช่ไหมทอมครูซดัสตินฮอฟแมนเนี่ยเล่นเป็นคนที่เป็นออทิสติกแล้วทอมครูซเนี่ยเป็นน้องคนเล็ก
0: ครับ
1: เสร็จแล้วพ่อเนี่ยกลัวว่าเขาเนี่ยจะทำร้ายน้องส
0: ่
1: งเขาไปอยู่โรงเรียนเฉพาะแต่ว่าพ่อตายเนี่ยเลนแมนหนังเรื่องเลนแมน
0: ครับ
1: พ่อตายก็เลยแบบรู้สึกจะมีมรดกว่าเขาจะต้องไปดูแลพี่ชายอะไรเงี้ยนะ
0: uh-huh.
1: เขาก็ไม่เคยเขาก็แบบไม่เคยอยู่ด้วยกันเลยไม่เคยคบอะไรกันเลยไม่ทราบจะไม่รู้จักกันเพราะ
0: uh-huh.
1: กลับแยกไปอยู่สถานบำบัด
0: ครับ
1: สถานดูแลเด็กออทิสติกเขาที่ดูพฤติกรรมเขาเนี่ยเข้าใจว่านักเขียนเรื่องนี้เขาก็คงจะดูว่าคนเอาเป็นออทิสติกจะเป็นยังไง
0: ครับ
1: เขาจะเป็นแบบอัจฉริยะเฉพาะด้านไม้จิ้มฟันล่วงมาจากปล่องลงพื้นเนี่ยเขารู้เลยว่ามีทั้งหมดกี่ก้าน
0: ครับโอ
1: ้แต่ว่าอย่างอื่นเขาไม่เป็นเลยนะ
0: ครับ
1: ทักษะด้านอื่นๆเขาไม่มีนะที่คนทั่วไปควรจะต้องมีนะ
0: ครับ
1: เขาไม่มีเลยแต่เขาจะมีอะไรที่พิเศษเฉพาะเสร็จแล้วอย่างหนึ่งที่มันชัดเจนมากเลยนะความเป็นออทิสติกเขาเลยเขาต้องทำอะไรแล้วเขาจะต้องทำให้ได
0: ้
1: เวลานี้เขาจะต้องฟังวิทยุเขาต้องฟังให้ได
0: ้ครับ
1: เพราะว่าพิธีกรคนโปรดของเขาจะมาแล้วเรื่องอะไรเงี้ยนะเรื่องโทรทัศน์เนี่ยผมจำไม่ได้นะ
0: ครับ
1: แต่ว่าเขาต้องดูให้ได้ถ้าไม่ดูเนี่ยโอ้โหอารวาสเลยเป็นเรื่องเลยก็เป็นลักษณะเหมือนย้ำคิดย้ำทำก
0: ็
1: คือว่าอะไรที่เขาต้องทำเขาต้องทำ
0: ครับ
1: เนี่ยในหนังเรื่องนี้มันจะมีพฤติกรรมอย่างนี้ด้วยนะซึ่งผมก็เข้าใจว่าคนเขียนเขาคงจะเอามาจากไอ้ลักษณะของคนที่เป็นออทิสติก
0: ใช่เลย
1: เขียนเอาไว
0: ้
1: มันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่เมคขึ้นมา
0: คง
1: จะเอาเรื่องข้อที่จริงบางเรื่องใส่เข้าไป
0: ครับ
1: เนี่ยมันก็จะคล้ายๆอย่างที่ครูอธิบายเรื่องเด็กคนนี้ครับ
0: ฮะโอ้ก็ดูหน้าปกของภาพยนตร์ฮะพี่เบสารฮะที่มีนักแสดงเรารู้เราเขาไม่ปกตินะครับนักแสดงแค่ขายเป็นภาพโปรโมทเนี่ย
1: ดัสตินฮอฟแมน
0: ใช่ครับ
1: เล่นเป็นโตแล้วเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นออทิสติก
0: ใช่ครับ
1: อืม
0: ฮะ1988นะใช่ไหมฮะ
1: โอ้เหรอ1988เลยทอมครูซยังเด็กอยู่เลย
0: ใช่ครับยังหลอกกิ๊กอยู่เลย
1: ใ
0: ช่ครับใช่ครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่คุณผู้ชมได้คุยเข้ามานะพี่ไพศาลคุณอรีนาบอกว่าซีรีส์เกาหลีฮะเรื่อง Good Doctor เนี่ยที่หมอ
1: อ๋อเป็นออทิสติก
0: ตัวเอกเป็นออทิสติกดังมากฝรั่งยังเอาไปรีเมคเลยนะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: โอ้ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะฮะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแล้วก็ต้องดูแลเยียวยากันไปนะครับทั้งสองฝ่ายฮะฝ่ายผู้สูญเสียแล้วก็ฝ่ายผู้กระทำคือครอบครัวของน้องวัย11ขวบคนนี้ด้วยนะฮะส่วนเรื่องของประกันภัยก็ต้องโอ้โหว่ากันไปที่บอกว่า20ล้านมัน
1: ไม่ใช่ผมครับพรบ.ไม่ใช่อยู่แล้ว
0: ใช่ไหมฮะ
1: ผมว่าคงยังมีการเข้าใจผิดอะไรกัน
0: คือมีแค่พรบรถยนต์น่ะไอ้ประกันภัยรถไม่มีอ่ะครับ
1: ไม่มีประกันเลย
0: ไม่มีประกันน่ะฮะพรบจะคุ้มครองได้ขนาดไหน
1: พรบมันต้องบังคับอยู่แล้วมันมีทุกคัน
0: ครับ

0: รถปิ๊กอัพคันนี้ก็น่าจะเสียเท่าไหร่ของผมเสียไป600กว่าบาท
1: 600กว่าบาทใช่ครับ
0: โอ้มันเก่งนะ
1: ครับ
0: ของปิ๊กอัพผมไม่ร
1: ู้600ไม่ถึง800ครับพี่ไพศาล
0: อืม
1: ครับ
0: หมายถึงปิ๊กอัพใช่มั้ย
1: ใช่ครับผมก็รถใหญ่เนี่ยก็บะเหมือนกันเนี่ยฮะก็ประมาณนี้ประมาณนี้จับ6 700เนี่ยประมาณนี้ครับ
0: ก็จะแพงกว่ารถซีดาน
1: ครับก็ทำประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฮะก็คือพรบ.ครับไว้กับเทเวศประกันภัยนะฮะก็แต่ว่าเขาปรับเงื่อนไขใหม่นี้พี่ไพศาลเขาบอกว่าค่ารักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกินรายละ 30,000 บาทกรณีเสียชีวิตทุพพลภาพถาวรได้รับรายละ 35,000 บาทนะ
0: ทางราชการก็ต้องช่วยก็ต้องให้ผู้ปกครองอะไรของเด็กแสดงต่างก็ดู
1: ครับ
0: ต้องมารับผิดชอบ
1: ทางแพ่งฮะทางแพ่งเนี่ย
0: ก็คงไม่ได้มีฐานะอะไรมากแต่ว่าก็ต้องรับผิดชอบ
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหม
1: ครับขอให้ตัวเลขหยุดเท่านี้10รูปนะฮะที่มรณภาพไปเนี่ยก็มีอีกท่านอีกองค์นึงอ่ะพี่ไพศาลที่ต้องเอาไปรักษาที่อุบลเลยครับเฉพาะทางเลยครับอันนั้นก็หนักอยู่เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับพี่ไพศาลฮะ19นาฬิกาตรงแล้วครับ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับพี่ไพศาลครับ
2: วันนี้นายกประชุมกับปปส.
1: ครับ
2: คุณรัชดาธนาดิเรกบอกว่าที่ประชุมได้รับทราบและเห็นชอบมาตรการเร่งด่วน6ข้ออันนี้เราคุยไปยังไงเนี่ย
1: ยังครับยังครับ
2: อ๋อนี่แสดงออกมาล่าสุดนะ
1: ครับ
2: คุณรัชดาบอกที่ประชุมที่ท่านนายกเป็นประธานวันนี้เห็นชอบมาตรการเร่งด่วน6ข้อเพื่อป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติดออกนอกประเทศประกอบด้วย 1. การเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสัมภาระผู้โดยสารและสินค้าขาออกด้วยเครื่องเอ็กซเรย์และสุนัขเคนายจากนี้ไปต้องจูงสุนัขดมกันอุตลุดนะ
1: คือมันเพิ่มมาใหม่ก็คือขาเข้าเนี่ยเราจะตรวจเข้มขาออกอย่างที่ท่านพิพัฒน์บอกว่าให้เกียรติกันอ่ะเราจะไม่ตรวจเข้มก็ต้องเอาสุนัขเคนายมาเพิ่มอ่ะตรวจขาออกด้วยครับ
2: ตรวจขาออกด้วยเพื่อไม่ให้ไปสร้างความขายหน้าที่ไหนนะ
1: ครับ
2: สองการยกระดับการตรวจสัมภาระลูกเรืออย่างเข้มงวดนะการกำหนดบทลงโทษทางวินัยร้ายแรงสำหรับลูกเรือที่รับหิ้วหรือรับฝากสิ่งของรวมถึงการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหากฝ่าฝืนแล้วก็ยังเห็นชอบให้กรมศุลกากรยกร่างคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อจัดตั้งหน่วยข้อมูลผู้โดยสารหรือ Passenger Information Unit PIU เพื่อยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศตลอดจนพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการตรวจสอบสัมภาระและเชื่อมโยงฐานข้อมูล

0: ุนระหว่างกรมศุลกากรการท่าอากาศยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะแล้วก็ที่ประชุมยังได้เห็นชอบในหลักการปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดโดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกันในทุกระดับเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุมทั้งการประสานงานกับต่างประเทศการเสริมความมั่นคงชายแดนการปราบปรามเครือข่ายค้ายาและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องการลดผลกระทบต่อประชาชนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดการดำเนินนโยบาย1อำเภอ10บำบัดไม่รู้ยังไงนะ
1: ครับ
0: บำบัดอะไรบ้างก็ไม่รู้เขาพูดมาแค่นั้นว่า1อำเภอ10บำบัดและการสร้างสังคมปลอดภัยอันนี้ผลจากการประชุมที่วันนี้โฆษกคุณรัชดาแถลง
1: ครับมีมุมมองของคุณวิรุฒพี่เพศานครับ
0: ครับ
1: พันตำรวจเอกวิรุฒสิริสวัสดิบุตรนะครับก็เป็นอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลแสดงความคิดเห็นเรื่องประเด็นเนี้ยนะฮะยาเสพติดของแอร์สาวที่ไปถูกจับที่ออสเตรเลียเนี่ยนะครับปรากฏว่าพันตำรวจเอกวิรุฒเนี่ยบอกว่านะครับแม้หลายคนจะมองว่าการถูกจับกลุ่มที่ออสเตรเลียอาจจะต้องเผชิญบทลงโทษที่รุนแรงแต่ว่าในมุมของหลักกฎหมายแล้วนะครับกลับเห็นว่าแอร์โฮสเตสรายเนี้ยอาจจะถือว่ายังโชคดีที่ถูกดำเนินคดีในออสเตรเลียมากกว่านะฮะเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเขาอธิบายว่าระบบกระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียให้ความสำคัญกับหลักฐานสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหายังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าฝ่ายโจทก์จะสามารถนำพยานหลักฐานมาพิสูจน์ต่อศาลได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าผู้ต้องหามีส่วนรู้เห็นแล้วก็มีเจตนาร่วมในการกระทำความผิดจริงหากอัยการไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ต้องหารับรู้ว่ามีการซุกซ่อนยาเสพติดอยู่ในสัมภาระและมีเจตนาลักลอบขนยาเสพติดศาลก็อาจมีคำพิพากษายกฟ้องได้ครับโดยผู้ต้องหาไม่จำเป็นต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองพันตำรวจเอกวิรุฒยังเปรียบเทียบกับกระบวนการดำเนินคดีในไทยนะฮะโดยมองว่าในทางปฏิบัติเมื่อพบยาเสพติดอยู่ในความครอบครองของบุคคลไม่ว่าจะอยู่ในตัวบ้านพักยานพาหนะมักทำให้เกิดความเชื่อในเบื้องต้นว่าบุคคลนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดส่งผลให้คดีจำนวนไม่น้อยเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องและพิจารณาของศาลแต่อย่างก็ตามความเห็นทางการเป็นการวิเคราะห์เชิงกฎหมายนะและกระบวนการยุติธรรมของแต่ละประเทศไม่ใช่ข้อสรุปของคดีแอร์โฮสเตสรายนี้ครับแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราพิสูจน์ได้ว่ามันไม่ใช่ของเราเราถูกหลอกให้คิ้วให้ขนเนี่ยนะก็เดี๋ยวรอพิสูจน์ในชั้นศาลของออสเตรเลียอาจจะยกฟ้องได้พี่พิสารแต่ว่าทางปปส.เองก็ยังไม่พูดได้เต็มปากว่าเธอเป็นผู้ถูกหลอกให้หิ้วหรือร่วมอยู่ในขบวนการมันต้องลงลึกในรายละเอียดอีกเพราะขบวนการนี้เป็นขบวนการใหญ
0: ่
1: แต่ถ้าเกิดหูลองคิดดูสิครับรับจ้างหิ้วแต่ไม่รู้ว่าขนาดเป็นยาเสพติดโอ้โหมันจะทรมานขนาดไหนอ่ะเพิ่งทำงานได้ปี2ปีอ่ะแล้วต้องโดนคดีหนักขนาดนี้พี่ไพศาล
0: ครับ
1: แล้วก็อยู่ในต่างแดนด้วยนะครับ
0: คือแต่ว่าผมก็คิดว่าถึงว่ารอดนะ
1: ครับ
0: รอดจากคดีรอดจากการติดคุกที่ออสเตรเลียกลับมาเมืองไทยก็เหมือนตกนรก
1: ฮะ
0: เพราะว่างานการก็
1: ประวัติเสียแล้วนะ
0: ใช่เขาก็ต้องให้ออกจากงานนะ
1: ครับ
0: แล้วถ้ามีอย่างเนี้ยก็ไปสมัครงานที่ไหนก็จะยาก
1: ครับ
0: ถูกไห
1: มใช่คร
0: ับ เงินเดือนดีๆขนาดเป็นแอร์แต่เงินเดือนไม่สูงแต่ว่าค่าเบี้ยลงเบี้ยเลี้ยงรวมแล้ว
1: ค่าไฟอะค่าไฟแต่ละรอบ
0: 50,000-60,000ใช่ไหมเดือน
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ยังจะไปขวนขวายรับหิ้วคงหิ้วของ
1: ก็
0: เพิ่มเติมอีก
1: ก็ยังผ่อนรถเดือนละ8,800อยู่นะฮะซื้อใช้ชื่อแม่ซื้อนะพี่เพศานแล้วก็ผ่อนเดือนละ8,800แล้วต้องส่งกยศ. อีกนะฮะยังใช้ที่เงินกู้เรียนไม่หมดเลยนะฮะเพิ่งส่งก็ปี2ปีเองนะครับ
0: ครับ
1: โอ้
0: ผมก็ไม่ค่อยรู้สึกว่ามันจะน่ายินดีอะไรถ้ารอดคุกมาได้นะ
1: ครับครับ
0: กลับมาก็คงจะไม่ตกนรกก็เหมือนตกนรก

0: มันบางคนก็บอกโอ้ผิดพลาดแค่ครั้งเดียวนะถ้าสมมุติว่าเกิดถูกหลอกเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ก็เนี่ยเพราะว่าไปก็ไปเปิดรับความเสี่ยงเองใช่มั้ย
1: ครับ
0: ถูกมั้ย
1: ใช่ฮะใช่ครับ
0: ไปเปิดรับความเสี่ยงเอง
1: ครับ
0: จะไปโทษใครก็ไม่ได้
1: เนี่ยคือแม้หนีไปต่างประเทศก็ยังไม่พ้นคดีนะอย่างคุณนพรัตน์เบญจวัฒนานันท์เนี่ยพี่ไปศาลอดีตผอ.สำนักพุทธฮะที
0: ่ถูกจับได้แล้วกำลังสู้ในชั้นศาลอยู่เพื่อส่งตัวกลับมาเนี่ยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: เขาไปตะคุบตัวที่เท็กซัสใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าเนื่องจากว่ามีเงินเยอะเนี่ยก็จ้างทนาย
1: สู
0: ้ถ้าอยู่ในอเมริกาเนี่ยจะสู้ได้เยอะสู้ได้นาน
1: ครับก็นี่แหล่งข่าวประจำผมตอนที่ท่านดำรงตำแหน่งผอ.สำนักพุทธเลยนะครับ โอ้โหพอ
0: เห็นว่าจบวิศวะ
1: ครับถ้าโดนคดีไปเนี่ยโอ้โหพอคดีเนี่ยไม่สิ้นสุดเลยนะฮะไอ้เงินทอนวัดมันหลายกรรมหลายวาระเลยอ่ะพี่ไพศาลแต่ว่าวันนี้ปปช.ที่ออกมาก็คือชี้มูลคุณนพรัตน์และพวกนะฮะอันนี้เบิกเงินบูรณะวัดไทยอีกคดีนึงนะครับเนี่ยเบิกเงินบูรณะวัดไทยที่เดนมาร์กวัดป่าพุทธคยาที่อินเดียไม่ชอบด้วยกฎหมายนะฮะชี้อยู่ในต่างแดนไม่ถือเป็นวัดไม่เข้าเงื่อนไขรับเงินอุดหนุนฟันอาญาและวินัยด้วยนะครับแล้วก็จะเรียกเงินคืนด้วยนะครับแต่ก็ต้องต่อสู้กันครับเพราะว่าตอนนี้ท่านก็อยู่ที่สหรัฐอเมริกากำลังสู้คดีว่าจะไม่ให้ถูกส่งตัวกลับมาดำเนินคดีในไทยครับ
0: ครับแล้วก็ปปช.ชี้มูลคุณพนมด้วยนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: พนมศรศิลป
0: ์อันนี้ก็เป็นผอ.
1: รองผอ.สำนักพุทธครับ
0: เป็นอดีตผอ.ด้วย
1: ครับอ๋อ
0: เป็นอดีตผอ.เขาเคยเป็นรองแล้วก็ขึ้นมาเป็นผอ.
1: ครับ
0: ก็เรียกรับเงินทอนวัดในพื้นที่นราธิวาส
1: ครับ
0: ส่งผิดวินัยอาญาแจ้งสำนักพุทธเรียกค่าเสียหายคืนด้วยนี่เมื่อวันนี้มีรายงานเนาะปปช.ชี้มูล
1: โอ้โหแล้วคดีเนี้ยเรื่องเงินทอนวัดเนี่ยรอบก่อนหน้านี้พระชั้นผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยไม่ใช่พี่ไพศาล
0: ก็ส่วนใหญ่หลุดเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ส่วนใหญ่หลุดส่วนใหญ่พระนะท่านหลุดนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าพวกข้าราชการเนี่ยอันนี้ไม่หลุดโดนกันไปเป็นส่วนใหญ่
1: ก็เจตนาต้องมันดูที่เจตนาไม่ใช่เหรอพี่ไพศาลใช่ไหมก็จะมาปุรณะปฏิสังขรณ์โบสถ์ศาลาหน่อยนึงเดี๋ยวจะเอาโครงการมาให้แล้วก็เงินเหลือยังไงเอาคืนผมมานะอะไรประมาณนี้พระท่านก็ไม่รู้เรื่องหรอฮะประมาณนี้ครับแต่ว่าในทางราชการทำไม่ได้ไงฮะแล้วก็โดนพ่วงคดีไปทั้งนั้นเลยอะครับ
0: ครับอันนี้คุณสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาปปช.แถลงว่าคณะกรรมการปปช.มีมติชี้มูลความผิดนายพนมศรศิลป
1: ์ครับ
0: เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับพวกกรณีทุจริตงบประมาณอุดหนุนการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่จัดสรรให้วัดสิทธิสารประดิษฐ์อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
1: ครับ
0: ประจำปีงบประมาณ2558ซึ่งข้อเท็จจริงเมื่อปี58เนี่ยนายพนมได้มีคำสั่งสำนักงานพุทธสำนักพุทธเนี่ยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยมีนายพนมเป็นที่ปรึกษาและมีนางสาวประนอมคงพิกุลรองผู้อำนวยการเป็นประธานกรรมการพร้อมกับพวก
1: ครับ
0: เนี่ยบรรยายมาละเอียดเลยว่าจักยอกเงินไปเท่าไหร่อะไรยังไงนะ
1: ครับครับนอกจากนี้ก็ยังมีชี้มูลความผิดนายวิชัยทิพรักษ์นะฮะเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดสำนักพุทธครับกรณีร่ำรวยผิดปกติโดยจากการไต่สวนเนี่ยพบว่านายวิชัยเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระหว่างปี 55 ถึง 63 มีรายได้ตามแบบยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพ.ง.ด.91 นะรวมเป็นเงินนะครับ 3,786,000 กว่าบาทแต่ว่ามีทรัพย์สินเพิ่มมากผิดปกติไม่สัมพันธ์กับรายได้แล้วก็ไม่สามารถพิสูจน์หรือว่าแสดงที่มาของทรัพย์สินดังกล่าวได้นะครับโดยเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในชื่อของตนเองและคู่สมรสรวมเป็นเงินนะที่มันงอกขึ้นมาเนี่ยล้านกับ 80,000 กว่าบาทอ่ะพี่ไพศาลประกอบด้วยเงินฝากในชื่อของนายวิชัย1บัญชี 306,000 เงินฝากในชื่อของคู่สมรสนะฮะอีก 776,000 กว่าบาทนะฮะปปช.จึงชี้มูลว่าร่ำรวยผิดปกตินะฮะ ในส่วนของทรัพย์ที่ผิดปกติเนี่ยนะฮะก็ส่งรายงานไต่สวนพยานหลักฐานและก็ความเห็นไปยังอัยการสูงสุดเพื่อส่งศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่ร่ำรวยนั้นตกเป็นของแผ่นดินครับ
0: ครับ
1: มันอยู่กับเงินกับทองอะนะนะฮะ
0: ใช่
1: ครับครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงครับ
0: ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: สนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนก

0: ่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกา16 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
4: ครับเอ๊ะมันมีการปล่อยข่าวเรื่องการเมืองว่าคุณอนุทินอาจจะตกเก้าอี้แล้วจะมีนายกสำรอง
3: ครับ
4: ชื่อย่อสศาลาขึ้นมา
3: ก็เมื่อวานทิ้งท้ายรายการไงพี่ไพศาลกำลังจะวิเคราะห์เลยเวลาหมดซะก่อนไงพี่ไพศาล
4: ซึ่งผมก็บอกว่าเอ้าก็พรรคภูมิใจไทยเขามีคะแนนสูงสุด
3: ครับ
4: ก็เขามีแคนดิเดตนายก2คน
3: ครับ
4: ก
3: ็คุณอนุทินกับคุณเสียศักดิ
4: ์นอนหนูกับค
3: ุ
4: ณเสียศักดิ์ก็สเสือ
3: ครับ
4: คุณอนุทินก็ออ่างถ้าชื่อเล่นก็นอนหนู
3: ครับ
4: จะเอาคุณเนวินนอนหนูมาก็ไม่ใช่คุณเนวินก็ไม่ได้เป็นแคนดิเดตนายกของพ
3: ร
4: ร
3: คครับ
4: ใช่ไหม
3: ฮะ
4: แล้วสศาลาจะมาที่ไหนปรากฏว่าเขาไปดูชื่อทั้งหมดเลยนะของแคนดิเดตนายกทุกพ
3: รรค
4: นะ
3: ครับ
4: สศาลาเนี่ยมีคนเดียว
3: ฮะใคร
4: คือคุณสิริกัญญา
3: เอาคนละพรรคไม่ใช่เหรอครับ
4: ก็เนี่ยวันนี้ที่รัฐสภาคุณสิริกัญญาตันสกุลสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าและ
3: รองหั
4: วหน้าพรรครองหัวหน้าพรรคในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคประชาชน
3: ครับ
4: ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกระแสข่าวลือนายกรัฐมนตรีสำรองอักษรย่อสศาลาจากพรรคสีน้ำเงินรอเสียบ
3: ครับ
4: หากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองโดยมีบางคนมองว่าอาจจะเป็นนางสาวสิริกัญญานั้นคุณสิริกัญญาบอกว่าหากจะเป็นจริงต้องมีโปรย้ายค่ายอย่างมหึมา
3: ครับ
4: หากจะเป็นจริงต้องมีโปรย้ายค่ายอย่างมหึมา
3: ครับ
4: ฉะนั้นคงไม่ใช่ตนคิดว่าคนที่ปล่อยข่าวอาจจะไม่ได้ดูเรื่องรัฐธรรมนูญ2560ที่ไม่สามารถจะเสนอรายชื่อนอกเหนือจากแคนดิเดตที่มีการเสนอชื่อไว้ในช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมาอย่างที่ผมว่านะ
3: ครับ
4: นี่จะไปคิดชื่อนู้นชื่อนี้ไม่ได้มันต้องเอาตามที่เป็นแคนดิเดต
3: ก็แคนดิเดตก็คุณสิริกัญญาไงก็เป็นแคนดิเดตนายกเหมือนกันไม่ใช่
4: แต่มันต้องโปรย้ายค่ายกันอย่างว่า
3: ก็ต้องโปรย้ายค่ายใช่ครับ
4: แม้จะมีช่องทางอื่นแต่ก็ต้องไปสุดทางแล้วจริงๆจึงจะเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นซึ่งตนคิดว่าน่าจะเป็นข่าวลือมากกว่านะ
3: ครับ
4: แล้วถามว่าแล้วมองว่าอาจจะมีความขัดแย้งในการเมืองเกิดขึ้นหรือไม่ล่ะจึงทำให้มีกระแสข่าวเช่นนี้ออกมานะมันอาจจะไปไม่ถึงนะแต่ว่ามันน่าจะมีเชื้อเกี่ยวกับความขัดแย้งภายในพรรคภูมิใจไทยไหมอะไรทำนองนั้นนะ
3: ครับ
4: นี่ผมขยายความนะคำถามเนี้ยคุณสิริกัญญาบอกว่าตนมองว่าหากจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นอาจจะเป็นความขัดแย้งภายในพรรคแกนนำรัฐบาลมากกว่าเรื่องอื่นๆเพราะต้องยอมรับว่าไม่มีเหตุการณ์ความขัดแย้งอื่นที่จะสามารถเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีได้หากพรรคร่วมรัฐบาลย้ายค่ายหรือย้ายฝั่งกันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งไม่ใช่

็นการเตรียมนายกสำรองกันเช่นนี้ย้ำว่าตนคิดว่าเป็นเรื่องความขัดแย้งของพรรคแกนนำรัฐบาลมากกว่าเหมือนที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่ามีความขัดแย้งระหว่างหัวหน้าพรรคและผู้นำ

0: ประมาณคุณสิริกัญญาเพราะเป็นกรรมธิการวิสามัญอยู่ด้วยนะ
1: ครับ
0: คุณสิริกัญญาบอกว่าหากพ.ร.ก.เงินกู้หรือกฎหมายสำคัญไม่ผ่านสิ่งเหล่านี้อาจจะต้องใช้ความรับผิดชอบทางการเมืองซึ่งจะต้องมาจากคนที่มีความละอายใจค่อนข้างสูงจึงจะลาออกด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวเช่นนั้นแต่ตนคิดว่าเราไม่ค่อยเห็นสิ่งนี้ในการเมืองไทยเท่าไหร่กับการที่นายกรัฐมนตรีคนไหนลาออกเพราะตัดสินใจทางการเมืองที่ผิดพลาดฉะนั้นตนจึงคิดว่าสาเหตุสำคัญคือความขัดแย้งภายในเป็นหลักมากกว่า
1: ครับ
0: หรือหากมีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอะไรก็เป็นความขัดแย้งของพรรครัฐบาลมากกว่าซึ่งเรื่องงบประมาณก็เป็นสัญญาณหนึ่งเหมือนกันนี่คุณสิริกัญญาให้สัมภาษณ
1: ์ครับโอ้แต่ถ้าเอาพรรคร่วมรัฐบาลจะมีปัญหาความขัดแย้งอู้กับทางคุณยศชันนันทางหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะฮะคุณจุลพันธ์ก็ถือว่าเดินมาแทบจะโรยกลีบกุหลาบเลยไม่ใช่เหรอพี่ไพศาล
0: รู้สึกเขาไม่ได้หมายถึงว่าระหว่างพรรคนะภายในพรรค
1: ภายในเดียวกัน
0: ภายในพรรคเนี่ยนะก็คือในความหมายคุณสิริยาคือว่ามันน่าจะเป็นปัญหาภายในพรรคภูมิใจไทย
1: สนิมเกิดจากเนื้อใน
0: ไม่ใช่หมายถึงว่าพรรคร่วมทั้งหลาย
1: พรรคร่วมครับเพราะว่าวันสองวันนี้ผู้สื่อข่าวพยายามกระแสถามเรื่องของสองนอมีปัญหากันหรือไม่และสองนอกับหนึ่งพอในพรรคภูมิใจไทยจะมีปัญหากันหรือไม่นะคุณชัยชนกก็ออกมากลบข่าวอันนั้นวันแรกนะฮะที่บอกว่าเป็นทางการมากเลยในการอธิบายไปเนี่ยและก็วันที่สองผู้สื่อข่าวถามนายกรัฐมนตรีอนุทินตอนกลับมาจากต่างประเทศนายกก็บอกว่าเนี่ยแหละฮะไม่มีปัญหาก็คุณชัยชนกตอบไปแล้วนี่เป็นนอนกกับนอนเนไม่เกี่ยวกับผมเลยเนี่ยประมาณนั้นนะฮะแล้วก็พอก็กับนอก็อธิบายไปแล้วเป็นใครไม่มีนะฮะผู้สื่อข่าวก็เลยเบนไปที่อ้าวแล้วก็ถ้าเกิดว่าลูกน้องล่ะคนที่มันอยู่เป็นคณะทำงานแล้วทะเลาะกันล่ะนายกก็บอกว่ามีเหรอจะกล้าเนี่ยผมให้เต้นไก่ย่างโชว์เลยประมาณนี้นะ
0: แต่เมื่อวานก็คุยกันไปละ
1: การ์ตูนผู้จัดการลงภาพการ์ตูนล้อเลียนการเมืองนะพี่เพศาน
0: ครับ
1: ยอมจานมาเรื่อยนะฮะก็เป็นภาพของอาจารย์นะเป็นคุณครูเนี่ยเตะภาพตอนที่ออกไปหาเสียงกันนะพี่เพศานจำได้ไหมลงจากรถตู้แล้วก็เตะเข้าก้นเลยอ่ะนะฮะแต่ว่าอีกภาพหนึ่งเดี๋ยวนี้เริ่มมีสวนนะฮะคนที่ลงจากรถตู้เตะอาจารย์บ้างเจอเตะคุณครูบ้างครับประมาณนี
0: ้มีอย่างนั้นเลยนะ
1: ก็เริ่มมีสวนแต่ว่ามันจะเป็นจริงเป็นข่าวหรืออะไรไม่แน่ใจเรายังไม่เห็นภาพเพราะว่าก่อนหน้านี้จำได้เนี่ยถ้าเป็นวันหยุดจริงๆหรือจะมีงานมีการมีทำบุญใหญ่มีอะไรลักษณะแบบนี้นะทำพิธีอะไรที่มันสำคัญเนี่ยนายกมักจะบินไปบุรีรัมย์แต่เดี๋ยวนี้ท่านยังไม่ค่อยได้ไปไงพี่ไพศาลก็เลยไม่แน่ใจว่าข่าวลือที่มันออกมาเนี่ยมันตกลงเป็นยังไงกันแน่ไงครับ
0: ครับศาลวันนี้นัดไกล่เกลี่ยคดีสุชาติชมกลิ่นฟองไอซ์ลักษณ์ชนกหมิ่นประมาท
1: ครับ
0: ปรากฏว่าล่าสุดสุชาติยอมถอนฟ้องเฉพาะคดีกล่าวหาโกงเลือกตั้งเท่านั้น
1: ครับแต่ก็ไกลเคลียร์ไม่หายข้างล่างไงฮะก่อนจะเข้าสู่กระบวนการชั้นศาลนะครับ
0: เดี๋ยวดูคุณลักษณ์ชนกเขาให้สัมภาษณ์นิดนึง
1: ครับ
0: คุณสุชาติเอาคุณสุชาติก่อนสุชาติชมกลิ่นเปิดเผยภายหลังการไกลเกลี่ยคดีว่าศาลได้เสนอให้ทั้งสองฝ่ายพูดคุยทำความเข้าใจเนื่องจากคดีดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งมีการกล่าวหาว่าตนทุจริตการเลือกตั้งในเขต1จังหวัดชลบุรีและใช้ถ้อยคำพาดพิงว่าเป็นรัฐมนตรีเฮงสวยทั้งที่ภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตรวจสอบและยืนยันแล้วว่าตนได้รับชัยชนะจากคะแนนเสียงที่บริสุทธิ์นายชาติกล่าวว่าในฐานะนักการเมืองยอมรับการตรวจสอบได้แต่สิ่งที่กระทบจิตใจมากคือที่สุดคือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่ที่มีอายุมากและเจ็บป่วยจนต้องเข้ารักษาตัวในห้อง ICU รวมถึงลูกที่ต้องเผชิญกับการถูกเพื่อนล้อเลียนจากข่าวที่เผยแพร่ออกไปจึงเห็นว่าความเสียหายไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองเพียงคนเดียว แต่ขยายวงไปถึงคนในครอบครัวอย่างไรก็ตามวันนี้คู่กรณี

0: ได้เดินทางมาขอโทษด้วยตนเองต่อหน้าศาลโดยกล่าวขอโทษที่ทำให้ตนและครอบครัวได้รับความเสียหายและเสื่อมเสียชื่อเสียงซึ่งตนในฐานะผู้ใหญ่กว่าเห็นว่าเมื่ออีกฝ่ายสำนึกและกล่าวขอโทษแล้วก็ถือว่ายุติเรื่องนี้แต่ยืนยันว่าจะถอนฟ้องเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับการกล่าวหาเรื่องการเลือกตั้งเท่านั้นเนื่องจากเห็นว่าเป็นคดีที่สามารถให้อภัยกันได้แต่คดีอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกล่าวหาทุจริตคอร์รัปชันยังคงดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเพราะเห็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงและส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของตนมาเป็นเวลานานนะ
1: ครับ
0: ขณะที่คุณรัชนกนะคุณไอรัชนกก็ได้ขอให้บุคคลดังกล่าวออกไปยืนบอกว่าภายหลังการพิจารณาเสร็จสิ้นเนี่ยนางสาวชนกหรือไอสสพรรคประชาชนได้ลงมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนโดยมีผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนคดีร่วมสังเกตการด้วยนะอย่างไรก็ตามระหว่างแล้วในช่วงก่อนการให้สัมภาษณ์ได้เกิดเหตุโต้เถียงกันเล็กน้อยเมื่อทนายความของนายสุชาติเดินเข้ามาอยู่บริเวณด้านข้างของวงสัมภาษณ์พร้อมระบุว่าให้รอผู้สังเกตการก่อนและขอร่วมรับฟังการให้สัมภาษณ์ทางด้านนางสาวรัชนกก็ได้ขอให้บุคคลดังกล่าวออกไปยืนด้านอื่นพร้อมกล่าวว่าไม่ต้องการมีภาพร่วมเฟรมกับทนายความของคู่กรณีขณะที่อีกฝ่ายยืนยันว่าต้องการรับฟังข้อความที่ให้สัมภาษณ์โดยตนเองไม่ใช่รับฟังผ่านสื่อก่อนที่ทนายความฝ่ายนางสาวรัชนกจะกล่าวว่าขอให้ไปอยู่กับกลุ่มผู้สังเกตการแทนทำให้สถานการณ์คลี่คลายลงนางสาวรัชนกจึงให้สัมภาษณ์สื
1: ่
0: อตามปกติโดยให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้นายสุชาติได้เดินทางมาศาลตามนัดหลังจากก่อนหน้านี้ไม่ได้มาศาลตามกำหนดนัดทำให้ทั้งสองฝ่ายมีโอกาสพูดคุยกันภายในห้องพิจารณาคดีโดยนายสุชาติระบุว่าไม่ได้ติดใจเอาความแล้วแต่เล่าว่าการนำเสนอข่าวและกระแสที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อคุณแม่และบุตรของตัวเองโดยเพราะบุตรที่ถูกเพื่อนล้อที่โรงเรียนจึงได้กล่าวขอโทษนายสุชาติรวมถึงขอโทษคุณแม่และบุตรของนายสุชาติที่ได้รับผลกระทบจากการสื่อสารและกระแสข่าวพร้อมขอบคุณนายสุชาติที่ตัดสินใจถอนฟ้องก็ต้องขออภัยขอโทษท่านด้วยขอโทษครอบครัวท่านที่การสื่อสารของเราอาจส่งผลกระทบทำให้คุณแม่หรือว่าลูกของท่านได้รับผลกระทบทางสังค
1: ม
0: โดยหลังจากนี้ตนจะมุ่งหน้าทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมการศึกษาติดตามงบประมาณอย่างเต็มที่โดยจะเดินหน้าตรวจสอบการใช้งบประมาณและโครงการต่างๆต่อไปเช่นกรณีอาคารสกายไนน์รวมถึงประเด็นอื่นๆที่อยู่ในขอบเขตการตรวจสอบของฝ่ายนิติบัญญัตินะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าการถอนฟ้องครั้งนี้มีเงื่อนไขหรือไม่คุณรัชนกตอบว่าเป็นไปตามที่ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยและตกลงกันภายในศาลโดยตนได้แถลงขอโทษคุณแม่และบุตรของนายสุชาติรวมถึงประชาชนหากการใช้ถ้อยคำในการสื่อสารที่ผ่านมาอาจทำให้เกิดความไม่สบายใจหรือไม่ถูกใจพร้อมกล่าวขออภัยต่อทุกฝ่าย
1: ครับคุยกันให้มากขึ้นนะเพราะว่าคุณไอซ์เนี่ย2ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยนะยังเอาโพสต์ของสื่อช่องหนึ่งฮะที่โพสต์ว่าจบไป1คดีไอซ์รัชนกนัดไกล่เกลี่ยตัวแทนสุชาติแต่หาข้อสรุปไม่ได้เรื่องคดีหมิ่นประมาทเพราะทนายอ้างไอซ์ทำพฤติกรรมเดิมๆซ้ำๆสุชาติเสียหายมากกระทั่งไอซ์บอกยอมสำนึกขอโทษทำให้สุชาติรีบมาศาลด้วยตัวเองทันทีรับคำขอโทษต่อหน้าศาลยืนยันถอนเฉพาะคดีกล่าวหาโกงเลือกตั้งรัฐมนตรีเฮงจุดๆๆเนี่ยนะฮะคดีอื่นยังอยู่พอเขาโพสต์ไปอย่างนี้ใช่ไหมคุณไอซ์บอกว่าเออนี่พูดไปตอนไหนหรือว่าสำนึกมั่วซั่วหรือเปล่าประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าในชั้นศาลก็มีการพูดกรณีที่คุณสุชาติบอกว่ามีผลกระทบต่อลูก
0: พ่อแม่
1: เนี่ยนะฮะ
0: ตรงนั้นนะพ่อแม่เขาลูกเขา
1: ครับก็หนึ่งคดีจบไปนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งไงพี่เบสารวันงบประมาณที่ผ่านนะฮะแล้วมันมีภาพออกมาว่าคุณไอซ์เดินไปหาคุณชัยชนกอะครับแล้วก็มีแกนนำของภูมิใจไทยแล้วก็รองประธานในสังกัดภูมิใจไทยเข้ามาโอบกอดแล้วก็ลูบศีรษะเอ็นดูภาพออกมารู้สึกว่าคนดูฮือฮาชื่นมื่นนะฮะแต่ก็มีบางฝ่ายว่าโอ้โหรักกันเมืองเล่นปาหี่อะไรกันเนี่ยนะครับคุณไอซ์เขาก็อธิบายเหมือนกันนะไอ้ภาพที่มันออกมาอย่างนั้นนะครับคือเขาบอกว่าเดินไปบอกคุณชัยชนกว่ากระทรวงดียังไม่ส่งสัญญา TSAI Passport มาให้เลยจะส่งให้ได้ไหมนะฮะรัฐมนตรีบอกว่าได้เดี๋ยวจะ

0: ส่งไปให้ทันทีเนี่ยนะครับแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยมีส.ส.นันทนาแล้วก็รองประธานสภามาเป็นพยานแล้วก็มีภาพปรากฏที่เห็นนะครับ
1: ผมไม่ค่อยไปติดใจอย่างเนี้ย
0: ครับ
1: หรือว่าไม่ไปคิดมากนะ
0: ฮะ
1: เพราะว่าคนอยู่ในสังคมด้วยกัน
0: ครับ
1: มัน
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: ยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
1: ์สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: นาฬิกา 31 นาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับมหานครรอบทิศนะครับอยู่กันถึง2ทุ่มนะครับวันนี้กับเรา2คนนะครับ2จอครับจามอนกิจสวภาคครับ
3: ค่ะดีเจกุ้ยกวยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
2: มาอีกครึ่งชั่วโมงนะครับพี่ๆอยู่ที่ไหนอย่างไรกันบ้างสวัสดีพี่สุรัตน์พี่ปุญญวัฒน์นะครับเดี๋ยวไล่ขึ้นไปเลยนะคุณยายออสสามย่านสวัสดีนะครับนะฮะพี่วันนี้ก็มาแล้วนะครับหลายท่านบอกแชร์ให้เราแล้วขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะวันนี้นะครับโอ้โหแชร์ให้แล้วแชร์ให้แล้ว
3: ค่ะ
2: นะครับนะอยู่ที่ไหนอย่างไรกันพี่ๆนะครับนะครับก็ทักทายเราเข้ามาได
3: ้ค่ะ
2: เกือบร้อยท่านแล้ววันนี้นะครับผมมา
3: อ่ะไปเริ่มกันเลยค่ะ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: ความเหม็น
2: ความเหม
3: ็นนี่มันก็ไม่ไหวนะชาวบ้านบางทีแบบต้องทนทุกวันเนี่ยไม่ไหวเลยอย่างชาวบ้านคนเนี้ยชาวบ้านที่เนี่ยที่หมู่ที่6บ้านเขานิยมตำบลพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรบ้านเธอ20กว่าคนเลย
2: คร
3: ับ
2: ผม
3: ใช้รถไถ2คันปิดช่องสัญจรบริเวณปากทางติดกับป้อมตำรวจเขานิยมเลยนะคะบอกว่าช่วยแก้ปัญหาหน่อยเถอะโอ้โหแล้วบรรทุกเนี่ยขนขยะวิ่งผ่านชุมชนไปยังโรงงานรีไซเคิลเนี่ยแล้วรถบรรทุกแต่ละคันเนี่ยก็ปล่อยน้ำโสโครกไหลเลี่ยนลาดลงบนถนนส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงรบกวนการใช้ชีวิตของชาวบ้านมากเลยโดยเฉพาะช่วงบ่ายเขาบอกโอ้โหมีรถวิ่งเข้าออกเยอะนะหลายคันเลยตัวแทนชาวบ้านคนหนึ่งก็บอกว่าปัญหาเนี้ยมีมานานแล้วด้วยก็ไม่ยอมมีใครแก้ไขอยากเป็นรูปธรรมเลยชาวบ้านก็เลยวันนี้ขอยื่นคำขาดเลยให้โรงงานยุติใช้เส้นทางผ่านหมู่บ้านเขานิยมโดยเด็ดขาดเลยนะคะแล้วก็ขอให้หน่วยงานที่มีอำนาจเนี่ยสั่งปิดโรงงานทันทีโดยไม่มีข้อแม้เลยแล้วก็เรียกร้องให้ทางโรงงานเนี่ยเร่งดำเนินการฝังกลบขยะที่นำมาทิ้งทันทีด้วยเพื่อลดปัญหากับกลิ่นเหม็นที่โชยเข้ามาที่บ้านเรือนประชาชนชาวบ้านเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยตัวแทนผู้ประกอบการก็มารับปากว่าจะเร่งปรับปรุงแก้ไขโดยจะสั่งการให้รถบรรทุกทุกคันเนี่ยอุดรอยรั่วด้วยซิลิโคนเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเน่าเนี่ยไหลลงถนนตอนวิ่งผ่านนะเนาะเราก็จะใช้วิธีนำดินมากลบหลังจากการนำขยะลงจนครบจำนวนในแต่ละวันแล้วยอมรับว่าปัญหาเรื่องกลิ่นที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นธรรมชาติของขยะที่จะมีกลิ่นรุนแรงในช่วงกลางวันและเบาบางในช่วงกลางคืนบอกว่าโรงงานมีรถบรรทุกในสังกัดเนี่ยเข้าออกวันละ5คันแล้วก็ยังมีรถขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก8แห่งใช้เส้นทางนี้ด้วยนะคะหลังจากเจรจาโดยมีปลัดอำเภอพรานกระต่ายเป็นตัวแทนให้2ฝ่ายเนี่ยทำข้อตกลงร่วมกันนะชาวบ้านก็เลยยอมเปิดทางนะคะแต่ว่าตำรวจเองก็จะดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายด้วยถ้าเกิดว่ายังไม่เป็นการปรับปรุงนะคะอย่างที่พูดเอาไว
2: ้
3: ค่ะ
2: ครับผม
3: นี่แหละเกิดอะไรในหมู่บ้านเนาะถ้าชาวบ้านรวมตัวกันเนี่ยก็ชนะ
2: ครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: ก็เป็นความเดือดร้อนส่วนลมจริง
2: ๆโอ้โหนี่มันอยู่กับไม่ไหวหรอกกลิ่นอ่ะใช่ไหมฮะนะครับที่ขอนแก่นก็อยู่ไม่ไหวเหมือนกันขโมยเนี่ยนะครับชุมเหลือเกินเขาบอกว่าก่อเหตุวันเดียว4จุดนะฮะไอ้คนที่โดน

0: คนร้ายเนี่ยโดนจับแล้วนะครับสารภาพว่าต้องการเอาเงินไปให้ทายไปทำอะไรทำอะไรดีพี่ทำอะไรดีคุณผู้ฟังคนต้องการถึงขนาดมัน
1: สี่จุด
0: ขึ้นบ้านแรกต่อบ้านสองต่อบ้านสามต่อบ้านส
1: ี่ยาเสพติดอะสิ
0: ถูกต้องต้องการหาเงินไปซื้อยาบ้า
1: วันที่สี
0: ่มันต้องเอาเงินไปซื้อยาบ้าไม่พอซื้อไว้ตุนๆไว้ก่อนนะครับนี่ฮะชาวบ้านแฮดนะครับหมู่สองนะครับอำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นหลังจากที่ไปแจ้งความกับตำรวจเอาไว้นะครับบอกว่าโดนขโมยขึ้นบ้านนะฮะก็รวมตัวกันไปนะโหมันเอาแบบเอาทุกอย่างจริงนะไม่ว่าจะไปเอามอเตอร์ไซค์นี่เอาแน่อยู่แล้วเพราะว่ามันเอาไปขายได้ใช่ไหมรถไถเอาไปไงรถไถคันเบื้องเริ่มนะ
1: รถไถเอาไงเอาแต่ล้อไปเอาแต่นี่ไปเอาแต่อะไรนะอะไรคันอะไรพัน
0: เขาบอกเอาไปทั้งรถไถนะแล้วก็สายไฟของแผงโซล่าเซลล์พวกเนี้ยที่เป็นทองเหลืองขายได้เนี่ยเอาไปหมดนะครับหลังจากที่ไปแจ้งความไว้นะครับล่าสุดนะครับทางตำรวจสภ.บ้านแฮดนะครับที่ขอนแก่นชุดสืบและท่านผู้กำกับนะครับสั่งการเลยครับให้ติดตามตัวผู้ก่อเหตุโอ้โหมันสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านแบบนี้ได้ยังไงนะฮะก็เห็นบอกว่าในที่สุดเนี่ยในที่สุดตำรวจทราบตัวนะครับผู้ก่อเหตุชื่อว่านัทพลแพงน้อยครับอายุ29ปีเป็นชาวบ้านหนองกุงนะครับอยู่ที่ตัวเมืองขอนแก่นนะฮะก็นำกำลังไปซุ่มดักจับกุมเมื่อเช้านี้ขี่รถ Honda Wave ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนไม่รู้ว่าคันนี้เอามาจากไหนด้วยนะเจอเจ้าหน้าที่ก็หน้าซีดเลยครับนัทพลรับสารภาพครับว่ารถคันนี้ผมก็ขโมยมาครับเพิ่งไปขโมยมาครับนะฮะโอ้โหนะนี่แหละก็ปรากฏว่าขยายผลแล้วนัทพลก็รับสารภาพนะครับว่าตัวเองเนี่ยก่อเหตุทั้งหมดขโมยทั้งหมด4ที่ที่แรกไร่มันสำปะหลังอันนี้เอามอไซค์ไปที่ที่2โรงเรียนบ้านแฮดไปขโมยสายไฟไปโรงเรียนนะ
1: 4จุด
0: ที่3เนี่ยนะครับไปก่อเหตุขโมยรถไถนาในหมู่บ้านบ้านแฮดนะรวมถึงสายไฟจากแผงโซล่าเซลล์ด้วยนะครับแล้วที่4เนี่ยก็ในหมู่บ้านเหมือนกันนะครับหมู่บ้านบ้านดงที่อำเภอบ้านแฮดเนี่ยก็ไปเอาสายไฟจากแผงโซล่าเซลล์นะครับแม่ขยันเอาเหลือเกินเพราะว่าติดยายอมรับเลยขาดยาไม่ได้อยากได้เงินไปซื้อยาเสพครับผมก็โดนทั้งข้อหารักทรัพย์โดนทั้งข้อหาเสพยาเสพติด
1: เขาคิดได้ง่ายที่สุดคือขโมยนี่แหละพวกนี้จริง
0: พวกคนเคราะห์ร้ายก็กลายเป็นพวกเราชาวบ้านนะ
1: ใช
0: ่ครับต้องไปเจอคนพวกนี้นะฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: เอ๊เขาจะมีการสั่งชะลอบรรจุหลังรอบท้องถิ่นน่ะที่เป็นรายตัวตั้งวันที่1กรกฎาคมเนี่ยนะอีกแล้วเนี่ยวันนี้คุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะก็บอกว่าประธานคณะกรรมการเมื่อวานนี้ที่มีการแถลงอ่ะที่มีการประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงที่รายงานว่าพบว่ามีการแก้ในเรื่องของคะแนนที่ได้จากการสุ่มตรวจเนี่ยนะวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มีข้อสั่งการในส่วนของผู้ได้รับเรียกจากบัญชีบรรจุ 15,000 คน 15,000 กว่าคนเนี่ยจะมีการตรวจสอบเบื้องต้นในเรื่องนี้นะว่ามีความผิดปกติในเรื่องของคะแนนหรือไม่ถ้ามีความผิดปกติเกิดขึ้นเราก็ต้องดำเนินการต่อส่วนหนึ่งเนี่ยจะส่งข้อมูลประกอบกับหน่วยงานที่ทำงานร่วมกันนะคะคู่ขนานกันไปถ้าพบเจอว่าเป็นความผิดพลาดจริงๆหรือเกิดการทุจริตจริงๆก็ต้องทำเรื่องนี้ในการยกเลิกซึ่งก็ตรงกับมติกับกองกลางที่ได้มีไปก่อนหน้านี้คือการขอให้มีกระบวนการตรวจสอบกระบวนการใหม่หลังจากรอบวันที่1กรกฎาคมนี้เนี่ยจะมีการขอให้ชะลอไว้ก่อนเพื่อรอผลการตรวจสอบหลังจากมีการตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยอยากจะย้ำว่าคนที่สอบได้ด้วยความสามารถของตัวเองเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตก็ให้ดำเนินการไปตามกระบวนการต่อไปค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคนที่สอบได้เนี่ยมีการไปยื่นขอความเป็นธรรมไม่อยากให้มีการชะลอน่ะเนื่องจากสอบได้โดยสุจริตเนี่ยนายคุณรอสิบบอกว่าก็หลังจากรอบ3วันที่1กรกฎาคมนี้เนี่ยตามมติกองกลางที่มีการประชุมไปรอบที่แล้วก็ยังมีมติให้ชะลอเพื่อรอข้อเท็จจริงโดยต้องคำนึงไม่ให้กระทบกับผู้ที่สอบได้ด้วยความสามารถของตนเองตอนนี้เนี่ยมีระยะเวลารอบัญชีอยู่เมื่อมีผลสอบออกมาเนี่ยเราจะเรียกใช้บัญชีบรรจุได้เลยแต่ต้องหลังจากปรากฏข้อที่จริงแล้วว่ามีใครเข้าไปเกี่ยวข้อ

0: ้องกับขบวนการนะคะเขาก็บอกว่าวันนี้มสวออกมาแถลงการนะในการเปิดแฟลชไดร์ที่มีข้อสอบทั้งของมสวแล้วก็ของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมองเรื่องนี้อย่างไรนะคะแล้วรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็บอกว่าเป็นเรื่องของมสวอย่างเดียวอย่างเดียวที่เราต้องทำตอนนี้ก็คือต้องพิสูจน์ข้อจริงให้ได้ว่าตนเชื่อว่าทางปปช.มีอยู่แล้วล่ะก็โยนให้ปปช.ไปนะเราบอกเอ้าแล้วเห็นบอกว่าในเรื่องค่าจ้างให้เขาจัดสอบเนี่ยตอนนี้ยังระงับค่าจ้างในงวดสุดท้ายอยู่มันมีนัยยะอะไรหรือเปล่าเขาก็ตอบแค่ว่าก็เหลืองวดที่3แสดงว่ายังไม่ได้จ่ายยังไม่ได้จ่ายค่าจัดสอบทั้งหมด
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: อันดับ7พาไปที่สมุทรสาครวันนี้ครับพี่เขาจับเนื้อเถื่อน25ตันเนี่ยก็เนื้อเถื่อนเนี่ยนะแน่นอนว่ามันไม่ผ่านกระบวนการเราก็ไม่รู้ว่าเขาเอามาจากไหนใช่ไหมเป็นเนื้อจากสัตว์ที่ติดโรคอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อะครับมันคือเขาขึ้นชื่อว่าเนื้อเถื่อนเนี่ยมากับห้องเย็นถึงแม้ว่าจะโอ้ฟรีซมาอย่างดีก็ตามเนี่ยนะฮะแต่ถ้ามาถึงมือผู้บริโภคแบบนี้เราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่วันนี้เขาไปจับกลุ่มนะครับโดยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับนะท่านรัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าก็มอบหมายไปนะครับให้ทางศูนย์พระพิรุณนี่เขาเป็นหน่วยของกรมปศุสัตว์ของกระทรวงเกษตรนะครับไปทำการจับกลุ่มนะผู้ลักลอบนำเข้าเป็นห้องเย็นนะครับนำเข้าเนื้อโคเนื้อกระบือและชิ้นส่วนแช่แข็งต่างๆส่งมาจากอาร์เจนตินากับอินเดียนะครับรวมไปถึงจีนด้วยนะแต่ว่าเป็นพวกที่ไม่ได้รับอนุญาตนะฮะก็เจอทั้งหมดเนี่ย26ตันนะฮะ
0: เยอะนะ
1: 26ต
0: ั
1: น
0: 26,000 กิโล
1: 26ตันนะโอ้ตัวใหญ่ห้องใหญ่น่าดูนะเขาบอกบรรทุกสินค้าเนี่ยนะครับมาเต็มหลังรถทั้ง2คันคันละประมาณนี่แหละหลายตันอยู่นะฮะเอาไปเสร็จทั้งหมด26ตันน่ะนะครับเจอทั้งหมดก็นะทำการจับกุมนะครับก็อายัดสินค้าไว้ไม่ให้เล็ดลอดเข้ามาในไทยเราจะได้ไม่ต้องไปกินในพวกเนื้อที่มันมาจากไหนก็ไม่รู้นะพี่นะอันตรายหรือเปล่าก็ไม่รู้ฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: แต่อันนี้ไม่ต้องรอเชือดเลยเชือดเลย
1: เช
0: ือ
1: ดเล
0: ยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีวันนี้เชือดในอำเภ
1: อ
0: พระพุทธบาทสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเลยนะคะหลังจากที่ปปช.เนี่ยนะคะเขาก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติการจับกุมตัวปลัดอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีปลอมแลกออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนวันนี้นะคะคุณบัญชาชาววรินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเนี่ยก็เลยลงนามให้ออกจากราชการไว้ก่อนเลยนะคะจากกรณีต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาโดยมีผลบังคับใช้กับนายปรินทร์วงกมุตไสตำแหน่งปลัดอำเภอนะคะประจำการที่ทำการปกครองอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีสาเหตุหลักของการออกคำสั่งเด็ดขาดในครั้งนี้ก็เนื่องมาจากการที่นายปรินทร์เนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับนะคะของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคที่1โดยถูกแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบข่มขืนใจหรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตัวเองหรือผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา149แล้วก็ทำความผิดละเว้นปฏิบัติหน้าที่ด้วย157ด้วยนะคะเนี่ยก็เลยออกคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะคะก็ถือว่าเป็นพฤติการอันไม่น่าไว้วางใจไม่น่าเชื่อถือสมควรให้ผู้นี้ออกจากราชการไว้ก่อนแต่ว่าในท้ายคำสั่งก็บอกว่าถ้าผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยคิดว่ามีความประสงค์จะโต้แย้งคำสั่งก็สามารถทำคำร้องทุกข์ได้นะภายใน30วันค่ะ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมๆไขมันต่ำ

0: น้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรถแท้กาแฟไทย
1: ว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: จริง
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอา
0: บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอา
1: หรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
7: หานครรอบทิศ
8: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
9: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
10: เห็นข่าวนี้นะครับพี่กวยคุณผู้ฟังครับคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยนะเราต้องอาจจะต้องเผื่อใจไว้เลยนะเพราะว่าเด็กเดี๋ยวนี้เขาโตไวมากนะเพราะว่าเด็กม.ปลายนะพี่นี่ม.ปลายนะหึงหวงกันนะเห็นว่ามีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยมานั่งคุยกับแฟนตัวเองแล้วก็คงจะถ้าตามหลักแล้วแค่มานั่งคุยนะคงจะไม่ได้โกรธอะไรหรอกแต่ว่าก็คงจะไปได้ยินอะไรมาก่อนหน้านั้นนะฮะว่าไอ้นี่มันมาชอบแฟนเรามันจะมายุ่งกับแฟนเราหรือว่าแฟนเราเนี่ยเป็นคนที่แบบไปคุยกับคนอื่นแล้วเกิดความหึงอยู่แล้วปรากฏว่าเอาปืนมายิงเลยนะฮะเอาปืนมายิงเพื่อนเลยนะฮะ
11: เอาปืนมาจาก
10: นัดออกไปนอกโรงเรียนแล้วยิงนะฮะโอ้โหสาหัส3คนเออปมเริ่มจากความหึงหวงเนี่ยในโรงเรียนเนี่ยนะครับโอ้โหเหตุเกิดนะครับที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับในอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีเป็นเด็กชั้นม.ปลายนะครับนัดเคลียร์ปัญหากันแล้วก็ก่อเหตุใช้วุธปืนยิงเพื่อนนะครับเจ็บสาหัสไป3นะก็คงไม่ใช่เพื่อนกันแล้วล่ะหลังจากนี้นะครับหลังก่อเหตุนะครับสามารถตำรวจสามารถจับกลุ่มนักเรียนอายุ15ปี1คน15ปีก็คงเพิ่งขึ้นม.4นะแล้วก็17ปีอีก1คนนะฮะของกลางเป็นปืนไทยประดิษฐ์2กระบอกนะครับมีกระสุนนะฮะ14ลูก

0: พวกนี้เด็กเด็กม.ปลายเขามีปืนเนี่ยมีกระสุนขนาดนี้ฮะเด็กม.ปลายที่พกปืนพกกระสุนขนาดนี้แล้วอ่ะรู้ฟังทำใจนะเดี๋ยวนี้คือเด็กเขาแบบไปไกลแล้วอ่ะม.ปลายม.4เนี่ยถือกระเป๋าไปโรงเรียนในข้างในเนี่ยอย่าไปซ่าเขาแล้วก็อาจจะมีปืนอยู่เลยนะนะเออโรงเรียนต้องทำการปิดการเรียนการสอน1วันนะครับเพราะว่ากลัวเลยเรื่องของการแก้แค้นเอาคืนแล้วก็เป็นการเพื่อที่จะเร่งหามาตรการในการป้องกันแก้ไขด้วยนะครับทางผอ.ก็เลยประกาศหยุดเรียนส่วนคนเจ็บ3รายมีรายงานว่าคนแรกเนี่ยนะครับถูกกระสุนเข้าที่หน้าคนที่2โดนเข้าที่หลัง2นัดนะครับแต่ยังเคราะห์ดีว่ามันเป็นแผลตื้นแพทย์เอากระสุนออกมาได้1เม็ดส่วนอีก1เม็ดเดี๋ยวเอ็กซเรย์แล้วก็คาดว่าจะออกมาได้เหมือนกันนะฮะส่วนรายที่3เนี่ยไม่ได้โดนยิงแต่โดนลุมต่อยก็น่วมเหมือนกันนะครับโอ้โหไปสอบถามเพื่อนนักเรียนนะครับที่เขาอยู่ในห้องของเด็กกลุ่มนี้เขาเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังชื่อว่าน้องบีน้องบีที่เป็นผู้หญิงนะครับเขาบอกว่าเขาก็เรียนอยู่ที่เดียวกันนะครับกับกลุ่มที่มีเรื่องกันนี่แหละนะเรื่องเนี่ยมันเริ่มเกิดจากความหึงหวงนะครับฝ่ายที่ถูกยิงเนี่ยไปนั่งคุยกับแฟนสาวของกลุ่มผู้ก่อเหตุจนมีปากเสียงในโรงเรียนมาแล้วแล้วก็มีการท้ามีการนัดกันให้ออกไปเคลียร์ข้างนอกนะครับจนกระทั่งเกิดเหตุยิงกันขึ้นโอ้โหเอาซิเด็กเดี๋ยวนี้มายุ่งกับแฟนข้าไม่ยอมโว้ยนะครับโอ้โหนะฮะนะพี่สังคม
1: แล้วปืนเอามาจากไหนล่ะ
0: ก็เดี๋ยวเวลาไปสอบก็บอกซื้อจากอินเทอร์เน็ต4,000-3,000 ก็ซื้อได้แล้วพี่
1: เหมือนปืนประดิษฐ์แล้วเนี่ย
0: ดูจากเนี้ยการดัดแปลงมาจาก
1: มันไม่ใช่การซื้อที่แบบว่าซื้อแพงๆอ่ะเนี่ยมันจะ
0: ปืนดัดแปลงมา
1: จากการประดิษฐ
0: ์นะครับเดี๋ยวนี้ผู้ก่อเหตุอายุน้อยลงเรื่อยๆนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: อันดับ4นะคะวันนี้ปฏิบัติการของทหารกองกำลังผาเมืองนะคะก็ไปสกัดกั้นยาเสพติดได้ที่ชายแดนแล้วก็เกิดการปะทะกันนะคะกับกลุ่มที่กำลังขนยาบ้าแล้วก็เฮโรอีนแล้วก็ฟินเข้ามาที่ไทยเนี่ยปรากฏว่าปะทะกันเนี่ยก็ทำให้ฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยสิ้นชีพเสียชีวิตไป4ศพที่แม่อายเชียงใหม่ค่ะทางกองกำลังผ่าเมืองนะคะวันนี้เนี่ยก็ได้ตรวจสอบของกลางนะคะเป็นยาบ้าหลังจากที่ได้ปะทะกันกับฝ่ายตรงข้ามแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็เข้าไปตรวจสอบของกลางเป็นยาบ้า 1,162,000 เม็ดเฮโรอีนน้ำหนักรวม 3.85 กิโลกรัมมีฟินดิบน้ำหนักอีก 25.6 กิโลกรัมปืนแก๊ปนะคะแล้วก็มีดด้วยนะคะการจับยาเสพติดล็อตใหญ่เนี่ยก็คือทางทหารกองกำลังผ่าเมืองเนี่ยก็ร่วมกันกับทางกองร้อยทหารพรานที่3207นะคะเป็นชุดปฏิบัติการลาดตระเวนเฝ้าตรวจสอบป้องกันสกัดกั้นยาเสพติดที่เส้นทางธรรมชาติใกล้ช่องทางนามะอึ้นบ้านนามะอึ้นตำบลแม่สาวอำเภอแม่อาจังหวัดเชียงใหม่ก็ไปเจอคนต้องสงสัย10-15คนนะก็เดินตามเส้นทางในภูมิประเทศพวกนี้แหละนะก็เลยขอแสดงตนเข้าตรวจค้นก็ไปเจอกลุ่มชายชะกันเขาไม่ยอมนะเขาใช้ปืนยิงใส่ปะทะกันยิงใส่เข้ามาก็เลยเกิดการปะทะกันประมาณ5นาทีกลุ่มคนร้ายก็ตายไป4คนนะคะก็ไปจับได้เป็นมีของกลางดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลัง11กระสอบข้างในก็อย่างที่บอกไว้ว่ามียาบ้ามีเฮโรอีนมีฟินดิบแล้วมีอาวุธปืนแก๊ป3กระบอกและมีอีก1เล่มที่แถวภาคเหนือดงจับได้ตลอดเลยนะเกือบทุกวันเนี่ยมันเหมือนกับมีการลำเลียงการทำงานเป็นอาชีพกันนะดงแล้วเจ้าที่เนี่ย
0: มันมาทุกวันแหละท่าทางนะ
1: จริงๆพี่จำได้พี่รับข่าวทุกวันมันเข้ามาเนี่ยมันจะมีเดี๋ยวเชียงใหม่เชียงรายนครพนม
0: กำลังการผลิตมันอ่ะได้วันละเป็นล้านล้านเม็ด
1: แล้วมันก็ต้องส่งอ่ะต้องส่งออกอ่ะส่งเข้ามาที่บ้านเราโอ้โหมันแย่เหมือนกันแบบแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเรามีพวกคนที่สกัดกั้นอย่างเข้มแข็งก็ดีแต่ถ้าคนต้องไปเขาเรียกไปอยู่ในกระบวนการด้วยเนี่ยในกระบวนการด้วยเนี่ยมันก็ไม่หมดไง
0: นึกออกพอเข้าใจ
1: ก็เดี๋ยวต้องขอให้เอาอย่างจริงจังเลยอ่ะ
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: วันนี้ตำรวจเขาจับกุมนะครับทางตม.เนี่ยนะฮะจับกุมผู้ต้องหาชาวฝรั่งเศสคนนี้ มีหมายจับของอินเตอร์โพลเป็นบุคคลนะครับตามประกาศหมายแดงเลยนะครับทั้งข้อหาเป็นสมาชิกองค์กรอาชญากรรมฟอกเงินเป็นจับพวกจับคนไปลักพาตัวจับคนไปกักขังหน่วงเหนี่ยวนะฮะจับคนไปทำเป็นตัวประกันอย่างเงี้ยหนีเข้ามาอยู่ในไทยพวกนี้น่ากลัวไหมคือเขาอาจจะก่อเหตุข้างนอกแหละนะครับก่อเหตุที่ประเทศเขาล่ะแต่ว่าหลบหนีมาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยมาเช่าโรงแรมแถวบางรักแล้วก็ไปอยู่แถวป่าตองที่ภูเก็ตนะครับสุดท้ายเนี่ยวันนี้ตำรวจตามจับได้แต่จะจับพวกนี้เนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะอยู่ๆคุณเอากำลังตำรวจไปเนี่ยนะฮะในเครื่องแบบไปเนี่ยไอ้พวกนี้มันปีนหน้าต่างกระโดดดาดฟ้าอะไรมันใช่ไหมมันหนีแน่นะครับตม.เลยใช้วิธีเอาตำรวจหญิงครับใส่ชุดแม่บ้านแฝงตัวมาวางแผนกันละเดินถือไอ้รถเข็นแบบไม้กวาดมาครับแตกๆๆๆมาเคาะห้องก็ๆๆทำความสะอาดไหมคะนะฮะคนร้ายก็คงมาดูไอ้ตาแมวอ่ะเออนะแล้วก็พยายามเคาะเรียกนะครับเปิดประตูออกมาไม่รู้ว่าเขาอาจจะเปิดมาเพื่อบอกว่าทำหรือไม่ทำก็ไม่รู้ล่ะเขาก็เห็นเป็นแม่บ้านคงไม่มีอะไรจังหวะเปิดเท่านั้นแหละครับชุดปฏิบัติการที่รออยู่ด้านนอกครับจู่โจมเข้าไปจับกลุ่มเรียบร้อยครับส่งกลับประเทศตอนนี้อยู่ห้องขังที่ตม.นะครับเดี๋ยวจะส่งกลับไปดำเนินคดีที่ลักเซมเบิร์กฮะนี่นะถือว่าเป็นผู้ต้องหาที่ทางการต่างชาติเขาต้องการตัวครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: ต่อนะคะต้องพูดถึงเรื่องของด่านกันบ้างนะคะด่านเนี่ยทางกองทัพเรือเนี่ยค่ะแล้วก็บอกว่าในเรื่องของการปิดด่านเนี่ย 100% นะในพื้นที่ชายแดนนะหลังจากตลาดการค้าชายแดนบ้านผักกาดอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเนี่ยนะคะเนี่ยเขาบอกว่ามีการปิดนะตอนนี้ยังปิดอยู่นะปิดด่าน 100% อย่างต่อเนื่องเลยแต่ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยก็ยังมีคนลักลอบเข้ามาแต่เป็นคนไทยอ่ะโดงเป็นคนไทย4คนผู้หญิง2ผู้ชาย2ก็คือลักลอบเข้าไทยโดยผ่านช่องทางธรรมชาติถูกจับกุมแล้วแล้วก็ละการรับสารภาพว่าออกไปจากไทยตั้งแต่นู่นเนี่ยเดือนเมษายน69ไปทำงานในกัมพูชารับจ้างเป็นแอดมินเว็บพนันออนไลน์นะคะแล้วก็รับจ้างทั่วไปเนี่ยแล้วก็จากนั้นก็ถูกให้เข้าสู่กระบวนการเป็นสแกมเมอร์ค่ะจากนั้นก็เลยต้องพยายามหาทางกลับบ้านให้กัมพูชาเนี่ยพาเข้าไทยก็ลักลอบเข้ามาในบ้านเราเนี่ยนะคะทางกองทัพเรือก็เลยบอกว่าตอนนี้ยังคงปิดด่านอย่าง 100% นะถ้าเกิดว่าใครเข้ามาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการลักลอบผ่านเข้ามาต้องมีโทษอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะบอกออกไปเนี่ยไปทำงานแล้วก็ทนไม่ไหวกลับเข้ามาไม่ได้นะตอนนี้ก็ยังปิดด่านอยู
0: ่โอ้นะคร
1: ับ ชายแดนกัมพูชาจันทบุรี
0: คร
2: ับ
0: ผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
0: อันดับ1เห็นว่าตอนนี้ร่างนะครับสรีระสังขารของพระธุดงค์เนี่ยนะครับก็เริ่มที่จะทยอยเดินทางกลับถึงบ้านเกิดกันแล้วนะครับพี่นะครับอย่างที่อุบลเนี่ยนะฮะที่อุบลเนี่ยทั้งหมด7ร่างนะครับนะฮะสรีระสังขารของพระธุดงค์ที่ถูกเด็กอายุ11ขวบขับรถพุ่งชนเนี่ยนะครับแน่นอนบรรยากาศที่วัดเนี่ยเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับเนื่องจากเกิดการสูญเสียครั้งใหญ่นะฮะก็ร่างนำกลับไปที่วัดน้ำขุ่นนะครับที่อำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลนะครับไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลร่วมกันนะครับวันนี้ร่างของทั้ง7รูปนะครับก็ไปถึงที่วัดตั้งแต่ช่วงสักประมาณบ่ายสามนะฮะแล้วก็สี่โมงก็มีการส่งน้ำหลวงพระราชทานนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีก็เป็นประธานนะฮะก็หนึ่งในนั้นมีคุณออยแสงสินนะครับนะลูกนะครับลูกของพระที่สูญเสียหนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับก็วันนี้ก็ไปรอที่จะรดน้ำศพคุณพ่อนะครับนะคุณออยก็ฝากเตือนให้เป็นอุทาหรณ์แหละนะครับว่าวุฒิภาวะของเด็กเนี่ยมันไม่ควรจะมาขับรถอยู่แล้วพอมันเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับแน่นอนทุกฝ่ายก็สูญเสียกันหมดนะครับ
1: ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านด้วย82คนที่เข้ามาทักทายเราเจอกันใหม่ที่หน้าขอให้มีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้สุดสัปดาห์นี้อย่าลืมนะคะฝนตกนอนอยู่บ้านดีกว่า
0: ไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
8: ทอเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
9: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกบัวและตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปถวายพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนขณะเดินธุดงค์วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไกรเอี่ยมจุฬารองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเชิญดอกบัวและตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปถวายพระภิกษุสุริยาเสียงใสพระภิกษุไพรวันพันโยธาพระภิกษุเกื้อนหานชัยพระภิกษุกิติพันธ์ลาภธนาสารพระภิกษุยงยุทธกองแก้วพระภิกษุอนุวัฒภาษีพระภิกษุพิสิทธิ์อ่อนยองและพระภิกษุพงสันปานมนพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถยนต์เฉียวชนขณะเดินธุดงค์เหตุเกิดบริเวณหน้าตลาดนาสีนวลถนนมุกดาหารดอนตาลขาเข้าเมืองตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569และเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลมุกดาหารต่อจากนั้นนายไกรเอี่ยมจุฬารองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายประมวลศรีคำแพงประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวและเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลมุกดาหารในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับพระภิกษุสงฆ์และประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่ผู้บาดเจ็บอย่างหาที่สุดมิได้เวลา 15:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญดอกบัวและตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปถวายพระภิกษุสมเกียรติมณีพรรัตนาชัยพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้

0: สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: เคยไหมแค่ลุกก
8: ็โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: เริ่มดูแล

0: ข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหมีคณัฐชัย
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: 3เพลงนะครับต้องบอกเลยว่ามีความพริ้วไหวนี่สูงมากเลยนะครับสาวบางกรวยนะครับออนอรดีนะครับแล้วก็มีรักเธอทุกพศนะครับพี่ตู่มันธนานะครับพี่ขาวก็บอกว่าอุ้ยเพราะมากเลยค่ะนะครับแล้วก็มีเพลงรักเพลงคิดถึงนะครับดาวใต้ปลายพญานะครับวันนี้ก็จัดไปเลยครับ3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa
0: ขอบคุณ Pausa Long Life Go Plus นะครับสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่นะครับช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะครับอ้าวลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่ก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM AFM 95นะครับวันนี้เป็นวันศุกร์แห่งชาตินะครับวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนะครับผมไปดูพยากรณ์อากาศมานะครับโอ้โหนี่อากาศดีดีนะครับชาวกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศานะครับแล้วก็ค่ำคืนมีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 70% นะครับโอ้โหนี่ก็นอนฟังเพลงแบบสวยๆเลยนะครับใครที่ถึงบ้านแล้วก็เข้ามาทักทายเข้ามารายงานตัวนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM AFM 95นะครับพอลูกพี่เข้ามาแล้วนะครับจะกดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะครับแล้วก็ฝากกดแชร์เพราะว่าเวลาที่ลูกพี่กดแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นชื่อนะครับเดี๋ยวเฮียจะมาทักทายชาวคณะที่เคารพด้วยนะครับแล้วก็แม่นะครับแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับผมแม่นี่มันหัวค่ำนะครับ2ทุ่มนะครับ

24ชั่วโมงนะครับวันนี้ก็มาแทนน้องทรายคนงาม1วันนะครับทำอะไรอยู่ก็เข้ามารายงานตัวกันได้นะครับมาครับลูกพี่เดี๋ยววันนี้เฮียมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะครับมีพี่สุทธิศักดิ์นะครับพี่จรัสนะมีพี่สุพจน์นะพี่ประโยงพี่เอ๋พี่ชีวิตต้องทนนะฮะคุณวาสนาพี่ณนุพลพี่นงรักนะครับมีพี่หนึ่งพี่วันเพ็ญนะครับพี่สงวนศรีพี่ศศินานะครับพี่กายพี่อ้อพี่สัญญาสุขผ่องพี่ชะลอพี่ชนิดาก็มาแล้วนะครับนะขออนุญาตทักทายนะครับวันนี้ลูกพี่ผมมาเยอะนะครับแล้วก็มีพี่พงศธรนะครับพี่นรเดชนะครับพี่ประภาพี่วิจิตพี่สายชนพี่สุธรรมพี่กล้วยชูไพรพี่สิริพรพี่จันเพนพี่อ้อยพี่คนดีสีแก้วนะครับมีน้องกัญญานะครับมีคุณวีนาพี่รุดีน้ำเมย์น้ำเมย์อย่าแอบนะครับผมแล้วก็มีพี่ขาวดอนก็มาแล้วนะครับมาฮะเดี๋ยวตอนนี้ผมมาทักทายทางคอมเมนต์กันบ้างนะครับพี่กล้วยชูไพรนะครับพี่จิตนะครับนะมีพี่สายพินพี่สมบัตินะครับนะมีตะป๊อปนะครับพี่หนูริ่งนะครับนะแล้วก็มีพี่สุภาพนะครับนะชาวคณะของเราก็เข้ามาทักทายกันพี่หย่อนสวรรค์ก็มาแล้วนะครับนะหลายๆท่านก็เรียกว่าพักผ่อนแล้วเนาะก็แวะเข้ามานะใครที่ทำงานอยู่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็อยู่เป็นเพื่อนส่งพลังกันไปนะครับอ่ะมาฮะเดี๋ยวตอนนี้เฮียจะมากราบสวัสดีลูกพี่ทุกคนเอาฤกษ์เอาชัยนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับวันนี้อยู่กับผมหมีคณัชชัยก็ขออนุญาตมาแทนน้องสาย1วันนะฮะอยากฟังเพลงไหนลูกพี่ก็เลือกเพลงมาได้เลยเดี๋ยวผมเปิดอีก1เพลงนะตอนนี้ชาวคณะก็กดเข้ามาจองสายได้ที่เบอร์นี้นะครับ022481366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายหน้าใหม่นะตอนนี้น้องเมย์คนใหม่ปูเสื่อรออยู่กดเข้ามารัวๆ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่อเม
1: ครับพี่สุนทรนะครับ
2: ใช่ครับ
1: ครับทำไมดูเสียงแบบดูแบบหมดแรงมากเลยครับกำลังนอนหรือว่าอะไรครับพี
2: ่ยังไม่นอนคร
1: ับครับแล้วตอนนี้พี่สุนทรทำอะไรอยู่ครับ
2: อะไรนะครับ
1: กำลังทำอะไรอยู่ครับตอนนี้
2: นั่งฟังเยลเมย์อยู่เนี่ยคร
1: ับ โอ้นั่งฟังเพลงอยู่นะแล้วแถวมหาสารคามอากาศเป็นยังไงบ้างครับพี่
2: ก็อากาศเย็นดีครับวันนี้คึมแต่ฝนไม่ตกอะครับ
1: โ
2: อ้อากาศก็เย็นดีครับ
1: เย็นเย็นสบายเนาะ
2: ครับ
1: ก่อนหน้านี้มีลมมีฝนไหมครับแถวมหาสารคาม
2: ไม่มีครับ
1: โอ้ไม่มีเลยเหรอครับ
2: ครับ
1: ไม่มีฝนเลยเหรอครับ
2: ยังไม่มีเลยครับ
1: โอ้แล้วใจเราอยากให้มันตกบ้างไหมครับพี่
2: ก็อยากให้ตกคร
1: ับ ครับงั้นสาธุคืนนี้ก็ขอให้ช่ำๆนะครับ
2: ครับ
1: โอเคเอาได้วิสุนทรวันนี้อยากฟังเพลง
2: วิทย์ไรหลายใจครับ
1: ของวิทย์ไฮเปอร์นะ
2: ครับ
1: ครับผมมอบให้ใครไหม
2: ก็มอบให้พิเศษเลยน้องเมย์ที่รับสายเมื่อกี้ครับ
1: ครับผมน้องเมย์คนใหม่นะ
2: น้องแป้งน้องกวาง
1: ครับ
2: แล้วก็ดีเจทุกท่านเชิญ95นะครับ
1: ได้เลยครับผม
2: แล้วก็ FC ของขึ้น95ทุกคนทั่วโลกนะครับ
1: ได้ครับผมเต็มวงเลยนะพี่โน
2: ้ครับ
1: ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่สุนทรมากนะครับ
2: ครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
2: เดี๋ยวมีรักษาสุขภาพด้วยนะคร
1: ับ อ๋อเช่นกันนะขอบคุณนะขอบคุณนะ
2: ไม่ค่อยจะดีเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวอะไรก็ไม่รู้
1: เท่าแล้วด้วยเนาะพี่ผมมาแบบต้องดูแลตัวเองดีๆนะพี่เนาะ
2: คร
1: ับ ขอบคุณนะครับพี
2: ่คร
1: ับ ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สายชิวหิวใจสนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: ขอบคุณหลายครับขออนุญาตรับช่อดอกไม้สวยๆจากพี่สาวนะครับ
1: โอ้ยินดีมากๆเลยนะขอบคุณด้วยนะครับพี่สอนสินชัยนะครับนี่คือผัวเก่านะฮะก็เป็นบันทึกการแสดงสดนะครับในวันที่1พฤษภาคมนะที่ตลาดเสริมสุขบางบ่อนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับอ้าวลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้เราต้องมาเติมพลังนะวันนี้มีของดีเอามาฝากชาวคณะนะครับตั้งใจฟังเฮียนะครับเรื่องกินเนี่ยนะฮะคนไทยเนี่ยไม่เป็นรองใครเลยนะฮะแล้วก็ของอร่อยเนี่ยมีให้เลือกทุกมื้อนะครับปิ้งย่างชาบูส้มตำของหวานนะฮะหรือว่าบุฟเฟ่เนี่ยจัดเต็มเลยนะแต่ถ้ากินอร่อยนะแต่เกิดอาการไม่สบายท้องขึ้นมานะความสุขนี่หายไปทันทีนะฮะไม่ว่าจะเป็นกรดไหลย้อนนะครับแสบร้อนกลางอกนะจุกเสียดแน่นท้องคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยนะครับหรือว่าท้องเสียนะครับให้กระต่ายบินโททัลนะฮะช่วยดูแลได้เลยนะฮะบรรเทา5อาการไม่สบายท้องนะครับได้แก่ท้องอืดท้องเสียอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้และแสบร้อนกลางอกนะฮะด้วยตัวยาบิสมัสซับซาริไซเลตนะครับอร่อยได้เต็มที่นะครับแต่ถ้ามีอาการไม่สบายท้องอย่าลืมกระต่ายบินโททอลนะฮะผู้ช่วยเรื่องท้องที่ลูกพี่ต้องติดตัวไว้นะจ๊ะ

0: ดยหมีคณัตชัย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

โคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: ัวจริง
1: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
2: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: อฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลัง

0: โดยหมีคณัชชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: อ้าวกลับมาแล้วนะครับชาวคณะตอนนี้ผมก็มีอีกหนึ่งเรื่องดีๆเอามาฝากนะครับลูกพี่ตั้งใจฟังเฮียนะครับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ไตรมาส 2/2569 ดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกนะครับเริ่มต้น 0.99% ต่อปีนะครับดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีนะกระตุ้นโค้งสุดท้ายนะใครที่กำลังผ่อนบ้านอยู่ฟังทางนี้นะครับย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินดอกเบี้ยเบานะฮะปลดหนี้ไวกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินนะฮะสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านนะครับจากสถาบันการเงินอื่นการเงินอื่นนะครับก็เป็นการช่วยลดภาระนะครับดอกเบี้ยให้น้อยลงนะฮะแล้วก็ผ่อนบ้านหมดไวขึ้นแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินนะครับหนึ่งเลยครับคือดอกเบี้ยคงที่ปีแรกนะครับเริ่มต้น 0.99% ต่อปีนะครับหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกเนี่ยล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนนะครับ2ดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีนะฮะพิเศษออมสินสนับสนุนค่าประเมินนะครับราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทนะครับแล้วก็สนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทนะครับสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่

ต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับรีไฟแนนซ์บ้านนะครับสามารถยื่นกู้ได้ถึงวันที่15 กรกฎาคม 2569นี้เท่านั้นนะครับผ่านแอปพลิเคชัน MyMo นะครับหรือ www.gsb.or.th นะครับหรือธนาคารออมสินทุกสาขานะฮะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโทร GSB Contact Center 1115นะครับย้ำ1115นะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและก็ชำระคืนไหวนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตจ้า

0: จากเต็มนาวานะครับมีแฟนแล้วไม่นะครับผมแล้วก็มีด้วยความเต็มใจนะจากหนุ่มสกลนะครับอ้าวลูกพี่กับลูกพี่เดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงของพาเรดนะอุ้ยวันนี้มาจากหลากหลายพื้นที่มากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกาญจนบุรีนะครับมีสายใต้เก่านะครับมีลาดกระบังบางพลีสุโขทัยสุราษฎร์ศรีสะเกษจันทบุรีแล้วก็กำแพงแสนนะครับตอนนี้ก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะฮะกดเข้ามาเลือกเพลงได้นะครับหรือว่าใครที่จะมาคุยหน้าไมค์เอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้ขอรับเฉพาะสายที่มาคุยในช่วงพาเรทดีกว่านะฮะกดไปที่เบอร์นี้นะครับ022481366ย้ำ022481366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงพาเรทนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ชั่วโมงนี้ผมเรื่องงานจากมาริฮวาน่านะถนนแปลกแยกจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนี้เวลา21นาฬิ

0: จากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะเทนากุลอนุทินเตรียมแก้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติเร่งกำจัดกระบวนการค้าตั้งแต่ต้นทางเชื่อไม่มีเกลือเป็นหนอนนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยกล่าวว่าการประชุมวันนี้ถือเป็นครั้งแรกของรัฐบาลชุดนี้ตนเห็นชื่อหน่วยงานปปส.จึงตัดสินใจกำกับดูแลหน่วยงานนี้เองตนน่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่มาดูแลปปส.รู้สึกเป็นเกียรติที่มากำกับดูแลขอให้มั่นใจว่าตนพร้อมให้การสนับสนุนเพื่อทำให้ปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไขและกำจัดให้หมดไปต้องดำเนินการเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติได้หารือกับกองทัพว่าจะทำอย่างไรถึงจะกำจัดขบวนการค้ายาเสพติดถึงต้นทางเชื่อว่าทุกคนทุกหน่วยงานไปร่วมแถลงและประชุมด้วยกันต่างทุ่มเทโดยเฉพาะหัวหน้าส่วนราชการไม่มีนอกไม่มีในอย่างแน่นอนทุกคนปฏิบัติด้วยความทุ่มเทตนไม่ได้รู้สึกว่าในส่วนของเราจะมีเกลือเป็นหนอนที่จะทำให้แนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดปราบปรามของรัฐบาลมีอุปสรรคเพราะปัญหายาเสพติดสร้างความเสียหายต่อประเทศเมื่อมียาเสพติดนำไปสู่อาชญากรรมนำไปสู่ความไม่ปลอดภัยนำไปสู่สังคมเสื่อมโทรมการลงทุนต่างประเทศก็ไม่มาและกรณีแอร์โฮสเตสที่ถูกทางการประเทศออสเตรเลียจับกุมจะต้องหามาตรการที่ทำให้นานาชาติได้เห็นว่าไทยตอบสนองต่อเรื่องดังกล่าวโครงเหล็กใช้งานก่อสร้างล้มทับคนงานเจ็บซอยเจริญกรุง36นายกสมาคมวิศวกรตั้ง4ข้อสังเกตเพื่อหาสาเหตุเหตุโครงเหล็กภายในไซต์งานก่อสร้างซอยเจริญกรุง36ถนนเจริญกรุงล้มทับคนงานบาดเจ็บศาสตราจารย์ดร. อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระบุว่าจากข้อมูลที่ได้รับมีเพียงภาพถ่ายเล็กน้อยจึงยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่ชัดได้อย่างไรก็ตามขอตั้งข้อสังเกต4ประเด็นได้แก่ชนิดเครนที่ถล่มเป็นแบบใดเป็นทาวเวอร์เครนที่ตั้งอยู่กับที่หรือเป็นโมบายเครนที่เคลื่อนที่ได้ทางนี้มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะเป็นเครนตีนตะขาบอาจล้มคว่ำได้หากเสียสมดุลหรือยกน้ำหนักเกินหรือฐานรองไม่มั่นคงกิจกรรมก่อสร้างที่กำลังทำอยู่เป็นงานใดซึ่งอาจจะเป็นการทำเสาเข็มเนื่องจากยังไม่เห็นส่วนของโครงเหล็กเหนือดินและดูจากสภาพพื้นที่มีน้ำนองพื้นอาจเกิดจากฝนตกหนักทำให้ดินเหลวรองรับน้ำหนักเครนไม่ได้มาตรฐานการปฏิบัติงานถูกต้องหรือไม่โดยต้องตรวจสอบการปฏิบัติงานขั้นตอนเช่นมีการปูแผ่นเหล็กรองเพื่อกระจายน้ำหนักหรือไม่และที่สำคัญมีวิศวกรมาควบคุมการทำงานหรือไม่และเครนที่ใช้มีการตรวจสภาพและมีผู้บังคับเครนถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ทั้งนี้ทั้ง4ข้อข้างต้นเป็นเพียงข้อสันนิษฐานเท่านั้นสาเหตุที่แท้จริงเป็นหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปรวบรวมหลักฐานต่อไปเจ้าชายแฮร์รี่เตรียมเสด็จเยือนอังกฤษสัปดาห์หน้าเจ้าชายแฮร์รี่ในยุคแห่งซักเซ็กส์มีกำหนดการจะเสด็จเยือนประเทศอังกฤษในวันอังคารที่7กรกฎาคมนี้โดยทรงหวังว่าจะพาพระโอรสและพระธิดาเดินทางกลับเยือนแผ่นดินที่พระองค์ทรงเจริญไว้เป็นกรณีพิเศษแผนการดังกล่าวยังมีเครื่องหมายคำถามเนื่องจากข้อพิพาทเรื่องความปลอดภัยและความขัดแย้งภายในราชวงศ์ที่ยังคงไม่คลี่คลายโดยวันเสด็จเยือนนี้ยังประจบเหมาะกับวันที่ศาลจะมีคำพิพากษาคดีฟ้องร้องค่าเสียหายจำนวนมหาศาลระหว่างพระองค์กับบริษัทผู้พิมพ์จำหน่ายหนังสือพิมพ์เดลี่เมลในข้อหาละเมิดกฎหมายและการล้ำเส้นความเป็นส่วนตัวด้วยการเสด็จเยือนอังกฤษของเจ้าชายแฮร์รี่พระชนมายุ 41 พรรษาและเมแกนดัชเชสแห่งซักเซ็กส์พระราชทายาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬา Invictus Gameสำหรับทหารผ่านศึกผู้พิการซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองเบอร์มิงแฮมในปีหน้ารวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมการกุศลต่างๆทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะเทนากุลรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
6: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
5: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
6: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
5: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
1: ไอยารา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: ยหมีคณัตชัย
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับผม
4: สวัสดีครับพี่แดงนะครับ
5: ครับผม
4: ครับพี่แดงฟังอยู่ที่ไหนครับ
5: ฟังอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับผม
4: ครับผมอุ๊ยจะเรียกตาก็ดูแบบเขินนะครับจริงๆแบบเสียงยังแข็งแรงอยู่เลยนะครับ อยากให้เรียกตาหรือเรียกพี่ครับผมขอถามก่อน
5: 70ป่าแล้วครับผม
4: อุ๊ย70กว่าแล้วครับ
5: ครับ
4: อุ๊ยแต่ฟังเสียงแบบแข็งแรงมากเลยคุณตาครับอุ๊ยเก่งจังเลยอ่ะแล้วช่วงค่ำๆแบบนี้เราพักผ่อนหรือว่าทำอะไรบ้างครับคุณตาครับ
5: นอนไปเกินหนึ่งแล้วครับ
4: โอ้ดีจังเลยแล้วเราต้องกรีดยางไหมหรือว่าเป็นช่วงที่เราพักผ่อนแล้วครับตอนนี
5: ้พักผ่อนครับฝนตก
4: อ๋อฝนตกเนาะแล้วเรายังทำงานไหวไหมครับคุณตาตอนนี
5: ้มันก็แค่นตำไปอย่างนั้นเลยช่วยเด็กเหมือน
4: เล็กน้อยๆนะคุณตาเนาะ
5: ครับผม
4: โอ้70ก็ต้องเกษียณแล้วเขาไม่ทำอะไรเยอะแยะนะคุณตานะ เขาเน้นใช้ชีวิตนะคุณตาเน
5: า
4: ะ
5: คร
4: ับ
5: ผมอ๋อ
4: แต่คุณตาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเน
5: า
4: ะ
5: ก็มันมีความไข้อยู่ในตัวด้วยเอง
4: ครับ
5: เบาหวานความดันไขมัน
4: ครับคุณตาเอาสักอย่างสิครับอย่าเอาเบิ้ลสิครับมันเยอะเลยนะครับครับ
5: ไตก็เริ่มมาแล้วนี
4: ่ครับ
5: โอ๊ตไตก็เริ่มมา
4: แล้วไม่อย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาพอก่อนเอาสารพอนะคุณตาเนาะไม่ต้องเยอะกว่านี้เนาะนะแข็งแรงนะ
5: ครับผม
4: ครับผมคุณตาวันนี้คุณตาอยากฟังเพลง
5: ของสอนเพชรกันครับผม
4: รักมา5ปีนะ
5: ครับผม
4: ครับงั้นเดี๋ยวผมรบกวนคุณตาช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
5: ครับ
4: เดี๋ยวผมพูดนำทางให้คุณตานะ
5: ครับ
4: เผ็ดเต็มขวด
5: เผ็ดเต็มขวด
4: ซีดเต็มคำ
5: ซีดเต็มคำ
4: ซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้

0: น้ำจิ้มจุกกี
1: ้สูตรพริกกะเรียง
0: สูตรเผ็ดกะเรียง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
1: ์อร่อยครบรส
0: อร่อยครบรส
1: จบในขวดเดียว
0: จบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: ไมด้านะครับเพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วยแบคทีเรีย
1: เอาใหม่ช้าๆช่วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วย
1: ลดแบคทีเรีย
0: ทีเรีย
1: เก่งมากและเชื้อรา
0: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: เป๊ะเลยครับผมชุดนี้มอบให้ใครดีครับคุณตาครับ
0: มอบให้ทุกเสียงทุกสายที่กวางอยู่ครับผม
1: อ้าวได้เลยครับขอให้คุณตาสุขภาพแข็งแรงนะ
0: ครับผม
1: ครับผมขอบคุณนะครับ
0: ครับผม
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผม

0: ชุดนี้นะครับพาเรทนะฮะได้โปรดมาเป็นแฟนพี่นะครับสมซานนะครับโลโซนะฮะแล้วก็มีงานจากไผ่พงศธรนะครับอยากมีเธอเป็นแฟนนะครับงานจากน้องกุ้งท่านมนคนดีนะครับแล้วก็มีรักมา5ปีนะฮะอาจจะคุณอาสอนเพชรนะฮะก็จัดไปเลยครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสี่พัก
2: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับเอามาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2อยู่กับผมหมีคณัชชัยนะวันนี้ก็มาแทนน้องสายคนงาม1วันนะครับพอดีผมไปเจอข้อมูลจากเว็บสนุกนะฮะเป็นเรื่องของผลไม้แก้ปวดหัวนะครับเวลาที่เราปวดหัวมึนหัวอะไรเงี้ยนะครับไม่ค่อยสบายเขามีผลไม้ที่แก้ปวดหัวด้วยนะครับน่าสนใจนะครับชาวคณะลองมาฟังกันดูนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับ1คือแตงโมครับลูกพี่นะครับนะเขาบอกว่าอันดับแรกเลยต้องพูดถึงแตงโมนะฮะเนื่องจากอาการปวดหัวนะฮะมักจะเกิดจากภาวะที่ร่างกายเนี่ยขาดน้ํานะครับแล้วก็แตงโมเนี่ยมีส่วนประกอบของน้ําสูงถึง 92% นะฮะก็เขาเรียกว่าคือเข้าไปให้ความชุ่มชื้นกับเซลล์สมองของร่างกายนะครับแล้วทําให้หลอดเลือดเนี่ยหดตัวขยายออกก็ทําให้เราดีขึ้นนะครับนะอันที่1คือแตงโม2คือกล้วยหอมนะครับอันนี้ก็เป็นรู้เป็นผลไม้ที่เป็นซุปเปอร์ฟู้ดเลยนะครับสำหรับคนที่เป็นไมเกรนนะครับเพราะว่ากล้วยหอมเนี่ยเขาอุดมไปด้วยแร่ธาตุแมกนีเซียมนะครับจำนวนมากเลยนะฮะแล้วก็แมกนีเซียมเนี่ยเขาช่วยในการผ่อนคลายหลอดเลือดนะฮะแล้วก็กล้ามเนื้อบริเวณศีรษะแล้วก็คอนะครับแล้วก็ยังมีวิตามิน B6 ที่ช่วยลดความเครียดแล้วก็ความเหนื่อยล้าของระบบประสาทด้วยนะครับโอ้กล้วยหอมจดไว้แตงโมกล้วยหอมนะครับแล้วก็อีกสัก1อย่างละกันนะฮะก็คือสับปะรดนั่นเองนะใครที่มีอาการปวดหัวนะครับร่วมกับอาการคัดจมูกนะฮะหรือว่าจะเป็นไซนัสนะครับสับปะรดเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีมากเลยนะฮะเพราะว่าในสับปะรดเนี่ยมีเอนไซม์โบรมีเลนนะฮะที่มีคุณสมบัติเด่นนะช่วยลดการอักเสบตามธรรมชาตินะฮะแล้วก็บรรเทาความดันในโพรงไซนัสนะฮะแล้วก็ช่วยลดอาการปวดหัวตึงๆบริเวณหน้าผากแล้วก็หัวคิ้วได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนะก็ใครที่อยากอ่านเพิ่มนะฮะก็เข้าไปส่องได้ที่เว็บสนุกนะฮะก็เอาไป3อย่างนะครับที่หากินง่ายๆเลยนะครับมีแตงโม

0: ล้วยหอมนะครับแล้วก็สับปะรดนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ะเพียงเธอหลับตานะฮะจากอนัสสารกยานะฮะจากมิวสิครูมนะครับคำร้องทำนองนะครับบางเฟกนะฮะแล้วก็เรียบเรียงพี่ปริทัศน์นะฮะใครที่ฟังแล้วชอบกดเข้ามาคอนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: เพลงนี้ติดชอต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ฮักพอเป็นพิธีนะครับจากพี่ต่ายอรไทยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่16นะครับแล้วก็มีอย่าใจกระจอกนะครับหนูเล็กแกะนะครับนะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่14นะครับอ้าว2เพลงรัวๆในชาร์ตนะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับเอามาทักทายชาวคณะทาง Facebook Live กันบ้างนะครับพี่หนูริงนะครับมีน้องใหม่น้อยนะครับน้าเมนะครับนะอ้าวพี่จิตนะครับมีพี่จิราพรแม่น้อมนะครับนะแล้วก็มีพี่ทองรวม

นะครับโอชาวคณะน้องแวนว้าวนะครับมาด้วยนะครับผมน้องอ้วนเมืองสิงห์นะครับนะโอ้ไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะครับพี่อรุณก็ยังอยู่นะครับพี่สิริพรนะครับนะชาวคณะของเรานะฮะก็ยินดีต้อนรับนะฮะลูกพี่ทุกท่านเลยทีนี้มาหลังไมค์กันบ้างนะครับมีพี่วอนฮะจากกาญจนบุรีนะครับมียายแสงบางนานะครับคุณลุง935ป้าแป๋วไร่กระบังนะครับมีพี่ตั้มบางพลีนะครับพี่วันวิสาสุโขทัยพี่ดำสุราษฎร์นะครับมีคุณลุงยิ่งสุราษฎร์นะฮะมีคนลึกลับศรีสะเกษนะครับชอบชื่อพี่มากเลยครับลุงต่อยนะฮะจันทบุรีนะมีหนุ่มหน้าตาดีกำแพงแสนนะฮะแล้วก็มีพี่ณรงค์จากเพชรบูรณ์นะจ๊ะ

0: โดยหมีคณัตชัย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: หมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: งานจากเบียร์พร้อมพงนะครับนะก็ถูกใจนะครับน้องใหม่น้อยนะครับแล้วก็น้องนับดาวด้วยนะครับนะก็พยายามจัดตามคำขอให้ได้มากที่สุดแล้วนะครับโอ้วันนี้เข้ามาทุกช่องทางเลยนะฮะก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะฮะที่ส่งกำลังใจนะฮะแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะบางทีตามมาในช่วงบ่ายโมงจนถึงตอนนี้นะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับนะตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับอยู่กับน้องลูกตาลคนงามกันต่อนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: ขอบคุณทอส Beyond Housing Bank นะครับมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับวันนี้ก็จบหล่อแล้วกันนะครับวันนี้นะฮะเพียงในใจจากเคริบูนจ้ะก็ฝากเพลงนี้ไว้นะครับยังไงก็ถ้ายังไม่ง่วงนอนก็ไปกันต่อนะใครที่ง่วงแล้วก็พักผ่อนนะครับรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะ

0: นับสนุนโดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar

0: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pausa
2: สวัสดีค่ะนี่มาแล้วมาแล้วสวัสดีวันศุกร์แหมวันศุกร์สุดหรรษานะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยต้อนรับคืนวันศุกร์แบบจี๊ดจี๊ดซีดซีดกันเลยแบบสุกซีดฮะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนิชาค่ะนะคะเจอคุณผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์นะคะในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2ชั่วโมงเต็มๆเลยกับเพลงเพราะๆนะคะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะมาพูดถึงงานเพลงที่นำมาทักทายกันก่อนนะที่บอกว่าซีดซีดเนี่ยนะเพลงอะไรจากใครกันบ้างนะคะ3สาวค่ะเป็นลูกทุ่งอินดี้ละกันเนาะลูกทุ่งอินดี้ลูกทุ่งอีสานอินดี้เริ่มต้นมากับฟ้าสั่งค่ะนะกวางจิรพันธ์นะคะแล้วก็ต่อด้วยบอมแม่นของเล่นยุ่งยิ่งกนกนันและคะแนนนัจนันกับจากใจแฟนเก่าเนี่ยที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะเป็นไงล่ะซีดไหมโอ้มันจี๊ดใจมันจี๊ดใจนะคะนะวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะสุดสัปดาห์หลายๆคนก็อู้นะได้พักสักทีเสาร์อาทิตย์นะโดยเฉพาะน้องๆเลยนะบอกว่าเมื่อกี้ถามน้องๆไปนะคะในไลฟ์เนี่ยบอกว่าโอ้ยวันศุกร์แล้วเสาร์อาทิตย์ได้พักผ่อนอยู่บ้านบอกได้พักเหมือนกันพี่ตาแต่การบ้านเยอะมาก งานเยอะมากเลยนะน้องๆที่เป็นนักเรียนหนูก็บอกการบ้านเยอะเหมือนกันนะพี่ตานะน้องๆที่เรียนมหาลัยก็บอกมีงานต้องส่งอาจารย์เยอะเหมือนกันนะคะก็ขอให้บริหารจัดการเวลาให้ดีนะงานไหนต้องส่งก่อนก็จัดการก่อนนะคะนะแล้วก็ส่วนพี่ๆคุณผู้ฟังนะคะใครที่เสาร์อาทิตย์นี้จะได้หยุดพักก็พักผ่อนให้เต็มที่

นะคะเติมพลังนะบางคนนี่ก็มีวิธีการพักผ่อนที่แตกต่างกันไปนะบางคนชอบอยู่บ้านอยู่บ้านแบบว่าได้พักผ่อนแบบจริงๆมาเต็มที่บางคนก็นอนแบบไปเลยนะครึ่งวันอะไรเงี้ยนะคะหรือบางคนการพักผ่อนก็อาจจะเป็นการออกไปข้างนอกนะคะไปเที่ยวดูธรรมชาติหรือไปคาเฟ่ไปทานข้าวกับครอบครัวแบบไปนอกบ้านบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็แตกต่างกันไปนะคะแล้วแต่สไตล์แล้วแต่ไลฟ์สไตล์แล้วแต่วิถีชีวิตของแต่ละคนนะแต่ก็ขอให้เป็นสุดสัปดาห์ที่คุณผู้ฟังทุกท่านจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และมีความสุขนะคะอ่ะวันนี้แน่นอนนะคะคือวันศุกร์แบบนี้เราต้องเติมพลังนะคะด้วยเสียงเพลงเพราะๆนะใครที่บอกว่าเหนื่อยมาตลอดทั้งสัปดาห์เลยอยากจะเยียวยาใจอยากจะฮีลใจด้วยเพลงที่แบบว่านะฟังแล้วมันแฮปปี้ฟังแล้วยิ้มได้หรือบางคนที่ชอบนะชอบตอกย้ำตัวเองนะบางทีอกหักอยู่ในชอบฟังเพลงที่ให้มันรู้สึกอกหักน้ำตาหลายพรากมากกว่าเดิมยังไงก็แล้วแต่นะคะก็แนะนำเข้ามาได้เลยทุกช่องทางของเรานะคะอ่ะในหลายๆช่องทางนะคะทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากฝากเพลงหรือนะคะจะจองสายหน้าใหม่นะคะอีกสักครู่หนึ่งเนี่ยนะคะก็โทรเข้ามาได้เลยที่022481366นะคะแต่ว่าพูดถึงฮิตมาราธอนของเราเมื่อสักครู่นี้นะคะ3งานเพลงนะคะในช่วงฮิตมาราธอนต้องขอขอบคุณ Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนตอนนะคะใครอยากคุยสายหน้าใหม่อีกสักครู่สายชิวหิวใจฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เลยตอนนี้น้องเมย์รอรับสายอยู่หลังไมค์แล้วนะคะเน้นย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งนึงค่ะ022481366นะคะหรือว่าคุณผู้ฟังอยากจะส่ง SMS นะคะส่งข้อความก็ได้นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะ4689400มีข้อความเข้ามาแล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันนะคะคนนี้จะเป็นใครแล้วนอกจากคุณแม่อรุณจากอุตรดิตถ์นะคะแล้วก็มีเพิ่มเติมเข้ามาด้วยบอกขอเพลงพิเศษใส่ใจรบกวนพี่สาวคนสวยเปิดให้หน่อยครับนะคะน่าจะจากน้องแชมป์โชคชัย4นะจ๊ะแล้วก็ตอนนี้สมาชิกของเราหลายๆท่านนะคะที่เข้ามาทักทายกันนะคะผ่านทาง Facebook Live ที่เพจ LTM FM 95นะคะฝากด้วยนะคะคุณผู้ฟังนะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามกด follow ใดๆก็แล้วแต่นะคะกดเอาไว้ได้เลยนะคะในเพจของเราเนี่ยบอกเลยว่าถ้าติดตามเอาไว้แล้วเนี่ยจะไม่พลาดเลยนะทุกกิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตนะคะกิจกรรมดีๆช่วยเหลือสังคมต่างๆนะคะที่เราก็จะมีอยู่ตลอดทั้งปีนะคุณผู้ฟังสลับสับเปลี่ยนกันไปแล้วก็รวมถึงเวลาที่ศิลปินเนาะนะคะเขามีผลงานใหม่เพลงใหม่ต่างๆเนี่ยก็จะมาโปรโมทเพลงนะคะมาฝากเพลงที่ลูกทุ่งมหานครของเรานะคะเราก็จะได้อัปเดตกันตรงนี้ด้วยบ้างท่านเนี่ยศิลปินเขาก็มาเปิดที่นี่ที่แรกอะไรเงี้ยนะคะแบบ Exclusive พิเศษสุดๆเลยก็ติดตามไว้นะคะทุกกิจกรรมเลยนะคะแล้วก็ข่าวสารต่างๆในวงการเพลงลูกทุ่งด้วยนะคะฝากทุกท่านเลยติดตามมาได้ทุกช่องทางนะคะแล้วก็แอปพลิเคชันของอสมทเราด้วยนะคะ Mcord Connect รวมทุกคอนเทนต์ของอสมทเลยนะคะจะฟังเพลงฟังรายการฟังข่าวกีฬานะคะเพลงลูกทุ่งเพลงสากลเพลงป๊อปได้หมดเลยรวมถึงข่าวสารจากสำนักข่าวไทยด้วยที่แอปนี้นะคะ McordConnect ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ค่ะเอาล่ะเนี่ยอีกสักครู่หนึ่งสายชิลหิวใจรับสายหน้าไมค์กันแน่นอนนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหนึ่งงานเพลงจากพี่แมนมณีวันกันแล้วกันค่ะคุณฟังเหตุผลน้ำเน่าเดี๋ยวจบเพลงนี้รับสายหน้าไมค์กันนะคะ

ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดสายชิลฮิวใจนะคุณผู้ฟังขานะคะในช่วงนี้นะคะทีมงานของเรากำลังว้าวุ่นนะคะเพราะว่าคุณผู้ฟังฝากเพลงฝากเบอร์เข้ามาเยอะมากๆเยอะมากๆแล้วก็เบอร์ที่เราโทรกลับไปนะคะน่าจะผิดนะคะเพราะว่าโทรกลับไปไม่ติดนะแต่ดีนะไม่ไปติดร้านหมูกระทะหรือว่าร้านแก๊สนะคะแต่ไม่ติดเลยนะคะพี่สมเจตนะพี่สมเจตถ้าฟังอยู่นะคะโทรกลับมาเลยนะคะเพราะว่าโทรไปโทรไม่ติดนะคะน่าจะบอกเลขผิดไปสักหนึ่งนะคะอ่ะมาพูดถึงสายชีวิตใจของเราก่อนนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะเอาละนะคะหาเพลงอยู่บางสายก็เราเพิ่งคุยกันไปอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะสลับสับเปลี่ยนกันนะเดี๋ยวหาก่อนหาก่อนตอนนี้มีสายเข้ามาเยอะมากเลยนะคะทีมงานของเรากำลังแรนดอมอยู่ขอบคุณมากๆเลยอ่ะพูดคุยกันสักนิดนึงก่อนนะคะกับทางเพจของเราสวัสดีพี่นางหนูวันด้วยนะคะแชร์ให้แล้วพี่สว่างนะคะขอบคุณพี่ประเดิมด้วยนะคะส่งดาวเข้ามาให้กำลังใจดีเจนะคะพี่นพพรพี่สมยศพี่บัญชานะคะพี่แองกี้เบิร์ดด้วยโอ้โหน่ารักช่ะนะคะพี่ชอบนะคะพี่ชอบพี่ไผ่ตะกั่วป่านะคะแล้วก็น้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยพี่โสรทันนะบอกสวัสดีครับฟังจากนครพนมนะคะตอนนี้ฝนกำลังตกเลยแล้วก็พี่วิจิตสุนโรจน์พี่สุนันทาบอกติดตามค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่ฤทธิ์บอกสวัสดีครับน้องลูกตาลนะคะมีหลายคนบอกว่าฟังวิทยุอยู่นะแต่ว่าไม่เคยนะคะไม่เคยเข้ามาทักทายผ่านทางเพจนะพอแวบเข้ามา

0: ล้วบอกว่ารายงานตัวครับนี่ขอบคุณมากๆเลยติดต่อได้แล้วใช่ไหมคะแหน่โทรกลับมาหรออุ้ยเอ็นดูสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนิดานโทรกลับมาแล้วครับ
0: เนี่ยเห็นมะเห็นมะพี่สมเจตบอกเลขผิดหรือเปล่าเมื่อกี
1: ้น่าจะ
0: น่าจะ
1: ตัวเองแต่ว่า
0: เออยังไง
1: ตัวเลขเนี่ยมันจะสลับกันได
0: ้นี่
1: แต่ว่าถ้าหัวใจเนี่ยคงจะอยู่ที่เดิม
0: นี่
1: อยู่ข้างซ้ายที่เดิมไม่สลับแน่นอน
0: ขอบคุณมากเลยพอเมื่อกี้หนูประกาศปุ๊บคือรีบโทรใช่ไหมพี
1: ่โทรใช่พี่ออนแอนฟังอยู่ครับ
0: ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมาก
1: ๆพอดีช่วงนี้ที่งานยุ่งไม่มีโอกาสได้ฟังของสนุกทุ่งหานครเนี่ย
0: จ้า
1: เพราะว่างานเยอะมากๆ
0: ขอบคุณมากๆเลยวันนี้ที่เจียดเวลาโทรเข้ามาคุยกันเพราะว่าจำได้ว่าหายไปนานเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: นานมากครับ
0: นะ
1: ถ้า4 เดือนได
0: ้นะเพราะว่าไม่เห็นชื่อเลยแล้วก็เมื่อกี้น้องพยายามเซิร์ชชื่อหาเบอร์เดิมอะไรอย่างเงี้ยก็หาไม่เจอก็หาไม่เจอโอเคตอนนี้เบอร์เราเบอร์ของคุณได้ถูกบันทึกไว้แล้วนะคะ
1: จริงหรือโหขอบคุณมากๆที่มาติ๊กเอาไว
0: ้ยินดีมากว่ายินดีมากๆค่ะก็จริงๆแล้วก็เมมเบอร์ของแฟนรายการที่โทรมาบ่อยๆว่าบางครั้งบางทีพิมพ์เร็วๆนะว่าทีมงานของเราเนี่ยต้องบอกว่าโอ้ใช้ความสามารถเพราะว่าทั้งรับทั้งพิมพ์ทั้งคุยทั้งอะไรแบบนี
1: ้นะคะพี่ฟังอยู่พี่เราบอกอ๋อพอดีน้องตาลโทรมาไอ้พี่ก็เลยแบบโทรไปเลยเดี๋ยวพลาดโอกาสเพราะว่าไม่ได้คุยกับน้องตาลเนี่ยนาน4 เดือนมากแล้วตั้งแต่ที่กลับมาจากภูเก็ตเนี่ยแล้วต้องมาอยู่ลำลูกกานี่ก็4 เดือนแล้ว
0: จ้าเนี่ยค่ะวันนี้อยู่ที่ลำลูกกาเหรอคะ
1: ใช่ครับผม
0: ฝนตกไหมเนี่ยตอนนี
1: ้ตกหนักมากนะแต่ว่าหยุดไปสักครึ่งชั่วโมงได
0: ้หยุดไปแล้วนะช่วงนี้ฝนตกนะพี่นาทุกที่แหละท
1: ุ
0: กที่เลย
1: ฝากใจในการดูแลสุขภาพด้วยนะฝนตกหนักมากช่วงนี้
0: จริงแล้วก
1: ็ภูเก็ตก็ได้ยินข่าวก็หนักพอสมควรนะ
0: ที่ไหนภูเก็ต
1: เพื่อนที่ภูเก็ตเหมือนกัน
0: ที่ภูเก็ตนะคะมีนะมีแฟนๆรายการที่ส่งข้อความเข้ามาทางเพจเหมือนกันเนาะหลายๆที่ก็รายงานเข้ามา
1: ติดตามอยู่ว่าทักพวกอยู่ภูเก็ตเยอะมากก็เห็นดูแล้ว
0: เอ็นดูหลาวเอ็นดูหลาวนะโอเคค่ะวันนี้คิดถึงกันขนาดนี้นี่อยากฟังเพลงอะไรคะเนี่ย
1: จะเล่นมุกดีหรือว่าเอาตรงๆดี
0: เอามุกก่อน
1: เอามุกก่อนแล้วไม่มีมุกแล้ววันนี
0: ้เอาทำไมล่ะ
1: แล้วขอแต่งงานไปแล้ววันนี้มุกไม่มีแล้ว
0: คิดไม่ทันเพราะว่าขนาดบอกเบอร์ยังบอกผิดเลย
1: เ อาอิจฉาแล้วอิจฉาของมิววริยานีเนาะเพราะว่าอิจฉาคู่รักหลายคู่เนาะที่แบบมีความสุขอะไรกันอะไรเงี้ย
0: แล้วเราไงเราโสดหรอ
1: โทร
0: คร
1: ับ ไปยังเด็กชีวิตไทยครับ
0: โทรสมน้ำหน้า
1: สมน่ะ
0: นะคะก็ว่ากันไปนะคะแซวเล่นนะพี่สมเจตนะ
1: โอ
0: เคเดี๋ยวจัดให้เลยสำหรับอิจฉาแล้วก็ทำงานหนักรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
1: โอเคเช่นเดียวกันครับน้องลูกตาลก็ออกงานบ่อยก็ดูแลสุขภาพด้วยนะ
0: ขอบคุณมากวันนี้
1: ติดตามน้องลูกตาลอยู่แล้วก็น้องมีชาต้องติดตามอยู่เหมือนก
0: ัน เห็นออกงานเยอะค่ะ
1: แล้วพี่ก็งานเยอะก็ไม่มีเวลาได้ติดตามเหมือนก
0: ัน ได้ถ้ามีเวลาก็นะหมุนมาฟังได้นะคะ
1: ได้ครับผม
0: โอเควันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะพี
1: ่ขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะ
0: จ้าสวัสดีค่ะเนี่ยนะคะจัดให้เลยนะคะกับเพลงที่สายหน้าใหม่ของเราแนะนำเข้ามานะคะสายชิลฮิวใจกับเพลงนี้อิจฉาบิวกัลยาณีค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: อิจฉาบิวกัลยาณีนะคะขอบคุณสายหน้ามาอีกครั้งหนึ่งด้วยพี่สมเจตนะคะจากลำลูกกานะคะไม่ไกลแถวๆนี้แถวๆไหมแถวๆได้เนาะเพราะว่าขึ้นทางด่วนก็แป๊บเดียวถึงโอเคนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังนะคะท่านไหนนะคะอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสายหน้าใหม่กันนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายนะคะแล้วก็อยากจะแนะนำเพลงอะไรเพิ่มเติมก็ฝากเข้ามาได้เลยนะคะที่02-248-1366นะคะก่อนที่จะไปทักทายแล้วก็ฟังเพลงกันต่อนะคะตอนนี้เพลงหลังใหม่ก็เข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆนะคะเรามาเน้นย้ำกับกิจกรรมที่แฟนบอลนะคะจะพลาดไม่ได้ต้องบอกอย่างนี้นะคะนะตอนนี้หลายคนก็คงจะติดตามกันอยู่นะคะสำหรับฟุตบอลโลกนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะเชิญชวนผู้ชมผู้ฟังร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะคะจากนั้นซื้อบัตรค่ะ Mcot Super Fan นะคุณผู้ฟังเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบค่ะเพื่อลุ้นรับรางวัลนะฮะมาดูกันว่ารางวัลมีอะไรบ้างนะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Super Van จำนวน1รางวัลค่ะแล้วก็ยังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สภายในประเทศจำนวน24รางวัลค่ะและ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลนะคะมูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทนะคะสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะร่วมสนุกได้ตั้งแต่

นี้ไปจนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569นี้นะคะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะหลายคนก็เป็นหมีแพนด้านะคะดูบอลดึกไงก็ต้องตื่นไปทำงานอีกนะคะนะความสุขของเราเนาะก็บริหารจัดการเวลาดีๆก็ทำได้นะสวัสดีพี่จิรวรรณนะคะพี่นิคมด้วยบอกว่าขอฟังเพลงอดีตรักลำน้ำน่านของคุณอาเสรีรุ่งสว่างด้วยแล้วก็พี่ชอชายสวัสดีค่ะเพิ่มเติมพี่ประเดิมส่งดาวมาเพิ่มแล้วนะฮะพี่นิรุธบอกเมื่อวานที่ภูเก็ตน้ำท่วมช่วงเกาะเลยเหรอเกาะเลยนะคะแล้วก็พี่สุวิมลนะคะพี่อาหารบ้านนาชแนลนะฮะพี่ชีวิตต้องทนเนาะแล้วก็ลุงดำบางขันนครศรีธรรมราชนะคะเพิ่มเติมเข้ามานะคะพี่นิชาบอกดูทางไลฟ์สดค่ะนะคะพี่ศักชัยก็ทักทายนะคะจากภูเก็ตด้วยมีจากทางภูเก็ตด้วยพี่ไผ่ตะกั่วป่าค่ะนะคะทักทายนะคะขอบคุณทุกๆข้อความเลยนะคะทักทายเข้ามาเรื่อยๆนะเดี๋ยวรอทยอยอ่านข้อความให้นะคะตอนนี้จัดงานเพลงพิเศษให้กันละกันเพราะว่ามีมาทาง SMS แล้วก็มาทางไลฟ์ด้วยพิเศษมากเพลงเนี้ยพิเศษใส่ใจฮะนักร้องเขาหน้าตาดีฟังเขาหน่อย

0: Life. สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเอาล่ะนะมีเพลงแนะนำเข้ามาเฮ้ยมันยูเว้นวักนี่หมายความว่าไงเป็นเพลงของเนี่ยนะจ๊ะพะเป็นเพลงของดีเจคนหนึ่งกระซิบทำไมเป็นเพลงของดีเจคนหนึ่งคุณดีเจเขาจัดช่วงประมาณ4โมงเอ้4โมงถึง1ทุ่มคุณโอ๊ตเพลงของคุณโอ๊ตรักน้อยๆจากพี่อ้อยเจียงใหม่นะเจ้านะพี่อ้อยเจียงใหม่นะบอกว่าอยากฟังเพลงของคุณโอ๊ตรักน้อยๆมีเรื่องหาว่าเอ๊ะมีอยู่หนึ่งไฟล์นะคะที่เขาร้องสดๆเลยนะคะจากงานคอนเสิร์ตของเราแหมจัดให้เลยนะจ๊ะเอา

0: มาด้วยนะครับรักน้อยตบมือให้ตัวเองสักนิดนึงนะครับชาวสะพานใหม่ตลาดยิ่งเจริญ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โหดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าแซ่ทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: โอพลัสสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาวโพลซ่า
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
8: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: จัดให้เลยนะคะก้อนหินสิ้นใจแคทรัตการนี่ค่ะจากพี่อ้อมสุราษฎร์นะคะฝากเข้ามาทางหลังไมค์ค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นศิลปินจากทางเหนือเนาะพี่แคทรัตการหลายๆคนคิดถึงนะคะพี่แคทเป็นคนลำปางเนอะนะคะมาทางเหนือแล้วก็จัดเพลงที่แบบพูดถึงทางเหนือบ้างก็แล้วกันนะคะงานจากพี่เทียรี่เมฆวัฒนากับแม่สายนะคะในช่วงเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจแล้วก็เดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งไปต่อชั่วโมงหน้านะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันนะคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งรีบนอนนะคะอยู่กันกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุง

0: ใช่ไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: 23นาฬิกา3นาทีนะคะชั่วโมงที่2นะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะไม่ว่าตอนนี้คุณผู้ฟังจะฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท M-Cord Radio Network นะคะหรือนะคะกำลังติดตามรับฟังรับชมอยู่ทางออนไลน์ด้วยนะคะหลายๆคนนะคะบอกว่าวันนี้ไม่รีบนอนอยู่ยาวๆเลยนะคะเดี๋ยวหลังจากตาลก็จะเป็นน้องเมทิชาอีกนะคะแล้วก็ยาวไปอีกนะยาวต่อไปก็พี่เพชรนะพี่เพชรพุ่มพวงเนาะนะยาวๆยาวๆเนี่ยน้องน้องแก๊งเฝ้าดีเจบอกยาวๆเลยนะฮะเขาไม่ได้บอกหรอกเดี๋ยวพี่ตันบอกเองนะอ้าวช่วงนี้พาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับสายหน้าใหม่ของเรามารออยู่แล้วอุ้ยไม่ไกลไม่ไกลอีกแล้วล่ะนะนวมินนี่เองนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: ค่ะพี่เที่ยงนะคะ
5: คร
4: ับ ค่ะแต่พี่เที่ยงโทรมาตอน5ทุ่มนะคะได้เนาะแต่เล่นค่ะโอ้พี่ได้คุยกับพี่เที่ยงนานแล้วเหมือนกันนะ
5: โอ้เคยคุยกันเพลงไหมตอนที่ว่าผมรักษาตัวอยู่ว่าปีก่อนนะครับ
4: ค่ะแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่เที่ยง
5: ตอนนี้ก็สบายดีครับสุขภาพแข็งแรงดี
4: โอ้สุดยอดเลยหายดีแล้วเนาะ
5: หายแล้ว
4: เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยแล้วยังได้ฟังลูกทุ่งมหานครอยู่ทุกคืนเหมือนเดิมหรือเปล่า
5: ก็ฟังก็ได้ฟังทุกคืนนะครับแต่บางครั้งก็ฟังไอ้พวกจับลงแท็บเล็ตบ้างอะไรบ้างไง
4: อืมจ้ะอ๋อฟังวิทยุด้วยฟังออนไลน์ด้วย
5: ครับ
4: ค่ะขอบคุณมากมากเลยนวมินวันนี้เป็นยังไงบ้างคะฝนตกฟ้าร้อง
5: ตอนนี้ไม่ตกเลยครับ
4: ตอนนี้ไม่ตกแล้วค่ะ
5: ครับมันหยุดตกนะ
4: หยุดตกไปแล้วเนาะโอ้จ้ะโอเคหลายคนบอกว่าโอ้ยฝนตกนะฝนตกจริงนะช่วงเย็นๆนี่นะมันเหมือน
5: แต่เมื่อคืนนี้ตกอยู่
4: เมื่อคืนหนักเนาะเมื่อคืนตลอดเลยเนาะพี่เนาะ
5: ครับ
4: เออโอเคได้เลยนะคะวันนี้พี่เที่ยงโอ้หายไปนานเลยวันนี้บอกอยากฟังเจ้าดอกจำปาเหรอคะ
5: ครับ
4: ได้ได้ได้อยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
5: ก็มอบให้ชาวคณะเอ็มเก้าห้าทุกคน
4: จ้ะ
5: แล้วก็คุณลูกตาลด้วยครับ
4: โอ้มอบให้ดีเจด้วย
5: ครับ
4: ค่ะขอบคุณมากเลยเอาละนะเดี๋ยวเราจะได้ไปฟังเพลงกันเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะพี่เที่ยงเดี๋ยวพูดตามหนูเลยนะจ๊ะ
5: ได้เลยครับ
4: ค่ะขอขอบคุณ
5: ขอขอบคุณ
4: เผ็ดเต็มขวด
5: เผ็ดเต็มขวด
4: ซีดเต็มคำ
5: เต็มคำ
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
4: ตราพันท้ายนรสิง
5: ห์พันท้ายนรสิงห
4: ์อร่อยครบรส
5: อร่อยครบรส
4: จบในขวดเดียว
5: จบในขวดเดียว
4: และสบู่ไมด้า
5: และสบู่ไมด้า
4: เพื่อผิวสะอาด
5: เพื่อผิวสะอาด
4: มั่นใจทุกวัน
5: มั่นใจทุกวัน
4: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
5: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
4: สาเหตุของ

0: การคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สุดยอดเลยขอบคุณพี่เที่ยงมากๆนะคะ
1: ครับขอบคุณครับลูกตา
0: จ้าสวัสดีค่ะนะฮะเสียงก็คุกกิ้งนิดน้องเนาะโอ้ไม่เป็นไรแต่ได้ยินเสียงพี่เที่ยงชัดเจนอยู่นะคะมาเดี๋ยวช่วงนี้พาเรทเพลงฮิตนะคะของเราเนี่ยนะคะก็4งานเพลงต่อเนื่องจัดให้เลยในช่วงนี้เริ่มต้นขบวนพาเรทของเรากับเจ้าดอกจำปานะคะจาก2ศิลปินสาวนะคะน้องเมลตะวิสาและตุ๊กตา

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สี่งานเพลงนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตสี่ภาคนะคะอุ้ยวันนี้มาแรงนะลูกทุ่งสาวอีสานอินดี้เริ่มต้นกระบวนการพาเรดนะคะจากสายหน้าใหม่ที่แนะนำเข้ามากับเจ้าดอกจำปานะคะสองศิลปินนะคะน้องเมลตวิสารแล้วก็ตุ๊กตานริศรานะคะจากพี่เที่ยงนวมินนะคะแล้วก็ต่อด้วยจื่อแน่ใจนะคะออยเลยนะไม่ได้ฟังเพลงนี้นานๆ นะคะแล้วก็เพลงนี้ก็นานเหมือนกันผู้สาวเก่าเมจิราพรบอกเลยว่าทั้งน้องออยเลอร์แล้วก็น้องเมจิราพรเนี่ยเป็นช่วงที่อุ๊ยอีสานอินดี้มาแรงนะช่วงนั้นนี่เขาก็แบบนะยอดวิวตอนนี้น่าเลยหลักร้อยล้านไปแล้วเนาะนะไม่งั้นก็คือแบบหลายสิบเลยนะคะมาแรงแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะกับน้องกระต่ายพันนิพานะฉลองความเจ็บนะคะสี่งานเพลงในช่วงของพาเรทเพลงฮิตสี่ภาคนะคะมาทักทายสมาชิกของเราเพิ่มเติมนะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะพี่สยามเมืองยิ้มนะคะโหส่งตาหวานมานะ พี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะคะพี่วรเมธมาทักทายกันตอนดึกๆนะคะน้องคิวเองพี่มณีนะคะแล้วก็แม่เกลบอกยังอยู่นะจ๊ะนะคะพี่ไตรรัตน์นะคะคุณแม่อรุณแอบมาส่องทาง TikTok ด้วยนะโอ้ยคุณแม่วัยรุ่นนะคุณแม่เล่น TikTok ด้วยนะพี่เล็กอินดีสวัสดีค่ะทักทายนะคะนะคะส่วนพี่ประเดิมก็ส่งดาวเข้ามารัวๆนะคะนะแล้วก็มีพี่ฮานาฟีเหรอคะทักทายนะคะบอกเป็นหนุ่มตานี้นะ

ายถึงปัตตานีใช่ไหมคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็มีใครอีกพี่เบลเบตนะคะขอบคุณค่ะพี่สุพจน์นะพี่สุพจน์นะคะอวยพรดีเจด้วยนะขอบคุณมากๆนะคะทักทายมาจากสมุทรสาครบ้านแพ้วค่ะนะโอเคได้เลยใครที่ส่งข้อความเข้ามาแล้วก็ตอนยังไม่ได้อ่านนะอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าข้อความเลื่อนเร็วมากๆแล้วก็อาจจะขึ้นไปด้านบนแล้วหายไปเลยอะไรเงี้ยนะคะก็พิมพ์เข้ามาอีกทีหนึ่งได้ถ้าเกิดว่ายังอยู่ในไลฟ์นะคะเพิ่มเติมนะพี่อุดรรถขยะบางนานะคะทำงานอยู่แน่เลยเป็นกำลังใจให้นะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้จัดเพลงให้ต่อดีกว่าพี่ต้นจากเคหะรามนะเขาฝากเพลงนี้เข้ามาฝากถึงคุณผู้ฟังทุกท่านเลยก็แล้วกันไม่มีดีเจอุ๊ยไม่ใช่ไม่มีคุณผู้ฟังดีเจจะบอกรักใครล่ะคะ

0: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับจอคิวฮิตนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซองนะคะมาชั่วโมงนี้นะคะจอคิวฮิตของเรานะคะกับงานเพลงใหม่ล่าสุดของเบียร์พร้อมพงนะคะเขาส่งเพลงใหม่มาแล้วกับซีเฮดให้เจ้าภูมิใจในโตอ้ายจากสังกัดแกรมมี่โกนะคะคำร้องทำนองโดยยุวิมานะศักดิ์และเรียบเรียงโดยอาจารย์จินนี่ผู้ไทย

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะสิทธิ์ของเจ้าค่ะไม้ไทยหัวใจศิลป์นะคะและอีกหนึ่งเพลงปริญญาไก่ตีเมกอภิสิทธิ์ฟีเจอริงกับบุ๊กสุภการค่ะ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติม

0: ความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

แนวหน้าลาแฟนนะคะพี่หนูมิเตอร์นะคะป้าแป๋วหรือว่าป้าแป๋วถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะจากจังหวัดตากนะคะฝากเพลงนี้เข้ามาหลังใหม่นะคะจัดให้เลยในช่วงท้ายชั่วโมงนะคะยี่สิบสามนาฬิกาห้าสิบสามนาทีนะคะส่งท้ายวันนี้กันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะมีน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจนะเขาบอกว่าอยากฟังยอมจำนนฟ้าดินนะคะของพี่โบวีนะคะคือต้นฉบับเลยนะคะจะเป็นเพลงของพี่โบวีเป็นเสียงนักร้องชายนะคะแต่หลายๆคนโดยเฉพาะแฟนลูกทุ่งเนี่ยก็อาจจะคุ้นเคยคุ้นชินกับยอมจำนนฟ้าดินเนี่ยในเวอร์ชันของพี่หญิงทิติการเนาะนะคะเดี๋ยววันนี้จัดให้เนาะนะคะกับเพลงที่ฝากเข้ามานะจ๊ะแล้วก็ขอบคุณตลอดทั้งสัปดาห์ด้วยนะคะคุณผู้ฟังที่เข้ามาฟังเพลงเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันกับดีเจนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางวิทยุทาง Facebook Live ทาง TikTok ทางข้อความ SMS ส่งเข้ามาแล้วก็รวมถึงหน้าไมค์หลังไมค์ด้วยนะคะสัปดาห์นี้ติดค้างเพลงของใครไม่ได้เปิดจริงๆต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันเวลาเดิมนะคะจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะส่วนใครที่ว่างวันอาทิตย์กับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะวันอาทิตย์ 5:00 นถึง 1:00 นดีเจลูกตาลชนทิชานะคะจะรายการร่วมกับศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์มาฟังเพลงเก่าๆกันได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณอีกครั้งรักษาสุขภาพด้วยขอให้เป็นสุดสัปดาห์ที่มีความสุขสุดๆไปเลยนะคะเจอกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
6: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
11: เพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2.6 ล้านบาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เป็นคนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
3: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
7: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: 8 นาทีครับกลับมากันอีกครั้งกับรายการ99 Live วันโลกครับผมประจำวันเสาร์ที่4 กรกฎาคม 2569ครับวันนี้อยู่กับผมเบนซ์พีรพัฒน์และพี่ปาล์มสีด่านครับ
1: ครับผม
0: ครับผมก็กลับมากันอีกครั้งในช่วงเบรกที่2เนาะ
1: เบรกที่2ครับ
0: สำหรับรายการ99 Live วันโลกแล้วก็กล่าวสวัสดีขึ้นวิทยุเครือข่าย41สถานีนะครับเครือข่ายของอสมทท
1: ั่วประเทศ
0: ใช่ครับก็อยู่กับพวกเรา2คนไปจนถึงเวลา1 นาฬิกาก่อนการแข่งขันคู่แรกของคืนนี้จะเริ่มขึ้น
1: ใช่ครับ
0: เป็นคู่ระหว่าง
1: ออสเตรเลีย
0: ใช่ครับ
1: กับอียิปต์นะครับผ
0: ม
1: ซึ่งต้องยอมรับว่าคู่นี้ก็ถือว่าแฟนบอลชาวไทยก็เยอะเหมือนกันนะสำหรับคนที่เชียร์ลิเวอร์พูลแล้วกันพูดตรงๆเลยซาร่า
0: คิงโมโมฮัมเหม็ดซาร่า
1: จะรอดหรือเปล่าเจอกับยอดทีมแห่งฟุตบอลมาอยู่ในลีกมาอยู่ในทวีปเอเชียเฉยเขาอยู่โอเชียเนียดีๆอยู่แล้วออสเตรเลียนะครับ
0: ครับ
1: ครับผมก็อ่ะส่ง SMS มาพูดคุยกันได้นะครับที่4689899นะครับผมแล้วก็ Facebook ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับรวมถึงช่องทาง Facebook และ YouTube ของ FM 99 Active Radio ครับ
1: ครับก็เมื่อกี้ชั่วโมงที่ผ่านมาเราก็ได้พูดถึงนั่นแหละประเด็นต่างๆอย
0: ่
1: างเช่น Hydration Break อ่ะเมื่อกี้มีคนส่งข้อความมาเยอะแยะเลยใช่ไหม
0: ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเห็นตรงกันเนาะ
1: เห็นตรงกันแหละประเด็นดราม่าตรงนี้เกิดขึ้นซึ่งมันผิดเพี้ยนไปฟุตบอลมันเสน่ห์ของฟุตบอลจริงๆแล้วเราทราบกันอ
0: ่
1: ะการเล่นดูเกมยาวๆ45 นาทีไปเลยไม่มีอะไรมาขัดจังหวะใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยการมีโฆษณาในฟุตบอลประเทศไทยอ่ะเขายังด่ากันเลยใช่ไหม
0: ใช่
1: นี่ระดับโลกเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นโอ้โหมีที่ไหนมีการโฆษณาให้โฆษณาตั้ง3 นาทีโถนะ
0: กลายเป็นลักษณะของอเมริกันเกมไปละ
1: ใช่เลยครับ
0: ครับ
1: ก็สำหรับใครที่ไม่เห็นด้วยก็ส่งข้อความมาพูดคุยกัน
0: ใช่ก็อย่าส่งเข้ามาคุยกันได
1: ้ครับ
0: ในหลายประเด็นก็ถือว่าน่าสนใจเนาะในช่วงตลอดฟุตบอลโลก2026ตั้งแต่เริ่มมาเนี่ยโหมีหลายประเด็นที่น่าพูดถึงมากนะครับก่อนจะไปพูดถึงพรีวิวการแข่งขันคืนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับเชียร์และโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20 บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ครับสะกดตามนี้นะครับผม cheer.mcord.net ครับก็แล้วเลือกซื้อแพ็กเกจบัตร Mcord Superfan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดครับแพ็กเกจบัตร Mcord Superfan ราคาถูกสุดจะอยู่ที่20 บาทเท่านั้นก็จะรับไป10 โหวตครับก็มีโอกาสได้ลุ้นรางวัลหลักล้านเลยนะของรางวัลเนี่ยจัดเต็มพอสมควรครับรางวัลใหญ่สุดจะเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farizon MPV EV Supervan ครับจำนวน1 รางวัลถัดมาจะเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC 3ครับจำนวน5 รางวัลถัดมาก็จะเป็นตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศครับจำนวน24 รางวัลและโกลกิฟต์วอชเชอร์จำนวน5 รางวัลมูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทเลยนะก็ติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ครับสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคมนี้กับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับก็เป็นกิจกรรมที่อยากจะเชิญชวนแฟนๆ FM 99เนี่ยมาร่วมต้องบอกว่าร่วมลุ้นรางวัลใหญ่นะราคาต้องบอกรางวัล

0: รางวัลมูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทตลอดทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลก
1: ครับผมก็ถือว่าเป็นรางวัลที่ให้แฟน FM 99และอสมทเข้ามาร่วมสนุกสำหรับกิจกรรมในช่วงฟุตบอลโลกได้นะ
0: ใช่
1: ก็ถือว่านะเราเข้ามาร่วมสนุกกันล่าสุดนี้ผมได้ยินข่าวมาว่าคึกคักเลยทีเดียวนะครับผม
0: ครับก็จนถึงนัดชิงเลย
1: นัดชิงนะย
0: ัง
1: มีเวลานะครับตอนนี้ก็วันที่4แล้วเข้าสู่วันที่4แล้ววันสุดท้ายวันที่20ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ20กรกฎาคมนี้ครับ
1: 6วันนะถือว่ายังมีเวลาสำหรับใครที่สนใจนะครับ
0: ครับผม
1: ครับผมก็ตอนนี้เมื่อกี้ผมเข้าไปดูในข้อความใน YouTube นะครับเขาบอกว่าคุณแนทโปงบอกว่าอยากเข้า Facebook พิมพ์ว่าอย่างไรครับก็ FM 99ก็นี่ครับ Active Radio FM 99 Active Radioถ้าพิมพ์ภาษาไทยภาษาอังกฤษดิ
0: พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษน่าจะเจอเลยถ้าพิมพ์แค่ว่า
1: FM 99
0: ใช่ก็เจอเลย FM 99
1: ครับผมลองดูแล้วกันนะครับผมก็ตอนนี้ก็เป็นไงบ้างยอดใน Facebook YouTube
0: โหก
1: ็ทำคอนเทนต์ลงโซเชียลมีเดีย
0: ไทยเอาก็จริงๆต้องบอกว่า FM 99ช่วงนี้กลับมาบ
1: ูมนะแฟนรายการเขารู้ป่าวว่าน้องเบสนี่คือทำเป็นคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ให้กับ FM 99ด้วย
0: ก็ใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันครับเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันระบบออนไลน์ของ FM 99 Active Radio
1: ครับผมในก็ในโซเชียลมีเดียในแพลตฟอร์มทั้ง Facebook และ YouTube นะครับก็ proud to present เลยคนนี
0: ้
1: ก็ถือว่ามาอยู่กับ99ครบ1ปีแล้วอย่างเนี้ย
0: เดือนหน้าเนี่ยจะครบ1ปีแล้วพี
1: ่เป็นไงบ้าง
0: ก็โอเคครับมีต้องบอกว่ามีในช่วงละปีที่ผ่านมาก็มีอีเวนต์ใหญ่
1: อ
0: ย่างซีเกมรวมถึงฟุตบอลโลกอ่ะพี่ปาล์
1: ม
0: ก็เก็บประสบการณ์สนุกดีครับ
1: สนุกดีน้องทำงานกับพี่เจมเป็นไงบ้างโอเคไหมต้องเจมทำพิเศษเนี่ย
0: อ๋อก็ได้รับคำแนะนำเยอะดีครับ
1: โอ้แล้วพี่เจ๋งอ่ะพี่เจ๋ง
0: ก็ให้คำแนะนำดีครับเป็นเปิดโอกาสครับเปิดโอกาสแต่ของพี่เจมเขาจะมีเคสสตาร์ดี้เป็นตัวอย่างให
1: ้
0: มีทั้งดีไม่ดีก็ปะปนกันไป
1: แล้วพี่เอ็ม
0: พี่เอ็มก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรครับ
1: ไม่ค่อยได้ทำงานด้วยกันโอ้ไปพูดอย่างนี้โธ่ตายแล้วด่าบ้าแล้วเดี๋ยวเจมันได้ยินให้มันไปแกะเทปให้เอ็มฟังแล้วเน
0: ี่ยเราจะอยู่ฟังก็ได้แล้วพี่ตอนนี
1: ้เฮ้ยจริงเหรอมันฟังอยู่เหรอ
0: โอ้เมื่อคืนเขาฟังไ
1: หมอ๋อจริงเหรอ
0: ครับ
1: โอ้มันไม่หลับไม่นอนนะเที่ยงคืนแล้วเมื่อวานจัดกันกี่โมงนะกับเจม
0: จัดถึงเที่ยงคืนครึ่ง
1: อ๋อ1:30อ๋อเอ็มมันนั่งฟังด้วย
0: ใช่ครับ
1: อะไรหรือเปล่าเนี่ยมีซัมติงอะไรกันหรือเปล่า
0: ไม่แน่ใจเขาเหมือนกัน
1: เรามาเมื่อกี้ชั่วโมงที่ผ่านมาแหละเราพูดถึงทีมชาติอังกฤษที่จะเข้ารอบใน16ทีมสุดท้ายไปเจอกับเม็กซิโก
0: ครับ
1: ที่สนามเอสเตกาไม่เอสเตกาคือมันมีประเด็นตรงนี
0: ้ครับ
1: อย่างที่ทราบกันประเทศเม็กซิโกเนี่ยเขาเนี่ยอยู่ในทวีปก็เรียกอยู่คอนคาเคฟแหละอเมริกากลางอเมริกาเกือบจะอะไรกลางนะ
0: รู้สึกจะเป็นกลางพี
1: ่เม็กซิโกเนี่ยอยู่อเมริกากลางอยู่ใต้สหรัฐอเมริกานะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ประเทศเม็กซิโกเนี่ยอย่างที่ทราบกันเมืองหลวงเขาเม็กซิโกซิตี้
0: อ
1: ่ะตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเล
0: 2,200เมตร
1: โอ้โห2,200เมตรนี่ก็ประมาณ
0: 2 กิโล
1: นี่ถือว่าเดี๋ยวผมไปดูก่อนถ้าเปรียบเทียบกับดอยอินทนนท์ดีกว่าเปรียบเทียบดอยอินทนนท์นะ
0: ดอยอินทนนท์เนี่ย
1: สูงเท่าไหร่ลองเบนเดี๋ยวดูหน่อยนะ
0: ได้ครับ
1: ถือว่าสูงนะครับซึ่งมันมีเรื่องปัญหาอยู่แล้วอย่างใครที่ดูฟุตบอลหรือว่าแฟน FM 99จะรู้ดีเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยการหายใจซึ่งทีมชาติอังกฤษเนี่ยผมพูดตรงๆแหละน่าจะมีปัญหาเลยทีเดียว
0: ก็ความสูงของอัสเตกา 2,200 เมตรสูงจากน้ำทะเลนะครับส่วนดอยอินทนนท์เนี่ยอยู่ที่ 2,500 เมตร
1: โอ้โหก็มีส่วนนะอากาศมันจะเบาบางอ่ะ
0: คือเหมือนเราไปเตะเหมือนอังกฤษไปเตะบอลอยู่บนดอยอินทนนท์แล้วกัน
1: สมมุติอย่างนั้นเลยนะ
0: ครับ
1: ชอบอ่ะเบนจริงไม่เขาเรียกว่านักกีฬาเนี่ยมันจะมีปัญหาในการหายใจซึ่งก็ผมไปดูแหละจากสื่อต่างประเทศและหลายๆคนแหละเขาสรุปมาว่า60นาทีแรกเนี่ยอังกฤษน่าจะสู้ไหวแต่พอเข้าสู่30นาทีสุดท้ายหรือครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยมันน่าจะมีปัญหานะเรื่องสภาพร่างกายอ่ะ
0: ด้วยอากาศค่อนข้างเบาบาง
1: แต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งของอังกฤษในชุดนี้นะเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยเขาก็โอเคอยู่หลายครั้งที่มีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การแข่งขันในครั้งนี
0: ้
1: เช่นมีอยู่ช่วงหนึ่งมั้งที่มาเก็บตัว ที่ไ

0: ขาไปพักแถวเท็กซัสปะ
1: อังกฤษใช่ไหมครับ
0: หรือแคลิฟอร์เนียผมไม่แน่ใจนะเขาก็ใช้วิธีอย่างนี้ในการรับมือก็คือเอาเนี่ยเตะเสร็จเมื่ออบร่างกายเก็บเนี่ยฝึกซ้อมเสร็จเนี่ยเอามือเนี่ยไปจุ่มในน้ำอ๋อเมื่อตอนนั้นตอนฟุตบอล
1: ช่วงเกมอุ่นเครื่องเลยพี่
0: ใช่
1: ครับก็เป็นการรักษาอุณหภูมิร่างกาย
0: ใช่
1: ตอนนั้นรู้สึกว่าอุณหภูมิเนี่ยค่อนข้างสูงแต่หลัก30ได้นะพี่
0: ครับผม
1: ครับ
0: แล้วการเจอกับเม็กซิโกในครั้งนี้ผมว่าเหนื่อยเหมือนกันนะสำหรับอังกฤษอ่ะเพราะว่าไปเจอกับบรรยากาศของเอสเดก้าเนี่ยโห
1: บรรยากาศต้องบอกว่าอย่างเกมที่เปิดคนเต็มสนามแล้วเป็นสีเขียวหมดเลย
0: มันมนขลังอ่ะเป็นสนามที่ต้องยอมรับว่า มันมีอะไรที่ดูแล้วโอ้โหขนลุกซึ่งอังกฤษเนี่ยผมไม่แน่ใจรู้สึกว่าโดนลูกแฮนด์ออฟก็อดที่สนามนี้ด้วย
1: ใช่ก็ปี1986
0: ใช่ครับผมซึ่งนะใครที่เป็นแฟนทีมชาติอังกฤษเนี่ยก็อยากจะแจ้งให้ทราบว่าคุณเจอปัญหานี้อย่างแน่นอนนะก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วกันแต่ผมเชื่อการเจอเม็กซิโกมันไม่เป็นอะไรที่ยากแน่นอนเพราะว่าถ้าใครได้ดูเม็กซิโกตั้งแต่เริ่มต้นทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะครับคือการเล่นเกมรุกที่รวดเร็วฮาเบียร์กิเน่เนี่ยคือเปิดเกมมาปัจฉระเลยเปิดเกมรุกใส่กับทีมคู่ตรงข้ามโอ้โหคือเล่นเกมรุกบีบเร็วเอาฟุตบอลมาเล่นให้เร็วที่สุดแล้วก็ทำเกมรุกเพื่อยิงประตูให้ทีมออกขึ้นนำก่อนเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนะผมว่าอังกฤษนั่นแหละตูเคิลน่าจะมีมาตรการแท็กติกต่างๆเพื่อรับมือกับอาเบียกิเร่โอ้เคี่ยวของมันแน่นอนสำหรับคู่นี
1: ้แล้วเม็กซิโก4นัดที่ผ่านมาพวกเขายังไม่เสียประตูเลยนะพ
0: ี่ใช
1: ่โหก็ยังอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ถือว่ายอดเยี่ยมอีกหนึ่งทีมเลย
0: การเจอเกาหลีใต้แมตช์นั้นที่น่าจะดูแล้วน่าจะเป็นไปได้ที่สุดในการเสียประตูนะ
1: ครับ
0: ก็ไม่เสีย
1: ก็ไม่เสีย
0: ไม่เสียนะโอ้เม็กซิโกก็ถือว่าตอนนี้ยังยอดเยี่ยมทั้งเกมรับและเกมรุกราอูลคิมิเนสตอนนี้คือว่าท็อปฟอร์มมากแล้วก็กิโยเนสที่เล่นริมเส้นอ่ะฝั่งซ้ายอ่ะเป็นเวนดาสันโวของลีกซาอุอ่ะ
1: ใช
0: ่สุดยอดมากนะคนนี
1: ้ยิงเยอะกว่าโรนโดในลีกซาอุแล้วโหต้องบอกสปีดเนี่ยเร็วมาก
0: เร็วๆสปีดต้นเร็วมากแล้วการสับกายการยิงประตูอะไรต่างการยิงดูว่าลูกตรงกรอบแล้วทิศทางดีด้วย
1: ลูกแรกที่ยิงใส่ลูกแรกเนี่ยที่เขายิงในรอบ32ทีมสุดท้ายเนี่ยแล้วก็ยิงสวยมากเลยนะ
0: ครับ
1: เม็กซิโกเนี่ยนะ32ทีมสุดท้ายเจอเอกวาดอร์ลูกแรกเป็นกิโยเนส
0: ก็
1: โหลูกนั้นยิงคมมาก
0: ครับผม
1: ก่อนที่ลูก2เนี่ยจะได้จากทางด้านของราอูลคิมิเนส
0: ครับผม
1: ก็เป็น2ผู้เล่นที่ต้องบอกว่า2สตาร์หลักของเม็กซิโกเลยก็ว่าได้ใช่
0: ผมชอบกองกลางเขาอีกคนนึงอะอัลวาราโดอะเป็นคือทั้งจริงๆเนี่ยเขาเป็นตัวรุกแหละแต่ศักยภาพของเขาเนี่ยถือว่าโอ้โหในทัวร์นาเมนต์เนี่ยทั้งรับทั้งรุกเลยนะเล่นดีเป็นอย่างมากเป็นหัวใจห้องเครื่องของเม็กซิโกอย่างแท้จริงและอีกคนหนึ่งดาวรุ่งที่ซลาตันอิบราฮิมูชต้องยกย่องเลยอ่ะเด็กดาวรุ่งวัย17ปี
1: ครับกิลเบโตโมล่า
0: จริงๆกิลเบโตโมล่าเนี่ยถูกจับตามองตั้งแต่ฟุตบอลครับเวิลด์คัพเมื่อปีที่ผ่านมาแล้วที่เขาเล่นให้กับต้นสังกัดอ่ะ
1: ครับ
0: จนเนี่ยมาถึงฟุตบอลโลกในครั้งนี้เนี่ยครบรอบ1ปีพอดีตอนนั้นเขาอายุแค่16ปีเองตอนนั้นโดนจับตามองว่าเขาด้วยอายุแล้วก็ความสามารถทักษะต่างๆเนี่ยมันเหนือเด็กเหนือกว่าเด็กธรรมดาทั่วไปจนตอนนี้เนี่ยเขาก็แสดงให้เห็นแล้วว่า1ปีผ่านไปเต็มๆเนี่ยเขากลายเป็นกำลังสำคัญให้กับเม็กซิโกที่จะเจอกับอังกฤษเนี่ย
1: ครับ
0: ดูด้วยว่าอังกฤษอ่ะจะต่อก่อนได้หรือเปล่านี่ต้องใช้คำนี้เลยนะเพราะว่าแมตช์ที่ผ่านมาเนี่ยอังกฤษเจอกับคองโกก็เกือบเอาตัวไม่รอด
1: ใช่โอ้โหแล้วโดนนำก่อนด้วย
0: อังกฤษเนี่ยโอ้โหจริงๆนะเจอกับคองโกแต่คองโกเขาอย่างที่ทราบกันแหละสภาพร่างกายเขาดี
1: ครับ
0: สภาพร่างกายเขาดีแล้วก็เสียดายอย่างนี้คือนะการต้านของอังกฤษโอ้แฮร์รี่เคนใครจะไปรับมือแค่แฮร์รี่เคนไหวช่วงนี
1: ้ใช
0: ่โอ้โหอะแล้วว่ากันคู่นี
1: ้ฟอร์มลิเคนตอนนี้เนี่ย
0: เป็นไง
1: ร้อนแรงมากพี่
0: พูดถึงแฮร์รี่เคนไปดูตารางดาวซันโวกันหน่อยไหม
1: ได้ครับ
0: ไป
1: ก็ตารางดาวซันโวล่าสุดเนี่ยเป็นคิลิอันเอ็มบัปเป้ครับนำร่วมกับลีโอเนลเมสซี่ที่6ประตูครับส่วนถัดมาเนี่ยจะเป็นแฮร์รี่เคนครับมีทำไปแล้ว5ประตูร่วมกับเออร์ลิงฮาแลนด
0: ์
1: ส่วนรองลงมาจะเป็นอุสมานเดเมเล่ครับร่วมกับวินิซิอุสจูเนียร์แล้วก็มิเกลโอยาซาบาลที่4ประตู
0: โอ้ยาสบาวนี่ทำท่าทำ

0: เป็นเล่นนะทำท่าเหมือนจะไม่ยิงนะในรอบแรกอ
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่มาเรื่อยๆมาเรียงๆไม่ธรรมดาเหมือนกันนะโอยาซาบาล
1: แล้วนัดแรกเขาเงียบไงพี่30นาทีแรกไม่สัมผัสบอล
0: โอยาซาบาลมันหน้าต่ำผมชอบเขาเล่นนะแล้วเขาถนัดทั้งซ้ายทั้งขวา

0: ึ่งแหละผมว่าถ้าการไปเจอทีมใหญ่ๆอย่างฝรั่งเศสอะไรเงี้ยมันจะมีปัญหาหรือเปล่าเราไม่รู้นะ
1: ใช
0: ่การพักบอลมันจะมีปัญหาอะไรแต่ว่าการลำเลียงบอลของเขามันโอเคอยู่แล้ว
1: มันโอเคแล้ว
0: ครับ
1: ใช่ก็สเปนขาดกองหน้าที่เป็นแบบกองหน้าธรรมชาติเนี่ย
0: เขาไม่ใช้ด้วย
1: ใช่
0: ผมว่าเขาไม่ใช้งานคือ ด้วยแผนของเดลาฟอนเต้อ่ะเขาไม่ใช้ด้วยคือบอลมันทุกการมันเป็นอย่างเงี้ยตั้งแต่เดลบอสเก้ทำมั้งแล้วเป็นอย่างนั้นเป็นต้นมาเลยไหลมาเรื่อยตั้งแต่ลุยเอนริเก้โรเบเตกีเอโรและเป็นเดลาฟอนเต้นี่แหละเข้ามาทำก็เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยทรงเนี้ยคือไม่ใช้กองหน้าตัวเป้ามีก็ไม่ใช้ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าผมว่าคงน่าจะเป็นการต่อบอลการอะไรต่างๆแหละการโซน
1: อ
0: ะโซนในเกมรุกอะครับ
1: ด้วยสไตล์บอลสเปนด้วย
0: บอลสเปนบอลสเปน
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก็ดาวซันโบก็ประมาณนี้ครับก็เคลียร์ในบาเบ้กับทัวร์นาเมนต์นี้ก็ถือว่ายังฟอร์มร้อนแรงเนาะ
0: ร้อนแรง
1: รวมถึงแฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนตอนนี้เนี่ยก็ทำลายสถิติรู้สึกว่าจะทำประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่13ประตูก็ทาบสถิติเปเล่แล้ว
0: โอ้ก็อย่างว่านะฟุตบอลโลกสมัยใหม่มันแมชมันเพิ่มขึ้นก็โอกาสที่จะทำประตูผู้เล่นต่างๆเนี่ยก็เยอะขึ้น
1: ใช่
0: นะครับก็แซงนักเตะตำนานหลายๆคนอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: ก็ประมาณนี้สำหรับแฮร์รี่เคนเนาะ
0: แฮร์รี่เคน
1: โหแล้วลูกที่ยิงใส่เดียร์ของโกประตูที่2เนี่ย
0: เหมือนในเกมฟีฟ่าเลยนะ
1: ใช่
0: เหมือนเกมเลยนะ
1: กด R1 L1 แล้วกดสี่เหลี่ยม
0: เหมือนบอลมันหมุนมุกอ
1: ่
0: ะแล้วก็แบบคือเขาเรียกว่าว่าไม่พึ่งใครแล้วว่าไม่พึ่งใครแล้ว
1: ใช่
0: โซโล่เดียวเลยอ่ะแล้วก็ยิงไปลุกแล้วปุ๊บมาแล้วยิงโอ้ยิงเข้าคออย่างว่านั้นรู้เลยว่ามันพึ่งไขไม่ได้แล้วต้องวันแมนโชถึงจะนะทำให้อังกฤษขึ้นนำคองโกแล้วก็ปิดเกมไปได้2ประตูต่อ1นะ
1: ก็เป็นสัญชาตญาณกองหน้าเนาะ
0: ถูกของจริงแฮร์รี่เคนนี่โอ้โหผมว่าเขายังมีโอกาสอีกนะที่จะพลิกไปอย่างเงี้ยอีกหลายฤดูกาลถ้าเขาดูแลสุขภาพเนี่ยร่างกายของเขาไปได้เรื่อยๆครับประมาณนี
1: ้ครับแล้วผมเช็คสถิติของแฮร์รี่เคนทำประตูทั้งสโมสรกับทีมชาติฤดูกาลนี้นะพี่73ประตูตามหลังเมสซี่รู้สึกว่าแค่11ประตูเท่านั้น
0: ใช่
1: เมสซี่เคยทำไว
0: ้ปีต่อ1ฤดูกาลใช่ไหม
1: ใช่ใช่ต่อ1ฤดูกาล
0: แซงโดไปแล
1: ้
0: ว
1: แซงโดแล้วก็ตามหลังเมสซี่อีกประมาณ11ลูกมั้งครับถ้าจำไม่ผิด
0: 80
1: 82หรือ83นั่นแหละ
0: ประมาณนี้สำหรับเลโอนีลเมสซี่แต่น่าจะไม่ทันแล้วครับเพราะแมตช์ฟุตบอลโลกแล้วไม่กี่นัดแล้วคงจะจบแล้วแหละเนี่ยตอนเนี้ยน่าจะเป็นลูกการหน้า
1: ก็
0: ไม่แน่นะอาจจะย้ายมาอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
1: อ
0: ุ้ยตายแล้ว
1: แต่กับไบเออร์
0: ครับผม
1: ครับผม
0: ไปดูข้อความดีกว่าตรงเบนเป็นไงบ้าง
1: ครับโอ้โหก็ YouTube เนี่ยส่งเข้ามากันเยอะนะครับ
0: ถามผลไปบอกออกหาผลบอลนะครับผมอัปเดตอีกครั้งนะครับสำหรับลีกนอร์เวย์นะครับตอนนี้เนี่ยคงสวิงเกอร์เนี่ยนำซองดาวนะครับซองกันดาว5ประตูต่อ1และอยู่ในนาทีที่568แล้วเหล
1: ื
0: ออีก20นาทีเดี๋ยวไงเราอัปเดตเรื่อยๆแล้วกัน
1: ได้ครับ
0: ก็น่าจะขาดแล้วอีกคู่นึงลูฟอสครับเสมอกับสตรอมเมนอยู่0ประตูต่อ0แล้วก็แรนเฮมสตาร์เด็กบุกมานำแรนฮีมนะครับ20นาทีที่26นะครับ1ต่อ0
1: ครับผม
0: ประมาณนี
1: ้ส่วนทางช่องทาง Facebook จากคุณบอพิษครับสวัสดีครับจากพัทยา
0: โอ้
1: ก็หลายจังหวัดเนี่ยก็น่าจะได้ยินวิทยุเนาะวิทยุ FM 99
0: ครับ
1: ต้องบรรยายสดตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงเวลาตี5เนาะสำหรับเครือข่ายภูมิภาค41จังหวัดเครือข่าย
0: 41เครือข่ายนะ
1: ครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยก็เนี่ยมีใครหลายๆคนเหมือนกันนะถ้าไปดูใน YouTube เขาบอกว่ามีแต่เสียงภาคทำไมไม่มีเสียงถ่ายทอดบ้างครับอ๋อเดี๋ยวยังไงปรับรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าทางใน YouTube เขาได้เอาลงหรือเปล่าแต่ปกติมีนะถ้าในเสียงทางวิทยุวิทยุผมได้ยินว่ามันมีอยู่แต่ถ้าเกิดทางด้านในสื่อออนไลน์ผมไม่แน่ใจว่ามันมีปัญหาเรื่องกับลิขสิทธิ์หรือเปล่าตรงนี้เดี๋ยวนะผมเช็คอีกครั้งกับน้องเจมส์ทางวิสิตแล้วกัน
1: ครับ
0: ครับผม
1: เ
0: ป็นรู้ไหม
1: ถ้าปกติขึ้น99เนี่ยจะเป็นบรรยายสดแต่ว่าภาพ
0: แอมเบียนแอมเบียนแอมเบียน
1: เป็นแอมเบียนใช่เป็นแอมเบียนบรรยายภาษาอังกฤษเท่าที่ผมได้ยินใช่ครับแต่ว่าพวกภาพนี้เอาขึ้นไม่ได้
0: เพราะภาพไม่ได้อยู่แล้ว
1: ใช่
0: ภาพมันเป็นลิขสิทธิ์อยู่แล้ว
1: ครับ
0: ครับผม
1: อืม
0: แล้วก็มีใครอีกเนี่ยที่มาจากก็บอกว่ามีฟังจาก ภาคใต้ด้วยนะเนี่ยโอ้ยไหลไกลแล้ว

0: โอ้ขอบคุณเข้ามาพูดคุยกันใน YouTube บ้างนะครับตอนนี้ถึงไหนแล้วเนี่ย
1: โหก็อยากฟังพี่ปาบรรยายสักครู่ครับ
0: อ๋อ YouTube เหรอครับ
1: ใช่ครับ
0: โอ้เดี๋ยวฟังน้องเจมก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวน้องเจมเดี๋ยวเราต้องบอกก่อนเดี๋ยวน้องเจมเนี่ยคู่แรกเนี่ยระหว่างออสเตรเลียกับอียิปต
1: ์
0: น้องเจมก็จะได้บรรยาย
1: ครับ
0: กับเขาเรียกว่าเป็นบรมอาจารย์ของเขา
1: ใช่ครับ
0: คนแรกในวงการสื่อมวลชนดีกว่านะเป็นเหมือนแบบเนี่ยครูบาอาจารย์เลยสำหรับน้องเจมส์ธันพิสิทธิ์กับพี่บีแหลมสิงห
1: ์ใช
0: ่คู่นี้ก็เขาเรียกว่าเขาเรียกไม่รู้ว่าสิทธิ์จะล้างครูหรือเปล่าขาวไม่น้องเจมส์เขาเป็นคนกตัญญู
1: เขาเคยเข้าร่วมรายการรู้สึกว่า7ปีที่แล้วพ
0: ี่เขาจัดรายการด้วยการออนไลน์เมื่อกี้ที่เราสอบถามเขาแล้วแหละ
1: ครับ
0: ก็จัดรายการด้วยการจนวันหนึ่งก็ฝันที่เป็นจริงนะก็ได้มาบรรยายคู่กันระหว่างน้องเจมส์ธันพิสิทธิ์กับพี่บีแหลมสิงห์เดี๋ยวติดตามฟังกันได้
1: ใช่ครับ
0: อีกครึ่งชั่วโมง
1: ใช่ผมเป็นคู่ระหว่างออสเตรเลียเจอกับอียิปต์ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: แล้วก็ช่วงต้นปีที่ผ่านมาเห็นพี่เบนซ์บ่อยมากครับพี่เบนซ์สู้งานมากครับนี่พี่เบนซ์นี่สุดยอดครับก็เรียกว่าโอ้โหก็ทำหลายๆหน้าที่นะ
1: ครับ
0: ก็สู้ๆต่อไป
1: ขอบคุณครับพี่ปาล์มก็จริงๆช่วยๆพี่เต็มเขาด้วยคร
0: ับอ๋ออุ้ยโอ้โหนี่สุดยอดนะคุณเนี่ยปากหวานเหมือนกันนะใช้ได้อยู่เป็นอยู่เป็นระหว่างนี้ลุ้นพี่อ๋อพี่ไหมรอบ3วิมเบิลดันนะครับผมอ่ะเป็นไงบ้างเมื่อกี้เหมือนน้องเจมส์เขาช่วงเราพักเบรกนี่อัปเดตอยู่มั้งในวิมเบิลดันเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราอัปเดตให้นะครับผม
1: ได้ครับ
0: เม็กซิโกรับเหนียวรุกไวใช่แล้วก็ลุ้นให้เคนยิงเยอะๆนะครับใช่เม็กซิโกเล่นบอลเร็วครับเล่นบอลที่ใช้พลังงานเยอะมากสำหรับเม็กซิโกยุคนี้จริง
1: ๆครับ
0: แล้วก็สังเกตดีๆนะถ้าเขามันจะมีปัญหาอยู่เหมือนกันนี่ก็พี่ก็คุยกับเพื่อนๆแหละก็ในการดูเกมเม็กซิโกอ่ะถ้าเกิดยิงไม่ได้เกมมันตื้อ
1: เกมตื้อ
0: พลังเขาจะหมดหรือเปล่าเพราะว่าเขาใช้พลังงานเยอะอ
1: ัน
0: นี้เรื่องจริงสำหรับเม็กซิโกในเนี่ยมันก็เป็นดาบสองคมเหมือนกันเดี๋ยวต้องดูในเกมที่เจอกับอังกฤษอ่ะผมว่าอังกฤษคงมีนี่แหละแท็กติกอันนึงอ่ะกลยุทธ์อันนึงของตูเคิลอ่ะที่รับมือกับเม็กซิโกในตรงนี้นะ
1: ครับใช่ก็ต้องรอดูกันสำหรับคู่เม็กซิโกกับอังกฤษ
0: ครับ
1: ครับส่วน YouTube ก็ประมาณนี้ครับสำหรับช่องแชทส่วน Facebook เนี่ยก็มีทักทายเข้ามาครับพี่ยุทธกับน้องส้มสวัสดีครับทั้งสองท่านนะครับผมว่าน่าจะใช้การหยุดเวลาเหมือนฟุตซอลน่าจะดีครับอ๋อหมายถึงฟุตบอลถ้าเปลี่ยนจากไอ้นับเวลาต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นหยุดเวลาเหมือนฟุตซอลจะโอเคไหม
0: จริงๆเนี่ยฟุตซอลมันเหมือนบาสเกตบอลนะซึ่งฟุตบอลสนามใหญ่เนี่ยเสน่ห์ของมันอ่ะมันคงจะมันคงเหมาะกับฟุตซอลมากกว่ามันเกิดการแบบเนี้ย
1: ครับ
0: ฟุตบอลสนามใหญ่ผมนะมันต้องเกมแบบ45ทีเหมือนเดิมอ่ะ
1: อืม
0: แต่อาจจะปรับกติกาอย่างเช่นเนี้ยมี VAR โอเคพวกความโปร่งใสของกติกาใช่มั้ย
1: ใช่
0: ความไม่เหลื่อมล้ำของนี่แหละอาจจะมีบางทีที่เจ้าภาพขี้โค้งอ่ะเอาง่ายๆอ่ะ
1: ครับ
0: ถึงแม้มันก็ยังมีอยู่ในเอเชียอ้าว ไม่พูดแล้วกันมีบางประเทศ นะแต่ว่าในเนี่ยระดับโลกหรือว่าระดับนานาชาติแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็ชัดเจนอยู่แล้ว
1: อ
0: ย่างลูกเนี่ยลูกสมมุตินะผมไม่ได้ว่าอะไรนะหยบสมมุติถ้าลูกนี้เป็นบอลระดับจริงแชมป์ AFC แชมเปี้ยนลีกอะไม่แน่นะลูกแบบเนี้ยลูกที่ทางโคเอเชียยิงเข้าอะช่วงเช้าอะไม่แน่อาจจะมีปัญหานะ
1: ใช่
0: ถ้าลองเป็นบอลระดับ FC แชมเปี้ยนลีกหรืออะไรเงี้ยผมไม่พูดดีกว่า อ่ะครับผม
1: ครับ
0: ก็เ
1: ฟซบุ๊กมีอีกท่านครับทำไมอ๋อถ้าเป็นเอาฟังย้อนหลังรายการนินทากีฬาโลกได้แค่ครึ่งชั่วโมง
0: อ๋อโอเคครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราเอาปัญหาไปรายงานให้กับทีมงาน FM 99นะ
1: ได้ครับ
0: ก็คือน้องเบนซ์นี่แหละครับ
1: ครับผม
0: นั่นแหละโอเคครับประมาณนี
1: ้ประมาณนี้ครับ
0: ส่งมาพูดคุยกันได้มาครึ่งสมุกครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเรามาพรีวิวฟุตบอลกันหน่อยไหม
1: ได้ครับพี่ปาล์ม
0: ตอนนี้สัญญาณสดนะครับของช่องโมโนแม็กซ์เนี่ยมาแล้วเป็นมัวเมซาร่าลงไปวอร์มนะครับหน้าตาเขาก็พร้อมบอกบุญเลยว่าวันนี้มีแน่
1: มีประตู
0: ไม่รู้ว่าฝั่งไหน มีแน่ครับผมก็น่ะติดตามได้นะครับเดี๋ยวเรามาพรีวิวหน่อยความพร้อม
1: ได้ครับ
0: สำหรับ

0: ออสเตรเลียกับทางด้านอียิปต์นะครับในเวลาตีหนึ่งออสเตรเลียเนี่ยไปดูออสเตรเลียก่อน
1: ออสเตรเลียเนี่ยจะหมดสิทธิ์ใช้งานทางด้านของเจคอบอิตาเลียโน่ครับและก็แมทธิวเล็กกี้ที่บาดเจ็บทั้งคู
0: ่แมทธิวเล็กกี้นี่ยังติดเดียวครับเล็กกี้นี่ต้องเตะมากประสบการณ์
1: ครับผม
0: ครับเจ็บแฮมสตริง
1: ส่วนอีกคนแต่ว่าผู้เล่นหลักๆเนี่ยหลายคนก็น่าจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเนาะอย่างลูคัสเฮลิงตันเซ็นเตอร์แบ็กดาวรุ่งเนี่ยก็ถือว่าน่าจับตามองนะครับน่าจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงส่วนแนวลุกเนี่ยทางด้านของเนสโตรี่อิรันคุนด้าวัย20ปีก็ทำผลงานดีอย่างต่อเนื่องก็น่าจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเหมือนกันครับ
0: ครับก็วันนี้เนี่ยออสเตรเลียน่าจะมาระบบ 3-4-2-1 นะครับผมจริงๆเนี่ยมีนักเตะเนี่ยอิตาลีอยู่คนหนึ่งโบบาโตของซาซูอาโร่ครับซาซูอาโร
1: ่
0: ที่เพิ่งมารับใช้ออสเตรเลียในเนี่ยชุดเนี้ยที่เขาเรียกมาหลายครั้งแล้ว
1: ครับ
0: จนอิตาลีไม่ได้ไปบอลโลกสักทีหมดหวังกับอิตาลีแล้ว
1: หมดหวังกับอิตาลี
0: เลยมาลงเล่นให้กับออสเตรเลียดีกว่าวันนี้น่าจะมาเล่นเกมรับนะดูทรงแล้วสำหรับอียิปต์บ้างนะครับผม
1: ได้ครับก็อียิปต์เนี่ยต้องลุ้นความฟิตหลายคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นโมฮัมเหม็ดซาลาห์แต่ว่าผมเชื่อว่าโมฮัมเหม็ดซาลาห์ก็น่าจะได้ลงแล้วเริ่มเห็นการวอร์มอัพณเวลานี้เนาะนะครับซึ่งตัวหลักเนี่ยก็อยู่กันครบนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของมามูซาเบอร์ครับมอสตาฟาซิโก้โมฮัมเหม็ดซาลาห์ครับเอมามอาชูแล้วก็โอมามามูชก็เป็นแนวรุกที่3นัดในรอบแบ่งกลุ่มทำผลงานได้ดีเลย
0: ครับ
1: ก็น่าจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงส่วนแผงหลังเนี่ยจะมีทางด้านของโมฮัมเหม็ดฮานี่ครับยาเซอร์อิบราฮิมลามีลาเบียแล้วก็กาลิมอาเฟช
0: ครับ
1: ก็ผลงานดีสุดของอียิปต
0: ์อียิปต์เป็นไง
1: อียิปต์โหก
0: ็จริงๆเขาเล่นกับทีมโอชิเนียมาด้วยนี่ใช่ไหมอียิปต์รอบแรกอะ
1: อียิปต์รอบแรกกับนิวซีแลนด์
0: นิวซีแลนด์ใช่แล้วโดนนำก่อน
1: ใช่พี่
0: โดนนิวซีแลนด์นำก่อนนะครับในนาที15จากเซอร์แมนนะครับผมแต่ท้ายๆที่สุดเนี่ยการแก้เกมของอียิปต์ก็เป็นผลนะครับก็ได้ประตูตีเสมอในนาทีที่58กับซิโก้แล้วก็ซาร่าครับถ้าเกมนั้นใครจำได้ก็ทำประตูที่2ในนาทีที่67และท้ายเกมครับได้ประตูชัยจากเทรเซเก้ซึ่งวันนี้นะครับหน้าเป้าอย่างโอมามามูชเนี่ยน่าจะเป็นคนสำคัญผมเชื่ออย่างนั้นออสเตรเลียวันนี้แพ็คเกมรับแน่นอนนะครับในเกมรับเนี่ยที่เราเห็นกันแหละออสเตรเลียก็เป็นฝรั่งตัวใหญ่อะพ
1: ู
0: ดแบบง่ายๆแล้วกันก็เล่นเกมค่อนข้างที่จะคือตีหัวแล้วเข้าบ้านถ้าเกิดโตกับไวใช้ผู้เล่นอย่างเนี่ยของเขาอะ
1: แพ็คแฮร์รี่สเกลเซาเตอร์เอ้ยเซาต้า
0: แม่กองหน้าเขาก
1: องหน้าก็จะเป็นเนสตอรี่อิลาคุนด้า
0: อิลาคุนด้านี่แหละครับในการโตกับเล่นเกมเร็ว
1: ครับ
0: เหมือนแมตช์ที่ผ่านๆมาในเกมเจอกับตุรกีน่าจะเล่นทรงนั้น
1: ใช่
0: นะครับสำหรับออสเตรเลียเจอกับอียิปต์เป็นไงคิดว่าไงคู่นี้น้องเบน
1: แต่ว่าก็เป็นอีก2ทีมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนาะพี
0: ่ครับ
1: อย่างอียิปต์เนี่ยเกมลูกเขาถือว่า3นั้นเนี่ยก็เห็นแล้วว่าประสานงานกันอย่างลงตัวมีโมเมตซาร่าเป็นศูนย์กลางเนาะแต่ว่าทางด้านของออสเตรเลียเกมรับของพวกเขาก็ถือว่าโอเคพอสมควร
0: ครับ
1: ก็ยังแต่ผมว่าเอียงไปที่อียิปต์มากกว่าดูน่าจะเจาะทางด้านของออสเตรเลียได
0: ้เกมยาวไหมคู่นี
1: ้ผมว่าน่าจะจบใน90นาทีสกอร์เนี่ยน่าจะอยู่ไม่ขาดครับ
0: ไม่ขาด
1: อียิปต์น่าจะ 2-1
0: นี่โหบอกสกอร์ด้วย แน่นอนจริงๆผมว่าเกมนี้นะออสเตรเลียยื้อได้ยื้อได้เปิดๆนะมีสวนเกมสวนของออสเตรเลียนี่คืออียิปต์อ่ะพอไปเจอทีมชาติทีมแบบทีมชาติที่เขาเรียกว่ายุโรปหรือว่าอะไรเนี่ยตัวใหญ่ๆมันจะมีปัญหาเรื่องของฟิสิกอลเรื่องร่างกายอ่ะ
1: ครับ
0: ครับผมแล้วก็เกิดอีกอย่างหนึ่งก็คือการบอมออสเตรเลียน่าจะบอมใส่อ่ะลูกเตะมุมหรือลูกอะไรเงี้ยลูกเซตพีซอ่ะอียิปต์น่าจะมีปัญหาตรงนี้
1: ก็ใช่ครับ
0: คิดว่านี่แหละออสเตรเลียน่าจะชนะได้นี่ความคิดเห็นแตกต่างกัน
1: แตกต่างกัน
0: แค่คู่แรกก็แตกต่างกันแล้วครับอีกคู่หนึ่ง
1: อีกคู่เป็นคู่เวลา

0: ตีห้าครับอาร์เจนตินาพบกับเคปเวิร์ดครับผมแข่งกันที่ฮาร์ดล็อกสเตเดียมครับ
1: โอ้โห
0: อาร์เจนตินาแชมป์เก่าเนาะก็ยังลิโอเนลเมสซี่ก็สตาร์ทเป็นตัวจริงแน่นอนครับส่วนเคปเวิร์ดเนี่ยเขาผ่านเข้ารอบมาด้วยผลเสมอ3นัดเป็นรองแชมป์กลุ่ม H รองจากสเปน
1: ไม่ธรรมดานะสำหรับเคปเวิร์ดเนี่ย โอ้โหมาได้ไงใครๆก็ต่างทราบกันนะครับว่าเคปเวิร์ดนี่มาได้ไกลมาได้ไกลเจออาร์เจนตินาเนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นกำไรแล้วนะผู้เล่นอย่างที่ทราบกันก็มีโบซินญ่าป่ะ
0: ใช่ครับ
1: ที่เป็นผู้รักษาประตูที่ใครๆหลายคนก็คงจะจำเขาได้ตั้งแต่แมตช์แรกที่เขาลงเล่น
0: กับสเปน
1: ครับผม
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีบอร์เกสคู่กับโลเปสขวาเป็นโมเรร่าซ้ายเนี่ยเป็นโลเปสนะครับกลางนี่ของเขามี6คนนะครับตัวรับเป็นเลนินี่ขวาเป็นเมนเดสซ้ายเป็นเซเมโดตรงกลางเนี่ยเป็นดูเอเต้คู่กับมอนเตโรนะครับและหน้าเป้านะครับก็เป็นลิวาเมนโตครับผม
0: ส่วนอาร์เจนตินาเนี่ยโหของผมกำลังผู้เล่นก็ยังแข็งแกร่ง
1: อาร์เจนตินานี่ถอดจากชุดที่ได้แชมป์โลกมาเลย
0: ใช่อาจจะขาดแค่อังเกลดิมาเรียแค่นั้นเอง
1: คนเดียวที่เหลือก็โอ้โหอ่ะมีใครบ้างน้อง
0: ก็ผู้เล่นหลักยังคงเป็นเอมิเลโนมาร์ติเนสครับส่วนฟูลแบ็กยังคงใช้นาอัวมูรินาครับผมคู่เซนเตอร์เป็นคริสเตียนโรเมโรกับลิซันโดมาร์ติเนสครับแผงมิดฟิลด์ก็ดีพอสมควรเลยทางด้านของโรดิโกเดปอลครับอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์แล้วก็เอนโซเฟอร์นันเดสส่วนศูนย์หน้าเนี่ยก็ต้องเป็นลิโอเนลเมสซี่อยู่แล้วครับคู่กับเลอตาโรมาร์ตินเนสครับผมก็คือเคปเวิร์ดมาดีมากเลยนะในรอบแบ่งกลุ่มแต่ว่ารอบนี้เจอแชมป์เก่ามันก็ยากนะพี่ปาม
1: คืออาร์เจนตินาเนี่ยอย่างที่ทราบกันเกมลุกเขาโหดอยู่แล้วแล้วก็เกมนี้ถ้าได้เร็วก็ไหลง่ายๆเลยไม่มีอะไรมากไปกว่านี้เพราะว่าอาร์เจนตินาเกมรุกเขาศักยภาพเขาสูงมากแมตช์ที่ผ่านมาเนี่ยที่เขาแม้จะเข้ารอบไปแล้วนะ
0: ครับ
1: แม้จะเข้ารอบแล้วเจอจอแดนจอแดนเนี่ยตีเสมอได้ด้วยนะไอ้ตีใครแตกมาได้แล้วท้ายที่สุดเราเปลี่ยนเมสซี่ลงมาก็แต่แมตช์นั้นเอาอะไรมาวัดไม่ได้เพราะว่าเอาเหมือนสกาโลนี่ส่งเมสซี่ไปซ้อม
0: อ่ะ
1: เป็นลงเล่นอ่ะเหมือนเอาไปวอร์มร่างกายให้ตัวเองเนี่ยมีแมตช์ฟิตเนสเกิดขึ้นอ่ะ
0: ครับ
1: ก็ชนะไปได้ 3-1 แล้วการเจอกับเคปเวิร์ดที่มาตั้งรับเต็มๆอยู่แล้วผมเชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยการซื้อเวลาของเคปเวิร์ดก็คือการเล่นเกมรับคือเหมือนเตะบอลอัดกำแพงไปเรื่อยๆอ่ะซึ่งเกมมันก็เข้าทางอาร์เจนตินาซึ่งเราก็ได้ดูอยู่แล้วว่าใครที่เล่นเกมอย่างเงี้ยกับอาร์เจนตินาในรอบแรกเนี่ยผมดูก่อนแล้วกันอย่างเช่นออสเตรียอะไรจอร์ดออสเตรียแล้วก
0: ็เอลจีเรีย
1: ยังไม่รอดอ่ะ
0: ใช
1: ่ถ้าเกมถ้าได้ลูกแรกเร็วก็มีโอกาสไหลเหมือนกันสำหรับอาร์เจนตินานะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็
1: เป็นว่าไง
0: โอ้เกมนี้ยังไงก็มองไปที่แชมป์เก่าอย่างอาร์เจนตินาแล้วพี่ปาม
1: เยอะ
0: ใช่คือแต่ว่าจุดเด่นของอาร์เจนตินา3นัดที่เห็นเนี่ยดูจะเป็นการจ่ายบอลแนวลึก
1: ใช่อ
0: ย่างเอานัดที่เจอเอลจีเรียเนี่ยโอ้โหการจ่ายบอลแนวลึกระหว่างเดอปอลกับเมสซี่เนี่ยก็ถือว่าทำลายแนวรับของแอลจีเรียไปสะบักสะบอมเลย
1: เขาเล่นด้วยกันด้วยกันที่อินเตอร์มายอมี่แล้วก็ความเข้าใจต่างๆเนี่ยคือตอนนี้คือเมสซี่มันคือทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันระบบอาร์เจนตินาไม่ได้ว่าระบบของอาร์เจนตินาไม่ดีนะแต่ว่าความสัมพันธ์ในทีมมันทำให้ความสัมพันธ์ในทีมและทั้งเนี่ยทั้งเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยในสนามและนอกสนามอ่ะทำให้ยกระดับผลงานในสนามได้
0: ใช่
1: อย่างชัดเจนมีการย่างบาร์บีคิวแล้วด้วยนี
0: ่
1: ล่าสุดใช่ไหมย่างเนื้อย่างอะไรกัน
0: มันก็บ่งบอกเคมีในทีมเน
1: า
0: ะ
1: ใช่คือโอ้โหแบบนี้แคปเบิร์ตก็ถือว่าไปโดนไม่เยอะแล้วกันหวังว่าจะโดนไม่เยอะนะแมชเนี้ยก็ขอให้เอาตัวรอดให้ได้แล้วกัน
0: ใช่ครับ
1: ครับผ
0: ม
1: คิดว่ายิงขาดไหมน้องเบน
0: ผมว่าไม่ได้ขาดลอยขนาดนั้นอาจจะ 2-0 เพราะว่าเราก็เห็นว่าเคปเวิร์ดเกมรับดีเนาะแต่เจออาร์เจนตินาก็ไม่ง่าย
1: ผมว่าไม่รู้จะเป็นแรงบวกให้กับเคปเวิร์ดหรือเปล่านะการเจอเมสซี่อ่ะคือตอนนี้ชาติไหนที่คงไม่มีชาติในเซ็งละมีเคปเวิร์ดได้เป็นชาติสุดท้ายละที่เหลือก็มีทีมระดับบิ๊กหมดละก็การเจอเมสซี่ก็เหมือนกับครั้งหนึ่งอ่ะคุณได้เจอนักเตะตำนานที่เล่นอยู่ในสนามอ่ะคุณก็ต้องนะแล้วสามารถไปถ่ายทอดให้ลูกหรือหลานคุณฟังในอนาคตได้ว่าอุ้ยเราสามารถปิดเมสซี่ได้ใน90นาทีเขาทำอะไรไม่ได้ มันมีภาพวิดีโอไฟล์ตรงนี้เกิดขึ้นเปิดให้ลูกดูเนี่ยคงจะน่าภูมิใจน่าดูนะ
0: ใช
1: ่นะหวังว่าจะเป็นอย่างนั้น
0: อืมแล้วเคเวิร์นมาครั้งนี้ครั้งแรกของพวกเขาไงก็โหดแล้วมีโอกาสได้มาเจอเมสซี่เนาะ
1: มีแต่กำไรกับกำไรแล้ว
0: ใช่ตอ
1: นน
0: ี
1: ้ครับผม
0: อื
1: มกะอีกคู่นึงมาคู่สุดท้าย
0: คู่นี้เป็นคู่สุดท้ายในรอบรอบ32ทีมสุดท้ายครับ
1: ครับ
0: เป็นคู่ระหว่างโคลอมเบียพบกับกานาเวลา 8:30 นครับผ
1: ม
0: ก็ถ่ายทอดสดทาง MonoMax แล้วก็ MonoMax Sport ก็ฟรีทีวีครับแข่งกันที่ Arrowhead Stadium ครับอืมก็โคลอมเบียเนี่ยเข้ามาในฐานะแชมป์กลุ่ม K
1: ครับ
0: ตอนนัดล่าสุดเนี่ยเสมอโปรตุเกส
1: โอ้เกือบชนะด้วย
0: ใช่คือเกมลุกดีมากในขณะที่กาน่าเนี่ยก็จบอันดับ3ที่ดีที่สุด
1: ครับ
0: อืมอยู่กลุ่มเดียวกับอังกฤษนะครับแล้วก็โครเอเชียแต่ว่าผลงานในรอบแบ่งกลุ่มก็โอเคนะ
1: โอเค
0: เสมออังกฤษได
1: ้ผมชอบโค้ชเขานะคาร์ลอสเครอช
0: อืม
1: เครอชเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีประสบการณ์เยอะแล้วก็การเล่นเกมรับของเขาเนี่ยถือว่ามีความเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่ง
0: ครับ
1: เขาคุมทีมหลายๆชาตินะครับในตะวันออกกลางอย่างเช่นอิหร่านหรืออะไรเนี่ยแล้วก็จนมาคุมทีมในแอฟริกาอย่างกาน่าก็เห็นได้ชัดเจนว่าเกมรับอะไรเขาเป็นจุดแข็งจุดหนึ่งที่ทำให้ทีมมาไกลได้ขนาดนี้นะครับ
0: ครับ
1: เจอกับโคลัมเบียอ่ะความพร้อมของโคลัมเบียเนี่ย 4-3-3นะครับผมโกก็เป็นวากัสเซนเตอร์ฮาเป็นโลโกมี่คู่กับเดเนสซานเชสนะครับไปขวาเป็นมุนยอสสุดยอดมากมุนยอสผมชอบมากนะจากคริสตัลพาเลซอ่ะเติมเกมลุกมันมาก
0: ใช่พี
1: ่แล้วก็ซ้ายเป็นโมจิก้า3คนในตรงกลางเนี่ยเป็นเจฟเฟอร์สันเลิมมานะครับแล้วก็เป็นจอร์ดอาริอาสแล้วก็ซ้ายเป็นปูเอต้านะครับ3ประสานในแนวรุกด้านซ้ายนี่เป็นลุยดีอาสนะครับขวาเป็นฮาเมสโรดิเกสตาเป้าเป็นลุยซัวเรส
0: อืม
1: แน่นจริงๆโคลอมเบีย
0: แล้วลุยดีอาร์ต
1: ลุยดีท็อปฟอร์ม
0: ใช่
1: เขาเก่งผมว่าเขาตอนเนี้ยเขาไม่ใช่เขาเก่งหรอกเขามีความมั่นใจ
0: ใ
1: มากกว่าที่เขาตอนที่เขาอยู่ลิเวอร์พูลอีกอ่ะ
0: อืม
1: แล้วก็เขาเหมือนเขายกระดับตัวเองให้เป็นโบคลาสแล้วอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ว่านี่แหละเกมเนี้ยบทพิสูจน์อย่างแท้จริงในการเจอกับกาน่าที่เล่นเกมรับ
0: อืม
1: กาน่าก็มีตัวผู้เล่นอย่างเช่นเนี้ยเดลสันเซมิโยอ่ะของแมนเชสเตอร์ซิตี้
0: อ่าครับ
1: ส่วนที่เหลือเนี่ยก็มีโทมัสปาเตคนอื่นๆเนี่ยต้องยอมรับเลยนะว่าเราแทบจะไม่รู้จัก
0: ใช่พี
1: ่มีเนี่ยจอร์แดนอายิวเป็นกองหน้า
0: ที่ดูจะมาหลายทัวร์นาเมนต์แล้ว อยู่กับเลสเตอร์ซิตี้ครับ
1: อ
0: ืมแล้วก็มีเอลิชิโอวูซูก็ไม่รู้จักนะสำหรับคนนี
1: ้ อันนี้เคยดูหรือเปล่า
0: อูซู
1: คนอีกนะ
0: คือต้องบอกคนที่อยู่ใน5ลีกยักษ์ใหญ่ของยุโรปเนี่ยมีแค่ไม่กี่คนอะอย่างของตัวเซเมนโยอย่าง
1: น
0: ี้
1: เซเมนโยมันแน่นอนอยู่ละเล
0: ่
1: นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะที่เหลือแต่ผมเชื่อเกมรับนะโคลัมเบียเนี่ยก็ถือว่าเกมรุกก็โหดอยู่แล้วมีความหลากหลายการเนี่ยเปิดบอลจากฝั่งซ้ายแล้วก็ให้ทางด้านมูนยอสอะนะแหลมเข้ามาเป
0: ็
1: นจุดเด่นมากเลยนะสำหรับทำโคลัมเบียแล้วก็มีลุยดีอาสพึ่งความสามารถเฉพาะตัวของเขาอะแต่พอมาเล่นเกมลุกใส่กาน่า
0: ตั้งใจเล่นเกมรับมา
1: เคโรชมันเขามีวิธีการอะที่จะยื้อชนะได้แต่ชนะใน90นาทีหรือเปล่าเนี่ยว่ากันอีกทีครับผม
0: ครับโอ้ก็มีโอกาสออกกล้าไปที่ต่อเวลาพิเศษเลยใช่ไหมพี่ปาม
1: ใช่ผมเชื่ออย่างนั้นนะเพราะคู่นี้คือชอบความสามารถของโคชอะน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดครับ
0: ครับก็ผมก็มองคล้ายๆพี่ปาล์มนะครับก็กาน่าเนี่ยตลอดนัดในรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาก็ถือว่ายันเกมรับของเขาดีมาก
1: ครับ
0: ครับแต่ว่าเจอกับแนวรุกของโคลอมเบียนะเวลานี้เนี่ยโหสุดสะเดา
1: สุดสะเดา
0: สุดสะเดาไปเลย
1: สะเดาสะเดาน้องเอ้ยสะเดาจริงเพราะว่า
0: ครับ
1: นะ
0: อืม
1: น้องอย่างที่น้องเบนพูดแหละคือลุยดีอาร์สกำลังมั่นใจด้วยแล้วก็ฟอร์มอะไรต่างๆเขาตอนนี้เนี่ยคือสภาพร่างกายสภาพจิตใจ
0: ใช่
1: มันมาแล้วก็โอกาสที่จะพาโคลอมเบียเข้ารอบสร้างบริษัทหน้าใหม่กับชาติโคลอมเบียของเขาอ่ะ
0: ครับ
1: มีโอกาสสูงมาก
0: ใช่
1: ตอนนี้ก็ถือว่าน่าจะเก็บใช้ได้แหละ
0: ใช
1: ่การทำประตูที่สองเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันเหนื่อยหน่อยหนืดหน่อยครับผมสำหรับเกมนี
0: ้ประกอบไม่ขาด
1: ไม่ขาดนะอ่ะก็ถือว่าน้องเบนทีมเข้ารอบมีใครบ้างนะสำหรับที่คิดว่าจะเข้ารอบในเนี้ย
0: คู่แรกเป็นผมมองว่าเป็นอียิปต์

0: อียิปต์นะอียิปต์ทีมที่2คู่2
1: คู่2ยังไงก็ต้องอาร์เจนตินา
0: อาร์เจนตินาคู่3
1: คู่3นี่ผมมองเป็นโคลอมเบีย
0: นะครับผม
1: ครับ
0: ผมมองว่าออสเตรเลียแคปเวิร์ดเอ้ยเซอร์ไพรส์ไปอาร์เจนตินาดิแล้วก็โคลอมเบียของผมออสเตรเลียอาร์เจนตินาแล้วก็โคลอมเบียโอ้ในสนามตัวนี้มีสมุนแจ็คสันนะครับยืนแอคอยู่ตรงยืนแอคอยู่ตรงลูกบอลตรงในสนามนะครับโอ้บรรยากาศในสนามตอนนี้ถือว่าคึกคักเลยทีเดียวนะครับผมนี่เตะที่ไหนแล้วน้องตอนนี
1: ้ตอนถ้าเป็นคู่นี้เนี่ยแข่งกันที่AT&T
0: ที่แคนาดาปะ
1: ชาAT&T รู้สึกจะเป็นที่แคนาด
0: า
1: สหรัฐครับ
0: นะโอเคครับเดี๋ยวไปดูข้อมูลสักครู่
1: AT&T Stadium เป็นที่ดัลลัสสเตเดียมครับ
0: ดัลลัสเ
1: หรอ
0: ดัลลัสโอ้
1: oh.
0: ตอนนี้แฟนบอลออสเตรเลียก็ชุ่มฉ่ำหัวใจเลยทีเดียวนะครับไปดูข้อความใน YouTube ดีกว่านะครับตอนนี้ อ๋อเขาถามมาว่ามีโมโนก็มีถ่ายก็มีการพูดคุยกันระหว่างแฟนๆรายการของเราก็หลักๆตอนนี้ก็ใครดูระบบแบบทีวีภาคพื้นดินเนี่ยก็หนวดกุ้งอะไรก็ยังดูได้นะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าทางทีวีดิจิตอลน่าจะเสียบเฮ้ยผมไม่แน่ใจเฮ้ยไม่ได้แล้วดิมันเป็นอนาล็อกอ่ะสัญญาณอนาล็อกผมไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะไม่ได้แล้วแป๊บนึงจะเสียบหนวดกุ้งอ่ะกับทีวีรุ่นใหม่ก้างปลา

0: กี่ร้อยปีอะครับ
1: สตอรี่มันจะน่าจดจำมากนะ
0: ใช่เลยครับผมโอ้แล้วจะเกิดได้เกิดขึ้นจริงดินหูหายนะ
1: ครับ
0: ครับผมคุณสิทธิบอกว่าใน Facebook นะครับบอกคุณสวัสดีครับคุณปาคุณเบน
1: สวัสดีครับก็คู่ออสเตรเลียกับอีบก็ใกล้จะเริ่มแล้วในแค่10นาทีเนาะ
0: 10นาทีก็เนี่ยครับเมื่อกี้นอกสตูดิโอเรานะครับในสตูดิโอของเราก็มีพี่บี
1: ใช่ครับ
0: กับน้องเจมาสแตนบายแล้วนะครับผม
1: ก็ใกล้เวลาละ
0: ใกล้เวลาแล้วเดี๋ยวเราค่อยลงสัก56ก็ได
1: ้ได้ครับ
0: ครับไปดูข้อความไปดูบรรยากาศอะไรมาโอ้บอกอาเจนตกรอบ คุณดาแซนนะครับบอกว่าอาเจนตกรอบอาร์เจนตินาเนี่ยโอ้โหยุคของสกาโลนี่นี่สุดยอดจริงๆนะผมไปดูดีกว่าว่าอาร์เจนตินาของสกาโลนี่เนี่ยมีใครบ้างนะครับผมตัวจริงของเขาเนี่ยวันนี้ก็แน่นอยู่แล้วแน่นปักแล้วไปดูสำรองดีกว่าชุดนี้เนี่ยที่คิดว่าน่าจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมอะไร
1: ถ้าเจอเนี่ยโอ้เรียนอวันเลสเนี่ยพี่ตาม
0: สุดยอดอยู่แล้วคุณแล้วแต่พอคือตอนนี้เหมือนกับพอเขาลงสำรองอ่ะมันความมั่นใจอะไรมันไม่เหมือนกันเขาเล่นกับแมนซิตี
1: ้
0: ถ้าเป็นครั้งก่อนอ่ะสุดยอดมากเลยนะแต่พอครั้งเนี้ยคุณเรียนเขาอาวาเรสมันไม่เหมือนตอนที่เขาเล่นกับอาร์เจนตินาเมื่อยุคตอนได้แชมป์อ่ะ
1: ใช่พี่
0: เหมือนกับเขาดับลงเยอะจริงๆความสามารถเขาอาจจะดีกว่าเดิมก็ได้นะแต่เหมือนความมั่นใจอะไรต่างๆเขามันไม่เหมือนเดิม
1: โอ้มันมีช็อตหนึ่งตอนเจอกับนัดล่าสุดเจอกับจอร์แดนนะพี
0: ่ครับ
1: มีโอกาสได้เดียวๆแล้วแต่ก็ยิงติดเซฟ
0: นั่นนี่แหละนี่แหละคือปัจจัยสำคัญของลูกความมั่นใจอ
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่แล้วมันคนละอย่างกับลาตาโรมาริเนสอ่ะที่มันวิ่งสู้ฟัดอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่พี
0: ่ลาตาโรมาริเนสเนี่ยบ้านะวันไหนที่มันยิงได้ในลีกอิตาลีอ่ะผมดูนะสถิติของเขาที่น่ากลัวนะวันไหนถ้าหายก็คือเหมือนกับหายจมเลย หายเข้ากี่เมฆเลยคือมันเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าเป็นคนมุทะลุดิ
1: ครับ
0: ลุยดิแดนกลางของทางด้านอาร์เจนตินาชุดนี้มีกอนซาเลสอ่ะแมตช์ก่อนอ่ะ
1: จาวานี่โรเซโซ
0: โรเซโซที่ยิงโอ้ยิงฟรีคิกแมตช์ก่อนนี่สวยงามเลยทีเดียว
1: ครับ
0: เลนโดปาลิเดสยังติดทีมชาตินะครับนิโก้ปาสก็พอมาเล่นอาร์เจนตินาดิยังมีความประมา
1: ใช่
0: ยังมีอยู่บ้างต้องรอประสบการณ์อีกนิดนึง
1: ครับ
0: ก็ถือว่านะผู้เล่นก็ผสมผสานกับผู้เล่นอายุน้อยนะครับ
1: ใช่
0: รุ่นใหม่ขึ้นมาทดแทนสำหรับลูกทีมของเลโอนีลสกาโลนี่ครับ
1: ครับเคฟเวิร์ดพลังชาวเกาะครับวิ่งไล่บทขยี
0: ้ไม่แน่นะ
1: ใช่
0: ไม่แน่นะแคปเวิร์ดเนี่ยได้ประตูนำขึ้นมาแล้วรับลึกๆนะมันรับในกรอบเกียร์ทั่ว11คนมันเหมือนหนังการ์ตูนนะ
1: ก็เป็นทีมจากทวีปแอฟริกาเนาะก็ตามสไตล์นี้เลย
0: แต่แคปเวิร์ดอ่ะมันจะหลุดผมว่ามันหลุดออกจากความเป็นแคปเวิร์ดเนี่ยมันโปรตุเกสป่ะ
1: แคปเวิร์ดใช่ไหมพี
0: ่แคปเวิร์ดโปรตุเกสคูราเซาผมก็จะงงแคปเวิร์ดกับคูราเซาคูราเซาเนี่ยมันจะฮอลแลนด์ใช่มันจะไม่เหมือนมันจะไม่คล้ายไอตัวแอฟริกาที่อยู่ในแผ่นดินใหญ
1: ่ครับ
0: มันจะมีเกาะที่แยกออกมาคือว่าจะมีความพิเศษก็คือจะเล่นบอลอีกแนวนึง มีทักษะหน่อยๆ
1: มีความสามารถเฉพาะตัว
0: แต่วันนี้คงไม่ได้โชว์เยอะหรอกครับ เจออาร์เจนตินาน่าจะโดนกดอะเตะบอลอัดกำแพงแล้วก็รับมาก็วันนี้ถ้ามีสมาธิแล้วไม่โดนจุดโทษโดนอะไรใบแดงอะไรเงี้ยก็ถ้าต้านไหวนะใน15 นาทีแรก
1: ก็คนที่เคยอย่างคนดาวดังหน่อยก็ดังไหมพี่อย่างเบเบ้เงี้ยที่เคยอยู่แมนยูอ่ะ
0: เบเบ้ดังนะดังก็แป๊บเดียวดังก็ตอนมันย้ายมาอยู่แมนยูอ่ะสร้างผลงานที่ดีเด๋ไม่ได้รู้สึกว่าจะไปดังตอนเล่นในลีกสเปนเล่นดีเล่นดีกับสีสเปนในพรีเมียร์มีเบเบ้คนเดียวใช่ไหมคูราซาวอ่ะคูราซาวไม่คูราซาว
1: แคปเวิร์ด
0: ตายแล้วแคปเวิร์ดผมจำผิดทุกทีเลย
1: ธงชาติคล้ายกัน
0: ธงชาติมันจะคล้ายกันด้วยขออภัยด้วยใครก็แคปเวิร์ด
1: นานี่ไหมพี่แต่ว่านานี่มีเชื้อสายเนาะ
0: นานี่ใช่นานี่อีกคนหนึ่งนานี่นักเตะอดีตนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผม
1: ครับ
0: เขาบอกว่าอาร์เจนอาจจะเจอการเข้าบอลหนักและไปไม่เป็นก็เป็นได
1: ้
0: มันจะแดงอะดิครับเพราะว่าการเข้าบอลหนักเดี๋ยวนี้ลูก ตุกติลูกอ่ะ

0: มันจะหนักได้กี่ครั้งอะครับใช่ไหมต่อเกมอะมันก็มีแหละแต่ว่าโอ้โหฟุตบอลมันไปทางอาเจนอย่างเดียวตอนนี้บรรยากาศในสนามสำหรับคู่ออสเตรเลียกับอียิปต์นะครับตอนนี้ก็นี่เข้าสู่การ
1: ร้องเพลงชาติ
0: ร้องเพลงชาติแล้วนะ
1: ครับ
0: มีซาร่าหน้าตามั่นใจมาก
1: อ
0: ืมเออนะหน้าตาแต่ละคนเหมือนกันหมดเลยที่ชาติอียิปต์หน้าตาคล้ายคลึงกันนะครับจริงดูดิเหมือน
1: ไหมอย่างโอมาบามู
0: ดผมไปยืนอีกคนถ้าผมไปยืนอีกคนนี่หน้าตาคล้ายกันเลยเนี่ยต่อจากเนี่ย
1: ครับ
0: ครับผมนี่ครับก็บรรยากาศในสนามนะจ้ะเป็นไงมีอะไรต่อใน Facebook ไหมต้องเบน
1: เฟซบุ๊กเนี่ยก็ไม่มีเข้ามาเพิ่มครับพี่ปาล์
0: มเดี๋ยวอัปเดตผลสกอร์ฟุตบอลให้เขาก่อนฟุตบอลนอร์เวย์นะครับเดี๋ยวรอสักครู่คุณ6788นะครับผลฟุตบอลนอร์เวย์รู้สึกว่าจะจบลงไปแล้วนะครับผ
1: ม
0: เป็นทางด้านของสวิงเกอร์นะครับชนะซองดาวไป5ประตูต่อ1นะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับฟุตบอลนอร์เวย์นะครับผม
1: ครับส่วนข้อความใน SMS ก็มีขอลีกซิลิอุสลีกสวีเดน
0: เป็นไงสวีเดนนะรู้สึกว่าจะเตะไปยังเตะเมื่อกี้ผมเห็นอยู
1: ่อืมก็
0: ตอนนี้จบครึ่งแรก
1: จบครึ่งแรกใช่ไหมครับพี่ป
0: าครับผมซิลิอุสนำทางด้านมอร์บี้ดู1ประตูต่อ0นะครับออสเวนคานโอ้โหนักสู้จริงๆครับออสเวนคานใน YouTube ก็บอกว่า FIFA ควรให้ทีมเอเชียเข้ารอบเยอะๆจนได้คนเอเชียมีส่วนร่วมมาดูเยอะได้ขายค่าถ่ายทอดสดเยอะๆนะครับทีมเกาะเข้ามาหลายทีมแล้วโอ้โหทีมในเอเชียรู้สึกว่าถ้าไปเยอะเนี่ยมันจะอับอายขายใบหน้านะครับเพราะว่าดูจากล่าสุดในทีมเราเข้ารอบจากเอเชียนี่ทีมเดียวนะ32ทีมใช่ไหม
1: 32ในเข้า2ญี่ปุ่นกับออสเตรเลีย
0: ออสเตรเลียอุ๊ยนับออสเตรเลียด้วยตายแล้วเออนะโอ้มาตรฐานก็สูงจริง
1: คร
0: ับ โอ้นะโอ้ผมว่าประมาณนี้ดีแล้วอย่าเข้าไปเยอะเลยครับมาตรฐานฟุตบอลเราจะได้แบบพัฒนากัน
1: ใช่
0: อืมครับผม
1: ตอนแรกนั้นแรกทีมจากเอเชียนี่ทำผลงานดีมากนะ
0: ใช่มันก็นัดแรกใช่ไหม
1: ใช่นัดแรก
0: แล้วนัดเดียวต้องเบนใช่ไหมกาตาร์ไงกาตาร์ที่ฟุกหม่งเข้าไปดอกนึง
1: ครับ
0: ครับผมคุณดาร์กไซด์บอกว่าคู่ที่น่าดูก็คืออีกคู่ก็คือบราซิลกับนอร์เวย์น่าดูนะ
1: โหน่าดูมาก
0: บราซิลกับนอร์เวย์นี่เคยเจอกันปี2008ป่ะถ้าจำไม่ผิดนะผมเคยดูอยู่บราซิลกับนอร์เวย์ยุคนั้นก็นอร์เวย์ก็มีโทเรอังเดโฟโอเลกุนนาโซชาพ่อของเออร์ลิงบาวฮาแลนด์นะครับ
1: อี
0: กคนหนึ่งแล้วก็แฮนนิงเบิร์กอะไรพวกนั้นโรนี่ยอนเซนโอ้ดังนั้นผมยังดูบอลอยู่ตอนเริ่มดูบอลครับผมแล้วก็ไหวไหมบราซิลเจอไวกิ้งผมเชื่อนอร์เวย์นะอ่ะตอนนี้เที่ยงคืน58นาทีนะครับผมก็เรา2คนนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมปาล์มณัฐวุฒิศรีดาแล้วก็น้องเบนพิรพัฒน์ชุมดวงขอลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: บอลโลกสตอรี่
6: เปเล่ราชาลูกหนังผู้ครองแชมป์โลกมากที่สุดหากจะนับความสำเร็จในเชิงสถิติถ้วยรางวัลไม่มีใครก้าวข้ามเปเล่ไปได้เขาเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลที่สามารถคว้าแชมป์โลกได้

4สมัยเปเล่ยังเป็นเจ้าของสถิตินักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ใน World Cup ด้วยวัยเพียง17ปีกับอีก239วันรวมถึงเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำแฮตทริกได้และยิงประตูได้

0: 3สมัยถือเป็นสถิติระดับอัลติเมทที่ยากจะเห็นใครทำตามได้ในฟุตบอลยุคใหม
1: ่ FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
8: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
9: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
6: สนับสนุนโดย
12: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
13: เฮโมวิโกกลมสีทอง
6: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
7: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
8: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
9: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ยิงเนี่ยอยู่ที่ระยะประมาณ25หลานะครับบอลเนี่ยโค้งแล้วก็ชนคานออกนะครับเกมเริ่มต้นมาเป็นไปอย่างเข้มข้นนะครับกล้องจับมาที่ใครก็ไม่รู้ครับบนอัศจรรย์
1: ไม่ใช่ซูเปอร์แมนใช่ไหมครับผมนี่ซูเปอร์แมนเลยคร
0: ับ แม่วันนี้เนี่ยพวกถ้าเล่นในอเมริกาที่พวกดาราฮอลลีวูดเนี่ยมาเยอะ
1: ครับ
0: วันนี้ก่อนมาเนี่ยยังเป็นคนถือบอลเนี่ยยังถามน้องเจมอยู่เลยครับว่าแกเล่นหนังอ่ะไม่รู้ใคร
1: เหมือนจะคล้ายๆเรื่องสตาร์วอร์สนะพี่วีคนที่ถือดาบสีม่วงผมจำชื่อไม่ได้
0: บัวผันทางโส
1: ไม่น่าใช่ครับ
0: ตอนนี้ครึ่งๆกันอยู่ครับบอลอยู่ที่ฮานี
1: ฮานี
0: โมเมนต์ฮานีฝรั่งเรียกฮานี
1: ครับ
0: แม่บอลอยู่ตรงกลางครับที่ระเบียเล่นเซ็นเตอร์แบ็กคู่กับอิบราฮิมครับโยนยาวมาทางซ้ายโดนมงสกัดไว้ได้ครับแล้วก็ซูต้าสกัดออกมาพีซิโก้อยู่ข้างหน้านะครับยังทำอะไรไม่ได้วันนี้เพิ่งไปเป็นวิทยากรรับเชิญให้กับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยแล้วก็หลายๆท่านนะครับก็ฟัง FM 99นี่แหละนะครับก็กราบสวัสดีทุกท่านด้วยพี่ๆนะครับแต่ตอนนี้ออสเตรเลียแหวกทะลุเข้าไปในกรอบเขตโทษสกัดลูกนี้โอ้โหหลุดไปทางซ้ายครับมิลันโคด้าโดนเสียบลูกนี้ในฮาร์ดร็อกเหลือเกินครับเป็นลูกเตะมุมครับของออสเตรเลีย
1: จังหวะจอร์แดนบอสครับพาบอลล่าเข้าไปกรอบเขตโทษจังหวะสุดท้ายเนี่ยกำลังจะยิงโดนเพื่อนอีมเนี่ยตัดบอลไปก่อนครับโอ้โหพาบอลเข้าไปนี่ยกผ่านเพื่อนอีมหนึ่งคนด้วยครับโอ้แต่จังหวะสุดท้ายเนี่ยกำลังจะยิงเนี่ยเจอแนวรับของอียิปต์ตัดบอลไปได้ครับเป็นลาเบียครับแต่ออสเตรเลียจะได้ลูกเตะมุมทางซ้ายครับ
0: หลายคนนี่ขอบคุณมากครับข้อความส่งเข้ามากันแล้วนะครับไม่หลับไม่นอนกันเลยครับ
1: ผู้แรกก็ยังใจเต็มอยู่ครับ
0: ยังคึกกันอยู่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้รู้เรื่องครับตีสอง
1: พรุ่งนี้วันหยุดที่วี
0: เล่นสั้นครับออสเตรเลียลูกเตะมุมเข้ามาหมุนโอ้โหเข้าไปตันเอาไว้พยายามจะเล่นสั้นนะครับแต่ว่าโดนสกัดออกมาวันนี้เราก็ไม่คิดอะไรมากครับก็ขอให้จบใน90นาทีแล้วกัน
1: แต่ดูแล้วน่าจะยาววันนี้พออ้อเบ่งนี่กะเวลามาเผื่อแล้วครับถึงตีสี่เลย
0: โอ้โหผู้มีวิสัยทัศน์แหมวันนี้โอ้โหผู้ชมก็แน่นหนานะครับแล้วบนอัศจรรย์นี่สีมันสวยครับก็คือสีแดงสีเหลืองนะครับคนอาจารย์นี่แน่นมากครับอเมริกาเนี่ยหรือว่าทั้งที่เม็กซิโกแล้วก็ที่แคนาดานะครับเยอะมากนะเจมนะ
1: ครับ
0: คนดูแน่นจริงครับก่อนหน้านี้ก็เป็นข่าวบอกอุ้ยตั๋วขายไม่ได้ครับเออตอนนี้ตั๋วคู่อังกฤษเอามารีเซลขายนะครับ76ใบละล้าน 170,000 นะถ้าเข้าไปดูอังกฤษกับเม็กซิโกที่แอสเตก้า
1: ใบละล้านนะพ
0: ี่ใบละล้านของจริงครับ
1: 76ใบก็เกือบ80ล้านนะพ
0: ี่ใช่ครับว่าจะยืมเจมสักล้านก่อนนะพี่อยากดูเนี้ย
1: ยังไม่มีเหมือนกันตอนนี
0: ้แฮปหน่อยแฮปบอลอยู่ตรงกลางนะครับหยิบดึงจังหวะแล้วก็จ่ายเข้ามาครับที่อัตเตียอยู่ตรงกลางแทงตรงๆมาบอลเนี่ยยังไม่ถึงซาร่าครับพิซิโก้คือหลังกลับมาอีกทีนึงเอาละครับออกไปทางขวาอาชูให้มาโมเมนต์ฮานีซาลาโอ้โหแทบไม่ได้บอลนะครับได้บอลแล้วครับโมเมซาลาหมายเลข10ซาลาในปอกแขนกับทันทีมเปิดลูกนี้เข้ามาครับโดนหม่งไว้ได้กองหลังของออสเตรเลียเนี่ยเป็นพวกเสาไฟฟ้านั่นเลยครับ
1: ตัวใหญ่ทั้งนั้นครับ
0: โอ้โห
1: บอลแฮร์รี่ชูต้าครับ
0: ครับ
1: โอ้โหออสเตรเลียนี้ต้นเกมก็เล่นเหมือนที่ผ่านมาครับเน้นรับไปก่อนครับ
0: สายเหนียวครับฮาเฟสให้เข้ากลางมาอีกทีนึงแบ็กซ้ายเนี่ยฮาเฟสแต่คนบรรยายชื่อฮาเมสนะครับเป็นลูกครึ่งโคลอมเบีย
1: เป็นคนไทยก็มี
0: โคลอมเบียรับลูกกาจ่ายเข้ามาตรงกลางอีกทีครับอียิปต์พยายามจะตักลูกนี้นั่นคุณหน้าไปบล็อกไว้อ้าวแล้วครับออสเตรเลียตัดได้อยู่ที่35หลาแดนตัวเองแทงมาแล้วครับแจ็คสันเออร์ไวน์ครับโอ้โหนี่ไอ้หนุ่มเกียร์เดียวได้ฟาวล์ครับโอ้โหลูกนี้สะกิดล่วงลงไปตรงกลาง
1: โอ้จังหวะจะสะกิดบอลขึ้นหน้าแล้วโดนผู้เล่นอียิปต์เนี่ยเข้ามาตัดบอลไว้ก่อนครับโอ้เป็นอิบราฮิมครับตัดฟาวใส่เออร์ไวครับตรงกลางสนาม

0: เออวายนี่เป็นคนนี่ทรงเหมือนยุค70นะครับ
1: ทรงผมยาวๆนะ
0: พี่ผมยาวหัวทองๆไว้หนวดสีทองด้วยนะครับปีที่ผ่านมาฟอร์มดีมากครับตกชั้นนะฮะในบุนเดสลีก้าก
1: ับซังพอลี
0: ใช่ครับทีมตาหัวกะโหลกไขว้ครับ
1: ทีมอินดี้
0: อ๋ออินดี้อินดี้แกก็อินดี้ครับตัวของเออวายออสเตรเลียขึ้นมาทางขวานะครับเติมมาอุ้ยโดนเสียบเอาไว้ก่อนครับจอร์แดนบอสโดนเสียบไว้นะนี่เป็นตัวสำรองนะครับนะครับฮาเฟสเนี่ย
1: วันนี้ลงมาเล่นตัวจริงในตำแหน่งแบ็กซ้ายครับฮาเฟส
0: แบ็กตัวจริงเนี่ยเจ็บไปในเกมที่แล้วนะครับทางแบ็กของออสเตรเลียคืออิตาเลียโน่ก็กลับบ้านไปแล้วนะ
1: ครับ
0: เจ็บถอนตัวนะครับเจ็บถอนตัวเนี่ยคาดว่าอยู่ครับเพราะว่าไม่อยากกลับบ้านครับรำคาญเมีย
1: อยู่กับเพื่อนก่อน
0: เออแหมออกนอกบ้านแล้วมีความสุขทุกคนเลย
1: อ้าวโอ้โ
0: หเจมจะร้องทำไมพี่ตกใจไปด้วย
1: โอ้ประตู
0: โอ้โห
1: หยิบจับบอลลั่นกับเข้าตัวเองครับ
0: กำลังเพลินครับแม่นี่ครับเมียคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับไปดินทาแป๊บเดียวครับโอ้โห
1: มอตาฟาโซเบอร์ครับจับบอลลั่นเกือบเข้าประตูดียังเตะทิ้งออกมาได้ครับ
0: โอ้โหใช่ครับแม่คือจับบอลจากการคืนหลังไม่มีอะไรเลยนะครับแอลลันปัดครับเมื่อสักครู่นี
1: ้โอ้ยเกือบเป็นเรื่องครับประตูอีบ
0: หลอดไปครับเปิดโด่งขึ้นมากินยากครับกองหลังเนี่ยเชคติกับแฮริงตันแล้วก็ซูตา3คนครับแต่ว่าหยิบดักขึ้นมาครับบอลอยู่ทางซ้ายครับฮาเฟสออกมามามูสความหวังหนึ่งเดียวของประเทศครับคู่กับซาร่ามามูสให้มาพี่ซิโก้คืนกลับมาอีกครั้งนึงครับจะเรียกพี่ซิโก้ทำไมนะฮะเป็นคนเรียบร้อยครับซ
1: ิ
0: โก้ใช่ครับโอ้โหซิโก้พุ่งเข้าไปลูกนี้โดนสกัดล่วงลงไปคราวนี้เป็นแจ็คสันเออร์ไวครับที่สกัดฟาวตรงเกือบเยื้องออกมาทางซ้ายครับข้างๆกรอบเขตโทษได้โยนฟรีคิกครับ
1: จังหวะซิโก้พยายามจะแต่บอลไปเล่นครับแต่ว่าเออวายเนี่ยเข้ามาตัดด้วยเลยครับแล้วโดนผู้สินเนี่ยเป่าฟาวไปได้ลูกตั้งเตะริมเส้นด้านซ้ายครับโอ้โหแล้วระยะตรงนี้นี่เปิดเข้าไปลุ้นได้เลยครับอียิปต
0: ์เข้ามาถึงวันนี้เล่นเกมเร็วเลยนะอียิปต์เปิดเกมเร็วใส่เลยนะครับแล้วพยายามที่จะแจกบอลออกซ้ายขวาเพื่อให้บรรดาแก๊งยักษ์ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยมันแตกออกมา
1: โอ้โหสัตว์แนวรับออสเตรเลียนี่แต่ละคนก็ใหญ่ๆทั้งนั้นครับ
0: ใช่ครับโอ้เจ้าของฉายาไอ้ใหญ่ฟรีคิกครับซาร่าหลอกไหลลูกนี้ได้ซัดเข้าไปครับโอ้โหติดบล็อกออกมากระเด้งมาที่มามูสอยู่ในหน้ากรอบเขตโทษดึงจังหวะไว้ตักมาที่เสาไก่ได้ควิดลูกนี้เข้าไปแล้วครับอียิปต์ขึ้นนำครับ1ประตูต่อ0ครับจากอิมามอาชู
1: โอ้มงเข้าไปแล้วครับอียิปต์จากอิมามอาซูครับโอ้จังหวะเหมือนจะเป็นลูกเปิดมาจากทางขวาแล้วอิมามอาซูเนี่ยได้มงโล่งๆเลยครับอียิปต์ออกนำออสเตรเลีย1ต่อ0ครับ
0: เอาแล้วครับโอ้โหตอนนี้มาผู้เล่นอียิปต์เนี่ยมาเป็นมิสเตอร์สฟิงค์เลยครับเฮ้ ฮัตชาเฮ้ยนั่นอินเดียเ
1: ล
0: ยโอ้ครับโอ้โหนี่มีเต้นโชว์ด้วย
1: โอ้เดี๋ยวต้องดูภาพชาคือจุดเริ่มต้นนี่จากจังหวะลูกตั้งเตะครับเป็นอาร์ซูเนี่ยยิงจังหวะที่ซาร่าเขี่ยมาให้ติดบล็อกแล้วบอลเนี่ยหน้ากรอบเขตโทษครับได้จังหวะ
0: โอ้ไม่ล้ำ
1: ไม่ล้ำครับจังหวะเปิดมาจังหวะนี้เสาสองนี่อาสูได้หม่งโล่งๆครับ
0: คือจังหวะที่เปิดเนี่ยแฮริงตันไม่ขึ้นอยู่คนเดียวอ่ะ
1: ครับ
0: มันเลยไม่ล้ำหน้าครับโอ้โหแล้วนี่หม่งคนเดียวเลยครับข้ามาคนเดียวหม่งลูกนี้เสียบตะข่ายเลยป๋าแปะบอกครับ
1: ตรงนั้นนี่เสาแรกก็พลาสติกบินเซฟไม่ทันแล้วครับคนเปิดนี่เป็นฮาเฟสนะแบ็กซ้ายที่ลงมาเล่นตัวจริงวันนี้ครับ
0: และนี่ถ้าไม่ได้กุนซือฮอตซัมฮัสซันช่วยหม่งนะไม่เข้านะโอ้แกลุ้นข้างสนามหม่งแล้วเพราะแกเป็นกองหน้าเก่าเอาละครับ
1: เอาครับ
0: อย่างเงี้ยมันแน่ครับเพราะว่าออสเตรเลียต้องบุกแล้ว
1: ครับรอบออสเตรเลียนี้โอกาสก็จะจากครั้งเดียวก็คือช่วงต้นเกมจากการยิงไกลของโวปาโต้ครับ
0: ทักทายไปก่อนแล้วบอลชนคานะครับตอนนี้กลายเป็นอียิปต์ครับที่บุกเดียวเดียวครับประตูที่2ครับของอิมามอาซูครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้เอาละครับออสเตรเลียจะได้ทุ่มบอมเข้าไปโดยอเล็กซานโดร์เชคาติ5วินาที

0: ทิศทุ่มเร็วเฉียกติทุ่มบอมเข้าไปครับในกรอบตัวใหญ่ๆของออสเตรเลียพิงได้ยิงลูกนี้ติดบล็อกมาอิรันกูด้าแต่มาซัดลูกนี้อีกทีนะครับโอ้โหได้ผ่านหน้าประตูออกไป
1: จังหวะทุ่มเข้ามาแล้วออสเตรเลียได้จบครับคนยิงนี่เป็นทางด้านของโอนิลครับได้ยิงด้วยซ้ายเนี่ยบอลไม่เข้ากรอบครับไอเดนโอนิลจังหวะแรกเนี่ยมียิงไปก่อนแล้วไปติดบล็อกครับบอลมาเข้าทางโอนิลยิงจังหวะ2หลุดกรอบไปครับ
0: เกมไม่ได้ช้าแล้วก็ไม่อุดกันอย่างที่หลายคนคาดคิดออสเตรเลียก็บุกนะครับตั้งแต่แรกแล้วยิ่งโดนแบบนี้ยิ่งมาแล้วครับ
1: เกมนี้ผ่าน15ทีแรกครับอียิปต์นำออสเตรเลีย0ต่อ1ครับ
0: กล้องจับมาที่โปโปวิชครับคุณซื้อของออสเตรเลียก็ตัวใหญ่ยันโค้ดนะครับออสเตรเลียโอ้โค้ดนี่ก็ตัวใหญ่ยักษ์เลยนะครับโปโปวิชอดีตเซ็นเตอร์คริสตัลพาเลสแจ็คสันเอวายตวัดออกมาขวาอีกทีนึงเบียดเอาลงมาได้นะครับหัวปัตโต้ไม่ฟาวแล้วครับแล้วอียิปต์จะสวนอาซูไม่ผ่านครับ
1: อียิปต์จะสวนกลับเร็วก็โดนออสเตรเลียตัดบอลกลับมาได้ครับสุดท้ายอียิปต์แย่งกลับมาได้ครับตรงกลางสนาม
0: ซิโก้มาลูกนี้ทิ้งยาวมาทางซ้ายเกี่ยวลงครับโอมามามูสจี้เข้ามาในกรอบเขตโทษมามูสตัดในมามูสซัดนี่โอ้โหจะปั่นโค้งครับไปติดน่าจะเป็นสุตาครับ
1: จังหวะได้ยิงของมามูชครับยังมีสุตาเนี่ยบล็อกไว้ได้ครับไม่งั้นเนี่ยบอลเนี่ยวิถีเข้ากรอบด้วยครับ
0: วันที่เจอกับตุรกีเนี่ยแกหม่งหัวบวมแล้วเจม
1: วันนั้นนี้เปิดมายังไงก็ติดสุตาครับไม่มีทางที่จะบอลผ่านสุตาแน่นอนวันนั้น
0: หม่งทั้งคืนครับวันนั้นแม่รอดไปได้ส่งตุรกีเนี่ยกับอิสตันบูลไปเลยครับ
1: แล้วไปเร็วเกินคาดครับตุรก
0: ีใช่ใช่ขึ้นมาครับทางขวัญใจมหาชนครับโมเมนฮานีก็มาตินไทเลอร์ยังเรียกงี้เลย
1: ฮานีครับตกลงเขาเป็นนักเตะอียิปต์หรืออินเดียพี
0: ่อาจจะใช่นี่พวกนี้ผู้บรรยายเนี่ยเสียงมาตินไทเลอร์นะมาตินไทเลอร์นี่จะ80นะ
1: โอ้โ
0: หยังบรรยายอยู่นะครับ
1: ก็พอๆกับป่าเราไงพี่ป่าแป๊ะเรา
0: อ้าวเจมส์อ้าว
1: ป๋านอนแล้วครับพี่บีตอนนี
0: ้เดี๋ยวพี่อัดเทปไปให้แกแม่ป๋าตอนนี้เนี่ยเฝ้าพระอินทร์ไปแล้วครับ
1: ครับ
0: บอลตอนนี้ถูกดึงช้ากลับลงมานะครับอยู่ในแดนของอียิปต์ไม่ต้องเร่งครับประตูแรกมาแล้วเนี่ยต้องกวักมือให้พวกออสเตรเลียเนี่ยวิ่งขึ้นมาครับพวกดาวันเดอร
1: ์อียิปต์นี้สถิติก่อนนี้เจอทีมจากเอเชียในฟุตบอลโลกเนี่ย2ครั้งไม่เคยแพ้นะพี่บีก็เสมออิหร่านในเกมที่เจอกันในรอบแบ่งกลุ่มครับแล้วก็เคยชนะซาอุเมื่อครั้งที่แล้วปี2018นะครับ
0: อันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่อียิปต์นั้นผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์สเตจนะครับไม่เคยผ่านเข้ามาเลยส่วนออสเตรเลียนี่โอ้ยเข้าไปกันไว้ก่อนออสเตรเลียเราเห็นถ้าเป็นภาพจำก็คือวันที่แพ้อิตาลีปี2006
1: ใช่
0: โอ้โหโดนยิง
1: โปโปวิชก็อยู่ในทีมด้วย
0: ใช่ครับ
1: ของทีมชุดนี
0: ้ท้ายเกมเลยครับวันนั้นทดเวลาบาดเจ็บแล้วลูกโทษนะครับของฟรานเชสโกต็อตตี้นะครับ
1: จนถึงตอนนี้อิตาลีก็ไม่ใหม่เลยนะ
0: อิตาลีไม่เอาแล้วครับ ไม่เอาอะไรเลย
1: กับ
0: โอ้งงมาก
1: เดี๋ยวรออีก4ปีข้างหน้าอิตาลี
0: พ่อผมนี่รอตั้งแต่อิตาลีมา3สมัยครับตั้งแต่ก็ยังไม่70ครับตอนนี้ก็80แล้วครับอิตาลีไม่มาด่าเละเลย
1: 2ปีแล้วพี่บี
0: 12นะเจมส์นะโอ้โหโอกาสของออสเตรเลียครับขึ้นมาที่รันคุนด้าจ่ายตรงๆไปความหวังในเกมบุกครับสำหรับทางอิรันคุนด้าบอลเนี่ยมันเร็วเบิ้ลไมทีครับเออร์ไวน์ออกมาทางขวาเอ้าลูกนี้กระเด้งกันอยู่เตะอัดกันมั่วๆครับกระเด้งออกสุดท้ายออกที่รามีราเบียครับไม่โอ้โกคิกครับ
1: จังหวะสุดท้ายเนี่ยราเบียสกัดไปโดนจอร์แดนบอชออกหลังนะครับอุ้ยโอ้แต่ไปโดนมือราเบียจังหวะสุดท้ายรุ่นสินนี้ไม่ให้เตะมุมก็
0: โอ้โหนี่ลูกนี้ออสเตรเลียโชคร้ายนะ
1: โอ้โชคร้ายครับคือจังหวะสุดท้ายเนี่ยบอลไปโดนมือราเบียออกหลังนะครับ
0: ครับซาร่าพามาแล้วครับเลี้ยงหลบมา2คนโอซาร่านี่ตอนนี้ยืนเป็นเบอร์10เลยนะครับมิดฟิลด์ตัวรุกไปเลย
1: ตรงกลางเลยครับ
0: ใช่
1: ปล่อยให้อ

0: ตูเนี่ยเป็นเล่นด้านข้างครับ
1: ฮอสซัมฮัสซันนี่แอคเลยบอกเคยเยอร์เกนคล็อปเนี่ยใช้ไม่เป็นนะเนี่ยต้องให้เล่นนี้โอ้โห
0: ทำให้ดู
1: คล็อปบอกโอ้โหใช้แล้วพุนละซาร่าโอ้อยู่อันเดอร์คล็อปมาตั้ง6ปี7ปีอะนะครับเยอร์เกนคล็อปกำลังจะมาเป็นผู้จัดการทีมชาติเยอรมนีแบบเต็มใจหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับตอนนี้เพราะว่าเยอรมันนั้นอยู่เล่นนาเกิลส์มันเรียบร้อย
0: ไปแล้วนาเกิลส์มันตอนแรกบอกไม่ไปสุดท้ายไปนะพี
1: ่คงโดนปิดห้องด่าครับเยอรมัน
0: ครับ
1: โอ้ไม่งั้นต้องจ่ายค่าชดเชยเยอะนะถ้าเป็นการแซกอะ
0: ครับ
1: ให้ยอมแบบออกไปดีกว่าจะได้ไม่ต้องด่ากันเพราะตอนนี้ที่เยอรมันเนี่ยโอ้โหขุดเรื่องแกมาด่าเต็มไปหมดเลยนะครับ
0: เรียกได้ว่าโดนทั้งขึ้นร่อง
1: อืมหนักจริง
0: ไม่ดีครับเยอรมันในฟุตบอลโลกครั้งนี้เกมผ่านครึ่งทางครึ่งแรกครับอียิปต์นำออสเตรเลียอยู่0ต่อ1ครับ
1: ตวัดต่อลูกนี้วิ่งเสียบแล้วครับซิโก้ทะลุได้กรอบเขตโทษซิโก้ซัดลูกนี้โอ้โหล้ำหน้าไปแล้วครับว่าลูกนี้ถ้าเป็นซิโก้ไทยเข้าไปแล้วนะครับ
0: เป็นพี่โก้เรานี่เข้าไปแล้วนะพี
1: ่โอ้โห
0: จังหวะยกบอลจากกลางสนามของอียิปต์ครับเปิดมาแล้วซิโก้เนี่ยหลุดเดี่ยวเขากรอบเขตโทษยิงไม่เข้าก็จริงแต่ว่าผู้ตัดสินเนี่ยยกธงล้ำหน้าไปแล้วครับโอ้โหคนยกมานี่เป็นฮัมดี้ฟาทีคร
1: ับ ทำได้ดีครับเมื่อสักครู่โอ้โหนี่อันตรายนะครับเพราะว่าคือกองหลังออสเตรเลียเนี่ยใหญ่จริงครับแต่ว่าช้าแล้วตอนนี้ต้องดันไลน์สูงขึ้นไปช่วยนะครับโอ้โหเล่นทำชิ่งกันลูกนี้ยังอยู่ตรงกลางนะครับปริ้นออกไปทางซ้ายเบสเติมขึ้นมาเบฮิสนี่เป็นแบ็กสายอมหิตนะครับเจอใครนี่เตะไม่เลี้ยงเลยครับโอ้โห
0: แกดุเลย
1: โอ้โหใช
0: ่เล่นในเอลีกนี่ดุมาก
1: โอ้ตัวโหดเลยแล้วขึ้นมาซ้ายครับเบฮิสขึ้นมาชมผมเหรอเตะลูกนี้ฉลับครับเบฮิสอีกทีเนาะตัวกันไว้เป็นลูกเตะมุมจนได้ครับออสเตรเลีย
0: โอ้ตามมาเล่นได้ดีครับจังหวะที่เปิดไปติดบล็อกแต่สุดท้ายบังมาให้บอลออกหลังได้ครับ
1: เหนื่อยเหนื่อย
0: วิ่งมาไกลครับโอ้วิ่งมาจากแดนตัวเองครับเบฮิสออสเตรเลียจะได้เตะมุมทางซ้ายครับโอบาโต้เลยวิ่งข้ามฟากมาเปิดเองครับก่อนเปิดกระจุบอลไปทีนึงด้วยครับ
1: แม่ถ้าเป็นเล่นแถวบ้านเราไม่ได้เลยครับเพราะว่าสุนัขจรนี่เยอะ
0: ครับ
1: มาเตะมุมครับยักษ์ใหญ่ออสเตรเลียมากันเต็มเลยครับโยนโค้งมาที่เสาไกลโอ้ขึ้นมาหม่งลูกนี้ไม่ดีครับหนุ่มน้อยแฮร์ริงตัน
0: เปิดมา 2-2 ถ้าจังหวะหม่งแฮร์ริงตันนี่บอลออกหลังไปเลยครับหม่งไม่ถนัดนะคร
1: ับ แฮร์ริงตันนี่สูงมากนะครับสูงผอมก้านยาวนะครับแล้วก็ผมฟูๆหน่อย
0: ก็ตัดสินเปล่าเป็นไฮดริชันเบย์ครับ3นาทีเดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์นิดนึงครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณแจ๊ดครับ

0: รางวัลครับรางวัลละ3ลูกโดยคำถามรอบ1นาฬิกาของคู่นี้ครับถามว่าในรอบ2ของฟุตบอลโลกปี1982เนี่ยซึ่งตอนนั้นมี12ทีมครับแบ่งเป็น4กลุ่มกลุ่มละ3ทีมเนี่ยแข่งพบกันหมดทีมจากยุโรปทีมใดยิง0ประตูเสีย0ประตูครับในรอบนั้นและตกรอบไปด้วยในรอบนั้นเดี๋ยวผมทวนคำถามอีกรอบครับจะบอกว่าในรอบ2ของฟุตบอลโลกปี1982เนี่ยมีทั้งหมด12ทีมแบ่งเป็น4กลุ่มกลุ่มละ3ทีมครับแข่งพบกันหมดทีมจากยุโรปทีมใดยิง0เสีย0และตกรอบนั้นครับ
1: อ๋อเล่นแล้วเสีย0
0: ยิง0เสีย0แล้วก็ตกรอบด้วย
1: ใบ้หน่อยไหมล่ะ
0: ก
1: ็2พยาง
0: ค์2พยางค
1: ์2พยางค์
0: 2พยางค์ครับ
1: ยังไม่ตกรอบบอลโลกครั้งนี
0: ้ยังอยู่ยังอยู่เพิ่งเตะไปไม่กี่วันที่แล้ว
1: ใส่เสื้อขาว
0: โอ้โหอันนี้ก็
1: ใ
0: ช่ครับ
1: เอาอะไรอีกไหม
0: ก็ตอบเข้ามาได้ครับเดี๋ยวจนถึงจบเกมเลยเดี๋ยวทีมงานจะคัดเลือกผู้โชคดีไว้แล้วก็จะแจกเป็นลูกบอลมินิ3ลูกนะพี่บี
1: ครับผม
0: ครับผม
1: หลายท่านส่งข้อความมาแอบไปทักทายนิดนึงนะครับ ฟังที่ดาวังคารด้วย
0: โอ้โห
1: ฟังจากหนองจอก
0: น้องจอก
1: โอ้ที่ยิ่งหิวข้าวอยู
0: ่
1: แอบไปนอนมาครับวันนี้เนี่ยโอ้มารับจ็อบกับคุณเอกฮิมไปเมื่อตอนทุ่มหนึ่ง
0: ครับ
1: แหมนะครับโอ้นี่เขาบอกว่าต้องนับรวมผอ.จุ่นด้วยนะ
0: อ๋อโอ้พี่จุ่นก็เป็นผอ.เหรอพี่
1: ใช่คือคุณเอกบอกเลยบอกว่าลองสมทเนี่ยใครลองปาหินขึ้นมาเนี่ยชั้นที่เราอยู่นะต้องโดนผอ.สักคนนึงอะผอ.เราเยอะ
0: เยอะเหลือเกิน
1: มีผอ.เต่าด้วยนะฮะ
0: มีครับแต่ผอ.เต่าตอนคืนเขาจะไม่ค่อยอยู่
1: กลางวันก็ไม่เคยอยู่แล้วตอนนี้ตอนแรกก็มาทำกับข้าวดีครับ
0: กับ
1: หลักๆนี่ไปเลยฮะผมได้กินกะ
0: เพราวันเดียวเองนะพี
1: ่พี่ได้2สบายเลย
0: ครับผม
1: เลย
0: เดี๋ยวผมดูข้อความทาง YouTube นิดนึงครับบอกว่าระยองฮีซันครับจันฮียาวตลาดฮีใหญ่ครับเอาคนละแบบ
1: ใช
0: ่ครับผมแล้วก็สวัสดีครับนักพากย์ทุกๆคนน่ะแล้วก็บอกว่าจะฟังหมอลำซิ่งเหรอครับพี่บี
1: บัวผันทั้งโส
0: ใช่ครับแล้วก็บอกว่าสวัสดีครับผมเข้าฟังทุกคืนครับผมบ้านอยู่ถ้ำเขาแดงแล้วก็เป็นเด็กนครศรีครับ
1: ครับ
0: ชื่อเล่นชื่อเอ็ดดี้คู่นี้น่าจะ2-2ครับผม
1: สวัสดีครับน้องเบา
0: ครับ
1: ขอบคุณนะครับข้อความก็ส่งกันเข้ามานะครับ
0: ครับ
1: ตอบอังกฤษมาเลยฮะจะได้จบๆนั่นแหละ
0: ตอบก็ใบกันชัดเลยนะพี่ครับผม
1: ยังมีถามอีกนะใบอีกนิดได้ไห
0: ม
1: โอ้พอแล้ว
0: ใบอีกทีก็เป็นเกาะแล้วกันพี่เดี๋ยวต้องฟังพี่เต่าโทรมาแล้วแน่เลยนี
1: ่ได้คำตอบต้องย้ำว่าตอบ SMS นะจ๊ะ
0: ครับ
1: 4689899
0: ครับผม
1: ตอนนี้หลังจากที่ไปให้ออกซิเจนมานักกีฬากลับมาแล้วครับไอ้คู่อื่นไม่เท่าไหร่ครับอังกฤษเนี่ยแหละครับ 7,200 ฟุตนะเจมนะ
0: วันนั้นที่เตะไม่มีความสูง
1: เนี่ยเดี๋ยวต้องเจอเม็กซิโกเนี่ยที่แอสเซก้า
0: เกมรอบ6ทีม
1: ครับเอาล่ะสู้กันต่อสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ที่ทักทายกันเข้ามาเดี๋ยวเรากลับมาติดตามเกมกันต่อครับอยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้ทุ่ม26ที่อังกฤษจะผันเวลาทำไมวะให้มันยากโอ้พวกเรานี่ปรับตัวอยู่อเมริกากันแล้วนะครับ
0: กับ
1: กลางวันนี่เดินตาแดงนะครับโอ้โหกลางคืนนี่คึกมาก
0: ก็ปรับตัวเสร็จเดี๋ยวเดือนหน้าก็ต้องปรับตัวใหม่พี่บีบอลจบเนี่ย
1: โอ้
0: กับ
1: แหมป๋าก็กับพี่สุพอสุเทพต้องรู้นะมาดึกนี่ต้องสองแรงนะ
0: โอ้กับใช่ครับเอาครับเกมลุยต่อครับอีกครึ่งทางครึ่งหลักแรกครับ
1: ตอนนี้สถานการณ์ก็คืออียิปต์นะครับออกนำออสเตรเลียอยู่1ประตูต่อ0นะครับได้ประตูนำเร็วทีเดียวแล้วตอนนี้ออสเตรเลียต้องบุกนะครับแต่ว่าลูกนี้เนี่ยขึ้นมาทางซ้ายครับแล้วก็ทำออกไปเองคือนักบอลออสเตรเลียเหมือนโตไม่ทันคือเติบโตขึ้นมาในยุคนี้ไม่ทัน
0: ครับ
1: นะฮะ
0: แต่ก่อนนี้มีทั้งทีมเคฮิลทั้งแฮร์รี่คิวเวลนี่
1: ใช่โอ้ตอนนั้นมาเล่นเอเชียนคัพที่บ้านเราเนี่ย2007เนี่ยครับโอ้โหซุปเปอร์สตาร์เนี่ยมาร์ควิดูก้านะครับ
0: ครับ
1: เดินมานึกว่าพี่ต่อโต้งฮะอิสระพงษ์ผลมั่งเหมือนกันเลย
0: ตอนนั้นนี่แฟนบอลงงไหมพี่ในสนามมีพี่ซิโก้2คนออสเตรเลียเจอไทย
1: ทีมเคฮิลที่เดินมาแล้วอยากจะแลกเสื้อเลยโอ้เหมือนมากครับเหมือนกว่าของแท้ครับโอ้นี่ยังไม่ทุบเลยครับเราก็คุยเรื่องอื่นไปตั้งนานแล้วครับแม
0: ่สิ่งก็ไม่ตอนแรกจะเหมือนจะไม่นับเวลาเลยครับ
1: บางทีเดี๋ยวนี้ดูเหมือนมันหย่อนลงไปนิดๆ ตามกฎเอาละครับขึ้นมาแล้ว

0: แล้วครับฮาเฟสทางซ้ายบอลอยู่ตรงกลางม้วนกับอัตเตียอัตเตียจ่ายสั้นๆผู้เล่นอียิปต์เนี่ยรูปร่างคล้ายกันมากนะครับนี่ถ้าไม่โกนเข่ามานี่ยุ่งเลยครับเหมือนกันหมดเลย
1: ทรงผมก็ทรงเดียวกันหมดเลยคร
0: ับ โอ้โหนัดที่แล้วผมภาคอียิปต์กับอิหร่านครับปวดหัวมากเลย
1: คล้ายกันทั้งเกมเลย
0: โอ้แล้ววันก่อนนี่เจอจอแดนกับแอนจิเลียเงี้ย
1: โอ
0: ้ดีๆทั้งนั้นครับป๋าจัดมานี่แหมป๋าเบ๋งป๋าเบ๋งโอ้ตอนนี้เนี่ยแกนอนในแกยังใดผมเลยครับก่อนนอน
1: แกน่าจะกำลังมาแล้วพี่บีกับ
0: มานี่หลังๆนี่ผมเป็นสีทองไปเลยครับโอ้เหลือเชื่อมากเลยอ่ะออสเตรเลียต้องบุกหน่อยครับโอ้โหตอนนี้บอลก็ยังไม่แม่นนะครับเพราะว่าพวกเขาบุกปกติไม่บุกเลยเล่นเกมรับเป็นหลัก
1: ก็วันนี้เนี่ยโอกาสยิงก็จะจ่ายแค่ครั้งเดียวครับออสเตรเลียตั้งแต่ช่วงต้นเกมแล้วก็หายไปเลยเกมรุก
0: โอ้วันนี้เด็กเก็บบอลสวยมากครับเมื่อสักครู่นี้ข้างสนามนะตาไว
1: ไ
0: หม
1: ไม่ทันเลยเมื่อกี้
0: เรื่องวันนี้เจมพี่ผ่านมาเยอะ
1: ครับต้องผมต้องเรียนรู้อีกเยอะ
0: ต้องเรียนรู้อีกเยอะ
1: ครับ
0: น้องเอ้ยกล้องจับขึ้นไปข้างบนคนมาดูบอลฟรีเต็มเลยครับที่เป็นเอลนานี่เนี่ย
1: น่าจะเอลนานี
0: ่เอลนานี่ครับอดีตนักฟุตบอลของอียิปต์ไม่เคยเล่นกับอาร์เซนอลครับแต่เป็นตัวจริงโอ้แต่ช่วงนี้อียิปต์พัฒนาตัวผู้เล่นขึ้นมาเยอะมากนะ
1: ใช่ครับแนวลุกจะชัวร์แนวลุกนะพี่บี
0: ใช่ครับโอ้โหพอชมปุ๊บเตะยาวมาวิ่งไม่ทันเลยครับโอมามามูช
1: บอลยาวจากกลางสนามมาให้มามูชเนี่ยแต่ว่าบอลแรงออกหลังไปครับ
0: ตำแหน่งของมามูสน่าสนใจครับคุณผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมทาง YouTube และ Facebook ก็คือตอนนี้เหมือนเขาวางออกมามามูสเนี่ยทิ้งซ้ายนะครับออกมาอยู่ทางซ้ายซึ่งเป็นตำแหน่งที่เขาเนี่ยเล่นที่วบบวกแล้วไม่ค่อยดี
1: อาจจะเล่นกับทีมชาติดี
0: คือเขาเก่งมากคือตอนที่เล่นหน้าคู่ที่ไอทักแฟรงเฟิร์ตนะครับเล่นคู่กับทางอูโกเอกิติเก้นะครับก่อนที่แฟรงเฟิร์ตเนี่ยจะหลอกขายทั้งสองคนนี้ออกมาครับให้กับซิตี้กับลิเวอร์พูล
1: ได้กำไรเยอะเลย
0: ใช่เ
1: น
0: ี่
1: ยใช่ใช่คนที่แสดงสตาร์วอร์สผมจำชื่อไม่ได้พี่บี
0: แม่แต่ไม่ใช่อาจารย์โยดานะครับ
1: ไม่ใช่ครับอาจารย์โยดานี่อาจารย์วินดูพี่บีคนที่ถือดาบสีม่วงเน
0: ี่
1: ย
0: เออชื่ออะไรใครรู้สกบ่อยนะ
1: ครับ
0: แหมไม่ถนัดเรื่องหนังครับ
1: ครับผม
0: นะครับเจมนี่ถนัดเรื่องหนังอย่างเดียวครับ
1: หนังตอนไหนครับ
0: อียิปต์เคาะให้ออสเตรเลียเนี่ยขึ้นมาหาครับตอนนี้ปาดออกไปขวาแล้วไม่แม่นซะแล้วครับโดนเบฮิสอีรันคุนด้าโดนตัดล่างแบบนี้ใบเหลืองหรือเปล่าครับผู้ตัดสินจากอุรุกวัยยังใจดีครับโอ้โหไอ้คนเตะเนี่ยเจ็บเองด้วยครับฮานี
1: โอ้จังหวะฮานีนี่เข้ามาตัดหนักใส่อิรากุนด้าโอ้โหไม่เล่นบอลเลยครับจังหวะนี้
0: อุ้ยอิบราฮิมนี่เจ็บเข่าอยู่แล้วนะครับ
1: เป็นอิบราฮิมครับ
0: ครับอ๋อแต่ว่าจังหวะมันโฟลโล่ทรูอิรากุนด้าที่โดนเตะเท้าดันไปเหยียบฮานีลงไปครับอุ้ยแล้วอียิปต์นี่แบ็คเจ็บเต็มไปหมดแล้วว่าโอ้นอนงี้ไม่ดีเลย
1: ตบพื้นแล้ว
0: ครับตอนแรกเนี่ยกะจะตบอิรันกุนด้าแล้วครับแต่ลุกไม่ไหวโอ้
1: ตบพื้นไปก่อนคร
0: ับ ใช่ใช่แม่เกมวันนี้สนุกทีเดียวครับจัดกับนี่ผมไม่เคยจัดรายการกับน้องเจมเลยนะครับ
1: ครับ
0: ไม่เคยนะครับไม่เคยแต่ว่าเราเนี่ยคุ้นเคยกันมาเป็นปีครับก่อนหน้านี้โอ้ตอนนี้เนี่ยทีมแพทย์นะครับต้องลงไปดูอาการหน่อย
1: กำลังนวดอยู่ครับ
0: เจ็บขาขวาครับหมอจับขาซ้าย
1: จับคนละขา
0: ดึงขึ้นอีกนักบอลยังเก็บขาอยู่เลย
1: โอ้ฮานี่เจ็บอยู่เลยหมอนี่แพ้สนามนี่ดึงขึ้นมาแล้วครับ
0: หมอโอ้ทำไมทำอย่างนี
1: ้โอ้แต่น่าจะเล่นต่อได้ครับฮานี่เกมแป๊บๆนี่กำลังจะเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายครับ
0: ครับ
1: อียิปต์ยังนำออสเตรเลีย 1-0 แต่ว่าออสเตรเลียจะได้ลูกฟรีคิกระยะเนี่ยเปิดเข้าไปลุ้นได้ครับ
0: คือคนที่ถูกทำฟาวเนี่ยไม่เจ็บนะครับแต่ว่าและคนเตะก็ไม่เจ็บไปโดนไอ้คนที่อยู่ห่างๆอ่ะ
1: คือคุณด้านนี้ลมแล้วไปโดนฮานี่ครับ
0: ครับฟรีคิกครับออสเตรเลียโยนเข้ามาลูกนี้ได้ซัดด้วยซ้ายยังอยู่หน้าประตูครับ ซัดอีกทีนึงติดบล็อกโอ้โหซ้ายยิง2ครั้งครับเชคาติครับแต่ว่าฟาวไปก่อนแล้ว
1: มีจังหวะฟาวไปก่อนแล้วเขาเลยกรอบเขตโทษจังหวะที่เออวายครับไปกระแทกใส่ฟาที่ครับมูซินเนี่ยเป่าฟาวไปก่อนครับ
0: ใช่ครับลูกนี้ฟาวที่เออวายครับเข้าแรงเอานี่กองเชียร์ยังหน้าเหมือนซาร่าเลยคิดดูหน้าเหมือนกันหมดแล้ว
1: ก็อย่างคงมั่นใจอยู่ว่าแฟนบอลของอีตอนนี้นำอยู่ครับ
0: ครับ
1: แต่เวลานี้ยังเหลือเยอะเลยครับออสเตรเลียต้องเล่นเกมหน่อยครับเพราะว่าเกมลุกนี่หายไปเลยครับช่วงหลังจากโอกาสแรกไปในช่วงต้นครึ่งแรกเนี่ย
0: คือถ้าจะไดเรกตอนนี้เนี่ยอียิปต์ไม่ขึ้นเลยนะครับรามิราเบียกับยัสเซอร์อิบราฮิมนั้นปักหลักกันแน่นเลยเอาแล้วครับกลับมาได้แล้วครับโมเมนทานี่แบ็คขวาขวัญใจมหาชนมาสุดะส่งมาสั้นๆเล็งเหลี่ยมอยู่ครับบรรดากองหลังตัวใหญ่ๆครับเชียกติส่งไม่ได้ครับคือข้อหนึ่งคืออิราคุนด้าเนี่ยปกติเล่นปีกขวาเลยนะตอนนี้ต้องไปเล่นหน้าเป้าครับเปิดนัดแรกเล่นปีกซ้ายครับแกงงหมดแล้วครับตอนนี
1: ้วันนี้นี่ดูโดดเดี่ยวแล้วในแดนหน้าครับ
0: อาซิเบฮิสครับขึ้นมาเบฮิสได้โยนอีกแล้วครับลูกนี้แฉลบเลยมาที่เสา2ครับครองได้ด้วยครับบอสจอร์แดนบอสคืนกลับมาโอ้โหนี่หายไปพักใหญ่เลยตั้งแต่ไอ้ยิงชนคานครับไอ้วอปาโต้นะ
1: ใช่วอปาโต้จะทำชิงกับเพื่อนแต่ว่าอดสุดท้ายโดนอียิปต์ตัดบอลออกข้างครับวอปาโต้
0: เกียรติศักดิ์ครับลงมาสกัดออก
1: พิซิโก้
0: ทรงแกนี่อย่าเปลี่ยนแกออกนะครับเดี๋ยวไม่มีใครเล่น
1: ใช่ครับ
0: ทรงแกที่เห็นชัดเลยครับเหมือนคาราบาวขึ้นมาตอนลุกๆครับ
1: มุกนี้ที่ได้ยันจบเกมครับ
0: ใช่บอมครับเชียร์คติทุ่มบอมเข้ามาในกรอบเขตโทษลูกกระเด้งเข้ามาตรงกลางแฮงตันโขกไปอีกทีนึงเลยมาอิรันคุนด้าเกี่ยวบอลลงคืนครับไปเห็นซัดลูกนี้โอ้โหตรงมือครับของโซเบอร
1: ์ได้ยิงด้วยซ้ายครับพี่แต่ว่าบอลเนี่ยบอลไปเข้ามือผู้สาประตูของอียิปต์ครับจังหวะที่อิราคุด้าเนี่ยจ่ายบอลย้อนกลับมาให้ครับแล้วยิงด้วยซ้ายลูกนี้บอลเลียดคืนไปเข้ามือโซเบอร
0: ์
1: คร
0: ับ โอ้โหคือเน้นจะให้มันตรงกรอบนะครับซัดจากระยะประมาณสัก18หลาครับ
1: โอกาสยิงขึ้นมานี่ออสเตรเลีย7ครั้งครับอียิปต์เนี่ย3ครั้งเข้ากรอบฝั่งละ1ครั้งครับ
0: ไอ้เปมไปไหนเนี่ยไม่มีคนมาเขียนไลฟ์สกอร์รีพอร์ตเลย
1: น้องน่าจะหลับแล้ว
0: อัตโนมือ
1: ครับ
0: นี่ใช้เด็กระดับปริญญาโทมาเขียนนี่เลยธรรมดา
1: น้องขยันมากมาเขียนสแตทให้เลย
0: โอ้
1: ผู้ช่วยป่าแปรนะพี
0: ่ไม่ธรรมดานะครับทีมงานเราเนี่ยโหคัดมาแล้วนะครับไม่ธรรมดานี่เด็กปอโทมาแล้วมารายงานให้ท่านเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: นี่
1: เกมเหลือ10นาทีครับครึ่งแรก
0: เบฮิสทุ่มเข้ากลางมาครับบอลอยู่ตรงกลางที่แจ็คสันเออร์ไวไว้เลือกออกมาทางขวาอู้นี่อีกคนหนึ่งที่เราไม่ได้พูดชื่อเมตคาวนะแต่บอลลูกนี้เปิดทะลุเข้ามาครับแม่อิรันคุนด้าก็ไม่ถึงอยู่ดีอ่ะ
1: จังหวะบอลเปิดก็ไม่ได้กอบเขตโทษอิรันคุนด้าพยายามจะเข้าถึงบอลแต่ว่าโซเบอร์ยังออกมาตัดไว้ทันครับโอ้จังหวะโยนเข้ามาจากกลางสนามนี่อิรันคุนด้านี่ชิงจังหวะผ่านอิบราฮิมไปได้แล้วแต่บอลนี่ลึกไปถึงผู้สาประตูครับ
0: อิรันคุนด้านี่ทรงไงคล้ายวินิซิอุสครับแต่ตันกว่
1: าน
0: ะคร
1: ับ
0: ใช่ครับมาวันนี้หม่งเข้าไปลูกหนึ่งแอคเลยอาซูมีปั่นโค้งด้วยอ่ะปั่นไซก้อยเตะตรงๆยังไม่ค่อยตกเลยฮะโดนครับบับบี้เทิร์นครับโชซีดานเทิร์นโดนสอยล่วงไปแล้วครับแม่วัวปาโต้
1: ไปโชจังหวะหมุนครับแต่ว่าโดนอียิปต์ตัดไว้เลยครับวัวปาโต้ซาเฟสครับ
0: เอ้ลูกนี้เนี่ยมันเตะบอลไม่ฟาวนะแต่ผู้ตัดสินให้นะ
1: ผู้ตัดสินให้ฟาว
0: เล่นเขาดีที่บอลครับออสเตรเลียเดินเครื่องลุยขึ้นมาผ่านมา37นาทีนะครับโอ้โหแต่ว่าโดนบีบให้ต้องส่งคืนหลังกลับมาแต่วายแทงตรงๆขึ้นไปเป็นเกมบุกของออสเตรเลียอ่ะครับบอลลูกนี้ทะลุมาถึงเส้นหลังแต่ได้โยนไหมโอ้โหสุดท้ายเนี่ยโดนสไลด์เอาไว้ได้ครับบอสเตะมุมนะครับของออสเตรเลีย
1: จังหวะจะเปิดของบอสครับอัสเตียยังตามมาสไลด์ออกหลังไม่ได้ทันครับโหไม่งั้นนี่ตรงกลางนี่มีผู้เล่นออสเตรเลียรออยู่แล้วครับ
0: แหมหน้าของบอสเนี่ยคล้ายๆกานิเย่เหมือนกันครับ เอปีกเอเอราวันกันนี่เย่ครับ
1: ครับคล้ายอยู่ครับทรงผมเดียวกันด้วย
0: โยนเข้าไปเสาไกลควิดลูกนี้ตั้งกลับมาเอากองหลังหยิบไม่ส่งเสียงนะครับราเบียต้องควิดทิ้งไปก่อนงัดออกมาจนได้ครับอิบราฮิมได้สวนมาหาซาร่าแต่ว่าเบเฮสถึงแล้วครับ
1: จะสวนกลับเร็วด้วยบอลยาวก็ยังลึกไปครับอียิปต
0: ์โอ้โหโทษนะฮะเบเฮสนี่มันคึกอะไรมาครับเนี่ย
1: โอ้วิ่งทั้งเกมแล้วตอนนี้
0: วิ่งเป็นม้าเลยไอ้ทิดเอ้ยเพิ่งเล่นไป38นาทีแล้วอย่าวิ่งเยอะครับเดี๋ยวหมด
1: เดี๋ยวต้องดูครึ่งหลังว่ายังวิ่งไหวหรือเปล่าเบ้
0: เหมือนมีการสลับตำแหน่งจากวิงซ้ายเนี่ยเหมือนกับวิ่งมาอยู่ขวาฮะ
1: ครับ
0: เมฮิสเดี๋ยวดูครับว่าจะทำยังไงแต่เพื่อนโยนมั่วแล้วก็น่ะแกวิ่งมาปีขวาครับ
1: วิ่งมาอยู่ทางขวาครับเบ้แต่จังหวะนี้เพื่อนเปิดลึกไปแกหยุดวิ่งเลยครับ
0: โอ้ไม่ได้นัดกันมาไงวะเนี่ยเบฮิสตอนนี้หายไปแล้วครับออกมาให้ออกซิเจนครับโอ้วิ่งตั้งไกล
1: ไม่ไหวแล้วครับ
0: เมื่อกี้มี80หลา
1: โอ
0: ้แ
1: กซ้ายแล้วไปขวาครับ
0: โอ้นายกสมาคมออสเตรเลียมาครับแกวิ่งโชว์นายครับตอนนี
1: ้แล้วดูจะสลับตำแหน่งครับจอร์แดนบอชครับฝั่งนักวิ่งแบ็คของออสเตรเลีย
0: เดี๋ยวดูครับอาจจะมาเปิดแบบเปิดพุ่งเข้าหาประตูนะครับคือเปิดหนีมือประตูมันอาจจะไม่ลุ่งอ่ะ
1: ครับให้พี่เจ๋งเขาจะบอกเป็นอินสวิง
0: นายสวิงเอาสวิง
1: ครับ
0: มาใหม่ครับโอ้โหกองกลางอียิปต์วันนี้ยังถือว่าเล่นสบายครับอัตเตียโอ้โยนลูกนี้ไม่แม่นครับบอลกระเด้งมาซ้ายบอสจะไปอยู่ทางซ้ายครับตอนนี้เปลี่ยนฝั่งวิงแบ็คครับอะไรก็ไม่รู้ครับบอลออสเตรเลียแล้วก็บอสไปฟาวล์อีกครับ
1: โอ้จังหวะ
0: โอ้ย
1: โหอาซูนี่กลุ่มไปที่หน้าอยู่ครับ
0: เหมือนโดนมือตบไปที่หน้าเนี่ยครับอุ้ยคือไม่เจ็บแต่เค็ม
1: โดนเข้าไปเต็มปากเลยครับอาซูโดนมือของบอสครับ
0: โอ้
1: บอสก็จังหวะที่จะพยายามจะกระชากบอลไปแล้วสะบัดมือมาคงไม่เห็นนะครับ
0: กรรมการถามเป็นไงบ้างแกบอกไอโอดีน
1: เค็มเลย
0: เค็ม
1: เจ็บนี่ไม่เท่าไหร่ครับเมื่อกี้อันนี้กลุ่มแฟนบอลอียิปต์ครับโอ้โหได้เฮก่อนครึ่งแรกเหลือ5นาทีครับ
0: ลุ้นประตูที่2ครับฟรีคิกประมาณ30หลาจากทางขวาหยิบจะเปิดเข้าไปครับซาร่าส่งสัญญาณไอ้น้องก็ส่งสัญญาณด้วยครับอาชูล้อเลียนพี่เหรออ้าวซาร่าน่าจะมีล้วงกันครับตรงกลางซาร่าฟ้องแล้ว
1: ซาร่าบอกตรงกลางเหมือนมีตึงๆกันครับยังผู้สินยังไม่ให้เล่นครับหรือว่าฟ้องกำแพงนี่ยืน
0: เป็นไปได้อีลันคุนด้ายืนใกล้ออสเตรเลียลงมาทั้งทีมครับ10คนหลอกซาร่าเล่นสั้นเป็นลูกสูดอีกแล้วครับโยนโค้งเสาไกลอีกแล้วครับมงสกัดมามูสถึงไม่ถึงอ่ะลูกนี้อ้าว
1: พอไปล้ำหน้าพุทธศิลป
0: ์ครับล้ำไปแล้ว
1: จังหวะนี้เปิดมาในกรอบเขตโทษก็ล้ำหน้าไปแล้วครับอียิปต์เกมเหลือไม่ถึง5นาทีเพิ่งแรก
0: โอ้แต่ลูกที่อาชูเป็นคนหม่งนี่สวยมากนะครับ
1: ครับ
0: คือสะบัดแบบทั้งตัวเลยนะครับคือบิดทั้งตัวเลย
1: หม่งที่สองแรกตรงนั้นเนี่ยพาทริกบีชก็ไม่ถึงครับ
0: หม่งคล้ายๆเจมส์ตอนเล่นบอลเลยอ่ะ
1: โอ้ผมนี่ไม่เคยหม่งยิงเลยผมนี่รอยิงอย่างเดียว
0: ไทเกอร์เหรอ
1: ไทเกอร์ล
0: ู
1: กหม่งนี่ไม่น่าไหวครับมีตัวเล็กเหลือเกิน
0: โยนมาในหม่งครับเจมส์ไม่ตีลังกาอย่างเดียวเลยครับโดนกดดันอยู่นะครับออสเตรเลียต้องเตะทิ้งขึ้นมาเอาแม่นซะด้วยครับดอกนี้สวนมาที่อิรันกุนด้าอยู่กลางสนามครับอิรันกุนด้าโดนแย่ไว้โดยอิบราฮิมบอลกระเด้งมาอิรันกุนด้าบี้อยู่กับอิบราฮิมหัวทิ่มไปแล้วครับเอ้าอิบราฮิมโดนเหยียบเข้าอีกบอลออกนะครับโอ้โหอิบราฮิมกองโดนเหยียบ
1: จังหวะอิรันกุนด้านี่แกกิ้งไปแล้วก็ไปเหยียบข้อเท้าของอิบราฮิมครับเจ็บเลยครับแต่พุทธศิลป์ก็ยังไม่ได้ให้ใบเหลืองอิลาคุนด้าครับเป็นจังหวะที่ไม่ได้ตั้งใจครับล้มแล้วไปทับข้อเท้าของอิบราฮิมครับ
0: ทันเนสซิโอนี่มาชมด้วยครับขอบคุณมากก็คิดถึงเจม
1: ส์เอาพี่เนสใช่ไหมพี
0: ่ครับผม
1: ครับผม
0: ชวนไปกินชาบูได้นะครับ ตีสี่ โอ้

0: จับมาปปวิตไม่พูดกับใครเลยครับตอนนี้
1: เขียวหมากฝรั่งอย่างเดียวเลย
0: โอ้
1: อ
0: ื
1: ม
0: ลูกกระเด้งมาอีกครั้งนึงครับฮานีเตะขึ้นมาลูกโด่งนะไม่ได้กินออสเตรเลียแต่ไม่น่าเชื่อว่าขึ้นนำจากลูกหม่งนะครับ
1: ใช่ครับ
0: โอ
1: ้คือออสเตรเลียเนี่ยพลาดลูกมงจังหวะนั้นจังหวะเดียวเลยครับนอกในได้เก็บได้หมดเลยแต่ว่ามันก็เป็นประตูขึ้นนำของอียิปต์อะครับ
0: ครับจากเซเนวายครับออกมาทางขวาเติมขึ้นมาเชกติโดนจิ้มอ่อนครับเป็นลูกทุ่มของออสเตรเลียครับทางขวากินแดนขึ้นมาเรื่อยๆทีมซ็อกเกอร์รูนะครับจากดาวันเดอร์ตอนนี้เป็นหนึ่งเดียวจากต้องบอกเป็นตัวแทนจากเอเชียนี่แหละครับเพราะมาคัดกับเราสมัยหน้าแกบอกขอไปคัดโอเชียเนียได้ไหมครับมีแต่นิวซีแลนด
1: ์เอาโควต้าเดียวก
0: ็เออชัวชัว
1: ไม่ต้องลำบากเยอะ
0: โอ้มีข่าวว่าจะมาเล่นซีเกมด้วยนะครับโอ้โหนี่เจอเราเจอเวียดนามก็จะเป็นลมแล้วครับช่วงนี้
1: ไปเจอออสเตรเลียลำบากนะพี่ออสเตรเลียเนี่ย
0: พอแล้วตอนที่โมเมนต์ซาร่าครับตรงกลางออกมาทางขวาครับที่ฮันนี่ฮันนี่กลับมาที่ซาร่าเล่นอยู่2คนโอ้โหเพื่อนไม่ค่อยวิ่งครับฟาตีนี่วิ่งเยอะนะตอนนี้ขอเบรกหน่อยสายมารอรับบอลครับอัตเตีย
1: เกมกำลังจะเข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกครับ
0: น่าจะไม่เยอะนะทดเจ็บคู่นี้20นาทีโอ้โหเข้าหนักครับแต่ว่าผู้สินให้เล่นต่อไปแล้วตู้สุดท้ายเนี่ยมามูสให้นำไปหน่อยครับซาร่าไม่ทันแล้วตอนนี้ลุยขึ้นมาแล้วครับโยนโอ้โหสมราคาจอมโหดจริงๆครับเบฮิสโยนออกไปเลย
1: พยายามจะใช้บอลยาวครับเบแต่ว่ายังไม่แม่นพอออสเตรเลียโอ้แล้วโอ้นี่พยายามจะฟ้องผู้สินว่าโดนผู้เล่นอียิปต์เนี่ยเปิดปุ่มเข้าใส่หน้าแข้งครับโอ้โหวิ่งต้นขาเลยครับ
0: โอนิลช้าเข้าไปช้าเอง
1: อาเตียนี่เข้ามาถึงบอลแล้วก็อาเปิดปุ่มที่ข้อเท้าอ่ะหน้าแข้งครับ
0: ทดเวลาสวยดีนะกำลังดีนะกำลังดีมีโอทีไหมครับเจมเนี่ยพี่นี่หวังโอทีอย่างเดียวเลย
1: เดี๋ยวต้องติดต่อพี่จุเทพก่อนคร
0: ับ
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีหรือเปล่า
0: ทีมงานอัดเทปไว้นะครับว่าวันนี้เนี่ยมันเช้าวันเสาร์นะพี่เทพนะ
1: ครับ
0: นะผอ.ต้องรู้
1: ใช่
0: สายมาแล้วปั่นไซส์ออกมาครับเอาละอียิปต์นานๆบุกทีครับอยู่ที่โอมามามูส35หลาทางซ้ายแทงมาอีกทีนึงฮาเฟสคืนกลับมามามูสมามูสเข้ามาตรงกลางครับอัตเตียโยนลูกนี้ซาร่ามงมาแต่ว่ามันเบาเกินไปครับไปเข้ามือของบีช
1: จังหวะเปิดมาแล้วซาร่ามงย้อนหลังไปครับก็เลยโดนบอลไม่ดีครับออสเตรเลียจะสวนกลับมาก็ช้าครับ
0: แม่ทำไปทำมาตอนนี้ซาร่าไปยืนหน้าเป้าครับยืนคู่กับพี่ซิโก้พี่ซิโก้นี่ก็วิ่งไม่มีทิศทางเลยครับตอนนี้โอ้โหไล่หางเสือออสเตรเลียทะลุขึ้นมาทางขวาครับเอาละครับล็อกตัดในมาแล้วครับวอปาโต้ปั่นไซโค้งลูกนี้โอ้โหห่างเยอะครับผมพูดให้มันตื่นเต้นแบบนั้นอะ
1: วอปาโต้ครับล็อกหลอกผู้เล่นของอียิปต์ยิงเลี้ยวซ้ายลูกนี้บอลหลุดไปเยอะเลยครับโอ้โหพยายามจะยิงให้โค้งแต่บอลไม่โค้งครับ
0: โอ้โหนี่ยิงห่างมากพอบอลออกจากเท้าเนี่ยเพื่อนท้อเลยอ่ะ
1: คือลิงยิงหยุดหลุดเปียมากโอปาโต
0: ้มามีคนถามมาได้แฮปไหมครับแฮปสิครับงานนี้
1: ต้องแฮปครับดึกขนาดนี
0: ้แหมขอบคุณครับที่ช่วยย้ำเตือนความแฮป
1: ครับ
0: ดีมากตอนนี้ออสเตรเลียบอกต้องบุกแล้วครับทดเวลาเจ็บมา2นาทีโอ้กองหลังแทบอยากไปยิงแทนกองหน้าแล้วครับยิงอ่อนเหลือเกินบอลมาได้ทีบอสบอสชื่อบอสแต่เป็นลูกน้องเขาจ่ายเข้ามาตรงกลางครับบอลไปทางซ้ายโอ้ลูกจังหวะนี้เปลี่ยนออกไปเร็วครับขึ้นมาแล้วครับแฮร์ริงตันแฮร์ริงตันแทงตรงๆมาโอ้โหวอปโต้ไหลลูกนี้คืนกลับมาครับเออไวเออไวออกขวาครับเชียคติโยนเสาไกลเบฮิสได้มงไหมเอาลูกนี้ตกใจเบฮิสมาได้ต่อครับเข้ามาออสเตรเลียได้โยนโคมาอีลังคุราควิดลูกนี้เบาเกินครับฟ้องเจ้าแฮนด์บอล
1: จังหวะบอลเปิดทางซ้ายของออสเตรเลียมาถึงอีลังคุราได้มงแต่ว่าเบาไปครับแต่ว่าพยายามจะฟ้องเหมือนฟ้องแฮนด์บอลครับ
0: อ้าว
1: ผู้สินไม่ว่าอะไรเล่นต่อครับ
0: แล้วฮาเฟสน้องของฮาเมสลงไปกลุ่มที่ศูนย์รวมความบันเทิงนะครับ

0: นอนอยู่ในกรอบเขตโทษผู้ตัดสินต้องหยุดเกมก่อนนะครับเช็คอะไรหรือเปล่าผู้ตัดสินชาวอุรุกวัย
1: มันเท่ตรงที่ผู้ตัดสินก็มีชื่อนะเออติดชื่อไว้ข้างหลังทุกคนเอออ
0: ันนี้ไอ้ตรงข้างหลังเสื้อ
1: หลังเสื้อตัวเล็กๆนะฮะ
0: ผู้ตัดสินให้เล่นต่อไม่มีอะไรครับจังหวะของออสเตรเลียลุ้นจุดโทษเมื่อกี้ครับโหเจ็บเลข2นาทีครับ
1: ถ้าให้จุดโทษได้ใจหินมากเลยนะโอ้มันจะหินเกินไปละลุยต่อบอสจะเลื้อยอ่ะได้ทุ่มต่อครับมาฮัสซันออกมาปรบมือใหญ่เลยเร่งหน่อยครับเหลือนาทีครึ่งตักออกขวามาแล้วครับบอสเอาบอสมงเข้าไปตรงกลางงัดออกมาจนได้ครับระเบียบอลกระเด้งกลับมาอยู่ที่เออร์ไวแปรดงๆเออร์ไวตอนนี้พยายามจะเล่นร่วมนะครับกับวัวปะโต้นะครับแต่ว่ายังทำอะไรไม่ได้โอ้ราเบียกระเตะทิ้งทั้งคืนครับวันนี
0: ้ช่วงไทยหยิบนี้ไม่เอาอะไรครับเตะที่อย่างเดียวครับ
1: บอสพลิ้วบอสหนีไป1บอสจะหนี2เหรอโดนสไลด์เอาไว้ได้ครับอีรันคุนด้ามาช่วยเอาละครับไปทางขวาอีรันคุนด้าเลี้ยงกลับมาจ่ายเข้ามาตรงกลางยิงอีกแล้วไหมล็อกกลับมาอีกทีนึงวัวปะโต้เปิดไปติดลูกนี้มัวอยู่หน้าประตูครับไปชักลอกกันอยู่เด้งมาหาโอมามามูสครับลงไปช่วยเกมรับแปะทิ้งออกมาจนได้ครับโอ้โหเล่นเอาบอลตกหลังซาร่าครับซาร่างงออสเตรเลียบุกโอ้โหตอนนี้เนี่ยไม่รู้ใครมั่วกว่าใครครับนี่มันบอลโลกป่ะครับเนี่ย
0: โอ้บอลนี่ชุลมุนอยู่กลางสนามพักนึงเลยครับแต่ว่าเบย์ได้บอลครับ
1: เจมส์หน่อยมันเตะเงี้ยครับ
0: โอ้โหเอาแล้วมีล่วงไปคนนึงครับออสเตรเลีย
1: โอ้โหเอราวัณกาดิเย่ครับลงไปดอนอยู่
0: จอแดนบอลล่วงไปแล้วครับโอ้แต่ผู้เล่นออสเตรเลียสุดท้ายเตะออกให้ครับ
1: อู้แล้วนักบอลแต่ละคนเนี่ยเหมือนซุดลงไปเลยเพราะว่าช็อตเมื่อสักครู่เนี่ยมันต่อเนื่องนานมากแล้วมันเร็วนะครับบอลอ่ะโอ้ย
0: รู้เป็นลาเบียครับเข้ามากระแทกใส่ครับ
1: คือเตะบอลเนี่ยอัดเข้าไปเนี่ยหูมันมีฉลับแล้วก็ไปอัดที่เข่า
0: เพื่อนออสเตรเลียพยายามจะเข้ามาโวยวายใส่ไลน์แมนตรงนั้นครับโอ้โหแล้วผู้ตัดสินเหมือนจะเป่านกหวีดจบครึ่งแรกครับที่ดัลลัสสเตเดียมครับอียิปต์ออกนำออสเตรเลีย1-0ครับ
1: เฮ้ยเดี๋ยวไอ้นั่งไงก็นอนอยู่ทำไมใจดำเงี้ยทุกคนเดินหนีหมดเลยอะไรมันเนี่ย
0: โอ้แล้วจอแดนบอลนี่ยังไม่ลุกเลยครับผู้ตัดสินเป่าจบครึ่งแรกไปแล้วก็เป็นอียิปต์ครับออกนำออสเตรเลีย1-0ครับได้ประตูจากอิมามอาซูครับจากจังหวะมงช่วงต้นเกมครับผม
1: โอ้ขอบคุณทุกท่านเลยที่มาทักทายแล้วก็ตอบเช็กโกสโลวาเกียมาขอบคุณมากไฮไลท์อยู
0: ่เช็กโกนี่3พยางค์นะพี่บีที่เราใบ้ไปเราบอก2พยางค์
1: 2พยางค์อุ๊ยนี่มันเช็กโกสโลวาเกีย
0: 4พยางค์
1: นี่ตั้งแต่ยังไม่เปลี่ยนสัญชาติเลยอ่ะอย่างว่าเพราะพอเราถามคำถามในปี82
0: ครับ
1: เช็กโกสโลวาเกียเนี่ยเขาแยกชาติปี91
0: ครับผมเดี๋ยวผมไปดูข้อความทาง YouTube นิดนึงครับบอกว่าหลังจาก follow to แล้วมี follow team มั้ยครับอ้าวถามมาครับผม
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าเกียรติศักดิ์ยังดีเป็นเสนาเมืองครับถ้าเป็นอุดมนาคน่าจะแปลกๆครับใครพี่อุดมนาคกินสัก
1: พี่อุดมนาคใครอ่ะพี่หอยเหรอ
0: ไม่แน่ใจ
1: นะฮะ
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าแฮปไหมครับพี่บี
1: แฮปครับ
0: แฮปครับแล้วบอกว่าถ้า99จะมีแฟนดอมต้องเป็นดอมแฮปครับผม
1: ดีมาก
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าเกมรับอียิปต์แน่นจริงๆครับจากคุณจิรภาครับผม
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่ายังนอนอยู่เลยครับกรรมการเป่าจบแล้วใจร้ายมากๆจอแดนบอลเมื่อกี้ยังนอนอยู่เลยครับผู้สินี้เป่าจบเกมไปแล้วครับ
1: อันนี้เหรอเต็มพี่กดไปได้เพราะมันไอ้นั่นอยู่นู่น
0: ได้ครับ
1: จ้ะ
0: ข้อความทาง SMS ครับบอกว่าโอ้พี่บีมาเวลานี้ก็มาครับ
1: มาโดยปกติก็มาแล้วครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องไปอยู่เช้าเนื่องจากคู่ปกติเนี่ยแก่ๆฮะ
0: ครับ
1: เจ โอ้รุ่มราบแล้วกันแล้วไปคู่คนอื่นก็ไม่ได้นะไม่ยอมเลยนะ
0: ใช่แต่ว่าผมก็เกณฑ์มาคู่ที่อยู่ดึกๆเนี่ยจะเป็นหนุ่มๆวัยรุ่นนะพ
1: ี่ใช่แล้วเรื่องเนี่ยเราวัยรุ่นไงเรายังวัยรุ่นอยู่ปรากฏว่าแกมันแบบมาคู่กับใครนะเหมือนแกหึงอ่ะนี่แกยั่วนะอะไรไปมากกับเจมทำไมยั่วเว้ย
0: กับ
1: อะไรเนี่ยแฮปครับ
0: แล้วก็บอกว่าก็มีตอบคำถามมาก็ส่วนใหญ่จะถูกนะพี่วีแต่ออสเตรียนี่ไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่
0: ออสเตรียนี่ไม่ใช่นะครับ มีตอบเช็กโกสโลวาเกียเมื่อกี้ก็ยังไม่ใช่ครับ
1: จ้า
0: แล้วก็บอกว่าสวัสดีค่ะพี่เจมแฟนหนูนบีแฟนใครคะและแฟนเก้าๆทุกท่านครับฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะจากน้องเทยลงทุนแฟนนอนครับ
1: อ๋อนี่เป็นแฟนเจมเหรอฮะน้องเจมเหรอ
0: เป็นแฟนรายการต่างๆเข้ามาครับแล้วก็บอกว่าพี่บีน้องเจมสกิดซีรีส์สวีเดนยิงเพิ่ม2ครับบอกด้วยครับจากอาร์ตออนนุชนะ
1: เดี๋ยวผมได้เดี๋ยวให้น้องเจมดูให้
0: เช็คให้ครับผม
1: ครับ
0: ซีรีส์นี่ลงสนามอยู่เมื่อก่อนเราเข้ารายการครับและก็ข้อความบอกว่าถามผลบอลไปบอกด้วยนะครับน่าจะหมายถึงสวิงเกอร์ดิวิชั่น1นอร์เวย์อันนี้ผมเช็คให้ครับ
1: อันนี้บอกตะบีรับงานดึกนี่หนีนะเต้ยหนีหลีหมิงหนีลองปูซีฟู้ดเหรอฮะ ผมฟังแถวโกลเด้นลูเลอร์ครับจากพี่ลงเล้งนะโอเคครับหนีครับนะฮะโอ้นะครับปวดหัวกับพี่สมแล้วกันนี่โค้ชเนี่ยเอาน้องมาให้สัมภาษณ์นะ คือโค้ชอียิปต์เนี่ยคือโค้ชจริงๆไม่มีผมนะฮอตซันนี่น้อง
0: ใช่ๆโค้ชเขาไม่มีผมเมื่อกี้
1: ใช่นะครับโหแล้วแกพี่น้องที่หน้าเหมือนกันมากอ่ะ ดูดินะฮะแม่เรียกหันมาคู่อ่ะจ๋า
0: แยกไม่ออก ต้องแยกที่ผมแล้วพี่ตอนน
1: ี้ใช่ใช่นะฮะ
0: กระป๋อง
1: เมื่อก่อนเป็นกองหน้าคู่กัน
0: แล้วก็อับผลสวีเดนของนอร์เวย์เนี่ยผมกำลังเช็คให้อยู่นะครับ
1: เจมโดยประเทศไทยมันหนาวขนาดนี้เนี่ย
0: ห้องส่งนี่หนาวมาก
1: โอ
0: ้แต่บางวันก็ร้อนครับ
1: เอ้า
0: บอกว่าฟิสิคอลเคยเป็นเพลงฝรั่งใครร้องและแปลว่าอะไรขอบคุณครับฟิสิคอลนะพี่ไม่รู้ไม่เคยฟังเพลงนี้เลย
1: ผมถนัดพวกอันนี้ฮะด็อกเตอร์แดนซิง
0: หมอลำ
1: หมอลำ
0: ใช่
1: คิดดูอ่ะแดงเดือดแข่งอ่ะกับบัวผันทังโสมาปิดวิกอ่ะ
0: ครับ
1: พี่ไปดูบัวผันทังโสอ่ะคิดดู
0: หมอลำด็อกเตอร์แดนซิง
1: ด็อกเตอร์แดนซิง
0: ครับผมส่วนผลนอร์เวย์เนี่ยสวิงเกอร์ก็ชนะซองดาวไป 5-1 ครับผม
1: ครับ
0: จบเกมไปแล้ว
1: เดี๋ยวเราพักก่อนไหม
0: ครับผม
1: ใช่ไหมอุ๊ยอันนี้สวยอ่ะเว็บอะไรเนี่ย
0: แฟตสกอร์พี
1: ่เหรอโอ้โหสวยสวยสวยนะฮะวันหลังปิ้นให้เจมิงหน่อย
0: ใช่ครับ
1: เนี่ยยั่วมากวันก่อนนี้พอเอดินเชโก้ครับภาคบอสเนียเปลี่ยนเชโก้ออกแกบอกอู้จะภาคใครวะเนี่ยไม่รู้จักใครเลย
0: ครับผม
1: พักก่อนนะจ๊ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวมาครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์ลาจัญญามารสีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: 48ทีม104แมตช์39

0: ืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่สนามกาซิมอฟทำสถิติความยั่งยืนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนาม Education City Stadium ในกาตาร์สร้างสถิติเป็นสนามฟุตบอลโลกแห่งแรกที่ได้รับคะแนนความยั่งยืนระดับ5ดาวจาก Global Sustainability Assessment System สถิติที่น่าทึ่งคือวัสดุก่อสร้างสนามกว่า 20% มาจากวัสดุรีไซเคิลและมีการติดตั้งระบบบริหารจัดการน้ำที่ประหยัดกว่าสนามทั่วไปถึง 55% นอกจากนี้รอบๆ บริเวณสนามยังมีสถิติการใช้พลังงานสะอาดจากโซลาร์ฟาร์มเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเลี้ยงระบบปรับอากาศและไฟสนามอุณหภูมิความเย็นในสนามจะถูกรักษาไว้ที่24องศาเซลเซียสอย่างคงที่ตลอดการแข่งขันแม้อุณหภูมิภายนอกจะสูงเกือบ40องศาถือเป็นสถิติใหม่ของวงการวิศวกรรมสนามกีฬาระดับโลก
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรม

0: ทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
3: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: สนับสนุนโดย
7: ท้องเสียปวดท้อง
8: แน่นท้อง
7: มองหาย
9: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
10: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
11: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
6: สนับสนุนโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
15: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
6: 3461
16: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
17: กลับมาไม่ใช่เลยกลับมาติดตามการแข่งขันในครึ่งหลังกันต่อนะครับ
18: โ
17: อ้โหนินทาพอเบ่งอยู่ครับเสียงเลยเป็นแบบนี้เลยเจมเจมเจม
18: ก็เกมครึ่งแรกเนี่ยยังเป็นออสเตรเลียครับตามหลังอียิปต์อยู่0-1ไงอียิปต์ได้ประตูจากอิมามอัสซูตั้งแต่นาทีที่13นาทีจากลุงหม่งที่เราคุยกันเมื่อกี
17: ้ครับผม
18: หม่งสวยมากครับ
17: นะก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยพักอยู่นะตอนนี้ก็เลยนำอยู่1-0นะครับแหมสบายเลยคือโค้ชอียิปต์เนี่ย2คนเนี่ยนะครับก็เป็นคู่แฝดกันนะครับ
18: ครับ
17: ก็คืออิบราฮิมเนี่ยเป็นน้องแต่ว่าเป็นคู่แฝดที่น้องหน้าแก่กว่าพี่นะครับ แต่มีผม
18: ครับ
17: คนน้องอ่ะเป็นมีผมแต่พี่อ่ะไม่มีผมนะฮะก็มันมีที่ประเด็นเขาอํากันก่อนหน้าที่เกมจะเริ่มต้นขึ้นอันนี้ก็บอกว่ามีโค้ช

0: ทีมนึงก็บอกว่าอียิปต์เนี่ยโกงไอ้แมตต์อุ่นเครื่องอ่ะ
1: ทำไมครับพ
0: ี่ใช้โค้ด2คน
1: ดับเบิ้ลโค้ด
0: ดับเบิ้ลโค้ดโอ้คนดีมากโค้ดอย่างฮอสซามัสซันเนี่ยจะดังกว่าพี่ชายนะครับพี่ชายเล่นทีมชาติทั้ง177เกมนะครับเป็นโค้ดเป็นกองหน้ารุ่นก่อนที่แล้วอียิปต์หายไปพักหนึ่งจนถ้ามีซาร่าเนี่ยโผล่ขึ้นมาก็เป็นไอดอล
1: ก็ฮอสซัมฮัสซันเนี่ยกุนซือของอียิปต์ก็เป็นเจ้าของสถิติยิงมากสุดของอียิปต์ด้วย
0: ครับ
1: 69ประตูซึ่งนำหน้าซาร่า1ประตูตอนนี้ซาร่าเนี่ย68ประตูครับจาก119นัด
0: นี่แกแช่งทุกวันเลยนะแกเดินสั่งเฮ้ยซาร่า
1: ห้ามยิง
0: เอออย่ายิงนะ
1: ถ้าเป็นคนอื่นนะมีแต่เชียร
0: ์เออ
1: นี่แบบห้ามยิงอ
0: ย่ายิงนะ
1: ครับ
0: ยิงเจาะยางนะ
1: ก็ขออีกลูกเดียวซาร่าก็จะเท่ากับฮอสซัมครับ
0: ครับผม
1: ฮอสซัมแล้วก็เดี๋ยวผมไปดูสถิติครึ่งแรกแล้วกันครับพี่บีก็เปอร์เซ็นต์การครองบอลครึ่งแรกเนี่ยออสเตรเลีย 45% ครับอียิปต์ 46% โอกาสยิงทั้งหมดเนี่ยออสเตรเลีย6ครั้งครับอียิปต์3ครั้งแล้วก็เข้ากรอบฝั่งละ1ครั้งครับผม
0: ครับ
1: อืม
0: ไอ้ นี่มันระบบไม่ใช่สัมผัสใช่ไหมพี่ก็กดนึกว่าแม็ก
1: ไม่ใช่ระบบสัมผัสครับ
0: ล่ะโอ้กดใหญ่เลยมันไม่ไปเหรอเดี๋ยวมันมีข้อฟาร์มมาเจมข้อฟาร์มในอันนี
1: ้ได้ครับก็มีครับ
0: โอ้ขอผลบอลอีกแล้ว
1: เดี๋ยวผมเช็คให้
0: พี่บอกว่าเมื่อหัวลุ่งเนี่ยบีมากับเอกก็ไม่บอกปล่อยให้ผมฟังเจกับเต้ยอย่างฝืดนะมากับคุณเอกก็คือรายการพิเศษเพราะว่าทางอสมทเนี่ยจัดให้เราลุ้นรางวัลเพราะรางวัลที่1นี่รถยนต์เนี่ย 1,590,000 นะครับโ
1: อ้
0: โหย่ำเลย
1: แล้วก็ผลบอลนี้ซิริวนี่เสมือนกับมอลบี้4-4นะพี่บี
0: โอ้โ
1: หยิงกัน8ประตูครับเกมน
0: ี้โอ้ย่ำเลยยิงกันได้เยอะครับ
1: ครับผมเดี๋ยวผมไปทวนคำถามอีกสักรอบด้วยกันครับก่อนที่เกมครึ่งหลังจะเริ่มกิจกรรมตอบคำถามช่วงบอลโลกชิงรางวัลลูกฟุตบอลมินิครับส่ง SMS มาที่4689899แจก2รางวัลครับรางวัลละ3ลูกโดยคำถามรอบ1ในกาบของคู่ออสเตรเลียกับอียิปต์เนี่ยเราถามว่าในรอบ2ของฟุตบอลโลก1982เนี่ยมี12ทีมมีทั้งหมด4กลุ่มละ3ทีมแข่งแบบพบกันหมดครับแล้วมีทีมจากยุโรป1ทีมเนี่ยที่ยิง0ประตูแล้วก็เสีย0ประตูแล้วก็ตกรอบในรอบนั้นน่ะคือทีมชาติอะไรครับพี่
0: โอเค
1: ครับ
0: นะครับก็ทีมที่จะเจอเม็กซิโกครับ ทีมเดียวกัน
1: ก็หลายๆคนจะตอบมาถูกแล้วแต่ออสเตรียนี่ไม่ใช่พี
0: ่โอ้บางคนตอบเช็กโกสโลวาเกีย
1: ครับผม
0: นะตอบเข้ามาที่ SMS นะครับ
1: ครับ
0: 4689899
1: ครับ
0: แล้วตอนนี้เนี่ยออสเตรเลียลงมาแล้วนะครับในครึ่งเวลาหลัง
1: ครับ
0: แล้วเหมือนกับว่าจะมีการเปลี่ยนตัวนะครับตำแหน่งของบอสหรือเปล่าที่ลงไปนอนเจ็บอยู่นั่นแหละฮะเปลี่ยนจริงๆครับเจมเป็นทางด้านของเจ้าของรองเท้าครับไข่เทวินครับลงมาย
1: ี่ห้อครับ
0: ไอ้รองเท้าครับลงมาแล้วครับเทวินน้องเทเวศมาละ
1: ก็เปลี่ยนตำแหน่งวินแบ็คขวาออสเตรเลียจอแดนบอสนี่ครึ่งแรกมีอาการบาดเจ็บช่วงท้ายที่แกนอนอยู่แต่ว่าสินเป่าจบเกมครับ
0: ใช่ครับเทวินนะฮะลงมาเล่นแทนครับไข่เทวินโอ้นี่คุณมดสุรเดชแกไม่หลับไม่นอนเหรอครับเนี่ยกลางคืนแกส่งเข้ามาบอกเจมฝากซื้อรีด้วย2กั๊ก
1: ได้เลยครับ
0: โอ้น้องมดคิดถึงพี่บรีครับคิดถึงเช่นกันนะฮะน้องมดจ๋าคุณบีบอก2พยางเป็นเกาะญี่ปุ่นเนี่ยถูกไหมครับจะบ้าเหรอ
1: นะฮะ
0: เ
1: กาะมีเซฟบทอีกนะพี่แต่ไม่ได้อยู่ยุโรปเท่านั้นเองครับ
0: ฟังอยู่ช่องนนทรีครับอาจารย์จากคุณคาร์ลอสนามาโต้นะโอ้โหเอาละครับเกมครึ่งหลังเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับครึ่งแรกนั้นอียิปต์ออกนำออสเตรเลียอยู่1ประตูต่อ0แล้วก็จ่ายลูกนี้ทะลุเข้ามาในกรอบเขตโทษยิงลูกนี้โอ้โหหลุดไปเดียวๆครับยิงออกครับโอมามามูส
1: โอ้โหโอกาสลุ้นประตูที่2ของอียิปต์ตั้งแต่ช่วงต้นครึ่งหลังครับจังหวะหลุดเดี่ยวของมามูสครับได้ยิงด้วยขวาเดบอลเนี่ยหลุดเสาไปนิดเดียวโอ้โหไม่ได้ประตูให้อียิปต
0: ์งะโอ้โหหลุดอย่างนี้เนี่ยยิงเสียราคากองหน้าจากพรีเมียร์ลีกเลยโอ้โห
1: เริ่มมานี่แตะบอลยังไม่ครบทุกคนเลยครับอียิปต์ได้ลุ้นแล้วครับ
0: คือลูกนี้หลุดไปต้องเข้านะคร
1: ับ
0: โอ้เล่นอาศัยทีเผลอนะฮะแล้วก็นกหวีดหลอกนะครับท่านผู้ชมครับนกหวีดเนี่ยเอาเข้าไปสนามกันเต็มเลยป ี2010นี่วูเซล่าครับปีนี้นกหวีดครับ
1: ต้องฟังดีๆครับ
0: อืมอ้าวพีซิโก้ครับเป็นคนฟาว
1: โอ้โหแต่ออสเตรเลียมีเจ็บอีกแล้วอีลาคุนด้าครับนอนอยู่ครับจังหวะโดนปะท้าครับยังลุกขึ้นมาเล่นต่อได้ครับอีลาคุนด้าภาพชายดูจังหวะซิโก้เข้ามาปะท้าใส่เซคาตีครับ
0: โอ้นี่มีฝรั่งมาฟังแล้วด้วยนะแกพิมพ์ข้อความมายาวมากเลยอ่ะแกบอกว่า Dear Lord Jesus Christ The Son of God เลยครับ I believe โอ้โหโอ้นี่มาเลยครับแ
1: ม
0: ่ฟรีทิกเก็ตฮีเอเว่นเลยครับแม่ยังอยู่ครับ Still Alive ก่อนในทิศฟรีคลิกออสเตรเลียโยนลึกๆมาเสาไกลสุต้าโคกชงไปเสาแรกครับโดนโมกออกมาอัตเตียโอ้โหสุต้าโคกอีกทีนึงครับดวลลูกโคกกันอยู่เออไว้มงชงเสาไกลแปกโด่งมาที่เสาสองครับโอ้โหลูกนี้เข้าไปมงครับแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับโอ้โหเม็ดข้าวแต่ตอนนี้มีผู้เล่นอียิปต์นิ่งอยู่นะครับ
1: โอ้เป็นฮานี่ครับโอ้เหมือนจะเสียทรงตัวอากาศเสียลงมาหลับไปเลยครับ
0: โอ้โหแพทย์ทีมแพทย์ต้องลงไปด่วนเลยนะครับจังหวะที่ทางเม็ดคาวเนี่ยพุ่งเข้าไปมงแย่งกันนะครับศีรษะนะครับ
1: คือตอนนี้เพื่อนนี่พยายามจะเข้าไปช่วยดูอาการอยู่ครับ
0: โอ้โหแต่ลูกนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่มงชงไปมาหน้าประตูน่ากลัวเลยครับช็อตนี้ของออสเตรเลียแต่เดี๋ยวต้องดูอาการของนักบอลอียิปต์ก่อนนะครับที่ลงไปนอนอยู่ตอนนี้โอเคครับลุกขึ้นมาได้ครับฮานี่หรือเปล่าครับโอ้โหถ้าเป็นฮานี่ในวันนี้น่วมเลยนะครับ
1: เป็นฮานี่ครับ
0: โอ้โหวันนี้หนักจริงครับฮานี
1: ่แต่ยังลุกขึ้นมายืนได้ครับฮานี่
0: โอเคครับปลอดภัยนะครับลุกขึ้นมาได้แล้ว
1: ภาพช้าจังหวะนี้ออสเตรเลียเปิดบอลมาเสาสองครับ
0: แ
1: ล้วโอ้ยโดนกระแทกกับแมคคาฟี่ครับ
0: วิ่งมาจากข้างหลังนะครับมงคือมงทั้งบอลทั้งหัวเพื่อนอ่ะโอ้โหจริงครับ
1: อันนี้ยังเล่นต่อได้ครับอาจจะจับไปที่ไททอยนิดนึงครับ
0: มอสตาฟาชาเบอร์ครับออกบอลแล้วอ้าวผู้ตัดสินโอ้ทีมแพทย์นี่แกก็เดินหน่วยนาดเหลือเกินครับกว่าจะออกไปได้ครับแม่
1: ผู้ตัดสินต้องมาเล่นครับ โอ้โหแล้วก็เหมือนอันนี้ต้องออกไปยืนข้างสนามก่อน
0: ใช่ครับไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่านะครับตอนนี้ฮานี่ออกมายืนเช็คอยู่อ้าวตอนนี้ผู้ตัดสินที่4ก็ไปด่าอยู่กับหมอครับมันเลยนานๆได้เถียงหมอทีครับเข้าโรงพยาบาลอะไรนี่โดนหมอด่ากันเละเลย
1: โอ้ใช่ เป็นโอกาสดีเลยคร
0: ับ เป็นโอกาสดีครับ ได้ด่าหมอคืนครับแหมบอลอยู่ตรงกลางครับอียิปต์ก็สาดขึ้นไปก็ไม่มีอะไรครับบอลไปถึงทางแพทริกบิชบิชเล่นเร็วครับออกมาที่แฮร์ริงตันอยู่ตรงกลางครับแจ็คสันเออร์ไว
1: ต้องเร่งแล้วครับ
0: ครับแฮร์รี่สุต้าแทงตรงๆขึ้นมาครับเมคคาฟเมคคาฟคืนกลับมาอีกทีครับแฮร์ริงตันแฮร์ริงตันให้ซ้ายมาโอนิวแทงลูกนี้มาไม่ผ่านเนี่ยตอนนี้ต้องลงไปช่วยเพื่อนก่อนแต่ว่าเบฮิสมาแล้วครับเบฮิสอัดเข้ามาตรงกลางอัตเตียเตะลูกนี้มันไม่ค่อยไปไหนครับเอาละครับตอนนี้ออสเตรเลียเดินหน้าขึ้นมาเมตคาฟออกมาทางซ้ายครับเบฮิชบอลตอนนี้ออสเตรเลียไม่เคยทำมาก่อนครับขึ้นมาทั้งทีมครับ
1: เป็นฝ่ายครองเกมลุกบ้างออสเต
0: รเลียโปโปวิชบอกว่าลงไปเลยครับไม่งั้นเดี๋ยวอ้วตกงานครับโอ้โหบอลนี่ตกรอบไปกุนซือนี่โดนไล่ออกไป7คนแล้วนะครับ
1: โอ้ไปกัน พร้อมหน้าแล้ว7คนแล้วคนล่าสุด

0: ก็นาเกมันไง
1: ใช่ครับเหมือนลงรถทัวร์เลยครับออกไปหลุยหลุยครับแต่ละคน
0: อียิปต์ก็ลงไปรับครับช่วงต้นครึ่งหลังครับสกอร์ตอนนี้ได้เปรียบอยู่อียิปต
1: ์วอปาโต้ไหลมาครับอิรันคุน่าโดนแซะอย่างไปต่อครับวอปาโต้ซ้ายของแกแหวกมา1ครับวอปาโต้แหวกมาได้2เปิดโด่งมาเสาไกลครับโอ้โหฮานี่ยิ่งมึนๆอยู่แกยังมงสกัดได้อะไปต่ออีกทีนึงจะพลิกไปโดนสไลด์เอาไว้ได้อะไรหรือเปล่าโอนิว
0: ไม่ได้ครับ
1: โอ้โหอ้าว
0: ได้เป็นลูกทุ่มหรือเปล่าครับ
1: ไม่ได้ครับแอบงอน
0: แกจะเนียนหยิบบอลมาถึงไม่ให้ครับ
1: หันไปเนี่ยแอบมองเธออยู่นะจ๊ะมองผู้ตัดสินครับทำเป็นงอนอย่างงอนเลยครับขนาดเราไม่มีโอเรายังไม่งอนเลยโอ้วันก่อนที่มาพากครับได้โอไป7นาทีโอ้ไม่กล้าเขียนเลยเขินแม่7นาทีนี่มันเท่าไหร่อะเจม
0: ก็
1: 200มั้ยฮะโอ้หินละเกินป๋าโอ้รีบส่งคนมาจัดกอล์ฟต่อเลยอะยั่วมากเลย
0: ครับ
1: ออสเตรเลียของเกมนะครับครึ่งหลังแต่ว่าโอกาสเนี่ยอียิปต์ไปชกมาเลยเอาละครับมามูสไปแย่งมาได้บอลทำชิงอะอัตเตียอียิปต์ไปชิงกลับมาแล้วนะครับตอนนี้ย้อนคืนกลับมาที่อิบราฮิมทางขวาครับแบ็คขวาครับโมเมนต์ฮานี่วันนี้ไม่รอแล้วฮานี่ฮานี่มึนไปหลายรอบแล้วลูกเอ้ยโอ้โดนเตะน่วมไปแล้วแต่ว่าเสียบอลออสเตรเลียขึ้นมาครับทางซ้ายสปีดมาแล้วครับเบฮิสเปิดลูกนี้เข้าไปครับโดนเตะทิ้งออกมาตามฟอร์มครับโดยรามี่ราเบีย
0: เราจะเปิดให้เพื่อนตรงกลางไม่มีใครอยู่ครับโดนราเบียเตะมาได้ครับอียิปต์
1: โอ้โหแต่ว่าออสเตรเลียมาเรื่อยๆแล้วนะครับเริ่มอันตรายครับโอนิลออกมาเบฮิสเบฮิสไหลมาอีกทีนึงครับขึ้นมาโอนิลโดนเตะร่วงไปฟรีคิกครับมาจะได้โยนใส่เข้าไว้แล้วครับเกือบๆจะมุมธงทางซ้าย
0: จังหวะที่โอนิลจะกระชากบอลไปเนี่ยเจออียิปต์เนี่ยเข้ามาเตะไว้เลยครับเป็นซิโก้ครับคนทำฟาว
1: โอ้พี่ซิโก้นี่แกมั่วได้ใจมากเลยไปเตะทำไมลูกนี้นะ
0: โอ้
1: แล้วโอนิวมันไม่ได้อันตรายอะไรเลยครับ
0: ปล่อยไปเผื่อออกหลังด้วยครับ
1: โอ้มั่วเหลือเกิน
0: โอนิวจะเป็นคนเปิดเองครับ
1: แหมกล้องจับมาที่คุณพี่ครับกองเชียร์สาวของออสเตรเลียแล้วก็จับมาล็อบสจวตปลอมครับถือไอ้เข้มาด้วยครับแม่เขากระไดฮันเตอร์
0: นี่ผิดกฎนะพี่บีเอาสัตว์เข้าสนามเนี่ย
1: มันเป็นตุ๊กตุนนะฮะ
0: ครับ
1: ได้โยนครับโอนิลจะเปิดโอนิลเปิดโค้งโค้งอีควิดลูกนี้เข้าไปแล้วครับโอ้โหเป็นลูกมงเหมือนกันครับออสเตรเลียตีเสมอได้ครับโดยแฮร์รี่ซูต้าก
0: ับตันทีมแฮร์รี่ซูต้าครับมงเข้าไปครับเป็นประตูตีเสมอของออสเตรเลียครับโอ้โหลูกนี้จากจังหวะเล่นลูกตั้งเตะริมเส้นครับออสเตรเลียตามตีเสมอได้แล้วครับผ่านครึ่งหลังมาแค่9นาทีครับ
1: โอ้โหนี่บดอยู่นานเลยครับมาแล้วก็ได้ประตูอียิปต์เป๋นะโอ้โหดูอีกทีฮะ
0: โดนบอมลงไปลูกนี้ครับ
1: โอ้โห
0: ไม่ล้ำ
1: ไม่ล้ำตรงใครหรือเปล่าพี่ซิโก้ครับแกถอยไปคนเดียวเลยดู
0: แล้วเป็นคนไปทำฟาวเมื่อกี้ด้วยครับ
1: เอ้ามันไปตกใส่ศีรษะของกองหลังอียิปต์ครับเดี๋ยวภาพช้ามา
0: เป็นฮานี่คร
1: ับ โอ้โหฮานี
0: ่โอ้มงเข้าประตูเองครับฮานี
1: ่โอ้โหแฟนบอลของอียิปต์ตะโกนเลยไอ้ฮานี่เป็นคำอุทานไม่ได้หยาบคายนะขอไปโอ้โห1-1แล้วฮานี
0: ่เป็นฮานี่ครับเข้าประตูตัวเองครับอียิปต์โดนออสเตรเลียตามตีเสมอครับ
1: นั่นแหละ OG
0: OG
1: เรียบร้อยในสนามมี OG ครับแต่ในชีวิตจริงไม่มี OT ครับ
0: ไม่มีเลย
1: ไม่มีเอาละครับกลับมาเท่ากันครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้10นาทีของครึ่งหลังครับออสเตรเลียตีเสมออียิปต์แล้ว
0: โอ
1: ้โหไปกันต่อครับตอนนี้
0: หมดอยู่แป๊บเดียวพอออสเตรเลียได้ประตูตาม

0: ตีเสมอแล้วแล้วอียิปต์นี่ต้องเร่งแล้วครับปล่อยให้ออสเตรเลียบุกไปช่วงครึ่งต้นหลังเนี่ยเสียประตูเลยครับ
1: โอ้โหแกคือแอบไปเสียดายลูกที่โอมามามุสหลุดเดี่ยว
0: ลูกยิงด้วยขวาลูกนั้นหลุดเสาไป
1: โอ้โห
0: ไม่งั้นเนี่ย2-0ไปแล้วให้อียิปต
1: ์ใช่ระดับโอมามามุสลูกอย่างนั้นเนี่ยมันโอ้โหถังขยะครับแม่แล้วเช้าๆมีปังโก้ด้วยทำ6ไม่ได้กินสักอย่างครับโอ้ตอนนี้จงโจกเรียบร้อยแล้ว
0: ครับ
1: อ้าวอียิปต์เพิ่งนึกได้ว่าต้องบุกครับทิ้งยามาเจอเบฮิสโขกไม่ได้ครับโอ้แล้วพอตีเสมอได้เบฮิสนี่แกฮึดเลยนะ
0: ครึ่งแรกแกก็ดีดอยู่แล้วครับ
1: ใช่
0: ได้ประตูที่เสมอนี่แกยิ่งฮึดเข้าไปใหญ่ครับ
1: ฉายาแกเนี่ยโหออกอากาศต้องพูดให้ชัดนะครับแกฉายาไอ้เหี้ยม
0: ไอ้เหี้ยม
1: ใช่เหี้ยมเกรียมมาก
0: โอ้โ
1: หไม่ต้องห่วงกลางคืนเนี่ยเป็นช่วงเวลาทำการของพวกเราครับ
0: ครับผม
1: ที่มาจัดช่วงหัวค่ำเนี่ยเราซึมๆไปครับเรา
0: ค่ำนี้ผู้ใหญ่ฟังพ
1: ี่เราต้องเล่นตามราคา
0: ครับผม
1: มาซาร่าครับลุยต่อจ่ายเข้ามาตรงกลางครับบอลมาแล้วอยู่ที่อิบราฮิมแล้วก็มาที่ระเบียหยิบต้องกลับมาบุกอีกทีโอ้โหไปซึมอยู่นานแล้วโดนสวนกลับอีกแล้วครับดักมาย้อนคืนมาที่เออร์ไวน์แจ็คสันเออร์ไวน์ออกมาทางขวาเทวินโยนยาวอิรักุนดาวิ่งไปครับแต่ว่าลึกเกินแล้ว
0: จะวางยาวอิรักุนดาก็ลึกไปครับโอ้แต่ออสเตรเลียพอได้ตูทีเสมอนี้เริ่มคึกเลยครับ
1: แฟนบอลเรียกออสเตรเลียเรียกเอเชียเกย์เฉยเลยทำไมพี่โหดขนาดนี้ครับ
0: ก็เอเชียเหมือนกัน
1: เออแม่พี่นันทพงศ์เอเชียเกย์แม่มีแต่เอเชียทิก
0: กับ
1: โทเปิดยาวโซเบอร์ไม่ผ่านแฮร์ริงตันมงไม่ดีนะครับมาเข้าทางของซิโก้แทงลูกนี้ขึ้นมาครับมามูสพลิกหนีมาเข้ามาตรงกลางมามูสออกมาที่ซาร่าดึงจังหวะไว้โอ้โหเหลืองคลึนเลยซาร่าจะจ่ายลูกนี้โดนเตะทิ้งออกมาจนได้ครับเออร์ไว
0: ในกรอบมีผู้เล่นออสเตรเลียอยู่ประมาณ8คนก็เมื่อกี้ยืนบังซาร่าไม่ให้ยิงครับ
1: 1-1 แล้วครับตอนนี้มาหลายคนบอกว่าตอนนี้ซาร่าไม่พอต้องไทลีนอลแล้วครับ
0: โอ
1: ้โหยังไงที่พูดไปอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมาลงโฆษณาของเราได้นะครับแม่ไม่งั้นพวกผมนี่เสี่ยง 4,000 ครับ
0: ครับ
1: ที่ท่านส่งมาให้เราเยิ้มๆเนี่ยขึ้นมาปลุกต่อไหมครับอัตเตียฟาตี2คนครึ่งแรกนี่ดีนะครับครึ่งหลังนี่แกหายไปแป๊บนึงเสียประตูเลยฮาเฟสเข้ามาตรงกลาง40ละอ้าวจ่ายลูกนี้เสียดื้อๆอัตเตียโอ้โหจ่ายมาเข้าทางออสเตรเลียแล้วสวนครับอิรันคุนด้าเรียกฟาวได้ครับโอ้โหโดนเตะไปที่เข่าครับ
0: โอ้จังหวะจะกระชากไปของอิรันคุนด้าโดนเตะเลยครับคนเตะนี้เป็นอิบราฮิมครับโอ้โหไม่งั้นนี่ถ้าปล่อยไปนี่ได้หลุดแน่ครับทางซ้ายครับเตะหน้าแข้งเลยครับ
1: แล้วมันเหลืองๆนะกิ้งเป็นลูกขนุนเลยอ่ะโอ้โหนี่ครับเวเนซิอุส2
0: คล้าย
1: เออ
0: แล้วจังหวะจุดฟาวนี่ใกล้เคียงกับจังหวะที่เปิดไปได้ประตูตีเสมอออสเตรเลียคนเปิดนี้ไปเป็นโอนิวคนเดิมครับ
1: แต่ผู้ตัดสินน่ะแกใจดีนะจริงๆวันนี้น่าจะเหลืองสัก3ใบนะเจมส์นะ
0: ใช่ครับ
1: โอ
0: ้โหนิวจะเป็นคนเปิดเข้าไปมุมเนี่ยคล้ายๆลูกตีเสมอเลยครับแต่ว่าระยะเนี่ยไกลกว่านิดนึงครับ
1: คนเปิดคนเดิมซะด้วยครับโอนิวคราวนี้โยนลอยๆไปเสาไกลครับโดนมงมาได้มองออกมาส่งมาที่โอนิวอีกครั้งนึงโอนิวบอกคนอื่นมีเป็นร้อยส่งมาให้คือจังเลยโอนิวโยนกลับมาอีกทีนึงครับลูกนี้สวิงเข้าไปยังอยู่ทางขวาแฮนิงตันเปิดมาโดนโขกไปนิดเดียวหูยไปศีรษะของระเบียขึ้นมาอีกทีนึงตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรครับดวลลูกมงกันอย่างเดียวครับศีรษะมงหัวออสเตรเลียหนุนกลับไปก็โดนโขกมาครับระเบียบอลกลับมาอีกทีนึงสุตาให้อยู่ครับอยู่ประมาณ25หลาครับหน้ากรอบเขตโทษอิรันกุนด้าม้วนอยู่อิรันกุนด้าออกมาทางซ้ายเมคครับเปิดอิรันกุนด้าได้ทีนึงปั่นลูกโอ้โหติดบอลครับบอลยังมั่วอยู่ครับฮานี่เตะทิ้งออกมาแล้วโอ้โหล้มคว่ำขมำหงายครับซาร่าได้ฟาว
0: โอ้จังหวะได้ลุ้นประตูของออสเตรเลียแต่ว่ายิงไปยิงมายังติดบล็อกครับแล้วจังหวะนี้จะสวนกลับอียิปต์ครับโดนตัดฟาวไว้ก่อนครับเป็นซาร่าโอ้โหโดน สุดท้ายนี่เข้ามาอัดซาร่าข้างหลังเลยครับ
1: โอ้โห
0: นี่คนละไซส์เลยครับ
1: โอ้โห
0: แต่พุทธสินเนี่ยยังไม่ได้ให้ใบเหลืองตัวนี้
1: ใจดีเนาะ
0: ใจดี
1: โอ้ผู้สินชาวอุรุกวัยครับแกเก็บใบเหลืองไว้ให้นักบอลตัวเองครับเล่นไม่ได้เรื่องเลย

0: แล้ว
1: รู้ว่าบินกลับหรือยังพี่ตอนนี
0: ้โอ้โหมาแต่กลับบ้านไม่ได้ครับต้องรันเวย์เต็มแล้วครับ
1: ครับ
0: โอ้แล้วเสื้อมันบอลมันแพงอ่ะพี่เนี่ย
1: ใช่
0: เราอุตส่าห์จั่วมาอย่างดีเลย
1: ไปก่อนเลย
0: แล้วโอ้
1: ไม่ได้มีโอกาสให้ใส่เชียร์เลยครับ
0: ซื้อมาอยู่ในห่ออยู่เลยครับแหมอียิปต์ลุยบ้างครับออกมาทางขวาครับฮานี่จะแก้ตัวฮานี่จ่ายเข้ามาตรงกลางแหมต้องขอคืนกับมากลายเป็นออสเตรเลียครับแทนที่จะบุกแกกลับไปรับอีกแล้ว
1: กลับไปเล่นแบบเดิมว่า
0: โอ้
1: นี้ไปเน้นรับก่อนครับ
0: หาเฟสครับให้มาซิโก้คืนมาอีกทีนึงอัตเตียจ่ายมาครับที่อิบราฮิมโอ้โหแทงลูกนี้เข้ามาครับที่ซาร่าเข้ามาในกรอบเขตโทษทางขวาซาร่าออฟไซด์เหรอครับ
1: ล้ำหน้าไปก่อนครับซาร่าจังหวะที่อาซูเนี่ยจ่ายเข้ามาตรงช่องนั้นแต่ว่าซาร่านี่โดนจับล้ำหน้าครับผมพามีจับนี้ฮานี่ครับภาพช้านี่เป็นจังหวะที่เนี่ย
0: คร
1: ับเข้าตัวประตูตัวเองครับฮานี่คือก็พยายามจะหม่งสกัดนะแต่ว่าบอลเนี่ยปิดเหลี่ยมเข้าประตูตัวเองครับ
0: โอ้โหแฟนบอลออสเตรเลียนี่ระเบิดอารมณ์เลยนะครับเพราะว่าครึ่งแรกเป็นรองเยอะนะ
1: ครับ
0: แกเมื่อสักครู่เนี่ยยิ้มฟันหล่อเลยครับแหม
1: ซาร่านี่มองฟ้าเลยครับ
0: โอ้วันนี้เนี่ยน่วมสุดก็คือฮานี่เนี่ยแหละครับทั้งโดนเตะขาทั้งโดนอัดศีรษะมงเข้าโกตัวเองไม่มีอะไรดีเลยครับ
1: ครบเรื่องราวนี้ฮานี
0: ่โอ้เชิงลบล้วน
1: จบเกมนี่แกน่าจะไม่หาแล้วตอนนี้คร
0: ับ โอ้ตอนนี้เริ่มฝืดแล้วครับพานี่แฟนบอลบอกขอยิงอีกลูกหนึ่งสกอร์เท่าไหร่ก็ได้เอ๊ะแปลกๆนะตอนนี้หนึ่งหนึ่งนะครับ เสมอกันอยู่หนึ่งหนึ่ง
1: ออสเตรเลียต้องพยายามเร่งเครื่องนะครับเพราะว่าพอตีเสมอได้ก็ไปเน้นรับปล่อยให้อียิปต์ได้
0: ใช่ไม่ดีนะแม่หลายท่านก็บอกว่าตัวเขาเรียกว่านะสกอร์ที่มันอยู่ในจอเลยมันเล็กไปนิดนึง
1: ครับอ
0: ย่างนี้นะครับ
1: เดี๋ยวให้ทีมงานขยายให้ครับ
0: ใช่อ่ะเปลี่ยน2คนเลยครับน้องเจมส
1: ์ครับ
0: ตอนนี้
1: หยิบกำลังจะเปลี่ยน2คนครับ
0: อ้าวฮัตสันคุยกับฮัตสันด้วยครับความเหมือนที่แตกต่างแค่มีผมก็ไม่มีผมครับโค้ชกับผู้ช่วย
1: แต่ผู้ตัดสินให้เล่นก่อนครับอียังไม่ได้เปลี่ยน
0: บอลยังมีชีวิตอยู่นะฮะ
1: ตอนนี้ยังอยู
0: ่
1: ครับโอ้แต่ออสเตรเลียนี่ชัดเจนแล้วตอนนี้เน้นคลองบอลก่อนครับดึงช้าไว้คร
0: ับ โอ้จริงๆถ้าบุกเนี่ยน่ากลัวนะ
1: ครับ
0: คือเราเห็นแล้วนะว่าบุกน่ากลัวออสเตรเลียมีของนะครับแต่ตอนนี้กลับไปเล่นในแดนตัวเองอีกแล้วคือเล่นอย่างเงี้ยมันรอโดนนะ
1: ใช่
0: มันเหมือนช่วงแรกอะนะครับบุกซะดีกว่า
1: แล้วอียิปต์นี้จังหวะฉวบฉาบฉวยก็มีแต่ยังไม่คมเลยพี่
0: ใช่
1: มามูนเนี่ยได้ลุ้นไปแล้วช่วงต้นครึ่งหลังแต่ลูกนั้นหลุดเสาอันนี้เดียวครับ
0: สุต้าจ่ายขึ้นมาติดที่ฮาเฟสครับอียิปต์แย่งบอลกลับมาคืนได้ครับออกมาทางขวาที่โมเมทานี่วันนี้โอ้โหโดดเด่นเป็นสง่าครับดังกว่าซาร่าครับวันนี
1: ้เกมนี้แป๊บๆกำลังจะเข้าสู่ช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของครึ่งแรกครึ่งหลังครับ
0: เตรียมตัวจะไปไฮโดรเจนกันแล้วนะครับ
1: เตรียมตัวไปเบรก
0: มาวานอัตเตียมาวานอัตเตียพลิกมาได้ครับออกมาทางขวาครับที่ฮานี่จ่ายสั้นๆมาครับอาชูก็เงียบไปเลยนะครับโอ้โหเล่นดีอยู่ประมาณ20นาทีครับตั้งแต่มงลูกนั้นเข้าไปเนี่ยอาชูจ่ายไปอีกทีนึงติดที่แฮร์ริงตันอีกแล้วครับออสเตรเลียได้สวนมาอิรันคุนด้าให้มาโวปาโต้บอลลูกนี้ไม่ผ่านแล้วครับเอาละครับเป็นโอกาสสวนกลับของอียิปต์มีช่องนะครับทะลุมาลูกนี้ดึงจังหวะสัตว์เลยครับโอ้โหไม่จ่ายนะฮะเฟสแ
1: ม่ไปตัดสินใจยิงลูกนี้ก็ไม่ผ่านบล็อกครับแล้วอียิปต์ได้ลุยต่อฮานี่เปิดเข้ามาติดซูท่าคร
0: ับแปะเต็มๆสายไปอีกทีนึงครับฮาเฟสสับหลอกเลือกกลับมาครับที่ฟาตีตัวสำรองเนี่ยวอร์มจนเหงื่อหยุดไปแล้วนะครับ
1: ยังไม่ได้ลงเลย
0: สงสัยเนี่ยแล้วมันจะเบรกอยู่แล้วครับจะให้เดชันเบรกแล้วนะครับเอาละมาอีกทีนึงอาเตียดับเบิลพาสตัวนี้เข้ามาในกรอบยังไม่ได้ครับอาชูมองขวาฮานี่เปิดเสาแรกครับโดนสกัดเอาไว้ไม่ออกอีกโอ้วันนี้ไม่ต้องหยุดกันแล้วเตะสุดท้ายโดนบล็อกครับเป็นลูกเตะจากประตู
1: พุทธศิลป์ให้ไฮเดรชันเบรกครับ แล้วอียิปต์จะเปลี่ยน

0: เล่นสองคนด้วยครับ
1: โ
0: อ้ซิโก้
1: พี่ซิโก้ออกแล้วว่า
0: แล้วอีกคนนี้เป็นฟาตี้ครับอีกคนหนึ่งที่ออกไปครับอาซิโก้ฟาตี้ครับเขาเป็นมอเตอร์ฟาซิโก้ครับคนที่ลงมาเนี่ยเป็นฮัสซัมฮัสซานครับแล้วก็ฮอสซัมอีกคนหนึ่งครับที่ลงมา
1: โอ้โหส่งมา2ฮอสซัมเลยครับตอนนี้อับเดลมากุอิดนะครับ
0: ครับเอาครับออสเตรเลียได้บอลกับปีชขอมาสั้นบอลกับพิธีเบย์โดนตัดฟาวกลางสนาม
1: ผู้สินก็ยังไม่ให้ใบเหลืองใจดีเอาละครับพอพักเนี่ยแฟนบอลโห่นะเริ่มรู้ไต่ฟีฟ่าเดี๋ยวนี้นี่โห่กันเกือบทุกสนามเลยนะครับในช่วงของไฮโดรเจนเบรกซึ่งเจมิงนี่เรียกไฮโดรเจนเบรกนะครับอ
0: ัน
1: นั้นนี่ไม่ได้มุกนะผิ
0: ดจริ ง
1: มีปัญหาเรื่องการออกเสียงและอ่าน
0: ครับ
1: ก็สนุกนะครับตอนนี้ผ่านมา68นาทียังคงเสมอกันอยู่นะครับที่1ประตูต่อ1นะครับอียิปต์กับออสเตรเลีย
0: แต่เกมนี้ตอนนี้ออสเตรเลียกลับไปเน้นรับอีกแล้วครับหลังจากที่ตีเสมอได้
1: แม้แต่ชุดกองเชียร์จากพวกอียิปต์เนี่ยคลาสสิกอ่ะเพราะว่ามันเป็นพวกแบบซุกซัฟฟิง
0: อ
1: ะไรพวกนี้นะครับ
0: แต่งแบบเป็นแนวมัมมี่ใช่ไหม
1: พี่ฟาโรโอมัมมี่นี่พันมาทั้งตัวไอ้ทิศ
0: ฟาโรฟาโร
1: ฟาโร
0: ครับ
1: นะฮะใครถ้าไม่เคยไปเที่ยวอียิปต์นะครับก็ไปอังกฤษเลยง่ายดี
0: เหมือนกันใช่ไหมพี
1: ่ก็ไปบิทิสมิวเซียมแกยึดมาหมดละ
0: มีครบเลย
1: ครบเลยมียันมัมมี่แมวอ่ะครับ
0: ครับ
1: โอ้ครบหมดโอ้ตอนนี้ผ่านมาอย่างรวดเร็วจริงๆน่าเสียดายแทนทางอียิปต์ที่ควรจะขึ้น 2-0 นั่นแหละนาทีที่46นะครับลูกหลุดเข้าไปของโอมามามุสแล้วจากนั้นเนี่ยออสเตรเลียพอไม่เสียลูก2เนี่ยเดินหน้าถล่มแหลกครับและใช้เวลา9นาทีตีเสมอได้นะคร
0: ับ ครับผม
1: ด้วยลูกโอนโกนะครับลูกเปิดแล้วเปิดยัดเข้าไปครับให้ไปลุ้นเอากันนี่ลอสจูดฟรอมแกเหมือนนี่ไอ้ข้อกระไดฮันเตอร
0: ์
1: อะแต่งตัวเหมือนข้อกระไดฮันเตอร์ที่เสียชีวิตไปแล้ว
0: ออสตินอะไรสักอย่างเลยพี
1: ่
0: ออสติน
1: มินิออสติน
0: ใช่ไหม
1: ไม่ใช่ นั่นมันรถบ้าเหรอนะครับโอ้โหก็ตอนนี้ออกมาคิดว่ามารับแผนกันเต็มที่นะครับ
0: เกมเหลืออีก20นาทีในครึ่งหลังดูแล้วนี่มีโอกาสต่อเวลาพิเศษสูงเลยครับคู่นี
1: ้สตีฟเออร์วิน
0: สตีฟเออร์วิน
1: ท็อกกระไดฮันเตอร์ก็ไล่เคครับแต่ว่าโอ้ไปโดนเขาเรียกว่าโอ้นี่มาแล้ว
0: ฟาโล
1: ฟาโลมานะครับฟาโลปอม ตอนนี้เรียกมาติวกันหน่อยโอ้โหคือเป็นเกมที่สำคัญมากๆนะครับสำคัญสุดๆสำหรับของทั้งสองทีมครับมาเมื่อสักครู่นี้ไมเยดีหนักนะมาช่วยทิดติวนะฮะ
0: กับ
1: โอ้โหไว้หนวดไว้เข่าเท่เลยมาสู้กันใหม่ครับ
0: ในสนามมีชงจอแดนด้วยพี
1: ่ยังไม่กลับไหม
0: ยังไม่กลับ
1: ยังไม่กลับนะฮะขออนุญาตภรรยามาอยู่เดือนหนึ่งครับ
0: ก็
1: ใช้มาให้เต็มที
0: ่ครับผมอุตออสเตรเลียจะมีเปลี่ยนตัวหนึ่งคนครับข้างสนาม
1: กลับมาลุยกันต่อนะครับออสเตรเลียมาถึงทิ้งยาวเลยครับซูต้าเลือกไปทางขวาแม่นซะด้วยครับพักอกลงมาครับเทวินจะแหวกลูกนี้ไปยังอยู่นะครับอยู่ทางขวาลากเติมมาแล้วครับโวปาโต้คืนกลับมาให้กับเทวินอีกทีนึงบอลลึกมาเปิดโค้งเข้ามาครับโอ้โหโดนหม่งไว้นิดเดียวมาเกือบตกใส่ศีรษะของอีรันคุนด้าครับแล้วอียิปต์สวนกลับขึ้นมาทางขวาครับฮัตซันจะแหวกตรงนี้ไม่ได้อะ
0: จะแต่ผ่านมีก็ยากหน่อยครับจังหวะนี้

0: อีหยิบทุ่มมาข้างหลังครับอิบราฮิมอีหยิบก็เร่งเครื่องครับหลังจากโดนตีเสมอบอลมาทางซ้ายฟาที่อ่ะเป็นฮาเฟสครับ
1: เราไม่ค่อยเห็นผู้เล่นอียิปต์คือเป็นจากแอฟริกาก็จริงแต่ไม่ค่อยเป็นผิวสีนะฮะ
0: ผิวจะออกแนวอาหรับนะพี่
1: ใช่แต่ว่าในตัวของฮัสซันนี่เป็นผิวสีนะฮะคุณแม่เป็นตูนิเซียซึ่งโดยปกติก็จะเป็นทางฝั่งคนขาวของแอฟริกานะครับมาแล้วครับตอนนี้72นาทีนะครับมาสงสัยเจมเอ้ยต่อเวลาแน่เลย
0: ยาวแน่คร
1: ับ
0: พี่เจ๋งมีวางแผนไปแล้วนะพี
1: ่แต่ก่อนต่อเวลาก็ยิงอีกข้างละ8ลูกแล้วกันจะได้มันมันหน่อยมาครับฮัสซันชื่อซ้ำกับโค้ดไม่ได้เป็นอะไรกันนะครับตักข้ามมาแม่นึกว่าถ้าเสมอได้ส่งลูกลงมาได้เหลือเชื่อเลยอ่ะขวาครับอียิปต์พยายามจะครอสคือพยายามที่ให้เกมรับนี่มันแตกนะครับแต่ยืนกันแน่นปังเลยครับทางออสเตรเลีย2ชั้นเลยฮัดสันออกมาทางขวาฮานี่ตั้งปอมเปิดลูกนี้ติดแฮร์ริงตันได้หน้าประตูหูแต่ว่าจังหวะสะบัดยิงลูกนี้เนี่ยมันแป๊กครับอาชู
0: โอ้บอลมาเข้าทางอาชูได้ยิงแต่บอลเนี่ยหลุดเสาไปเยอะเลยครับอาจจะต้องรีบยิงเมื่อกี้เนี่ยจับบอลแล้วพลิกตัวยิงเลยบอลก็ไม่เข้ากรอบครับแล้วข้างสนามเนี่ยออสเตรเลียเปลี่ยน1คนครับคนหนอนนี่เป็นโบปาโต้ครับ
1: โบปาโต้เล่นดีนะ
0: โอ้โห
1: สองคนเลยครับ
0: เปลี่ยนแนวลุกลงมาครับโมฮัมเหม็ดตูเล่ครับลงมาแทนโบปาโต้ครับคนนึงเป็นฮุสติกครับเบอร์10นะครับลงแทนอีลาคุนด้าครับ
1: โอ้โหอีลาคุนด้านี่มีปัญหาเรื่องของสภาพร่างกาย
0: นะครับไม่ค่อยออกครับ
1: แล้วก็เหมือนไม่ฟิตสักทีต้องบอกกันนะครับตั้งแต่เด็กเขาถูกซื้อไปอยู่กับไบเยอร์นะครับแล้วก็แจ้งเกิดไม่ได
0: ้ครับ
1: ไบเยอร์นี่เขาไปหาปีกแบบคัทอินไซด์ทั่วโลกนะครับก็ไมคอนในผ่านนะ
0: ได้ลงไปแล้วด้วย
1: ได้ลงไปแล้วแต่ว่าอีลาคุนด้านี่ซื้อไปก่อนนะครับตอนนั้นเป็นดาวรุ่งของเอลีกนะของออสเตรเลียแล้วเขาก็ตอนนี้ต้องไปอยู่กับวัตฟอร์ดนะครับในฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษ
0: ก็โดนเปลี่ยนออกไปแล้วครับอีลาคุนด้าวันนี้ก็เงียบๆไปหน่อยครับ
1: อ
0: ีกคนหนึ่งที่ออกไปนี่เป็นโวปาโต้ครับของแนวรุกของออสเตรเลีย
1: แต่โวปาโต้เล่นดีนะ
0: ใช่มีโอกาสยิงด้วยครับวันนี้หลายครั้ง
1: เจ้าตัวก็เหมือนกับแบบแอบผิดหวังนะครับที่โดนเปลี่ยนตัวออกก็เดี๋ยวส่งตูเร่ลงมาครับโหสกุลนี้เนี่ยมีประมาณ 80,000 กว่าคนครับ
0: มีเกือบทุกประเทศ
1: โอ้ตูเร่เต็มไปหมดเลย
0: ครับ
1: ยืนหน้าเป้าเลยครับหมายเลข9ออสเตรเลียเบิ้ลมาแล้วครับเมตคาฟเมตคาฟมาที่ตูเร่ตูเร่สับขาหลอกตูเร่จะแหวกลูกนี้ไปครับไม่ผ่านยืนยังเหนียวครับอิบราฮิมบีกันอยู่เอาแย่งกลับมาได้ครับเบสแย่งกลับมาเร็วมาที่เมตคาฟอีกทีนึงเบฮิสถึงเส้นหลังเปิดลูกนี้เข้ากลางครับโดนสกัดทิ้งไว้อ้าวฮัดสันไปเกี่ยวไม่ออกครับเล่นต่อ
0: คุณสินเล่นต่อบอลไม่ออกข้างครับต่อจะเรียกเก็บได้ตรงกลาง
1: พลิกหนีออกมาซ้ายอีกครั้งหนึ่งครับเหลืออีก15นาทีแต่ว่าทดเจ็บมันมี5แน่ๆ
0: มีคนหยุดครึ่งหลังเนี่ยหยุดเยอะครับ
1: ใช่ๆครับ5นี่ต่ำๆนะครับเคาะเข้ามาตรงกลางอีกที
0: ออสเตรเลียพอผ่านจากพักเบรกมานี้ก็เริ่มเดินเกมเร็วเหมือนกันครับ
1: ไก่ได้น้ำตอนนี้อันนี้จิงโจ้ได้น้ำ
0: ครับ
1: กลับมาคึกเลยคือถ้าแกบุกอ่ะมันมีโอกาสครับเอาละครับเบิ้ลออกมาแล้วครับที่แจ็คสันเออร์ไวสายร็อกทรงแกร็อกมากเลยครับส่วนทางพี่ซิโก้นี่เพื่อชีวิต
0: ซิโก้นี่ออกไปแล้วเลยเมื่อก
1: ี้โอ้เซ็งเลย
0: หมดอดเล่นมุกเลย
1: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราตามปากายี่ที่มาตั้งสำรอง
0: ยังเหลือฮานี่คนหนึ่งครับที่ยังเล่นไม่อย
1: ู่แม่ทำแฟนอียิปต์ซึมเลยฮานี่สุต้าครับออกไปทางขวาเบิร์นก็มาอยู่ตรงกลางสนามครับทำชิ่งกันได้บอลแล้วนะครับฮุสติกตัวสำรองหมายเลข10

0: เบอร์9เบอร์10ตัวสำรองครับสมัยนี้สายมาอีกทีนึงเร่งเครื่องขึ้นมาแล้วครับที่ลูคัสแฮร์ริงตันแฮงตันออกมากลับไปที่แฮร์ริงตันอีกครั้งนึงครับอยู่ในแดนตัวเองอ้าวออสเตรเลียช้าอีกแล้วครับ
1: คือขึ้นไม่ได้ก็เคาะอยู่ตรงกลางออสเตรเลีย
0: โยนโรยๆโรยๆมาทางนี้ฮาเฟสหมุนตัวเตะออก
1: บอลยังไม่ออกเลยคร
0: ับ โอ้โหอะไรกันเนี่ยแล้วโดนแหวกเข้ามาครับซัดลูกนี้ติดที่ฮาเฟสครับโอ้โหฮาเฟสตะคิวขึ้นหรือเปล่าครับโดนอัดลูกนี้เข้าไป
1: โอ้ยยังลุกไม่ขึ้นฮาเฟส
0: ถ้าเป็นฮาเมสนะวิ่งต่อไปแล้วว
1: ิ่งต่อได้เลยครับ
0: ครับออสเตรเลียเลยลุยขึ้นมาครับฮุสติกฮุสติกจ่ายเข้ามาครับเออไวเข้ามาด้านในครับไหลต่ออีกทีนึงเมตคาฟเอาออสเตรเลียไปที่หน้าประตูต่อบอลคืนหลังอ่ะ
1: คือเจาะไม่เข้าออสเตรเลียคืนหลังเลยครับเน้นครับออสเตรเลีย
0: โอ้โหเ
1: กมนี้เหลือประมาณ13นาทีครับ
0: เจ้าของรองเท้าครับเทวินได้บอลโอ้รองเท้าแกนี่ทนมากเลยนะมาลงกับฟุตบอลโลกก็ได้นะขึ้นพร้อม
1: พร้อมครับพร้อม
0: มาอีกแล้วครับไม่งั้นเราจะเรียกเทเวศนะครับเทวินแทงเข้ามาตรงกลางครับเคาะเข้าช่องนี้มาอีกทีโอ้โหระเบียครับอ่านขาดดักไม่ได้อียิปต์อ้าวโอ้นอนแล้วครับไม่ไหวฮาเฟสตะคิวขึ้นครับ
1: โอ้โห
0: สองขาเลยเจม
1: สองฝั่งเลยครับโอ้ยนั่งมองฟ้าเลยครับบอกคุณตัดสินทำไมไม่เป่าหยุดให้ครับโอ้โหนี่ครับ
0: เป็นใครเป็นใครก็สะท้าน
1: ใช่คร
0: ับ เล่นมาถึงขั้นนี้แล้วมันสะท้านเข่าตอนนี้ผู้บรรยายเนี่ยถ้าใครดูอยู่ถือถ้วย World Cup ของเจ๊เต่าแล้วนะฮะ เป็นถ้วยที่เป็นของจริงนะครับ มันไม่ใช่ชาญอะถ้วย
1: ใช่จ
0: ้ะ โอ้แต่มันเป็นเล็กแต่ว่าถ้วยบอลโลก
1: เป็นไซมินีครับ
0: อ๋อไซมินีโอ้ไม่ลงทุนเลย โอ้ห่างกันแค่200เองมีสลักหลังไปด้วยมีไทยแลนด์ด้วยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอ๋อยังนะยัง
1: ครับผมโอ้แต่ฮาเฟนนี่แกไม่ไหวแล้วครับ
0: ตะคิวขึ้น
1: ขอ energy drink ก่อนเลยครับโอ้โหแกเนี่ยพอเพื่อนจ่ายบอลให้แกเขี่ยบอลออกข้างไปแล้วล้มตัวนอนครับ
0: แบ็กซ้ายตัวจริงของทีมชาติอียิปต์เนี่ยคืออาเมดฟาตูนะฮะ
1: ครับ
0: โอ้โหเล่นไม่ได้แล้วส่งกองหน้าลงมาเลยครับเทเซเก้ครับลงมาเอาละครับ
1: เทเซเก้จะลงสนามแทนครับแทนฮาเฟสนะครับ
0: อูดีดูว่าใครจะเป็นแบ็กพอเทเซเก้นี่กองหน้าเลยนะครับ
1: ใช่ครับโอลุกเลย
0: มาว่ากัน
1: คาริมาเฟสครับถูกเปลี่ยนออกแล้วเทเซเก้ลงเล่นแทนครับ
0: คืออาจจะมองว่าถึงเวลานี้เนี่ยก็มันวัดได้อะนะครับ10นาทีสุดท้ายเกิดโป้งป้างเข้าไปนี่ค่อยว่ากันใหม่ครับตอนนี้ส่งแนวรุกมาเพิ่มเพื่อกดดันเกมของออสเตรเลียหน่อย
1: เกมที่ดัลลัสนี่เหลืออีก10นาทีครับออสเตรเลียกับอียิปต์ยังเสมอ1-1แต่เด็กคนนี้หลับไปแล้วครับแฟนบอลอียิปต
0: ์มากับคุณพ่อคุณแม่ครับพ่อแม่ก็บ้าบอลครับลูกก็หลับมีความสุขครับพาเข้าไปก่อนเทศกาลแบบนี้มันไม่ได้ง่ายนะครับการไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายผู้สินวันนี้ลืมเอาใบเหลืองกับใบแดงมาแน่เลยเว้ยเดินชัย
1: ผู้สินชาวอุรุกวัยครับกุสตาโวเตเชล่า
0: ส่วนผู้สิน VR ตอนนี้เนี่ยสั่งบะหมี่เกี๊ยวมากินสบายเลยครับ
1: หรือไม
0: ่โอ้เพิ่มได้โจ๊กกองปราบครับ
1: เอาครับออสเตรเลียได้ลูกฟรีคิกริมเส้นด้านซ้ายอีกแล้วครับเอาซาซานแกไปทะเลาะกับผู้สินที่4ข้างสนาม
0: โอ้โหวันนี้เนี่ยอียิปต์ก็กลางเนี่ยขาดทางลาซีนไปด้วยนะครับเพราะว่าติดโทษแบนได้โยนอีกทีครับโอเนลโอ้นิวโยนแล้วมันบานไปทางเสาไกลซูต้าโขกเข้ามาตรงกลางกระเด้งอยู่หมุนกลับมาเจอบอลยิงอัดงัดออกมาจนได้ครับแล้วก็ยังเป็นบอลของออสเตรเลียเตะจุดพุ่งมาตูเร่โขกเข้ามาได้หูยโถมเลยมงลูกนี้ออสเตรเลียเนี่ยมงทั้งคนทั้งบอลเลยครับซูต้า
1: โอ้จังหวะตูเล่หม่งชงไหมสุดท้ายเลยวิ่งเข้าไปหม่งแล้วไปกระแทกผู้เล่นอียิปต์ในกรอบเขตโทษด้วยครับ
0: คือนักบอลของอียิปต์เนี่ยก็วิ่งไปด่าตูเล่ตูเล่บอกไม่ใช่ไอซูต้า
1: ไม่ใช่ผมไม่ใช่ผม
0: ไม่ใช่ผม
1: คนนึง
0: โอ้พี่ด่าให้มันถูกตัวเนี่ย

0: ยกระแทกเข้าไปเต็มๆครับอิบราฮิมครับที่โดนเอาเป็นทางด้านของลาเมียครับ
1: โอ้แล้วเล่นมาได้ท้ายมันแทบจะหายใจไม่ทันน่ะ
0: ครับ
1: โอ้โห
0: แกก็ยังลุกขึ้นมาเล่นต่อได
1: ้
0: คร
1: ับผมกระโดดเข้ามาใส่แบบ
0: กระแทก
1: โอ้ไม่เลี้ยงเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้แม่สุต้าอาศัยลูกใหญ่ครับ
0: แต่พุทธศิลป์ก็ยังไม่ควักใบเหลืองให้ครับน่าจะลืมออกมาจริง
1: ศาลาพลิกสวยครับตวัดออกมาเปลี่ยนแกนมาแล้วครับอาชูเลือกซ้ายมาครับสับขาโยกหลอกอยู่เตสเก้คืนกลับมาที่อาชูย้อนมาเตสเก้ลากมาในกรอบเขตโทษเตสเก้จะไถไปเรื่อยสุดท้ายหมุนแล้วเตะโอ้โหสุดท้ายออกโอมามามูสครับโดนเตะอัดครับ
0: โอ้จังหวะที่เตสเก้พาบอลเข้ามาแล้วจะเข้าคืนที่สุดท้ายยังมีผู้เล่นออสเตรเลียช่วยกันดักไว้ได้ครับพาบอลเขากรอบเขตโทษไปแล้วแต่ยังมีออสเตรเลียบังไว้ได้ครับเทวินครับวันนี้พาติกบีก็ยังแทบไม่ได้เซฟอะไรเยอะพ
1: ี่ใช
0: ่มีแค่จังหวะเสียประตูแค่จังหวะนั้นนะครับ
1: อียิปต์นี่เล่นแล้วมันยุบไปหน่อยนะครับไม่ต่อเนื่องครับเกมรุกว่าแต่กองเชียร์ก็ยังคึกคักอยู่ครับตอนนี้ยังมีเวลานะครับให้ได้ลุ้นกันประตูที่3ในเกมนี้จะเกิดขึ้นหรือเปล่าครับในเวลาซาร่าตัวการซาร่าโดนคุมอยู่ 3-4 คนโดดเดี่ยวเหลือเกินครับวันนี้โมยิงพิซิโก้ออกไปในซึมเลย
0: ตอนนี้แนวรุกของอียิปต์นี่ช็อตไปเลยครับแต่ออสเตรเลียก็ไม่ต่อเนื่องเหมือนกันครับเกมรุก
1: เจมตอนนี้เนี่ยซึมกว่านักบอลนี่ครับเพราะว่าต่อเวลาแน่นอนครับ
0: ยาวแน่แล้วตอนนี
1: ้แม่ยาวยาวยาวออกมายาวๆแล้วครับ
0: ดูแล้ววันนี้น่าจะเช้าครับ
1: โอ้พอดีเลยครับตลาดลุงเจริญเปิดพอดีเดี๋ยวกลับไปเนี่ยไปซื้อโจ๊กหน่อยแ
0: ม่ครับผม
1: โจ๊กป๊อกเด้งครับคู่แข่งโจ๊กกองปราบเออเจ้าของร้านชอบเล่นป๊อกเด้งครับเพื่อนผมเอง
0: เรียบร้อยเลยอย่างนี้ก็โดนไหมพี
1: ่เล่นในครอบครัว
0: คร
1: ับ เออเขะเข่ากันเตะเซเก้ครับได้บอลอยู่
0: อียิปต์ตอนนี้กับออสเตรเลียนี่พอได้บอลนี้เน้นเคาะบอลเลยครับ
1: นี่ดูเอาชัวร์แล้วนะครับแม่อาชูเอาชัวร์แล้วตอนนี้หารู้ไหมว่าคนไทยเนี่ยอยากให้ยิงกันเยอะๆมันมีความสุข
0: เท่านี้ยังไม่แฮปยังไม่แฮป
1: ยังไม่แฮปนะ
0: ยังไม่แฮป
1: แฮปไหมเลี้ยงมาแล้วครับโอมามามูสโอ้โหแต่นี่ส่งเซซาเก้มาไปพิงซ้ายเป็นปีกไปเลยครับตวัดออกมาทางขวาครับฮานี่อันนี้จะขอแก้ตัวหน่อยครับฮัสซันโชว์ลีลาหลอกตัวเองอยู่ครับไม่มีใครเข้ามาเลยฮัสซันหนีเบฮิสไปถึงเส้นหลังฮัสซันโยนเสาไกลเลยมาหาทางนี้ครับย้อนมาอาชูหลอกเอาไปหลอกแบบนี้มาแต่ตูเร่ก็ฉวยโอกาสไม่ได้
0: ไปหลอกกันเองครับแนวรุกของอียิปต์จ่ายบอลแล้ววิ่งหลบเพื่อนงงเลยครับ
1: ขึ้นขวามาอีกแล้วครับทางขวาหมายมีสับขาหลอกครับโอ้โหต้องชอบโดนโดแน่เลยฮัสซันจ่ายมาเปิดลูกที่เข้ากลางมาโดนโคสกัดออกมาอีกทีนึงยังแหวกอัดเตียวหูจะเข้าไปยิงไม่ได้ครับอาชูไหลขวามาครับที่ฮัสซันลากกระตุกในฮัสซันโยนซ้ายล้นเสาไกลครับโอ้โหบินออกมาชกไม่ได้ครับลูกนี้บีช
0: โอ้เปิดเข้ามาเสาสองบีชยังปัดทิ้งไปได้ครับอีบลุยต่อครับ
1: โอ้โหแม่ชกลูกนี้เนี่ยจากหัวไหล่สู่สันหมัดเลยครับ
0: อีบลุยต่อเลยครับไม่สนครับอีบ
1: ลุยหนักมากครับตอนนี้ฮัสซันมาอีกแล้วฮัสซันตักเสาไกลครับเตสเก้โคกตั้งกลับมาติดลูกนี้ออกเตะออกไปได้ครับโอ้โหเหลือ5นาทีจะสวนกลับครับเออวายแทงลูกนี้ทะลุขวาเอาแล้วครับเป็นโอกาสของออสเตรเลียสวนมาตูเร่อยู่ตรงกลางครับจะส่งได้ไม่ได้ตัดในฮุสิกยิงลูกนี้ติดบล็อกครับได้อีกทีนึงซัดด้วยขวาตวัดเข้ามาตรงกลางเตะทิ้งออกมาได้โดยอัตเตีย
0: โอ้จังหวะยิงของฮุสิกเนี่ยไปติดบล็อกผู้เล่นอียิปต์จะเปิดเข้ากลางเนี่ยก็ไม่เปิดไม่ได้ครับ
1: สุต้ามาอีกแล้วครับมองหาลาเบียบอกขอชนอีกทีได้ไหมออกขวามาครับเทวินเปิดลูกนี้ติดขาหลังครับม้วนหางสกัดไม่ได้เป็นลูกเตะมุมของออสเตรเลีย
0: ตรงนั้นมีลาเบียนี่ดักบอลไม่อยู่ครับออสเตรเลียได้เตะมุมครับเกมเหลือไม่ถึง

0: นาทีครับโอ้กลายเป็นออสเตรเลียช่วงท้ายเกมนี่คือคักกว่าอียิปต์ครับ
1: ครับ
0: เราได้ลูกเต็มลูกนี้นี่ได้ลุ้นเลยครับ
1: แหมหลายคนบอกเลยครับบอกว่าอย่าต่อเวลานะเพราะพวกพี่เขาไม่แฮป
0: ยาวๆเข้ามานี้แล้ว
1: แหม
0: แต่ออสเตรเลียได้ลูกเตะมุมครับ
1: โอ้โหตอนนี้เนี่ยกล้องจับไปกล้องเชียร์อยู่ท่าเดียวกันครับก็คือจับที่ศีรษะโอ้โห
0: บอกว่าอย่าต่อเวลา
1: แต่อย่าไม่อยากแพ
0: ้ไม่อยากแพ
1: ้โอ้เปิดลูกนี้ไซเข้าหาประตูครับปั่นโคลงมาเช็ดลูกนี้โอ้โหไปโดนพวกเดียวกันออสเตรเลียครับไม่อย่างนั้นเนี่ยน่าจะได้ลุ้นกว่านี้ครับไปโดนหัวสุต้าแต่ยังได้จะโยนมาอีกทีหนึ่งโค้งเสาไกลครับลูกนี้โชเบอร์ออกมาชกไม่ได้ผู้รักษาประตู2ฝั่งนี่ถ้าเป็นนักมวยนี่ดังเลยครับต่อยดีเหลือเกิน
0: ต่อยไม่หยุดครับตอนนี้ต่อยบอล
1: โอ
0: ้
1: โห
0: ทั้ง2ทีมนี่ตอนนี้เป็นออสเตรเลียใช้บอลบอมอย่างเดียวครับภาพช้าจังเออวายหม่งไปโดนชูท่าเหมือนหม่งสกัดช่วย
1: หม่งสกัดออกมาเองครับโอ้โห
0: เหมือนหม่งสกัดช่วยอียิปต์ครับชูท่าน
1: ี่ถ้าเป็นสำเนียงของป๋าแปะเนี่ยบอกว่ามีคนล้อมในเขตโทษเพราะมีการหม่งออกมาม
0: งออกมา
1: แล้วล้มในเขตโทษแกบอกล้อมโอ้
0: ครับเกมกำลังจะเข้าสู่ช่วงทดเจ็บครับหยิบลุยมาทางขวาฮัสซัน
1: ฮัสซันลากมาเรื่อยอ่ะฮัสซันยึกยักอยู่เลี้ยงไต่เส้นครับฮัสซันโอ้โหโดนงัดลูกนี้แกล้งล้มครับโดนด่าฟรีด้วยเจ็บฟรีอายครับ
0: เบียดผักเลยครับแต่ว่าผู้สินมองว่าล้มง่ายไปหน่อยครับฮัสซันโอ้โหเอามือป้ายนี้เดี๋ยวนี้แกทิ้งตัวล้มครับตัวสินก็ไม่ให้ฟาวล์อ่ะครับคงเลยไม่อีกเข้าไปด่าเลยครับเกมกำลังจะทดเจ็บเดี๋ยวดูว่าจะทดกี่นาทีครับครึ่งหลัง
1: แพทริกบิสเปิดขึ้นมาครับไอ้ชายหาด
0: ได
1: ้
0: เลยพ
1: ี่ได้นะโอ้ฉายามันเยอะเหลือเกินวันนี้บอลเข้ามาตรงกลางครับเออร์ไวน์เตะสกัดเป็นลูกทุ่มอยู่ที่กลางสนามครับของอียิปต์ครับที่เทรเซเก้อุ้ยเหมือนทางนั้นบอกว่าจะทด5นาทีน้อยไปนะ
0: น้อยไป
1: โอ้แม่เฉพาะอาการบาดเจ็บของฮานี่ในคนเดียวประมาณ8นาทีครึ่งแล้วครับโอ้ลุ่มล่ามเหลือเกินสายไปครับเทรเซเก้หาช่องอยู่เอานกหวีดหลอกมาอีกแล้ว
0: นกหวีดปลอมมาอีกแล้วแล้วเป่าไม่รู้เรื่องด้วย
1: โอ้นักบอลหยุดนิดนึงเลยนะเมื่อกี้นี้ครับ
0: เป่าเหมือนหมดลมครับ
1: ปูดแม่ฮัตซันคืนหลังกลับมาไปต่อตรงนี้ครับอเดลมาดริดออกมาทางซ้ายเป่าอีกแล้วบอลอยู่ที่อัตเตียโอ้โหตอนนี้คือมันต้องเน้นทุกดอกถ้าสวนกลับมามันอันตรายมากครับออสเตรเลียไปรับเต็มแล้วอ่ะโยนลูกนี้ทางแคบมงชงกลับมาอ้าวกลายเป็นลูกเตะมุมไหมครับน่าอ้าวแล้วครับทด9นาทีไหม5เองโอ้โหเอ้ย
0: เลขตอนแรกนี่เหมือน9ทีนี้เป็น5ครับแต่อียิปต์ได้ลูกเตะมุมครับ
1: ใช่ครับ
0: มามูสจะเป็นคนเปิดเข้ามาครับ
1: โอ้โห
0: แล้วแกหยิบบอลไปไหนครับเนี่ยอ๋อมีบอลอีกลูกนึงครับ
1: โอ้นี่ซาร่าปะเนี่ย
0: อันนี้ฟาโรที
1: ่แม่อันนี้เอาละครับทดเวลาบาดเจ็บจะมีนาทีบุญกับนาทีบาปหรือไม
0: ่โอ้ยบอลโลกครั้งนี้ยิงทดเจ็บกันเยอะด้วยเอาแต่แกเล่นสั้นครับมามูส
1: กลับมาอีกทีนึงอัตเตียโยนล้นๆเสาไกลเลยมาหาซาร่าซาร่าเกี่ยวได้ไหมซาร่ายังตวัดกลับไปได้ครับมาที่ฮัสซันฮัสซันลั่นตักในมาฮัสซันโยนเข้าไปลูกนี้แฮร์ริงตันโคกจะม้วนตัวยิงลูกนี้วุดครับโอ้โหไม่เจ็บแต่อาย
0: โอ้โหจังหวะของราเบียจะพลิกทิ้งตัวยิงลูกนี้ก็ลื่นครับ
1: เป็นกองหลังนะที่เติมไปครับอับเดลมากริดครับไปใหม่ตอนนี้อียิปต์ครับเป็นฝ่ายที่ตะลุยมาโมเมตฮานี่ขวาฮัสซันฮัสซันตัดในฮัสซันโยนล้นๆอีกแล้วเสาไกลเกี่ยวลงมาแล้วไม่ได้ยิงครับโอ้โหเจสเซเก้โดนเตะทิ้งครับอาซู

0: ับมาอีกทีนึงอุ้ยออสเตรเลียเตะทิ้งอย่างเดียวแล้วครับ
1: โอ้รับอย่างเดียวออสเตรเลียช่วงทดเจ็บอะครับช่วงนี้เตะออกข้างไปอียิปต์ได้ทุ่มกันมามุช
0: ลุ้นกว่าฮัตซันก็ฮาเมสนี่แหละครับโอ้โห
1: ดูแล้วยาวแน่วันนี
0: ้ย่ำเลย
1: ทดเจ็บนี่เลยอีก3นาทีครับอียิปต์ได้ลุยต่อครับฮานี่ทางขวา
0: โมเมนต์ฮานี่มองอยู่ไม่มีใครส่งให้ฮัตซันเลี้ยงเล่นดีกว่าฮัตซันเลี้ยงโชว์ลีลาหม่อลีลาฮิวฮัตซันเปิดลูกนี้มั่วๆไปครับเออวายเอาเตะมั่วมาเหมือนกันออสเตรเลียไม่ค่อยไปไหนครับตูเร่ต้องลงมาช่วยตูเร่ดึงจังหวะเอ้าตูเร่จะเตะอัดเสียเตะมุมนี่ครับแบบนี้มาโท
1: จะเตะคือหลังให้เพื่อนไม่รู้ครับบอลออกหลังเลยครับตูเร่แล้วอียิปต์ได้เตะมุมอีกครั้งครับซาร่า
0: เอาละครับตอนนี้2นาทีนิดๆผ่านมาครับโอ้ยกองเชียร์หยิบเนี่ยลุ้นเหมือนจะร้องไห้ครับ
1: โอ้อาจจะต้องรีบกลับหรือเปล่าพี
0: ่คือจองโรงแรมไหมเออจองร้านอาหารเย็นไหมครับ
1: อยากให้จบเร็วๆครับ
0: ซาร่าส่งสัญญาณหน้าประตูเนี่ยมีแต่ยักษ์กระตึกนั่นเลยครับตัวใหญ่ๆอ่ะรอกันอยู่โมซาร่าตักโค้งเข้าไปลูกเดียวมงซูต้ามันไม่ไปไหนหล่นมาเออวายงัดทิ้งออกมาได้ครับบอลโด่งมาเข้าทางของซาร่าเกี่ยวลงมาอัตเตียอัตเตียให้ซาร่าซาร่าเปิดโค้งได้ควิดลูกนี้โอ้โหเป็นซุปเปอร์เซฟครับของแพทริกบีชครับลูกโดดเข้าไปแล้วควิดลูกนี้ของรามีราเบีย
1: โอ้มงจ่อๆของราเบียแต่แพทริกบีชยังเซฟออกหลังไม่ได้วุดวิดเลยคร
0: ับ
1: โอ้โหโอ้จ่อจริงๆครับลูกมงของราเบียจังหวะนี้บีดยังปัดทิ้งไม่ได้ครับแล้วหยิบได้เตะมุมต่อครับ
0: ลูกที่ต้องเข้าอะเจมครับ
1: จ่อเลยครับ
0: โอ้โหมาใหม่โอมามาเมอร์สปัดลูกนี้มาโขกไม่ได้เข้าทางซาร่าโอ้โหเข้ามือของบีด
1: โอ้ยิงลูกนี้บอลมันกระดกพื้นขึ้นมากระดอนพื้นขึ้นมายิงอะเข้ามือของบีดครับ
0: อ้าวและบีดก็มาเตะให้โซเบอร์บุกใหม
1: ่เตะให้เขาบุกใหม่ครับบีดโอ้ยนะครับพลาดช้าจังหวะราเบียมงจ่อปัดทิ้งออกหลังเฉยเลยครับ
0: โอ้ยมันหลงทางไปแล้วนะครับมาอย่างที่อาโนสเคยพูดครับหลงทางเสียเวลาหลงรัชดาติดแม่งจ่าย
1: โอ้ยรถติดจริง
0: โอ้ยยังอ้อมเซ็นทรัลพระรามเก้ามาปัดได้อะป้าไปแล้วครับเมื่อสักครู่นี้แฟนอียิปต์คนไทยหัวใจอียิปต์ยั่วเลยความดันขึ้นนะโมโหซาร่ามาอีกรอบนึงนาทีเดียวซาร่าจ่ายมาอัตเตียยิงติดบล็อกเออร์ไวอีกแล้วครับโอ้โหเออร์ไวนี่เหนียวจริง
1: ๆโอ้อัตเตียตอนนี้10คนอยู่ในกรอบเขตโทษหมดแล้วครับ
0: หลายคนบอกว่าไม่ต้องนอนกันแล้วมั้งครับ ก็ดีครับอยู่เป็นเพื่อนพวกเราหน่อยว่าออสเตรเลียตอนนี้เนี่ยหันหน้าเจอบอลเตะออกอย่างเดียวครับไม่อยากเล่นแล้วอยากต่อเวลาหรือไงก็ไม่รู้
1: อะไรอีก30วิครับเกมนี้อียิปต์ได้ครองบอลครับอิบราฮิมดูแล้ว
0: เจมเอ้ย
1: อะไรครับ
0: เจมเราคู่กันวันแรกก็ต่อเวลาเลย
1: ไปยาวๆครับคู่แรกของฟุตบอลโลกวันนี้อาซูอีก10วิครับ
0: โยนโด่งๆออกมาทางขวาครับซาร่าโอกาสสุดท้ายแล้วซาร่าดึงจังหวะซาร่าล็อกไปเองซาร่าลากมาในกรอบเขตโทษซาร่าไหลเข้ามาสัตว์ลูกนี้โอ้โหไปติดบล็อกของสุดตานิดเดียวครับลูกยังไม่ตายยังได้โยนอีกทีติดแล้วกระเด้งไปไหนหมดเวลาครับโอ้โหเสมอ 1-1 ต่อเวลาครับพี่
1: จังหวะเมื่อกี้โอกาสยิงฮัสซานเนี่ยบอลไปติดบ็อกซูท่าครับไม่งั้นเนี่ยบอลเข้ากรอบแน่ๆครับแล้วผู้สินจากอุรุกวัยเป่าจบเกม90นาทีครับอียิปต์กับออสเตรเลียเสมอกัน1-1ต้องต่อเวลาครับ
0: โอ้โหเฮฮัตชาแม่ขออนุญาตไปดื่มน้ำปัสสาวะแป๊บนึงนะ
1: ครับผมเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกันครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์เลิศจัญญามารสีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: 48ทีม104แมตช์39

0: ลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่ออสเตรเลีย2022ทำสถิติทีมจากเอเชียที่เก็บชัยชนะได้มากที่สุดในรอบแบ่งกลุ่มแม้ว่าออสเตรเลียจะย้ายจากโอเชียเนียมาเข้าสังกัดเอเชียได้ไม่นานแต่ในฟุตบอลโลก2022พวกเขาได้สร้างสถิติใหม่ให้กับทวีปเอเชียโดยการเป็นทีมที่เก็บชัยชนะในรอบแบ่งกลุ่มได้ถึง2นัดโดยการชนะตุนิเซีย1-0และชนะเดนมาร์ก1-0ซึ่งสถิติที่น่าสนใจคือออสเตรเลียเก็บคลีนชีทหรือการไม่เสียประตูติดต่อกัน2นัดในรอบแรกซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทัพซ็อกเกอร์รูลส์นับตั้งแต่เข้าร่วมบอลโลกมาตัวเลขการครองบอลของพวกเขาในนัดชนะเดนมาร์กอยู่ที่เพียง 31% เท่านั้นแต่สถิติความเฉียบคมในการยิงประตูเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอที่จะส่งพวกเขาเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายและเป็นการพิสูจน์ว่ามาตรฐานทีมจากโซนเอเชียขยับขึ้นมาเบียดทีมจากยุโรปได้แล้ว
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
7: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
8: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
11: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
12: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
13: เฮโมวิทโกกงสีทอง
5: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
6: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
7: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
14: คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
15: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
16: กลับมาติดตามกันต่อครับในช่วงต่อเวลาครับผม
17: ครับ
16: แม่นะฮะก็
17: เกมที่ดัลลัสซิตี้นี่90นาทีไม่จบครับออสเตรเลียอียิปต์เสมอกัน1ต้องต่อเวลาพิเศษครับแต่เมื่อกี้ผมเห็นข้อความใช่พี่เขาบอกว่าอยู่จนจบจุดโทษแต่รับค่าพลาดแค่90นาทีนะพี่

0: อย่าทำอย่างพี่อย่างนี้เจมจ๋า
1: ครับ
0: ตอนนี้เนี่ยในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับออสเตรเลียเปลี่ยนมาอีก2คนนะครับโพออคอนอิงสเตอร์ลงมาแล้วก็ไอ้หนุ่มพลังม้าครับมาบิลครับเอเวอร์มาบิลจากคัสเซนยอนนะครับลงมาเอ้ามาถึงปุ๊บเนี่ยเทวินปวดฟันเลยครับ
1: อืมโดนโอ้ยโดนฟันศอกครับ
0: โอ้ยมาศอกสั้นหลังสวนครับของเทเซเก้
1: โอ้ดีไม่น็อกครับจังหวะนี้
0: เราจะน็อกแล้ว
1: หลังนี้จะชาเลย
0: เฮ้ยใบเหลืองมาแล้วครับโอ้โห
1: โอ้ยโดนจนได้ทุกวันนี
0: ้เอาอิบราฮิมโดนใบเหลืองโค้ดโดนครับนักบอลไม่โดน
1: นักบอลไม่โดนแต่เป็นโค้ดครับ
0: เดี๋ยวนะให้ถูกตัวนะจะให้ฮัตสันเปล่ามันฮัตสันสองฮัตสันนะฮอตเซมกับอิบราฮิมเนี่ยแหละครับดูทรงผมฮัตสันทวินครับเนี่ยพี่น้องคู่พี่น้องคู่แฝดทาจิบานะครับ
1: เออออสเตรเลียจะได้ลูกฟรีคิกริมเส้นนั้นขวาเปิดไปลุ้นได้ครับในกรอบเขตโทษ
0: ค็อกโคไดฮันเตอร์ครับเป็นคนเปิดโยนมาบิลเปิดลูกดีครับโดนควิดสกัดไว้ได้ต่อเวลาพิเศษนะครับว่าภาคที่ FM 99มาผมปีนี้ฟุตบอลโลก20ปีเนี่ยต่อเวลาพิเศษมาเนี่ย11คู่แล้ว
1: สีติดเรียกว่าสวยงามครับ
0: คู่นี้คู่ที่12ครับเจมส์ดีๆทั้งนั้นเจมส์เอ้ยไม่น่ามาคู่กันเลยวันนี้เห็นรอบหน้าเอาใหม
1: ่ครับ
0: อุ้ยปลดเจ๊เลย
1: ยาวทุกเกมครับ
0: หานี่ครับลุยขึ้นมาบอลอยู่ที่ฮัตสันฮัตสันเต็มสนามไปหมดแล้วฮัตสันปั่นโครงมาทางซ้ายเทรเซเก้เทเซเก้ลากจี้มาเทเซเก้ย้อนคืนหลังกลับมาครับอาชูอาชูตั้งแต่มงลูกนั้นเข้าไปได้ไม่ทำอะไรให้ เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติเลยครับ
1: จังหวะเดียวทั้งเกมครับได้มงแล้วหายไปเลยครับอาชู
0: โมซาร่าทางขวาครับขึ้นมาที่ฮานี่ฮานี่เล่นกับซาร่าซาร่าย้อนคืนกลับมาตรงกลางบอลอยู่ในการครอบครองของอียิปต์ครับที่มาวันอัตเตียขวาไปย้ำมาอีกครั้งนึงครับ
1: ในช่วงต่อเวลามาอียิปต์พยายามเดินหน้าลุยเขาใส่ก่อนครับ
0: ฮัตสันเปิดลูกเข้ามาตรงกลางปรีนมาซาร่าได้ซัดลูกนี้ครับโอ้โหเข้าขวาแต่ข้ามคานครับ
1: โอ้จังหวะโอกาสยิงของอียิปต์ครับซาร่าในกรอบเขตโทษแต่ยิงแรงข้ามคานไปครับจังหวะที่ฮัตสันเปิดมาแล้วตัวมีตัวพักบอลกับซาร่าหนึ่งจังหวะยิงเนี่ยข้ามคานครับโอ้ยิงด้วยขวาซาร่าบอลมันกระดอนพื้นด้วยครับโอกาสแรกของอียิปต์ในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับซาร่า
0: แม่ขอบคุณมากนะครับหลายคนบอกว่าจะไม่ไปไหนฮะจะอยู่เป็นเพื่อนพวกเรา
1: ขอบคุณ
0: เลยนะครับขอบคุณมากมาก
1: ยาว
0: ๆแล้วมีท่านหนึ่งว่าพี่บีกลับบ้านก็เตรียมของใส่บาตรพอดีนะอายุวันโนสุขังพลัง
1: แล้วก่อนจะใส่บาตรก็ต้องไปซื้อข้าวโจ๊กกินใช
0: ่
1: ไหม
0: นะฮะโจ๊กปอกเด้ง
1: โจ๊กปอกเด้งโจ๊กกองปราบ
0: คู่แข่งโจ๊กกองปราบครับ
1: ครับ
0: แ
1: ม่ตอนนี้มาตัวเล่ครับไปทำฟาวใส่อาร์ซูครับ
0: วันไหนที่หมูเยอะนั่นนะครับวันนั้นเนี่ยเจ้าของร้านน่ะได้ตังค์ บางวันเนี่ยนะไข่ได้ใส่ครึ่งใบอ่ะ
1: ครับ
0: โอ้อินดี้เหลือเกิน ไปต่อครับอียิปต์แม
1: ่ซานแกลงมานี่ขยันสับจริงๆครับ
0: โอ้แล้วไม่มีประโยชน์เลยโยนไม่เคยแม่นเลย
1: สายเพื่อนครับ
0: เอาละครับซ้ายมาเทรเซเก้ดึงมาได้3คนโยนไปติดแฮงตันอีกแล้วครับแต่ว่าบอลเนี่ยปริ้นมาอยู่ตรงกลางครับอาชูทำชิ่งกันสุดท้ายก็เด้งไปเข้ามือของบีช
1: บีชก็เมื่อกี้เซฟสำคัญไป2ช็อตแล้วในช่วงท้ายครึ่งแรกท้ายครึ่งหลังครับดึงช้าครับบีชอันนี้พี่น้องจากแซนเออร์ไวหรือเปล่า
0: เหมือนจังเลย
1: เหมือนครับไม่มีใครบีบบีชก็ไม่ได้เล่งออกบอลครับ
0: ครับแม่หลายคนอวยพรให้เราอยู่ตีห้าไม่ต้องห่วงฟุตบอลมันจบไม่เกินตีสี่จ้ะ
1: ยกเว้นมีดีเลย์จากฟ้าฝนนะพี
0: ่โอ้ยุ่งเลยนะคู่หลังไม่ต้องเข้าล็อกประตูเลยนะครับ
1: ครับแต่ว่าสนามนี้ปิดหลังคาเตะครับตอนน
0: ี้ใช่ใช่โอ้โหให้มาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแล้วก็อียิปต์ตอนนี้เนี่ยเกมเนี่ยเหนือกว่านะครับไป

0: ไปโดนบี้อยู่9นาทีไปเสียประตูก็ยังกลับมาเหนือกว่านะครับแต่ทำอะไรไม่ได้อะ
1: ตาซันได้บอลครับขอสั้นๆอยู่ครับอียิปต์แล้ววางบอลยาวเพียงซ้ายออสเตรียตัดได้ครับ
0: เอาหม่งมาไม่ดีแล้วครับเป็นโอกาสของอียิปต์ที่เทรเซเก้แต่นี่ได้ยาวครับลงมาทางด้านเอาโอ้โหผู้บรรยายต่างประเทศแกขำครับนักบอลพลาดแกหัวเราะกันใหญ่เลยโอ้สงสัยแกเติมมันแน่ๆเลยอ่ะที่นู่นนี่เวลากำลังดีครับเบียร์ถูกด้วย
1: เวลากำลังดีในช่วงนั้นของเรานี่จะเช้านะพี่บี
0: ใช่
1: ครับ
0: ที่นู่นนี่กำลังเวลาสวยครับที่อเมริกานี่เขาถ่ายทอดสดให้ดูฟรีด้วยภาษีประชาชนนะครับ
1: ครับ
0: ใช่ที่นู่นเป็นโครงการ60-40นะฮะของทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป
1: ์ครับ
0: พรรคพวกที่อยู่ที่นู่นก็ส่งมาให้ดูกันว่าแหมดูกันเพลินเลยคนอเมริกานี่ไม่ค่อยได้ดูบอลนะอันนี้ก็ดูกันสงสัยมีฮัลโหลแน่เลยตั้งใจกันแล้วเกิน
1: แฮป
0: มีแฮปไซนอกไซนอกมาออสเตรเลียต่อบอลก็อยู่ตรงกลางสนามครับทำอะไรไม่ได้ม้วนหนีโอ้โหสวยครับพิวหนีมาส่งมาตอนนี้ตัวสำรองอิงเซอร์ให้มาทีตูเร่ลูกนี้โอ้โหติดนิดเดียวครับเบฮิสเติมขึ้นมาอยู่ในกรอบเขตโทษออสเตรเลียสุดท้ายเบฮิสออกครับโอ้โหหันไปเจอจักรแล้พอดีครับน่าจะได้กลิ่น
1: เลี้ยงไปเขาทางฮานี่บังไว้ได้บอลออกหลังไปเลยครับเบฮิส
0: โอ้โหฟาวได้เลยนะ
1: เลี้ยงไปเขาทางฮานี่แล้วแกฮานี่ใช้ตัวบังทั้งตัว
0: โอ้โหเบฮิสลุกขึ้นมาตะโกนเลยครับไอฮานี่
1: อันนี้เป็นอันนี้เขาเรียกทางค่ายเฉยๆ
0: ทางค่ายโอ้โดนไปเต็มกกหูเลยครับ
1: โอ้โหเอาครับเกมเดินต่อกับอียิปต์ก็แต่ตอนนี้เกมทั้งสองทีมเนี่ยช้าเลยครับเน้นคลองบอลไว้ก่อนครับ
0: โอ้แต่ว่าถ้าไปดวลจุดโทษมันโยนเหรียญนะครับขนาดมือเรียกมือเก๋าๆยังไม่กล้ายิงนะ
1: ใช่
0: เกิดขึ้นมาแล้วนะครับเลออนกอเลสกานี่เป็นประเด็นเลยครับคนด่าอยู่2วันตอนนี้ขันไปด่านะเกอร์มันต่อ
1: โอ้โหชุลมุนเหมือนครับตอนนี้เยอรมัน
0: โอ้มั่วมาก
1: ผ่านมา7นาทีครับในช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกครับ
0: ขวาไปครับบอลมาที่ฮัสซันไม่ต้องกลัวครับบอลอยู่ที่ฮัสซันไม่เคยอันตรายเลย
1: โอ้โหแต่รอบนี้แกยังไม่สับครับ
0: นั่นแหละส่งสั้นๆครับสับก็มั่วฮัสซันแม่ให้มาครับอาชูเริ่มมีบทบาทนะครับหนีไปนอนมา60นาทีครับ
1: โอ้โห
0: โอ้บอลอยู่ที่อัตเตียมาวานอัตเตียข้ามฟากสวยนะครับช็อตนี้ไปทางขวาครับขึ้นมาประมาณ20หลาเลี้ยงจี้เข้ามาฮัสซันเลี้ยงจี้ฮัสซันซ้ายหลุดถึงเส้นหลังโยนลูกนี้เลยครับโอ้โหนั่นแหละครับบอกแล้วบอลอยู่ที่แกไม่เคยอันตรายครับ
1: บอลเขากรอบเขตโทษแล้วเปิดด้วยขวานี้บอลออกข้างอีกฝั่งเลยครับลูกทุ่งออสเตรเลีย
0: บางคนบอกว่าบางท่านบอกว่า3คู่เนี่ยนะต่อเวลาให้หมดไปเลย
1: จบบ่ายพรุ่งนี้เลยนะ
0: โอ้โหมันยาวเลยนะครับ
1: ยาวเลยครับ
0: โอ้
1: พรุ่งนี้วันเสาร์ก็ดูยาวๆครับ
0: ทุ่มขึ้นมาครับตูเร่มงมันไม่ผ่านน่ะบอลกระเด้งมาเข้าทางโมซาร่าซาร่าเบิ้ลเร็วไปหน่อยครับโอ้โหให้จังหวะนี้ซาร่าให้ไม่ดีตูเร่มงต่อมาอีกทีโดนแย่งไปได้ครับอัตเตียยังดูฟิตอยู่นะครับ
1: วิ่งไม่หมดแล้วอัตเตียเกมนี้ผ่านมา99นาทีแล้วอียิปต์ตอนนี้เริ่มดูเหมือนจะเร่งความเร็วขึ้นครับแล้วเปิดทางซ้ายเทสเก็ตเอาบอลลงมีออสเตรเลียประกบอยู่1คนครับ
0: เจอกับเจ้าของรองเท้าแหมห้ามพูดละเดี๋ยวโดน 4,000
1: ครับ
0: บอลเข้าไปตรงกลางครับโอ้ปรับเยอะเหลือเกินที่นี่ ทำไมลุงลังขนาดนี้เนี่ยนะฮะขึ้นมาทางขวาครับฮานี่ไปที่ฮัสซันสบายใจได้ครับฮัสซันดึงจังหวะหลอกสับแน่นอนฮัสซันโอ้โยกไปโยกมาฮัสซันคืนหลังครับตามฟอร์มโยนกลับมาฮานี่โยนลูกนี้มันเลยครับ
1: ให้เทสเก็ตบอลนี้เลยไปครับ
0: ออกไปเลยปะโท
1: เกมเหล็ก5ทีครับเขาเจ็บครึ่งแรกต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกครับ

0: แฟนๆก็ดีดีครับบอกอย่ายิงกันเลยนะฉันอยากดูจุดโทษ
1: โอ้โห
0: ดีมาก
1: จบก็อีกคู่หนึ่งเข้ามาพอดีครับ
0: 4-4 พลิกหนีมาจนได้อ้าวออสเตรเลียฟาวไหมครับเนี่ยนาทีที่100พอดีนะครับอาชูครับอิมามอาชูได้ฟาว
1: มันเป็นฮุสติกครับพยายามจะไปตัดบอลจากอาชูแต่ผู้ตัดสินเป่าฟาวแบบอียิปต์ได้ลูกฟรีคิกครับสเตรนซันครับออกมาทางขวาฮัสซัน
0: ฮัสซันใหม่แล้ว
1: อีกแล้วครับ
0: ฮัสซันเลี้ยงฮัสซันหน่อยยักๆฮัสซันคือหลังตามสภาพมาอีกทีนึงแทงตรงๆจะให้ซาร่าโอ้โหลูกนี้ให้ไม่ตรงเองครับซาร่าก็บอกไม่ไหวเหมือนกันนะเพื่อนเอ้ย
1: อันนี้แทงดูช่องเขากรอบตรงนี้ซาร่าตามไปเล่นไม่ทันนะครับจะเล่นบอลสั้นโดนอียิปต์ปีดยังแก้มาได้ครับมันอยู่ที่เทวินครับขึ้นมาทางขวา
0: เทวินเข้าไปตันเอาไว้ออสเตรเลียไม่ได้บุกเลยนะฮะตั้งแต่ต่อเวลาพิเศษมาแล้วก็ลูกนี้มันออกไปแล้วฮะก่อนที่จะเข้าทางของมาบิโ
1: อโอ้เกมลูกออสเตรเลียหายไปเลยครับตอนนี้ดูแล้วอีกประตูเดียวนี่ตัดสินเกมได้เลยครับอยู่ที่ว่าจะออกฝั่งไหนครับหรือไม่ก็จุดโทษครับตรงนี
0: ้โอ้โหก็สู้กันโชคโชนอีกแล้วนะครับแหมฟุตบอลโลกวันแรกเนี่ยเอาทั้งเยอรมันทั้งเนเธอร์แลนด์ของผมไปหมดเลยครับ
1: ครับ
0: แหมหลังๆมาค่อยยังดีหน่อยแต่วันนี้เนี่ยสองทีมนี้วัดกันแล้วฮะว่าฟาโลหรือคอกระไดฮันเตอร์ครับใครจะไปครับคำสาปของฟาโลอาชูซัดลูกนี้ครับยิงไกลก็ออกไกลเหมือนกันแม่หันมา sorry about that and yesterday one more เลยครับ
1: ออกไปไกลแล้วอาซูยิงไกลลูกนี้ครับแล้วบอลไปไหนครับ
0: บอลหาย
1: ต้องเอาบอลจากตรงสตาร์ทมาเล่นครับบีชก็ไม่โดนเล่นแกก็ไม่ออกบอลครับคุณสิงห์นับแล้วครับเกมต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกนี่เหลืออีก3นาทีครับ
0: ผู้ชนะคู่นี้เนี่ยจะไปเจอกับคู่ที่จะเตะต่อไปนะ
1: เคปเวิร์ดกับอาร์เจนตินา
0: ครับผม
1: ซึ่งคู่นั้นดูแล้วจะน่าจะไม่ยาวแล้วพี่บี
0: เราขอแช่ง
1: ครับขอแช่งให้ยาวเหมือนกันเดี๋ยวพี่เก่งมาภาค
0: โอ้แต่อาร์เจนตินากับทางกาโบเวดี้หรือว่าเคปเวิร์ดเนี่ย
1: ครับ
0: มันค่อนข้างห่างนะครับสำหรับคู่นั้นก็ต้องดูพลังในเกมรุกของอาร์เจนตินานะครับแต่ตอนนี้เนี่ยช่วยภาวนาพุทโธคู่นี้ให้เราก่อนครับ
1: ดูแล้วน่าจะยาวออสเตรเลียแทงบอลลูกนี้ก็ออกหลังไปอีกครับโอ้โห
0: ตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยยิงลูกโทษแค่2คู
1: ่แ
0: ค่คู่เยอรมนีแล้วก็คู่เนเธอร์แลนด์นะครับในวันแรกเลยแล้วก็จากนั้นเนี่ยจบในเวลาแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเกือบหมดยกเว้นคู่ของเบลเยียมแล้วก็เซเนกัล
1: ครับที่ไปต่อเวลาพิเศษ
0: ครับ
1: โอ้อียิปต์ตอนนี้เน้นคล้องบอลครับก่อนจะจบช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกครับ
0: ฮัสซันเสียบอลครับอ้าวหูยไปดึงกางเกงเบฮิสโมโหใบเหลืองมาแล้วครับ
1: โอ้โดนใบฮัสซัน
0: คือเบฮิสเล็งฮัสซันอยู่นานแล้วมันจะต้องเลี้ยงอย่างนี้แน่ๆ
1: แกตัดได้แล้วนี่ฮัสซันนี่ดึงเสื้อเลยครับ
0: ถึงแกจะโหดนะครับแต่แกก็ไม่นอกเกมนะ
1: แค่หันมาบ่นๆ นิดนึงครับมีแต่ว่าไม่ได้ออกอาการอะไรครับ
0: คุณแม่คุณลูกแน่นอนครับของอียิปต์สวดมนต์เลยครับตอนนี้
1: ลูกฟรีคิกของออสเตรเลียครับฟิชติกจะเล่นครับลูกนี
0: ้ตัวสำรองครับจะเป็นคนเปิดเข้าไปโอ้โหแจ็คสันเออร์ไวน์นี่ครับฟิตเกินฝีมือจริงๆเลย
1: ดูคือคักมากครับผ่านไปร้อยกว่านาทีแล้ว
0: เป็นลูกฟรีคิกเปิดเข้ามานะครับก็โดนหม่งสกัดไม่ได้นะที่สุดท้ายนะครับโอ้โห

0: ไม่ทดเลยพ่อคุณ
1: เป๊ะเลยครับ105นาทีเป๊ะผู้ตัดสินเป่าจบช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกครับอียิปต์กับออสเตรเลียยังเสมอกัน 1-1 ครับ
0: เจมมีโจ๊กให้พี่ตักถ้วยไหมเริ่มหิวครับ
1: เดี๋ยวต้องฝากพี่เจ๋งซื้อเข้ามาเลยดูแล้วน่าจะจบยาวครับคู่นี
0: ้และน้าคอนโทรลแล้วนี่ก็โหดมากกินไส้กรอกโชว์อยู่ตรงหน้าเนี่ย
1: โอ้ใจคอโ
0: หดเด
1: ี๋
0: ยวเด
1: ิน
0: ไปป้นเลยโอ้โหนี่โหดยิ่งกว่าเบฮิสิกะ
1: เดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึงครับบอกว่า
0: SMS มีอะไรตื่นเต้นไหมเจมจ๋า
1: บอกว่าอาจารย์บอลเสมอผ้าเสร็จมีหูขาดเหมือนซ้อมหมิงไหมครับ
0: ไม่ครับผมไม่ฮัลโหล
1: กลับแล้วก็บอกว่าต่อเวลาพิเศษแฮปเพิ่มไหมครับพี่บีจ่าชาทออครับ
0: จ่าชาสวัสดีครับแฮปครับผมไม่แฮปเนี่ยผมว่าไม่กลับบ้านเลยนะ
1: แล้วก็บอกว่าอียิปต์ครับแล้วก็อังกฤษอันนั้นจะตอบคำถามมานี
0: ้
1: เดี๋ยวให้ทีมงานเช็คคำเช็คคำตอบให้ครับสำหรับผู้โชคดีแล้วก็บอกว่าออสเตรเลียเนี่ยยังยิงไม่ตรงยังไม่ตกรอบอีกหรอครับ
0: ยังจ้ะ
1: แล้วก็บอกว่าอย่ายิงนะจะดูจุดโทษคู่ที่3รอบนี้ครับโหดูแล้วมีโอกาสครับจุดโทษ
0: ตอนนี้บอกออสเตรียยังไม่ตกรอบอีกเหรอ
1: ออสเตรียใช่ไหม
0: คือเมื่อวานเนี่ยออสเตรียตกไปแล้วไง
1: ตกไปแล้ว
0: แต่นี่ออสเตรเลียมี2ประเทศนะครับ
1: ครับผม
0: แม่อย่านะช่วงนี้ยิ่งดึกแล้วนะเรายิ่งตอนนี้เนี่ยเปปปิโต้นะฮะ
1: ครับก็บอกว่าคนไทยไม่ชอบดูชอบฟังดูฟุตบอลเรื่องฟรีใช่ม
0: ั้ยบอกว่าไม่ต้องเปิดดูก็ได้เอาฟังเอาก็ได้ประมาณนั้นโอ้แกเลี้ยงมางง
1: ใช่มืองงมากเลยครับตอนนี้แล้วก็บอกว่ากระเพาะตับไตไข่ลวกแยกขิงซอยให้ด้วยครับน่าจะหมายถึงโจ๊กนะพ
0: ี่โอ้ใช่ๆนะฮะ
1: เกมต่อเวลาพิเศษครึ่งหลังกำลังจะเริ่มครับอีก15ทีครับดูว่าจะมีประตูที่3หรือเปล่าเกมนี
0: ้ไม่เขาก็เราครับต้องมีคนหลับก่อนแน่ๆ มีบางคนก็บอกว่าอย่ายิงนะอีกคนก็บอกยิงเร็วเข้า เข้าใจไม่ถูกก็ไม
1: ่ขัดแย้งกัน
0: เ
1: องครับเกมเริ่มครับต่อเวลาพิเศษครึ่งหลังอีก15นาทีครับเกมที่ดัลลัสสเตเดียมครับใครจะเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายคู่นี้ก็ถ้าชุดคู่นี้ใครเข้ารอบไปก็จะไปรอเจออาร์เจนติน่าเคปเวิร์ดนะครับ
0: ครับมาครับอีก15นาทีจะมีอะไรตื่นเต้นหรือเปล่าอย่างน้อยก็เคยมีจุดโทษนาทีที่125มาแล้วนะครับออสเตรเลียเปิดฉากคราวนี้บุกเก็บแรงมาทั้งเกมบุสิกเปิดลูกนี้มีฉลับฉลับได้คิดครับว่าแต่ว่ามันเบาเกินไปครับลูกหม่งลูกนี้ของตูเร
1: ่ในรุ่นก่อนของออสเตรเลียในช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งหลังครับ
0: โฆษกสนามประกาศนะครับบอกว่ารถประธานฟีฟ่าเนี่ยขวางทางออกของรถดูดซ่วมนะครับใช่ไหมโอ้ให้มาเลื่อนเองด้วยนะอินฟานติโน่ห้ามใช้คนอื่น
1: อียิปต์บอลอยู่ที่อาร์ซูออกไปด้านซ้ายครับ
0: มาแล้วซ้ายขึ้นมาจะลุยเข็นไปแล้วก็ไปฟาวเขาครับโอ้โห
1: ฟาวอีกแล้วครับอียิปต
0: ์เซเก้นะครับที่ลุยมาเมื่อสักครู่นี้มีเปลี่ยนตัวไม่ให้เราเห็นนี่แล้วเจมจ๋า
1: อ
0: ับเดลคาริมครับ
1: ครับ
0: ลงมา
1: เบอร์9ครับฮัมซาอับเดลคาริมครับคาริมครับกองหน้าครับอีบเอาจะได้หลุดไปทางขวาจังหวะนี้ตูเล่เปิดไปติดบล็อกครับหลังบอลเป็นอียิปต์เก็บได้ครับ
0: ได้สวนไหมซาร่าโอ้โหซาร่าเปิดชนตึกมากระโดดมาขวาครับซูต้า
1: เปิดมาติดหัวของซูต้าหม่งตรงนั้นเลยครับ
0: แกเหมือนเวลาหม่งเวลาโดดเวลาโดนเตะอัดแกไม่สะทกสะท้านอะไรเลยนะครับ
1: ใช่ครับตัวใหญ่มาก
0: โอ้
1: แข็งมากครับซูต้าม
0: าจากท่ากระดานแน่เลยครับ โอ้แข็งปักเลยอ่ะเจมเคยไปเที่ยวท่ากระดานไหม
1: ไม่เคยเลย
0: โอ้โหข้างหลังเนี่ยยืนเป็นกล้วยหอมเลยครับแม่กล้วยหอมเจ๊เต่าครับ
1: โอ้
0: แกนี่

0: มาในเขียวปัดเลยบอกพี่กินแก้หิวนะตอนภาคบอลโอเขียวเลยครับมาเป็นพระอินเลย
1: ยังไม่สุก
0: สุกอีกทีก็พีเมียร์เปิดนะฮะ
1: ครับ
0: อ
1: โอ้โหอีบเตะยาวยังไงก็ยังติดทุท่าครับ
0: ซาลาห์โดนดึงนะ

0: ซึ่งมาแจกช่วงต่อเวลาเยอะ
1: ใช่อัดซันครับมามั่วๆเหมือนเดิมอาชูไหลเข้ากลางมาครับอัดเตียได้ซัดลูกนี้ว่าหูมีฉลับครับแต่ว่ามันตรงตัว
0: โอ้จังหวะยิงไกลครับอัดเตียแต่บอลฉลับยังไปเข้ามือของพาทริกบีชครับโอ้โหยิงไกลมากลูกนี้ไปฉลับ
1: โอ้
0: ท่าครับบอลดีไม่เปลี่ยนทางเยอะครับ
1: ครับมันฉลับแล้วมันลอดขานะครับแต่ว่าไปตรงมือโอ้โห
0: วิ่งป๋อเลยคร
1: ับ ใช่ครับฟิตจริงๆเบฮิสหนีมาเบฮิสจ่ายเข้ามาในโอ้โหจะชิงอีกทีฮุสติดไปติดครับแล้วก็จะได้สวนมาไหมซาร่าโดนดึงโอ้โหแล้วผู้สินก็ไม่ให้ใบเหลืองแฮริงตันน่ะ
0: แฮริงตันนี่แกทั้งบังทั้งเตะไว้ครับซาร่าเล่นไม่ได้ผู้สินเป่าฟาวให้แต่ก็ไม่โดนเหลืองแฮริงตัน
1: โอ้โหใจเย็นใจดีใจดีมากโอ้นี่เตะทั้งบังเลยนะครับเมื่อสักครู
0: ่ครับเลยอีก10นาทีครับเกมนี้โอ้จะออกหน้าไหนครับอียิปต์กับออสเตรเลีย
1: ขวาครับบอลมาอยู่ที่ฮานี่แบ็คขวาซึ่งวันนี้โอ้โหก็ไม่ได้เติมมากนะครับเพราะว่ามันมีฮัตซันนะครับเกะกะครับพวกเดียวกันเองฮัตซันมาอีกแล้วครับฮัตซันปีจอมลีลากระชากลูกนี้มาแล้วครับถึงเส้นหลังฮัตซันเปิดลูกนี้ติดโดนฮัตซันงัดงัดเตะออกมาครับเบฮิสออกข้ามลูกทุบของอียิปต
0: ์ยังเปิดไม่เข้าเป้าฮัตซัน
1: อ้าวผู้สินเป่าอะไรไม่ตรงจุดเหรอครับโอ้โหนิดหน่อยก็เอา
0: คุมใหม่ครับ
1: โอ้โหอ้าวไปต่อครับอัตเตียย้อนคืนกลับมาครับผมว่าหลายคนอยากเห็นจุดโทษครับใครไม่อยากเห็นจุดโทษเนี่ยพิมพ์มาบอกเราด้วย
0: ดูแล้วจุดโทษมีโอกาสสูงครับอีก10นาทีคร
1: ับ แฟนๆที่ในสนามตะโกนโอทีโอที
0: แต่เราไม่ได้นะพี
1: ่เอ็กซ์ไทม์โอ้มาไปต่อครับฮัตซันตอนนี้เขาไปมั่วอยู่ตรงกลางดีกว่าครับแหมขวาไปซ้ายมาครับเตรเซเก้เข้าในที่อาชูอาชูมาที่อัตเตียอัตเตียแทงตรงๆครับเล่นแนวดิ่งบ้างครับตอนนี้โอ้โหตวัดลูกนี้ฉลับฉลับแล้วโดนโขกสกัดไว้บอลมงกันอยู่เตะสกัดมากลายมาเข้าทางของจะสวนแล้วสวนไม่ได
0: ้สวนเร็วไม่ได้ครับอัตเตียหยิบเก็บบอลได้ตรงกลางครับอาชู
1: คนที่โดนเปลี่ยนออกไปน่าจะเป็นมามูดนะครับ
0: ครับ
1: หายไปแล้วครับเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยตอนนี้เป็นอับเดลคาริมซาร่าตัดในซาร่าไหลมาอีกทีนึงอซูปันไซลูกนี้โอ้โหโดนโขกไม่ได้ครับแล้วก็ออกหลังเป็นลูกเตะมุมของอียิปต์ครับมงสกัดโดยซุตตา
0: โอกาสยิงโล่งๆอซูครับหน้ากรอบเขตโทษแต่ว่าเป็นซุตตาที่มงสกัดได้อีกแล้วครับอียิปต์ได้เตะมุมครับซาร่าโอ้โหเอาครับอียิปต์ซาร่าจะเปิดมุมครับกัปตันทีม
1: ซาร่าตักเสาแรกโดนควิดออกมาครับสุดใต้อีกแล้วครับโอ้โหแกนี่มองดีเหลือเกินครับ
0: โ
1: อ้ซาร่ามาอีกซาร่ามองอยู่ส่งดีไหมซาร่าไหลมาฮัสซันถึงเส้นหลังฮัสซันเปิดได้ติดเตะมุม
0: เอาครับอียิปต์กดดันต่อเนื่องครับซาร่ากดบอลเล่นเร็วมา
1: เล่นเร็วครับอัตเตียอัตเตียจ่ายมาฮานี่เปิดโอ้ยเช็ดลูกนี้ออกหลังเช็ดไม่ดีครับยัสเซอร์อิบราฮิ
0: มจะมองให้กับเทสเก็ตตรงนั้นแต่ว่าบอลเนี่ยออกหลังไปครับภาพใช้ดูจังหวะอาซูยิงครับบอลไปติดมงของซูท่าคนเดิมครับวันนี้เก็บได้หมดครับ
1: มีคนบอกว่าอยากดูจุดโทษแต่สงสารเราสองคนไม่ต้องห่วงครับเราอยู่ตีสี่แน่นอน
0: ออกตีสี่อยู่แล้วครับ
1: แม่พี่เฮสวัสดีด้วยครับโอ้พี่เฮนี่จัดรายการตอนไหนแกก็ตื่นมาฟังอะสุดยอดพี่เฮ
0: ครับผม
1: พี่เฮวอทซัพขอบคุณครับซาร่าเลี้ยงมาแล้วครับหลอก2 3 4ซาร่าซาร่าสัดลูกนี้โอ้โหโดนสไลด์ดับเบิ้ลทีมครับออกหลัง
0: โอ้เป็นสุดท้ายอีกแล้วที่สไลด์บอลบล็อกของซาร่าออกหลังไปครับครับซาร่าได้เตะมุมอีกครั้งครับ
1: อุ้ยนี่เป็นครั้งแรกของซาร่าที่หลบ3เลยนะ
0: โอ้ใช่เมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้กระชากเข้าไปดียังมีตัวมาซ้อนครับออสเตรเลีย
1: ซาร่าโยนเสาแรกไม่ดีอ่ะโดนมงออกมายังอยู่ที่อัตเตียอัตเตียมองจุดพลุดีกว่าอัตเตียบอกพลุอัตเตียจะอยู่ตรงไหนไปอยู่ที่หัวสุดท้าย
0: หัวสุดท้าย

0: หม่งหัวไม่บวมเลยไม่ช้ำเลย
1: โอ้หม่งทั้งคืนโยนมาอีกทีนึงควิดเอาไว้ได้อีกครับโอ้โหคราวนี้โดยหัวไก่ครับเออวายแล้วได้สวนด้วยได้สวนไหมคืนครับตูเร่กับนาบิลไม่เอาแล้ว
0: ช้าไปครับตูเร่ในวันนี้ต้องกลับมาตั้งกันใหม่ครับออสเตรเลีย
1: สุต้าเนี่ยถ้ายิงลูกโทษแกหัวดันนะฮะ
0: ไม่ได้
1: แล้ว
0: ต้องใช้เท้าเตะ
1: แล้วล่ะโอ้ลุ่มล่ามแล้วเกินแหมมาอีกเบิ้ลออกมาทางขวาไปต่อไหมเร็วๆเลยครับแหมเชียกติเปิดลูกนี้ว่างซะด้วยครับทันไหมทันไหมมาแล้วเทวินแตะลูกนี้ไม่มีอะไร
0: โดนตัวเองออกครับเทวินอีก6นาทีครับเกมนี้กำลังจะครบ120นาทีครับในช่วงต่อเวลาพิเศษหยิบเปิดบอลมาติดฮูสติกครับตรงกลาง3ออสเตรเลียเก็บได้ครับ
1: ซาร่านี่แกนักลงทุนจริงนะครับชนแหลกแต่ตอนนี้เดินหาเหรียญเหมือนกันซาร่าเหนื่อยครับ
0: บอลหน้าเลยครับซาร่า
1: ใช่ครับมันมาถึงขั้นนี้แล้วนะครับเหลืออีก 5-6 นาทีแต่ว่าอาซูยังคึกอ่ะอาซูออกมาที่ฮัสซันความหวังของอียิปต์ฮัสซันเลี้ยงขึ้นมาฮัสซันลากจี้ฮัสซันจะแหวกกลางครับฮัสซันแหวก3ฮัสซันแหวก4โอ้โหเตะไปติดได้เตะมุมเท่านั้นครับอียิปต
0: ์โอ้คนตามมาสไลด์ออกหลังนี่เป็นฮาริงตันครับจังหวะที่ฮัสซันกำลังเปิดเข้ากลางครับโอ้โหปลายเท้าเลยครับ
1: โอ้บอลมันมากแฟนๆเราครับพี่เฮบอกว่าต่อเวลาอีก30นาทีได้ไหมครับกำลังสนุกเลย
0: พอแล้ว
1: พอแล้ว
0: เอาซาร่าไม่เตะเองเอาแต่ออกไปเตะบอลออกก่อนครับ
1: ฝรั่งทำเกินวันนี้เนี่ยคนที่มาเก็บบอลจะเป็นน้องๆผู้หญิงนะครับน่าจะเป็นนักบอลหญิงอ่ะ
0: ครับ
1: อเมริกานี่ฮิตอยู่แล้วครับบอลหญิงซาร่าเปิดเสาได้โอ้แทงเข่าครับโอ้โหเข่าสั้นหลังสวนเอออะไรก็หลังสวนไปก่อนละ
0: โอ้โห
1: เปิด5นาทีเจมจ๋าจะมีไหมจ๊ะ
0: ดูแล้วไม่น่ามีเพิ่มเกมนี
1: ้โยนไปอีกแล้วลูกนี้เลยครับโอ้โหเลยทั้งคืน
0: จะเปิดให้กับอเดลคาริมนี้ก็บ่งไม่โดนครับบอลออกข้างไปเลยครับออสเตรเลียพอได้ทุ่มนิดดึงช้าก่อนครับหวังไปลุ้นในช่วงจุดโทษแล้วครับ
1: ไอเรานี่ไม่เท่าไหร่ครับผู้บรรยายที่นู่นกันจะ80แล้วครับมาตินไทเลอร์ตอนนี้เนี่ยฐานอ่อนแล้วครับ
0: ครับผม2ชั่วโมงกว่าแล้วครับ
1: ลุงบอกโอ้ I want OT
0: น่าจะมีที่นู่นไม่มี
1: แฮบ
0: แฮบ
1: แฮบแฮบ
0: เอาครับออสเตรเลียทุ่มมาก็ไปเข้าทางอียิปต์อีกครับโอ้ช่วง 5-6 นาทีที่ผ่านมานี้อียิปต์เก็บได้หมดครับ
1: คือพยายามจะสวนนะฮะออสเตรเลียยังไม่แม่นอ้าวคราวนี้เออวายจ่ายดีจ่ายดีแล้วซ้ายมีซะด้วยครับมาเบลอุ้ยฟรีคิกไหมล่ะครับโอ้โหเกือบหน้ากรอบเขตโทษเอาละครับเป็นโอกาสของออสเตรเลียบ้าง
0: โอ้เป็นฮานี่ไปทำฟาวใส่มาเบลครับหน้ากรอบเขตโทษเลยครับโอ้โหวิ่งเข้าไปเตะข้อเท้าเลยครับฮานี่
1: เข้าพรวด
0: ไม่รู้แกไปโกรธอะไรใครมาครับฮานี
1: ่แกโกรธตัวเองครับ โอ้แล้วเมื่อสักครู่เนี่ยโดนเรียกคำสรรพนามนำหน้าไปด้วยครับโอ้โหดูนี่ยิงได้เลยนะครับปั่นโคลงได้เลยครับด้วยเท้าขวาม
0: ีมาบิวกับฟุตติกครับยืนอยู่ที่บอลสุท่าเข้าไปคุยด้วยไม่รู้จะเล่นแผนไหนครับ
1: แฟนๆถามมาว่าจบรอบนี้มีพักระบอบบ่พักเด้อพรุ่งนี้ซัดกันต่อเลยครับ
0: ต่อยาวๆครับบอลโลกรอบนี้โอ้โหถ้าเข้าไปนี่อาจปิดเกมได้เลยเพราะออสเตรเลียเพราะช่วงต่อเวลาพิเศษนี่เหลือประมาณ3นาทีเท่านั้นครับ
1: รถเข็นหมูปิ้งแถวบ้านผมเข็นมาแล้วครับพี่โอ้โหหิว
0: ๆ
1: หิวทั้งนั้นมาดูลูกนี้ของมาเบลสับหลอกมาเบลซัดตัวนี้ติดกำแพงดื้อครับโอ้เขายกขาโอ้ตะคิวขึ้นนะครับโอ้โหอาชูวิ่งทั้งวันน่ะ
0: โอ้โหเดินกระเพกครับแต่ออสเตรเลียไม่สนครับทุ่มต่อโอ้แต่ออสเตรเลียก็ไม่ได้เร่งเหมือนกันครับเกมเหลืออีกประมาณ2นาทีครับซึ่งคาติจะทุ่มไกลเข้าไปออสเตรเลีย
1: บอมออสเตรเลียบอมทุ่มบอมเช็ดได้ด้วยไหมฟาวก่อนครับสุต้าฟาวแล้วหยิบเล่นเร็วเลยครับสวนกลับมาซาร่าเปิดไหมคนที่เป็นตะคิวคร
0: ับ วิ่งแผลกระเพกไปครับอาโซโอ้โห
1: นี่มัน
0: เพื่อนเลยครับ
1: นี่มันตรวจเป๋ครับโอ้

0: อ้าวคุณศิลป์มีเป่าหยุดนิดนึงครับ
1: โอ้แกมาเป็นบทมาเป็นมอไซค์ยางแตกเลยอ่ะเอานี่เปลี่ยนประตูครับเปลี่ยนประตูครับ
0: อียิปต์หรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องดูครับ
1: โอ้โห
0: เป็นออสเตรเลียเปลี่ยนประตูครับ
1: เอาละครับ
0: คนที่ลงมาเป็นแมทธิวไรอันครับ
1: เอาจอมเก๋าอย่างไรอันลงมา
0: โอ้โหลงแทนพาทริกบีชครับในช่วงกำลังจะยิงจุดโทษครับออสเตรเลียโอ้เลือกไพ่นี้น่าสนใจครับแมทธิวไรอันครับ
1: โอ้โห
0: 35ปีลงมาเฝ้าเสาแทนครับ
1: โทนี่โปโปวิชจั่วเป็นล้านโจ๊กเลยครับช็อตนี
0: ้โอ้ลงมานี่สุท่านี่มอปอกแขนให้ด้วยครับเวลานี่119นาทีแล้วครับเหลืออีก1นาทีครับดูว่าผู้ตัดสินจะทดหรือเปล่าเพราะว่าต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกนี่แกไม่ทดเลยครับ
1: ใช่นาทีสุดท้ายครับทุ่มบอมบอมมาบอลโด่งมาอีกทีนึงไปได้ครับเบฮิสไหลเข้ากลางมาโอ้โหตูเล่โดนยกล้อครับ
0: เอาพุทธศิลป
1: ์ฟรีคิก
0: ครับโอ้ยังไม่จบครับออสเตรเลียได้ลุ้นฟรีคิกครับโอ้แล้วจังหวะนี้นี่ตูเล่โดนเตะข้อเท้าเลยครับอีเบฮิมยาเซอร์นี่โดนใบเหลืองด้วยครับ120นาทีนี่กำลังจะครบแล้วครับแต่ว่าออสเตรเลียจะได้ลุ้นจากลูกฟรีคิกระยะได้ลุ้นด้วยครับ
1: ประเด็นก็คือว่าไอ้พอถึงช่วงท้ายๆเนี่ยความช้านักบอลมันมีอ้าวเปลี่ยนนี่อย่างงี้มายิงลูกโทษหรือเปล่า
0: อีจะเปลี่ยนอีกคนนึงครับ
1: ซาเบอร์ครับลงมามามูดซาเบอร์
0: ครับ
1: แต่ต้องรับช็อตนี้ก่อนทดนาทีเดียวครับ
0: จับทดนาที
1: โอ้ยโอ้ยเอาอัตเตียออกครับเอาซาเบอร์ลงมาแบบนี้เหมือนมายิงลูกโทษอ่ะแต่
0: ต้องลุ้นลูกนี้ก่อนครับจังหวะลูกฟรีคิกของออสเตรเลียครับระยะนี้ได้ลุ้นด้วยครับเอาครับจะจบใน120นาทีหรือจะต้องไปดวลจุดโทษครับ
1: ทั้ง2ทีมเหมือนเตรียมยิงลูกโทษ
0: ใช
1: ่แต่ออสเตรเลียได้โยนใส่เข้าไปก่อนครับ
0: ครับ
1: โอ้โห
0: พลาสติกครับกลับมาบิลยืนที่บอลก็จะเปิดเข้าไปครับ
1: จับตาดูช็อตนี้ครับช็อตสำคัญครับคีย์เวิร์ดเลยจะโยนเข้าไปครับมาบิลอยู่ที่บอลล็อกโยนลูกนี้เสาไกลได้ขวิดลูกนี้ก็เด้งมายิงฉลับเข้ามือครับโอ้โหไปเข้ามือของโซเบอร
0: ์โอ้บอลจังหวะยิงแล้วไปติดบล็อกชนมุนเข้าทางโซเบอร์ครับผู้สินเป่าเอาให้หยุดก่อนครับมีผู้เล่นออสเตรเลียกับอียิปต์เนี่ยเจ็บศีรษะครับในกรอบเขตโทษ
1: หน้าไปโขกครับเชกติฮะมาตินไทเลอร์เริ่มช้าครับตอนนี้โอ้โหถ้าทีมแพทย์นี่อืดมากเลยนะกว่าจะเข้ามาเกมเนี้ย
0: ครับ
1: โอ้โหนอนเลยครับอิบราฮิมนี่มีอยู่2อย่างครับทั้งเจ็บทั้งเหนื่อย
0: โอ้น่าจะเหนื่อยครับ120นาทีแล้วครับโอ้โหจังหวะโดนกระแทกจากข้างหลังนะอิบราฮิมจังหวะได้ยิงครับจังหวะของตูเล่ยิงแล้วไปติดบล็อกของผู้เล่นอีบเข้ามือของโซเบอร์ครับอ้าวผู้สินเป่าจบเกม120นาทีครับอียิปต์กับออสเตรเลียเสมอ1-1ครับต้องยิงจุดโทษครับโอ้โหแล้วแมทธิวไรอันนี่ลงมาเพื่อจุดโทษเลยครับประตูของออสเตรเลีย
1: เอาละครับลูกโทษคือก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีนะฮะเมื่อเปลี่ยนอย่างเงี้ยเมื่อตอนเอเชียนเกมปี2010เกาหลีใต้เปลี่ยนประตูนาทีที่119
0: ครับ
1: รอบรองเจอกับกาตาร์ไปทำข่าวอยู่วอร์มอยู่งั้นน่ะวอร์มอยู่นานแล้วพอลงไปปุ๊บเสียประตู
0: ไม่ต้องยิงถึงต
1: ัวไม่ได้ยิงทุกโทษ
0: ครับผม
1: คือผู้ตัดสินโค้ชนี่ก็รอจนถึงช็อตสุดท้ายเลยนะเออเรียบร้อยนะเอาละครับมาดูกันสำหรับการดวลลูกโทษที่จุดโทษของทั้ง2ทีมนะครับ
0: ครับผมแมทธิวไรอันนี่นัดนี้ลงสนามเป็นนัดที่105ครับส่วนผู้เล่นที่ลงสนามมากที่สุดของออสเตรเลียเนี่ยเป็นมาร์คชวาเซอร์109นัดครับ
1: ผู้สาประตูนะฮะ
0: สาประตู
1: มาร์คชวาเซอร์ผู้โด่งดัง
0: ครับ
1: ก็เป็นเพื่อนกับโปโปวิชนี่แหละรุ่นกัน

0: ปี2006ด้วยกันเอาครับดูครับจุดโทษออสเตรเลียกับอียิปต์ครับใครจะได้ไปต่อในรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกครับเดี๋ยวต้องดูว่าทั้ง2ทีมจะส่งใครลงมายิงครับ
1: ก็นับเป็นคู่ที่3นะครับที่จะมาดวลเป้ากันในรอบ32ทีมสุดท้ายน็อกเอาท์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ใช้32ทีมนะครับ
0: ครับ
1: ก่อนหน้านี้ดวลเป้ากันเนี่ยทีมจากเราต้องบอกเลยครับว่าทีมจากยุโรปเนี่ยตกรอบหมดแต่อันนี้ไม่ใช่ทีมยุโรปนะครับ
0: เป็นเอเชียกับแอฟริกาเจอกันครับ
1: ใช่ครับ
0: ก่อนหน้านี้เนี่ยที่ตกรอบเป็นเยอรมันกับเนเธอร์แลนด์นะพี่สองทีมจากยุโรปนะครับ
1: ของดี
0: ๆเดี๋ยวดูว่าจะฝั่งไหนได้ยิงก่อนครับส่วนเนี่ยครับประตูแมทธิวไรอันลงมาเพื่อจุดโทษครับออสเตรเลียแล้วใส่ปอกแข็งกับตันทีมด้วยครับ
1: เขาเรียกว่าเปลี่ยนตัวลงมาเพื่อการนี้นะครับไรอัน34ขวบจากนิวเซาเวลส
0: ์อันนี้ดูไฮไลท์ลาลิก้าเฉยเลยครับทีมงานอียิปต์ดูจุดโทษจุดโทษ
1: โอ้นี่ปล่อยให้มอสฟาโชเบอร์นั้นไปอยู่คนเดียวเลยไปทำสมาธิเดียวๆครับ
0: ครับอันนี้ผู้เล่นแอฟริกาอียิปต์นี่มานั่งดูสถิติการเซฟของแมทธิวไรอันนะคร
1: ับ ไรอันตอนนี้ไม่มีทีมอยู่เลยนะหมดสัญญากับทางเลบันเต้นะฮะทางคาวน้อยหรือว่าเขียดตะปาดเนี่ยนะครับฉายาแกเป็นกบนะ
0: ครับ
1: เลบันเต้เนี่ยแล้วเรียกกันข้างคาวน้อยเอาละครับมาดูลูกโทษกันครับท่านผู้ชมครับถ้าวันบอลโลกปีไหนบรรยายแล้วผมไม่ได้ต่อเวลาหรือยิงลูกโทษนอนไม่หลับ
0: ครับผมแหมเราก็มาเจอคู่ที่ต่อเวลาจุดโทษวันนี้นะพี่บีวันนี้ยาวๆครับคืนนี้เอาครับมาชิลไลอันมายืนกลางสนามครับ
1: ไอซาร่าเนี่ยออกไปหาถุงนอนด้วยครับโอ้ทางผู้ตัดสินกับทางฝั่งนี้แมตแรนมารออยู่นานแล้วครับซาร่ามาแล้ว
0: เสียงทายเหรียญครับใครจะได้ยิงก่อนครับอียิปต์กับออสเตรเลีย
1: เลือกยิงฝั่งอียิปต์ด้วยมั้ยซาร่าแฟนเฮผู้ตัดสินถามว่าหัวหรือก้อยซาร่าบอกกลาง
0: เอาครับอียิปต์น่าจะได้ยิงก่อนหรือเปล่าแต่ยิงฝั่งอียิปต์กองเชียร์ฝั่งอียิปต
1: ์ใช่ซาร่าเลือกไปแล้วครับตอนนี้ฮอตซัมฮัสซันปลุกใจครั้งสุดท้ายปลุกพระแล้วครับตอนนี้ว่ากองเชียร์นี่คือฟุตบอลโลกครั้งนี้มันสีสันว่าอุปกรณ์มันเยอะไงอเมริกาแบบของแต่งตัวมันเยอะ
0: บางทีทีมอย่างฝรั่งเศสเนี้ยใส่วิกเป็นสีสามสีเลย
1: โอ้นะ
0: เอาครับแอฟริกาทางด้านของอียิปต
1: ์มันไม่เหมือนตอนฟุตบอลโลกปี2010นะครับที่เซาท์แอฟริกาเนี่ยคนนึกอะไรไม่ออกก็ไปซื้อบูบูเซล่า
0: เต่าอย่างเดียวเลย
1: โอ้โหมาเนี่ยเป็นอึ่งอ่างมาช่วงฝนตกใหม่ๆอ่ะ
0: ครับ
1: โอ้ปวดหูเหลือเกิน
0: แฟนอียิปต์ก็ลุ้นครับ
1: โอ้โหฮัสซันนี่มาติวเข้มเลยครับกองหน้าคนสำคัญของทีมในยุคก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เป็นคนที่ถือสถิติการยิงประตูสูงสุดของทีมชาติอียิปต
0: ์
1: ซาร่ายังทำลายไม่ได้นะครับในการยิงในเวลาเพราะฉะนั้นแล้วโอกาสเดียวคือเข้ารอบแต่ออสเตรเลียเป็นฝ่ายยิงก่อนครับ
0: เป็นแฮร์รี่ชูต้าจะยิงก่อนครับ
1: โอ้โหมาเนี่ยแกร่งทั่วแผ่นสมคำเล่าลือเลยครับ
0: โอ้โหเล่นได้ดีแล้วในเกมรับมงได้ทุกจังหวะเลยครับชูต้าแต่จุดโทษใช้หัวไม่ได้นะครับ
1: ใช่
0: ใช้เท้ายิงครับ
1: เขามีปีที่ไม่ดีกับเลสเตอร์นะครับแทบไม่ได้เล่นเลยชูต้า
0: ครับ
1: แล้วก็ทีมตกชั้นด้วยนะครับไปอยู่ลีก3ครับเอาละครับจะเป็นคนยิงก่อนครับชูต้าของออสเตรเลียดวลกับมอสฟาโชเบอร์ครับผู้รักษาประตูของอียิปต์
0: แต่ยิงตรงนั้นนี่ข้างหลังเป็นแฟนอียิปต์ครับ
1: ใช่ซาร่าชี้มาทางนี้นะครับ

0: โอ้โหหน้าตาทะมึงถึงเข้มข้นเลยทีเดียวครับสุต้ามงมาทั้งเกมซัดลูกนี้ข้ามคานครับโอ้โหเปิดฉากมายิงออกไปเลยครับโอ้โหโด่งไปทางโจนาธานทาเลยครับ
1: โอ้โหยิงข้ามคานทั้งขวายิงไปมุมขวาแล้วบอลข้ามคานไปเยอะเลยครับสุท่า
0: คือทานี่ยิงออกซ้ายนี่ยิงออกขวาครับหุย
1: จริงๆโซเบอร์นี่ล้มไม่บิดทางแล้วด้วยครับโอ้โห
0: เอานี่คว้างจิงโจ้ทิ้งเลยครับ
1: ออสเตรเลียคว้างจิงโจ้เลยครับ
0: โอ้โหเอาละครับลูกแรกไม่เข้าแล้วแล้วเนี่ยเปลี่ยนตัวลงมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะครับมามูซาเบอร
1: ์ยิงคนแรกเลยครับมามูซาเบอร์ที่เพิ่งถูกส่งลงมาช่วงท้ายต่อเวลาพิเศษนะครับแล้วคนจะเข้ามาเซฟที่เป็นแมทธิวไรอันครับ
0: ก็เปลี่ยนมาเพื่อเซฟ
1: ใช่ครับเปลี่ยนมาเพื่อเซฟเหมือนกันครับ
0: ดูซิว่าใครจะจั่วดีกว่ากันครับระหว่างปอปโปวิชกับฮัสซัน
1: เป็นไพ่ที่ถูกส่งลงมาในช่วงจุดโทษครับ
0: ครับ
1: ซาเบอร์ดวลกับไรอันโอ้โหซาเบอร์แกยืนตรงๆเลยครับ
0: ซาเบอร์ขยับตัวออกซ้ายซาเบอร์สั่นลูกที่เสียบตะข่ายครับอียิปต์ขึ้นนำครับ1ต่อ0
1: จริงไลออนเนี่ยเดาถูกทางด้วยแต่บอลมันแรงครับวิ่งเข้ามาซัดมุมซ้ายเลยครับ
0: โอ้โหนี่อ่านเห็นน่ะว่าจะมาทางนี
1: ้
0: แต่ลูกยิงแบบนี้เนี่ยผู้สาประตูทุกคนแล้วครับรับไม่ได
1: ้แรงมาก
0: แรงมุม
1: ครับอียิปต์นำ 1-0 ครับคนที่2ของออสเตรเลียเป็นแจ็คสันเออร์ไวครับ
0: มาครับ
1: โอ้กดดันแล้วเออร์ไวต้องเข้าครับออสเตรเลีย
0: มิดฟิลด์สายร็อกจากซังเปาลีในบอลเยอรมันนะครับปีนี้เขาอกหักตกชั้นมาลุ้นสมหวังในฟุตบอลโลกครับเออไววิ่งเข้ามาแปะนิ่มๆครับตรงตะข่ายเข้าไป
1: ยิงไปมุมขวามือตัวเองครับแล้วบอลเนี่ยเข้าไปตรงตะข่ายครับโอ้แล้วโซเบอร์ประตูอีมนี้ทิ้งไปทางขวามือตัวเอง2ลูกติดแล้วครับ
0: ผู้บรรยายจากต่างประเทศเลยเวลดันเลยนะครับย่างให้สุก
1: หิว
0: หิว
1: ห
0: ิ
1: วหิวเราที่หิวพี่เราก็เริ่มหิวแล้วตอนน
0: ี้ใช่ยิงดีมากนะครับลูกเมื่อสักครู่นี้คือยิงเข้าหน้าต่างเนี่ยรับยากมากมีคนนี้เล่นดีมาทั้งเกมครับรามีราเบีย
1: ราเบียครับจะดวลกับแมทธิวแลนคนที่2ของอียิปต์ครับ
0: โอ้โห
1: กล้าดูแล้วแฟนบอลอียิปต์
0: ครับยิงเพื่อขึ้นนำนะครับราเบียจะดวลกับแมทธิวแลนครับมือเก๋าเปลี่ยนตัวลงมานี่มันเป็นเรื่องของจิตวิทยาด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ราเบียวิ่งเข้ามายิงลูกนี้โอ้โหไรอันดักผิดทางครับอียิปต์ขึ้นนำอีกครั้งครับเป็น 2-1
1: ยิงไปทางซ้ายนี่บอลเลียดๆครับเข้าไปลูกนี้ไรอันไปผิดทางครับจริงๆก็เกือบจะกลางประตูนิดนึงครับแต่ว่ายิงเลียดครับ
0: โอ้แต่ลูกนี้ถือว่าหลอกสนิทเลยนะฮะ
1: ครับ
0: เยี่ยมครับลูกยิงของรามีราเบียนี่ก็ตัวสำรองเช่นเดียวกันครับเดินมาคือมาบิลผ่านไปทีมละ2คนนะครับอียิปต์นำอยู่ 2-1
1: ครับมาบิลคนที่3ของออสเตรเลียครับ
0: เสียงเนี่ยมันอื้ออึงดีเหลือเกินครับตอนนี้มาบิลวัย30ปีครับมาบิลขยับลูกนี้แล้วซัดลูกนี้เข้าไปเหมือนกันครับมาหลอกหน้าเท้าได้สวย
1: ยิงไปทางขวายังหลอกผู้สับตัวของอีฟได้ครับออสเตรเลียไล่ขึ้นมาครับโอ้ยิงนิ่งมากมาบิล
0: ยิงดีมาก
1: ใช่
0: สองคนหลังของทั้งสองทีมเนี่ยโอ้โหแล้วก
1: ็
0: ครับ
1: โอ้โหมาซาร่ายิงคนที่3ของอียิปต์ครับดูว่าจะยิงหนีห่างได้หรือเปล่าครับดวลกับแมทธิวไรอันครับแฟนบอลอียิปต์ก็ส่งเสียงเฮเลยครับ
0: เป็นเรียกว่าคนที่โด่งดังกว่าประธานาธิบดีครับซาร่านะครับแล้วก็ตอนนี้ไม่มีสังกัดนะครับ
1: ออกจากลิเวอร์พูลแล้วคร
0: ับเป็นมือสังหารของลิเวอร์พูลมายาวนานนะครับ

0: ดูลูกนี้ครับซาลาห์จะยิงให้กับประเทศของเขาครับอียิปต์เจอกับแมตต์ไรอันซาลาห์ตั้งสมาธิวิ่งเข้าไปแล้วก็ยิงลูกนี้มาแบบปาเนนก้านะครับโอ้โหเสียบตะข่ายเข้าไปครับอียิปต์นำต่อครับ
1: ยิงดีแล้วยิงเหมือนชิปๆไปตรงกลางประตูแมตติรานนี่หลงครับ
0: ลูกแบบนี้ซาลาห์ไม่ค่อยยิงนะครับ
1: ใช
0: ่โอ้โหใช่
1: นี่ยิงแบบชิปๆไปตรงกลางปาเนนก้าครับ
0: หลังๆนี่หลายคนยิงแบบปาทังก้าเลยนะครับ
1: อันนั้นไม่ใช่ใช่ไหม
0: ยิงเสร็จแล้วอมยิ้มเลยครับซาลาห์ตอนนี้อียิปต์ยังไม่พลาดผ่านมา3ลูกนะครับนำ 3-2 คนที่4ครับของซ็อกเกอรูคือลูคัสแฮริงตันครับ
1: กองหลังครับมายิงลูกที่4ของออสเตรเลียครับ
0: โอ้โหหนุ่มน้อยวัย18ปีจากโคโลราโดลาปิดครับเด็กหนุ่มจะเข้าไปยิงลูกนี้แห่งนั้นซัดข้ามคานเหมือนกันครับโอ้โหนี่เซนเตอร์2คนกับพวกเขาครับยิงข้ามคานหมดเลยครับ
1: ยิงบอลเช็ดคานออกไปครับออสเตรเลียไม่เข้าครับลูกนี้
0: โอ้โหและลูกต่อไปถ้าเข้าจบนะครับ
1: อืมโอ้โหยิงชนคานออกไปครับแฮงตันโอ้โหอีบเฮเลยครับ
0: อืมเอาละครับโอ้โหปอปวิชก้มหน้าเลยคือเซนเตอร์ทั้ง3คนมายิง2คนยิงข้ามคานหมดเลยนะครับ
1: อืม
0: แล้วคนนี้ถ้าเข้ารอบเลยครับอับเดลมากริดครับ
1: ยิงเพื่อเข้ารอบ16ทีมครับอียิปต
0: ์ตัวสำรองเหมือนกันลงมาแล้วก็ปรับระบบในช่วงท้ายซึ่งเล่นหลัง3นะครับของอียิปต์ในช่วงท้ายโอ้โหกองเชียร์ยิ้มเหมือนมั่นใจแล้วนะครับ
1: นำอยู่2ลูกครับอียิปต
0: ์ครับ
1: แล้วนี่คนสุดท้ายของอียิปต์ถ้าเข้านี่เข้ารอบเลยครับ
0: แมตต์เนี่ยถูกเปลี่ยนลงมาเพื่อเซฟลูกโทษยังเซฟไม่ได้นะครับ
1: มีพุ่งไปถูกทางแต่เซฟไม่ได้ครับว่าจังหวะนี้จะช่วยออสเตรเลียได้หรือเปล่าแมตต์แลนด
0: ์ถ้าเข้าอียิปต์เข้ารอบครับอับเดลมากิดย่าง3ขู่เข้าไปซัดตัวนี้เข้าไปครับอียิปต์ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จครับด้วยการชนะจุดโทษ4ประตูต่อ2ครับรอกระแทกกับอาร์เจนตินาหรือกาบูเวดี้ซึ่งจะเตะเป็นคู่ต่อไปครับแล้วก็ส่งออสเตรเลียกับดาวันเดอร์ครับ
1: โอ้ในเวลา120นาทีครับเสมอกัน 1-1 แล้วเป็นอียิปต์ครับที่มาชนะในช่วงดวลจุดโทษครับออสเตรเลียนี่ยิงพลาด2คนครับแฮริสสุธากับทางด้านของแฮริงตันครับกองหลังทั้งคู่ส่วนอียิปต์นี่ยิงเข้าทั้ง4คนครับ
0: โอ้โห
1: ออสเตรเลียก็ยังไม่ผ่านก่อนหน้านี้ดีสุดคือรอบ16ทีมสุดท้าย
0: ใช่นะครับ
1: รอบนี้ก็ตกตั้งแต่รอบ32ทีมครับ
0: โอ้โหสุธานี่เล่นดีทั้งเกมนะครับแล้วก็มีส่วนสำคัญในการแบกออสเตรเลียเนี่ยเข้ารอบมาถึงตรงนี้เนี่ยวันนี้เขายิงลูกโทษพลาดนะครับ
1: ครับ
0: โอ้แล้วแผนของโปโปวิชที่เปลี่ยนผู้รักษาประตูครับอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นประเด็นสำคัญครับที่เปลี่ยนเอาแพทริกบีชออกแล้วเอาแมตต์ไรอันลงเล่นในช่วงนาทีสุดท้าย
1: ใช่
0: แล้วแล้วเซฟไม่ได้เลย
1: ใช่ครับมีจังหวะพุ่งถูกทางแต่ก็เซฟไม่ได้ครับไรอัน
0: โอ้โหนี่ตอนนี้กล้องจับมาที่หนุ่มน้อยวัย18ปีซึ่งยิงลูกโทษพลาดนะครับก็คือลูคัสแฮริงตันโอ้โหครับแล้วก็ฮอตซัมฮัตซันครับมาเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จซาร่ายิ้มฟันขาวเลยครับฮาเมส
1: ได้ลุ้นทั้งและนัดหน้านะฮะซาร่ายิงได้ในสถิติดาวยิงสูงสุดของอีเท่ากับกุนซือเขาเล่นนะพี่69ประตู
0: นี่ยังมีโอกาสนะ
1: ใช่ครับ
0: ทำลายในฟุตบอลโลกเลยโอ้โห
1: โอ้ส่วนฮาซานนี่น้ำตาไหลนะครับคุณซูอียิปต
0: ์แกทั้งดีใจหลายเรื่องครับซาร่าทำลายสถิติแกไม่ได้นี่เป็นเรื่องหลักป่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้เรื่องหลักเลยยังครับยัง
0: ว่าเราได้เห็นโมซาร่าครับแล้วก็บรรดานักฟุตบอลที่เราเห็นบ่อยอย่างโอมามามูสนะครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้
1: ครับ
0: วันนี้กองเชียร์เม็กซิโกก็ตามมามั่วดิ้งกับเขาด้วยนะฮะเข้ามาดูบอล
1: ส่วนคู่ที่จะเจอกับอียิปต์ในรอบหน้าก็คืออาร์เจนตินากับเคปเวิร์ดครับที่จะเจอกันในเกมต่อไปครับ6โมงเช้าคู่นี้อาซูวันนี้ก็เล่น

0: ดีครับผู้เล่นของอียิปต์
1: อ๋อใช่เราเนี่ยกลับไปบ้านนอนพักได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวอาร์เจนตินามาได้เห็นลีลาของลีโอเนลเมสซี่นะครับซึ่งในบอลโลกครั้งนี้เนี่ยโอ้โหลงเล่นในเฉิดฉายเหลือเกิน
0: ยิงไป6ประตูแล้ว
1: ใช่โดยปกติเนี่ยฟุตบอลโลกเมื่อก่อนเนี่ยดาวซันโวเนี่ยมันจะอยู่ที่6ประตูนะครับ
0: ครับ
1: แต่ครั้งนี้ดูเล่นไป3เกมคือ2เกมแรกที่อาร์เจนตินาได้5ประตูเนี่ยพี่เม็ดแกกดคนเดียวเลยนะ
0: ใช่2เกมแรกนี้ยิงคนเดียว5ลูก
1: แล้วก็พอหมดคู่ของพี่เม็ดเรียกเมสซี่ดีกว่าสั้นเหลือเกิน
0: เมสซี
1: ่เมสซี่เนี่ยนะครับก็จะถึงเวลาของทีมของฮาเมสเล่นละ
0: ใช่ครับพี่
1: โคลอมเบีย
0: โคลอมเบียใช
1: ่นะครับเจอกับยากาน่าครับมันแน่
0: พรุ่งนี
1: ้โอ้โหเช้านี้แหละ
0: เช้านี้ใช่ตรงสายเลย
1: เช้านี้
0: หลังจบคู่เจน่าเคปเวิร์ดครับ
1: แล้วเท่านั้นยังไม่พอนะครับคืนนี้ฮะเตะต่อเลยฮะรอบ16
0: ใช่ครับ
1: โอ้โห
0: ยาวๆวันโลกครั้งนี
1: ้โอ้นะก็ไม่พักเลยจนกระทั่งเข้ารอบ8
0: ใช่
1: โอ้โหนี่เราดูฟุตบอลโลกกันมานี่เท่ากับว่านี่คืนที่22ไม่หยุดเลยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โห
0: คือถ้าเป็นระบบ32ทีมนี่เกือบจบแล้วนะพี่บี
1: ใช่มัน64นัด
0: ใช่
1: ๆนี่กดไป104
0: ครับ
1: นะฮะโอ้โห
0: สาระกันน้ำตาไหลเลยครับพาทีมเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้ครับอียิปต
1: ์แหมโอ้นี่วิ่งหนักหน่วงมากนะครับสำหรับนักบอลอียิปต์คือวันนี้เขาขาดทั้งแบ็คนะครับขาดหลายจุดหลายตำแหน่งนี่คู่แฝดทัชจิบนะมาแล้วนะครับ
0: ขายกันเลยครับ
1: ฮอสซัมกับเบรฮิมนะโอ้โหนี่เขาเรียกแฝดใบเดียวกันนะไข่ใบเดียวกันเออหน้าเหมือนอูซาร่าเดินร้องไห้นะครับโอ้โหอียิปต์อยู่ต่อ
0: ยังทำลายสถิติไม่ได้
1: เสียใจจะบ้าเหรอเข้ารอบสินะฮะซาร่าเดินมาแล้วครับก็ไปให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวไทยที่นู่นนะครับ
0: ไม่ใช่พี่เนมหรือเปล่าพี
1: ่โอ้โห
0: พี่เนมไปรอสัมภาษณ์อยู
1: ่นะฮะนี่ครับทุกคนก็นั่นแหละครับก็คือตามประเพณีนะฮะของอียิปต์
0: คร
1: ับ โอ้โหนี่คือทีมจากแดนอายาคุปครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ส่วนออสเตรเลียสู้ได้ดีที่สุดแล้วครับพวกเขายอดเยี่ยมมากและถึงเวลาตรงนี้หูนี่ที่เจ็บออกไปครับก็คือทางเอราวัณกาลิเย่นะฮะ
0: เป็นจอร์แดนบอส
1: จอร์แดนบอสหน้ามันเหมือนเหลือเกินเออนี่แหละก็เจ็บนะฮะแต่ออสเตรเลียทำดีที่สุดเท่ากับว่าทีมจากโซนเอเชียที่คัดเลือกจากทวีปเอเชียตกรอบหมดแล้วคร
0: ับ หมดแล้วครับส่วนแอฟริกานี่ยังเหลือกาน่ายังเหลือโมร็อกโกแล้วก็ยังเหลืออียิปต์
1: ใช่กาน่าก็ไปลุ้นเอาเจอกับโคลอมเบีย
0: ครับ
1: อันหนึ่งที่น่าสนใจตอนนี้นะครับมีรายงานข่าวจากเกาหลีใต้ว่าฮงเมงโบหรือว่าฮุงมยองโพเนี่ยซึ่งเป็นกุนซือหนีไปอเมริกาแล้วนะครับคือโดนขู่ฆ่าซึ่งมันก็เกินไปเออมันก็เกินไปก็พูดตรงๆเกาหลีไม่ได้เก่งขั้นนั้นแล้วเออนะครับไอปี2002เนี่ยเขาก็เห็นกันอ่ะอย่าไปนึกว่าขนาดนั้น
0: ถ
1: ูกนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือฟุตบอลมันคือเกมแห่งชีวิตอ่ะแต่ว่ามันไม่ควรเป็นเกมทำลายชีวิตใคร
0: ถูกต้อง
1: นะแล้วเกาหลีนี่บอกโอ้โหเราอยู่ในยุคทองซนฮึงมินมันก็เลยคิมมินแจถ้าใครดูฤดูกาลนี้ก็รู้ว่าบอ
0: ใช่
1: นะฮะอีคังอินมันก็ยังไม่ใช่ในตัวหลักของเปเช
0: ่
1: นะฮะโอ้แต่ตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนะครับผู้เล่นอียิปต์ซึ่งบางคนเนี่ยโอ้พี่ซิโก้ครับแหมเมื่อสักครู่เนี่ยตะคิวขึ้นครับแต่ตอนนี้เนี่ย
0: เต้นป๋อเลย
1: โอ้เต้นนี่เต้นมันกว่าเจมส์อีกอะ
0: โอ้ใช่ครับ
1: แหมก็จบลงไปนะครับเดี๋ยวเราจะจัดยาวถึง6โมงเลยเราล็อกประตูไม่ให้คนอื่นเข้าแล้วเราเอาโอ
0: นี่ว่าก็เดี๋ยวรับแทนที่เจ๋งเลย
1: ดีมากวัยรุ่นล็อกไปเลยนะเราไม่ให้เข้าแล้วครับ
0: ครับ
1: วันนี้ต้องบอกว่าอียิปต์เนี่ยยิงลูกโทษได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดมาก
0: ยิงคมมาก
1: แล้วเดินไปยิงทุกคนมั่นใจมากนะครับ
0: ตายจากออสเตรเลียที่ดูยังไม่มั่นใจแล้วยิงพลาดไป2คนด้วยเกมนี้
1: ใช่นะครับโอ้โหแล้วก็นี่นะครับฟุตบอลมีสุขสมหวังครับสวยงามและโหดร้ายคือฟุตบอลโลกนะฮะอียิปต์ได้ผ่านเข้ารอบต่อไปครับรอบหน้าจะเจอใครระหว่างอาร์เจนตินาหรือเคปเวิร์ดกับบูเวดี้เดี๋ยวรู้ครับ
0: เดี๋ยวรู
1: ้เดี๋ยวรู้
0: คู่ต่อไปนี่มารอมาบรรยายแล้วนะพี่
1: ไม่เข้าไม่ให้เข้า
0: ไม่เข้า

0: ไปไปกลับกลับ
1: ครับผม
0: บางทีเห็นเขาบอกว่าบางทีเข้ามาแล้วต่อเวลาไอ้นี่ไอ้หยองสองรอบเลยไม่ได้เข้า
1: ใช่ใช
0: ่โอ้แล้วไม่มีพวกเยียวยา60-40บ้างเหรอไม่มี
1: ไม่มี
0: ไม่มีนะ
1: ไม่มีไม่มี
0: โอเคครับ
1: ครับ
0: ว
1: ัน
0: นี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับวันนี้น้องเจมส์ฮาเมสนะครับแล้วก็ผมบีแหลมสิงห์ลาไปก่อนผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ฝากที่ผอ.สุเทพแล้วกันแล้วก็ป๋าแปะ
1: ครับผม
0: วันนี้ลาไปก่อนโชคดีทุกท่านพักผ่อนนะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
8: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
10: และซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
11: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
12: ยังไงอ่ะ
11: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
13: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
14: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
15: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
16: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: วายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
17: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
18: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกนิ่มเหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
19: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
14: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
0: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
8: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: ให้กระเป๋าเราน
5: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง

0: ต่อโฆษณาโทร022016569
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพ

0: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99ไลฟ์เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี
2: ่สนุกเกอร์
1: 99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
3: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาที
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 9

0: มาแล้ว
1: 10:11 นะครับต้อนรับเข้าสู่นิตนาไลฟ์บอลโลกนะครับเรามาปรีวิวกันก่อนสั้นๆนะครับก่อนที่เกมฟุตบอลโลกคู่อาร์เจนตินากับแคปเปิร์ตจะลงสนามนะครับช่วงนี้อยู่กับคุณโอ๊คการประกันและผมเจ๋งทรงศักดิ์วันนุจิตนะครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีคุณเจ๋งสวัสดีคุณฟังครับผม
1: สวัสดีคุณโอแล้วก็สวัสดีคุณฟังนะครับแล้วก
0: ็ลาไปก่อน
1: ยังใจเย็นๆฮะ
0: ร
1: ับฟังนะครับผ่านทางเครือข่ายอสมทนะครับวิทยุของอสมทนะ
0: ครับ
1: ทางเนี้ย40สถานีด้วย
0: เยี่ยม
1: นะครับผมอีก1ชั่วโมงนะเราจะออกอากาศในชั่วโมงนะครับทั่วประเทศเที่ยงคืนถึง17:00 นนะครับก็อีก1ชั่วโมงคุยกัน
0: อีก1ชั่วโมงนี่คือเหลือเวลาอ่อย1ชั่วโมง
1: เหลือเวลา1ชั่วโมงไงเพราะว่าเที่ยงคืนถึง17:00ใช่มั้ยเหลือ1ชั่วโมงแล้ว14ถึง17:00นะแต่ว่าใครอยากจะฟังเราต่อนะครับก็ติดตามได้ทาง Mcord Connect นะสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดหรือผ่านทางออนไลน์ก็ได้นะฮะ
0: ได้เลย
1: ทาง FB นะครับทางบ้านแดงบ้านดามบ้านฟ้านะครับผมต่อเราก็มีนะ
0: FB มีทีมั้ยฮะ
1: อย่าฮาสิคุณเนี่ยฮาตลอดเลยเอาเป็นไงเมื่อกี้
0: อารมณ์ดีหน่อยสิเดี๋ยวจะอยู่อีกนาน
1: อาร์เจนตินานะครับ
0: คร
1: ับคู่ออสเตรเลียครับให้เสียงภาษาไทยโดย
0: อียิปต์ฮะอียิปต
1: ์อ๋ออียิปต์นะ
0: ครับ
1: อียิปต์กับออสเตรเลียเป็นยังไง
0: อียิปต์กับออสเตรเลียก็จบเกมเสมอกันไป1-1นะครับ
1: ครับ
0: ในเวลา90นาทีก็1-1นะเป็นอียิปต์ที่นำก่อนนะครับนาทีที่13นะฮะ
1: ครับ
0: จากอะไรเนี่ยเอมมาอานซูมัตเตอาเดียกานี่นะฮะหรือว่าอัชชัวเนี่ยนะฮะยิงนำก่อนนาที13แล้วก็ไอฮานี่มาทำเข้าตัวเองนาที55นะฮะโมฮัมเหม็ดฮานี่ก็เลยเสมอกัน 1-1 นะครับออสเตรเลียตีเสมอที่55แล้วก็เสมอกัน 1-1 นะฮะแล้วตอนเวลาพิเศษก็เสมอ 1-1 เหมือนกันนะฮะก็เลยต้องยิงจุดโทษตัดสินนะครับแต่ก็เกมก็ถือว่าสนุกนะ
1: สนุกสนุก
0: แล้วช่วงต่อเวลาพิเศษก็เรียกว่าเอาอ่ะบางคู่นี่ต่อเวลาพิเศษก็ไม่เอานะ
1: เออ
0: แต่คู่นี้
1: นี่ก็คู่นี่ไงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาไง
0: ไอแอลจีเรีย
1: กับ
0: สวิตเหรอ
1: สวิตเซอร์แลนด์ไงโอ้โหครับพวกคุณเอ้ยและดีนะเราได้ทีมงาน
0: ดีนะ
1: บรรยายที่ดีมากเลยอย่างพี่ปูแล้วก็พี่พยองเดชฮะ
0: ล่ะ
1: มีกติกากติเป็ดกติไก่กตินกด้วยไปกันโน่แล้วไปเล่นมุกซะแล้วอ๋อ
0: แล้วเตะเวลา10โมงอะเมื่อเช้าอะยังดีที่แต่10โมงนะดีแต่10โมงมันตื่นแล้วไง
1: ใช่ไหม
0: ก็เลยพอดูได้หน่อย
1: พอดูได้นะ
0: แต่ก็ไอ้สวิตชนะไป 2-0
1: ถูกต้อง
0: นะฮะ
1: ครับ
0: ลูกชายซีดานก็ตกรอบ
1: โอ้
0: พอยิงจุดโทษนี่ก็
1: เนาะ
0: ไอออสเตรเลียเขาเปลี่ยนตัวด้วยนะ
1: เปลี่ยนประตูใช่ไหม
0: เปลี่ยนประตูประตูเอาแมตต์ไลออนลงมา
1: แมตต์ไลออนแต่ก่อนก็เล่นในพรีเมียร์ลีกไงล่าสุดไม่มีสกัดใช่ไหมหรอ
0: ตอนนี้ไม่มี
1: 40ปีแล้วมั้งแมตต์ไลออนเนี่ยกี่ปีแล้วเนี่ย
0: อย่าถามเยอะสิฮะ
1: อย่าถามเยอะสิ
0: ตอนนี้34เองฮะ
1: เอาเหรอ

0: 3 4เองอ่ะเนี่ย
1: โอ้ผมว่า40แล้วนะยังอยู่อีกเหรอแต่เราได้ยินชื่อมานานแล้วนะแมตต์
0: ไรอันใช่ใช่โอ้แล้วแกเล่นทีมชาติมาตั้งนานแกไม่ยิงสักประตูเลยนะแมตต์ไรอันเนี่ย
1: เอ้าก็ทำไมพุทธศาสตร์ประตูเนาะ
0: อ๋อครับผม
1: อุ้ยคุณยามาฮ่าสิฮะ
0: เออตอนนี้แกอยู่เลบันเต้
1: เลบันเต้แต่เหมือนเอ๋แกจะหมดสัญญาว่ะ
0: หมดแล้ว
1: หมดแล้ว
0: อ๋อไม่รู้เลยเนี่ยมันขึ้นมาอยู่
1: แต่อยู่แบรตันก่อนนะ
0: ใช่ใช่อยู่แบรตัน
1: ก็เคยไปอยู่อาร์เซนอลนะคุณ
0: เคยเป็นมือสองยังจะนอนอยู่พักนึง
1: อืม
0: ก็เปลี่ยนลงมาไอ้กะว่าจะมาเซฟจุดโทษ
1: อืม
0: ปรากฏว่าเรียบร้อยเซฟไปสักลูกแล้วแถมไอ้เพื่อนร่วมทีมตัวเองยิงไม่เข้า2คนแต่คนแรกเปิดมาก็ยิงไม่เข้าแล้วอ่ะ
1: โอ้ยครับยิงเบิร์ตธงชัยเมนไตรเหมือนอยู่ในดานทาเลยฮะ
0: เฮนรี
1: ่
0: ซุต้านะฮะ
1: ครับซุต้าเนี่ยตัวหลักไม่เหรอ
0: เป็นเซนเตอร
1: ์อืม
0: เขาเล่นเซนเตอร์3ตัวนะ
1: ครับ
0: ก็เป็น1ใน3เซนเตอร์ก็ยิงไม่เข้า
1: อืม
0: โอ้อียิปต์ลงมานี่ซัดตูมซัดตูมหายหมดเลยไอ้แมตต์แล้วทำอะไรไม่ได้เลย
1: ยิงดีมากนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็อียิปต์ยิงเข้าหมดเลยอ่ะแล้วมาคนที่4ของออสเตรเลียเนี่ยเซนเตอร์เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ไอ้ลูคัสแฮริงตันนี่ก็เซนเตอร์ยิงไม่เข้าเหมือนกันนะฮะแล้วหลังนั้นทำให้อียิปต์ลงไปยิงคนที่4เนี่ยถ้ายิงเข้าชนะไปเลยนะฮะก็ลงมาก็เรียบร้อยยิงเข้าซาร่าก็ยิงนะซาร่ายิงคนที่3
1: ซาร่ายิงคนที่3ปกติซาร่านี่คิงโมแมคิงโมนี่ใส่เค้าเรียกเป็นอะไรหมวกของเค้าเนาะเค้าเรียกหมวกอะไร
0: คิโอพัตตา
1: เออใช่มั้ยคิโอพัตตาป่ะเออเป็นหมวกเหมือนคิโอพัตตาผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่า
0: ครับผม
1: อย่าพูดเยอะเสีย
0: อันนั้นแหละประมาณนั้นแหละอียิปต์อ่ะถ้าพูดถึง
1: ผมเยอะเสีย
0: ถ้าพูดถึงอียิปต์ก็รู้กันแหละหมวกประมาณนั้น
1: หมวกของคิโอพัตตาแล้วสีดำกับสีทองอ่ะ
0: ครับ
1: เค้าเรียกหมวกอะไรผมไม่แน่ใจ
0: ไม่มีนั่นไม่น่ามีชื่อมั้งไม่น่ามีชื่อแหละแต่ว่าคล้ายๆแบบนั้น
1: อ่
0: ะ
1: หมวกอะเนาะ
0: ครับ
1: อืม
0: ก็เข้าไปรอ
1: ที่นี่ไงของเม็กซิโกจะมีหมวกทรงสูงของเขาอ
0: ่
1: ะ
0: นั้น
1: ก็หมวกใหญ่ๆอ่ะ
0: หมวกปาเลปิเก้นะว่ะ
1: เออใช่ใช่ใช่
0: คราวนี้ไม่ค่อยฮิตนะแต่ผมจำได้ตอนบอลโลกปีแปด
1: โหดังมาก
0: อย่างฮิตเลยอ่ะ
1: อืมแล้วก็สัญลักษณ์ของเขา
0: เป็นของแถมด้วยน
1: ะเออแล้วก็ปิเก้ด้วยใช่ไหมก็เป็นสัญลักษณ์ของเขาด้วยเป็นอะไรนะเป็นไอ้มาสคอต
0: อ
1: ื
0: ม
1: ครับส่วนของอิตาลีเนี่ยจะอะไรนะชาวใช่ไหมตัวชาวไงตัวชาวก็สวัสดีไง
0: ชาวอ๋อ
1: ครับ
0: ครับ
1: เอ๊ะอย่าเลื่อนลอยสิอย่าลอยสิ เดี๋ยวเราอยู่ด้วยกันจนถึงเจ็ดโมงเช้าเด้อ
0: ส่งมาแต่ละอัน
1: ส่งมาแต่ละอันนะ
0: อืมไอเราส่งไปแต่ละอันเนี่ยไม่พอไม่ได้นี่ก็บอกอย่าส่งมาสิ
1: เอา
0: พอส่งมานี่บอกอย่าเลื่อนลอยนี
1: ่อย่าเลื่อนลอยเอ้ยเราต้องแอคชั่นหน่อยสิ
0: เออ
1: เออเอาจริงๆกับทางทีมชาติอียิปต์ด้วยเพราะว่าอียิปต์ก็ไม่เคยผ่านรอบแรกเลยนะมาฟุตบอลโลกครั้งแรกจำได้นั่นเป็นปี90น่ะ
0: อันนี้นี่เข้าถึงรอบเรียกว่ารอบอะไร
1: รอบ3แล้วกัน
0: เรียกว่ารอบ3
1: รอบ3ดีกว่าไปไกลกว่ารอบ2ไงก็คือรอบ3
0: แต่ก็คือรอบ16ทีมอ่ะนะ
1: ใช่
0: เป็นปกติเมื่อก่อนคือรอบ2อ่ะนะ
1: ครับ
0: อันนี้เป็นรอบ3แต่ว่าอียิปต์ก็ไม่เคยมาถึงอยู่ดี
1: อืม
0: ก็เดี๋ยวจะเข้าไปรอพบผู้ชนะระหว่างคู่เรานี่แหละนะครับ
1: ครับผม
0: อาร์เจนตินากับกาบูเวดี้เนี่ยแหละหรือว่าหมู่เกาะเคบวดเนี่ยแหละนะก็เดี๋ยวจะเตะเป็นคู่ต่อไปเวลาตีห้าบ้านเรานะครับ
1: ครับผม
0: ซาร่าเข้าไปรอแล้วตอนนี้เหลือเมสซี่จะไปหรือเปล่านะ
1: โอ้โหเจอกับกาบูเวดี้
0: เมสซี่หรือโวซินย่าจะไปนะ
1: โอ้โหหรือว่าบูบิต้า
0: ฮะบูบิต้าด้วย
1: ใช่บูบิต้านี่โค้ช
0: นี่
1: นี่เป็นไงเราเฮ้ยผมได้ข้อมูลมาคุณ
0: เหร
1: อ
0: เยี่ยมเลย
1: ครับ
0: แล้วโซโล่ไปเลยนะ
1: อ้าววันนี้เราจะคึกคักเวลาลงเล่นนะ
0: ครับ
1: ครับก็เราคุยกันก่อนมาสักครึ่งชั่วโมงแล้วกันคุณเดี๋ยวว่ากันนะครับว่ากันไปนะครับเข้ามาทักทายกันหน่อยนะครับเป็นยังไงบ้างตอนนี้เหลืออีกกี่แมตช์คนตอนนี้นัดนี้เป็นอาร์เจนตินากับแคปเปอร์เดจะเป็นนัดที่86นะ
0: ใช่
1: อืม
0: โปรดอย่าถาม
1: โปรดอย่าถาม
0: โปรดอย่าถาม
1: เหลือกี่ได้
0: เดี๋ยวจะลดให้104
1: แมตช์ใช่ไหมล่ะ
0: 104
1: แมตช์104แมตช์ก็เหลืออีก28แมตช์นะอุ้ย18แมตช์นี่คุณ
0: 18แมตช์เองรวมแมตช์นี้ด้วย
1: โอ้โห104แมตช์ตอนนี้เหลือไม่กี่แมตช์แล้วนะ
0: เออใจหายเหมือนกันนะ
1: ทำไมฮะ
0: จะจบแล้วจะหมดแล้ว
1: จะหมดแล้วอ่ะ
0: เออ
1: เดี๋ยวฟุตบอลโลกก็สนุกจริงเนาะ
0: แต่ที่เหลือมันก็เป็นเกมโอ้โหแบบพลาดไม่ได้แล้วอ่ะคือใครดูไม่ดูก่อนหน้านี้ถือว่าเป็นยกประโยชน์ให้แล้วกัน
1: ครับ
0: แต่ว่าหลังจากนี้นี่บอกเลยว่าห้ามพลาดทุกคู
1: ่ถูกต้อง
0: น่าดูทุกคู่นะฮะ
1: เออ
0: น่าดูทุกคู่แล้วก็จะเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วด้วยนะ
1: ใช
0: ่ไอ้ล่าสุดเขามีข่าวว่าเกมคู่อังกฤษอ่ะอังกฤษกับเม็กซิโกอ่ะที่เวลาจริงๆก็คือจะเตะวันคืนถ้าเป็น
1: เช้าวันจันทร์
0: ถ้าเป็นบ้านเราก็คือเช้าวัน

0: จันทร์ตอน 7:00 นนะฮะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าอาจจะมีแบบพายุฝนฟ้าคะนองนะฮะ
1: มีทั้งโดนแล้วป่าโดนแล้วเหรอ
0: มีทั้งฝนตกหนักแล้วก็มีฟ้าผ่าด้วยเขาพยากรณ์อากาศว่าอย่างนั้นนะฮะที่อาสเซกาเนี่ยนะครับ เตะที่อาสเซกานะที่เม็กซิโกซิตี้นะครับก็เลยอาจจะเลื่อนนะอาจจะเลื่อนมา อีกเร็วขึ้นอีก6ชั่วโมงเลยนะฮะเร็วขึ้นอีก6ชั่วโมงก็คือถ้าตามเวลาบ้านเราปกติถ้าเวลาเดิมคือ7โมงใช่ไห
1: ม
0: 7โมงเช้าถ้าเลื่อนมาเร็วอีก6ชั่วโมงนี่ก็จะมาเป็นตีหนึ่ง
1: ตีหนึ่ง
0: ใช่
1: ครับ
0: ตีหนึ่งของบ้านเรานะฮะ
1: บ้านเรานะ
0: ก็เวลาที่ถ้าเป็นเม็กซิโกก็เขาจะเตะตอนเดิม6โมงตอนเดิม6โมงเย็นเขาก็จะเลื่อนมาเตะตอนเที่ยงก็จะเป็นตีหนึ่งของบ้านเราแต่อันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะฮะยังไม่คอนเฟิร์มผมไปเช็คดูโปรแกรมใน FIFA ก็ยังขึ้นเวลาเดิมนะก็ยังขึ้นเวลาเดิมยังเป็น7โมงอยู่นะครับ
1: โอ้ที่บ้านเขาตอนนี้ก็มีไอ้ช่วงหน้าร้อนป่ะช่วงหน้าร้อนเนาะบ้านเขาเนาะ
0: แต่ว่ามันก็จะมีพายุฝนไง
1: พายุใช่ไหม
0: ฝนฟ้าคะนอง
1: เพราะว่าเม็กซิโกอะไรอเมริกามันก็ติดกับทะเลอ่ะติดกับมหาสมุทรไง
0: นี่คุณต้องวางแผนเลยนะเนี่ย
1: ว่า
0: เพราะว่าถ้าเลื่อนเนี่ยมาเตะตีหนึ่งในคู่บราซิลนอร์เวย์ซึ่งเตะคืนวันอาทิตย์เหมือนกันเนี่ยเตะตีสามนะ
1: เหรอ
0: ใช่ถ้าสมมุติเลื่อนเตะตีหนึ่งแล้วก็ถ้าจบเนี่ยถ้าไม่ต่อเวลาเนี่ยก็รอดเพราะบราซิลก็เล่นต่อเลย
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าต่อนี่ก็ควบกันไปเลยนะ
1: โอ้โหเนาะก็ต้องปรับนะเพราะเกมวันนั้นที่ฝรั่งเศสเตะก็ฟิลาเดลเฟียป่ะ
0: ฟิลาเดลเฟีย
1: เออ
0: ใช่ผมเนี่ยแหละอยู่กับคุณโอ๊ต
1: รอไปสองดีด้วยใช่ไหม
0: รอไปสองชั่วโมงอ๋อไม่เป็นไรฮะเบิกครบ
1: โอ๊ตสี่ชั่วโมงคุณเบิกครบเลยเหรอ
0: เบิกครบดิฮะ
1: ป๋ามาคุณก็ให้ไม่ให้เบิกเลย
0: ป๋าไม่มาเนี่ยป๋ามาเดี๋ยวป๋าบอกเอ้ยเองจัดต่อ
1: เองจัดต่อก็เหมือนเมื่อวานเมื่อโชว์เช้าที่ผ่านมาไงบอกว่าป๋าครับป๋าต้องมารอหนึ่งชั่วโมงนะป๋าเขาน่ารักไงมาเยอะมารอหนึ่งชั่วโมงเลยครับเกมโครเอเชียกับเมื่อโชว์เช้าที่ผ่านมาไงโครเอเชียกับโปรตุเกสตอนนั้น 2-1 ไงโปรตุเกสนำอยู่แล้วทดเวลาโครเอเชียตีเสมอได้ 2-2
0: โอ้โหอย่างดราม่า
1: ตรูกลับแล้วนะป๋าบอก
0: เดี๋ยวก่อนป๋า
1: ดีใจเย็นป๋าอย่าเพิ่งกลับป๋าแป๊ะคือป๋าแป๊ะผู้ในการคลื่นของเราอดีตผู้ในการคลื่นกัสแป๊ะของเรานะฮะคุณยุทธภูวิชิตนะครับก็บอกว่านั้นผมกลับก่อนนะฮะ
0: ปราก
1: ฏว่า
0: เดี๋ยวก่อนป๋าดู
1: ป๋าจะกลับอยู่แล้ว
0: ดูเช็ค VR ก่อนเช็ค VR ก่อน
1: เช็ค VR ก่อนนะป๋านะ
0: โอ้ดราม่าสุดๆนะ VR นะเมื่อเช้านี้แบบไปโดนยังไงวะไม่เห็นโดนเลย
1: โดนปลายเส้นผมของอีกอร์มาตานอวิชไง
0: โดนแบบ
1: มีแรงสั่นสะเทือนคน
0: ก็รู้แล้วแต่ว่ามันแบบเฉียวคงเฉียวสุดเลยอ่ะเฉียวฟิตแม่อย่างเงี้ยนะเทคโนโลยีอะไรนะ
1: ฮะ
0: เขาเรียกสนิโก้อะ
1: ไอ
0: เนี่ยเทคโนโลยีเนี่ย
1: เทคโนโลยีเหรอน่าจะมาแน่จะแน่ใช่อ่ะ
0: ใช่
1: ระบบสั่นสะเทือนของเขาอ่ะ
0: ที่ระบบสั่นสะเทือนที่ว่า
1: ถ้ามันโดนปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นมา
0: อยู่ที่บอลไงบอลถ้าสมมติว่าไม่มีอะไรมันก็จะเรียบๆไปแต่ถ้ามันโดน
1: แ
0: ล้วปุ๊บปุ๊บ
1: มันก็จะปื้ดๆขึ้นไปเน
0: า
1: ะ
0: สนิโก้และสนิโก
1: ้ครับ
0: ก็เลยล้ำหน้าไปลูกน
1: ั้นล้ำหน้าไปเนาะ
0: ครับ
1: เพราะว่าจังหวะของจังหวะที่เปิดจังหวะแรกของทางเปริสิตที่เปิดเข้ามามันปริสิตไอ้หนุ่มบางบอเนี่ยไม่ล้ำไง
0: ไอ
1: ตอนดูปริสิต
0: ตอนแรกมัน
1: ขวา
0: ตอนแรกมันนึกว่าไอ้มาทาโนวิชที่เป็นคนขึ้นหม่งเนี่ยไม่โดนใช่ไห
1: ม
0: แล้วมาโดนศีรษะของไอ้นาโตเวน่าไอเวก้า
1: เนโตเวก้าก
0: องหลังของโปรตุเกสแล้วก็ฉลับมาเข้าทางไอ้ปริสิต
1: อ
0: ัสลิดอยู่เสาสอง
1: ครับ
0: ซึ่งตำแหน่งล้ำแต่ว่าถ้าโดนเลนาโตเวก้ามาก็ไม่ล้ำก็เล่นก็เปิดเข้าไปแล้วก็เป็นกอร์ดิโอเข้าชาร์จเลย
1: ใช
0: ่ก็เป็นประตูผู้สินในสนามเปล่าให้เป็นประตูหรือว่าก็ดู VR ก
1: ็ครับ
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้เน
0: า
1: ะ
0: อู้แต่ลูกนี้ถ้าเข้านะสมมตินะ
1: โอ้โหมาเลย
0: ผมว่าโปรตุเกสโวยแหลกเพราะว่านาทีที่ทดอะมันเกินไปเยอะนะคุณเจ๋งคือเกมนี้มันหมด90นาทีแล้วก็ทด9แล้วทด10นาทีแต่จังหวะนี้มันเกิดนาทีที่103เลยนะ
1: ครับ
0: คือทดเกินไป 3-4 นาทีแล้วอ่ะทดจากทดไปอีกอ่ะโอ้ว่าถ้าได้นะโปรตุเกสต้องโวยแน่นอนเลย
1: ใช่
0: แต่ว่าก็ไม่ได้ก็ตกรอบไป
1: ครับ
0: ก็โปรตุเกสก็ยังได้ไปต่อนะพี่โดนะฮะ
1: ใช่
0: โดนเปลี่ยนตัวออกด้วยโอ้เซ็งเลย
1: ก็พี่โดบอกว่าเกือบไม่ได้ไปต่อนะโดเนี่ยเพิ่งรู้แล้วโดเนี่ยยิงประตู
0: รอบ
1: ประตูในรอบน็อกเอาท์ในครั้งแรก
0: รอบน็อกเอาท์ครั้งแรก
1: ที่เขาขึ้นมาเนาะ
0: ใช่
1: อ
0: ู้แต่ก่อนที่จะยิงจุดโทษตีเสมอ
1: ครับ
0: เขายิงเข้าไปลูกนะอย่างสวยเลยอ่ะค
1: ุ
0: ณเห็นป่ะที่เพื่อนโยนมาแล้วแกกระโดดเอาบอลลง
1: เอาบอลลงพื้น
0: ใช่แล้วก็ยิงโอ้โหลูกนั้นล้ำหน้านิดเดียวเหมือนกันนิดเดียวเลย
1: หัวไหล่หัวไหล
0: ่แม่นึกว่าไม่ล้ำ
1: เขาเช็คแค่หัวไหล่
0: เ

0: เนาะล้ำนิดเดียวแล้วประมาณหัวไหล่ซ้ายนิดเดียวเอง
1: ถ้าลูกนั้นไม่ล้ำนะจะแบบเป็นประตูที่สวยมาก
0: โอ้โหแกดูเอาบอลลงพื้นเนาะ
1: เนอะ
0: น้ำหนักเนี่ยชักมาตอนเช้าเลยอ่ะ
1: เอ
0: าบอลลงปั๊บละมุนละไมตาดีได้เกินนะ
1: เออ
0: จับบอลเหมือนคุณเลยอ่ะ

0: ผมไม่ได้ชิงวันหนึ่งวันทุกทีกับพี่นะอ๋อไม่พี่จับบอล
1: เหมือนโอสินพงษ์ไงเหมือนโอสินพงษ์ส่งบอลให้แล้วเบิ้ลกลับมาทันทีเออบ้านี่จับบอลไม่อยู
0: ่เอาเออเอาก็เนาะมันมีเรื่องราวให้คุยกันเยอะเนาะ
1: ใช่ใช่
0: เมื่อกี้ก็ขับรถมาพี่บรีแหลมสิงห์นะครับเมื่อกี้ก็โอ้โหสายชมพูเต็มเลย
1: เยี่ยมเลย
0: เยี่ยมเลย
1: พี่บียิ้ม
0: รับเต็มเลย
1: โอ้ไปหลับไปนอนตอนไหนเนี่ย
0: เอา
1: สุดยอดเลย
0: งานเยอะมากช่วงนี
1: ้
0: นะครับพี่บรีก็บอกว่าฮอมเบียงโบอยู่เกาหลีใต้ไม่ได้คุณเลย
1: นะ
0: ต้องย้ายอยู่อเมริกา
1: ไปแล้วเหรอ
0: ไปแล้ว
1: โอ้นี
0: ่เมื่อเกินไปเนาะ
1: ฮีโร่ชุดที่ได้ที่4บอลโลก
0: ก็ยิงจุดโทษคนจะยิงจุดโทษคนสุดท้ายมั้งเมื่อที่เจอสเปนอ่ะ
1: ที่ชนะใช่ไหม
0: ที่ชนะไง
1: ใช่ใช
0: ่ฮอมเบียงโบเป็นหนึ่งนั้นที่ยิงอ่ะเออดูสิ
1: เปลี่ยนชื่อด้วยนะ
0: เหรอ
1: เมื่อก่อนก็ชื่อฮองเมียงโบไง
0: เออ
1: เดี๋ยวนี้ฮองมยองมโย
0: ไม่ไม่ใช่อาจารย์เราเสียเป็นฮองมยองโบไ
1: ห
0: มอ๋อหรือว่าไง
1: กับฮองมยองโบ
0: ฮองมยองโบเนาะ
1: ครับ
0: โอ้ฟุตบอลเนี่ยมันคือมันอาจจะเป็นชีวิตก็จริงนะของหลายๆคนแต่ก็ไม่ควรที่จะไปข่มแล้วก็ไปขู่ที่จะเอาชีวิตของอีกคนนะไม่ใช่นะ
1: เดี๋ยวก็ลืมเขารักแรงเกลียดแรงเกาหลีเนี่ย
0: ครับ
1: แต่เวลาจะทำหน้าที่ของมันเองเดี๋ยวก็ได้ก็สักพักนึงแหละช่วงนี้คนมันอารมณ์ขึ้นอยู่โกรธอยู่นะ
0: ว่าไหม
1: ครับ
0: ครับผม
1: ไอผมไปนี่หน่อยได้ไหมเนี่ย
0: เออของเราเป็นไงก็เต็มที่แล้วเนาะน้องไหมเป็นไงบ้างเลย
1: น้องไหมมนัญชยาสว่างแก้วนะฮะ
0: ครับ
1: อันนี้แข่งขันในรายการแกรนด์สแลมนะรายการแกรนด์สแลมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดด้วยนะคือวิมเบิลดันนะครับตอนนี้แข่งอยู่นะฮะน้องใหม่ของเรานี่โอ้โหสร้างเซอร์ไพรส์สุดๆใน2รอบที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้ลงแข่งในรอบที่3นะครับก็เจอกับงานหนักเลยนะครับก็คือแคโรลินามูโความือ10จากเช็กนะฮะเป็นเคยได้รองแชมป์เมื่อปี2023ด้วยสำหรับมูโควานะครับก็ใหม่ก็ต้านไม่ไหวนะแพ้ไป2เซตรวดนะครับ6-2แล้วก็6-7ไทเบรก7-1นะครับก็แต่ว่าถึงสกอร์มันจะเป็นแบบนี้แต่ว่าใช้เวลาแข่งขันนานนะสำหรับเทนนิสผู้หญิงเนี่ย
0: ครับ
1: เกือบชั่วโมงครึ่งอ่ะชั่วโมงหนึ่งชั่วโมง28นาทีนะฮะก็ถือว่าสู้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเซตที่2นะฮะแพ้ไทเบรกไปวุดวิดเลยนะครับ
0: ครับ
1: ก็ทำให้ตกรอบ3ไปนะครับตกรอบ3หรือว่ารอบ32ทีมสุดท้ายนะครับเอ้ย32คนสุดท้ายนะฮะก็รับเงินรางวัลกลับบ้านไปเบาๆนะฮะ 185,000 ปอนด์นะครับ
0: ครับ
1: เทียบเป็นเงินไทยก็ประมาณ8ล้านกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับ
0: โอ้โหสบายเห็นคุณพ่อไปด้วยเนี่ย
1: ประมาณ8ล้าน2
0: โอ้โห
1: ใช่ๆคุณพ่อ
0: หักภาษีนิดหน่อยเนาะแต่ว่าภาษีที่สหรัฐก็โหดเหมือนกันนะ
1: ก็ประมาณครึ่งนึงอะ
0: 40% เขาบ
1: อกเกือบๆนั่นน่ะ
0: โอ้โหแต่ว่าก็คุ้มค่าเนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ส่วนคู่อื่นมีอารีนาซาบาเลนกานะมือ1จากเบลารุสก็เอาชนะเยเลนาออสตาเปนโกของลัตเวียนะครับ2เซตรวด 6-4 นะฮะเข้ารอบ16คนนะครับไปเจอกับนาโอมิโอซากะนะฮะอันนี้ของญี่ปุ่นนะรู้จักกันดีโอซากะเนี่ยเอาชนะดาเรียคาซักคิน่าของออสเตรเลียมา2เซตรวดเหมือนกันนะครับ
0: ครับ
1: 6-1 6-3 นะครับแล้วก็คู่อื่นของหญิงเดี่ยวรอบ3ที่น่าสนใจก็มีเปกูล่านะเจสสิก้าเปกูล่านี่ชนะเจสสิก้าบูซ่ามาเนโรของสเปนนะครับ6-1 6-3แล้วก็มีอีวายโยวิชของอีวายโยวิชนี่ไม่ใช่ชื่อไม่ใช่นามสกุลนะเป็นชื่อกับนามสกุลรวมกันแล้วนะฮะชื่ออีวานะนามสกุลโยวิชนะฮะเป็นมือ16จากอเมริกาก็ชนะเอคาเทรีนาอเล็กซานโดรวารัสเซียนะครับมือ18ไป2-1เซตนะครับ6-3 3-6แล้วก็6-4นะครับ
0: ก็เหมือนกับแต่ก่อนนะสิงโตทวีไงอดีตนักเตะใช่ไหมล่ะสมัยก่อนนะฮะก็ผมบอกว่าเขาชื่อสิงโตนามสกุลทวีหรือเปล่าฮะที่จริง
1: สิงชื่อสิง
0: ชื่อสิง
1: นามสกุลโตทวีใช่
0: โตทวีป่ะ
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: ตอนนั้นงงอ่ะสิงโตทวีสรุปเขานามสกุลเขาชื่ออะไรกันแน่เนาะสิงโตทวี
1: ครับ
0: สมัยก่อนเนาะ
1: สุดยอด
0: สุดยอดนะเอาก็น้องใหม่ก็ไม่อะไรแล้วก็โหมาถึงรอบสามถือว่ายอดเยี่ยมแล้วรับเงินรางวัลไป8ล้านกว่าเนาะ
1: ครับ
0: ก็สามารถต่อยอดได้ในการที่จะใช้เงินเหล่านี้นะครับไปทัวร์ในการเล่นอาชีพเทนนิสนะในประเทศต่างๆเพราะมันใช้เงินจริงอ่ะ
1: โอ้โห
0: ค่าเครื่องบินค่าโรงแรมค่าที่พักค่าทีมงานด้วยมันไม่ใช่กอล์ฟนะกอล์ฟในสมมติคุณได้เงินรางวัลเยอะมันก็เหมือนโปรจิโนก็อยู่ได้เนาะแต่คนอื่นมันก็ต้องแบบลงทุนหน่อยช่วงแรกไง
1: ใช่
0: เนาะ
1: แล้วไปแบบ

0: แบบเอาตรงอ่ะมีคนรู้ขนาดไปรายการขนาดนี้คนรู้บ้านเรายังน้อยเลยเออนะฮะก็เรียกว่านักกีฬาอะไรแบบนี้ถ้าไม่ใช่แบบซูเปอร์สตาร์ก็ต้องดิ้นรนสุดๆอ่ะนะ
1: ครับ
0: เออก็ถือว่าทำได้เต็มที่แล้วแล้วก็ได้รับผลตอบแทนที่น่าพอใจ
1: คือเราไม่ได้อิจฉานะนักเทนนิสนักกีฬาของไทยของเรานะจะอิจฉาที่เขาได้เงินรางวัลนะเน
0: า
1: ะแต่เราเห็นทุกคนประสบความสำเร็จก็ดีใจอ่ะอาลิซ่าอย่างเงี้ยเราก็ภูมิใจกับน้องเขานะ
0: ครับ
1: เออไปถึงขนาดนั้นได้จีโน่อะไรเงี้ยเออหรือแม้กระทั่งอ่ะพระดอนสมัยก่อนด้วยไงพ
0: ี
1: ่บอลเนาะ
0: ใช่ใช่ผู้ชายนี่ยอโควิชก็ชนะนะ
1: เออเป็นไงเอ่ย
0: ยอโควิชนี่เอาชนะนักเทนนิสจากฝรั่งเศสนะครับ
1: ครับ
0: ชนะไปสองโอ้โหเรียกว่าหืดจับเลยอ่ะหนึ่งสองสามสี่สามต่อหนึ่งเซตนะฮะ7 5 6 4 1 6 7 6แล้วก็7ไทเบรก7 4นะฮะ
1: ครับ
0: ก็ผ่านเข้ารอบรอบ16คนสุดท้ายสำเร็จเช่นกันนะครับ
1: อืม
0: ถือเป็นชัยชนะแมตช์ที่105ในวิมเบิลดันของจอร์โควิชเลยนะ
1: ครับ
0: ถือว่าเป็นชายเดี่ยวที่ชนะเยอะที่สุดละในวิมเบิลดันนะครับก่อนหน้านี้จอร์โควิชนี่ทำสถิติเท่ากับโรเจอร์เฟเดอเรอร์อยู่ชนะที่วิมเบิลดันได้104เกมนะฮะชนะเกมนี้ก็145ก็ไอ้105เกมก็แซงไม่ใช่ดิขออภัยอันนี้สถิติเท่ากับโรเจอร์เฟเดอร์คือ105เกมที่ชนะที่วิมเบิลดันนะฮะแล้วก็เป็นผู้ชายที่ชนะที่วิมเบิลดันมากที่สุดร่วมกันนะครับ
1: ครับ
0: มีแค่คนเดียวที่ชนะที่วิมเบิลดันมากกว่าเธอมากกว่าเขาซึ่งเป็นผู้หญิงนะฮะนั่นก็คือมาร์ตินานาฟาติโลวานะ
1: ฮะตำนานนักเทนนิสนะ
0: 120แมตช์นะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เออตอนนี้บรรยากาศนะครับที่ไมอามี่โอ้โหเล่นที่ไมอามี่ด้วยเหมือนบ้านของเรียวเดียวเมซี่เลยนะคุณนะ
0: โอ้
1: เกม
0: เขาอยู่นี่อยู่แล้วนะ
1: ของอาร์เจนตินาเจอหมู่เกาะแคปเวิร์ดนะครับก็เตะที่ฮาร์ดร็อกสเตเดียมไง
0: แคปเวิร์ดนี่เคยเล่นนี่เกมแล้วนะ
1: ใช่ไหม
0: เคยเล่นเกมที่2ที่เสมอกับอุรุกวัย
1: ครับ
0: เล่นนี่เหมือนกันนะ
1: แล้วก็เอ้ยฮาร์ดร็อกหรือว่าไมอามี่สเตเดียมนะครับสังเวียนเหย้าของไมอามี่ดอลฟินในศึกอเมริกันฟุตบอล NFL ของสหรัฐก็อาร์เจนตินาก็เคยมาเตะเนี่ย
0: อาเจนก็เคย
1: อาเจนเคยมาเตะเกมเจอเดี๋ยวผมดูก่อนจะเตะแล้วนะ
0: อาเจนเนี่ยเตะที่นี
1: ่ที่นี่เกมเจอไหม
0: ไม่เคย
1: อ้าวเกมแรกเลยเรียบร้อย
0: ไม่มีฮะ
1: ไม่มีเอาแบ็คแคปมาด้วยคุณเลย
0: โอ้ยบ้านเขาไม่มาได้ไง
1: เนาะแต่เขาไม่ได้เตะสนามอย่างนี้ไม่ใช่เหรออินเตอร์ไมอามี่อ่ะ
0: ไม่ใช่แต่ก็
1: อยู่แถวนี้เน
0: า
1: ะ
0: ไมอามี่ป่ะ
1: อืม
0: น่ะตัวไม่แน่เตรียมจองกันหน่อยดิ
1: อ๋อเหร
0: อ
1: ก็
0: โหแฟนบอลอาร์เจนตินา
1: ฮาร์ดร็อกสเตเดียมนะครับใช้มาแล้ว4แมตช์นะคุณซาอุเสมอกับอุรุกวัย 1-1 ครับอุรุกวัยเสมอเคปเวิร์ด 2-2 สกอตแลนด์แพ้บราซิล 0-3 และโคลอมเบียเสมอกับโปรตุเกส 0-0 ครับด้านนี้เป็นนัดที่5นะจะใช้แข่งขันทั้งหมดนะครับ7แมตช์ด้วยกันคุณรอบชิงที่3ก็เตะที่นี่นะแล้วก็รอบ8ทีมสุดท้ายระหว่างบราซิลนอร์เวย์เม็กซิโกอังกฤษครับ
0: อ๋อ
1: เม็กซิโกต้องย้ายมาเตะที่ถ้าว่าเขารอบนะ
0: ครับ
1: จะต้องย้ายมาเตะที่ไมอามี่นะครับ
0: ครับก็ถือว่าได้เปรียบกันไปคนละอย่างนะฮะได้เปรียบกันไปคนละอย่างก็เคยเล่นที่นี่มาเกมนึงอย่างที่บอกสำหรับเคปเวิร์ดคือเกมที่2ที่เสมอกับอุรุกวัย 2-2 นะฮะแล้วสนามแห่งนี้นี่ก็ถือว่าเยอะอยู่แล้วสำหรับความจุนะฮะ
1: ครับ
0: จุได้ 6-7 หมื่นคนเลยรอดูว่าวันนี้เท่าไหร
1: ่โอ้โห
0: นี่ซิ
1: เ
0: มโอเน
1: ่เอลโชโร
0: มาเชียร์ลูกชายนะฮะ
1: เชียร์ลูกชายลงป่ะล่ะ
0: ไม่น่าได้ลงน่าสำรองนะฮะตัวจริงก็รู้แล้วนะ
1: ครับ
0: อาร์เจนตินานี่ก็เมสซี่กลับมาเป็นตัวจริงนะฮะโอ้โหฮือฮามากเมสซี่กลับมาเป็นตัวจริงนะ
1: ครับ
0: เปลี่ยนไปทั้งหมด9คนอ่ะจากเกมไอ้รอบแรกนัดสุดท้ายนะฮะก็เรียกว่ากลับมาใช้ตัวจริงลงสนามกันครบเลยนะครับ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวไล่ชื่อก่อนเลยก็ได้นะฮะผู้สาประตูก็เป็นเอมี่มาร์ติเนสนะครับกองหลังมีคริสเตียนโรเมโรนะครับยืนเซ็นเตอร์ฮาฟคู่กับลิซานโดมาร์ติเนสนะครับแบ็คขวานี่เป็นในโมลิน่านะครับส่วนแบ็คซ้ายเป็นเมดินานะฮะคุณภาคคุณต้องระวังดีๆนะ
1: ครับ
0: แบ็คขวาโมลิน่านะแบ็คซ้ายเมดินานะฮะ
1: ครับเมดินานะ
0: ครับตรงกลางก็แม็กก้านะฮะแม็กก้ากับเอนโซยืนคู่กลางแล้วก็ริมเส้นก็เป็นไอเดปอกับอัลเมด้านะครับคู่หน้านะใช้เมสซี่กับลอตาโรมาร์ติเนสนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนเคปเวิร์ดนะ

0: ครับอะไรนะบูบิสต้า
1: บูบิสต้าเป็นโค้ช
0: บูบิสต้านี่ก็เปลี่ยนทีมเยอะเหมือนกันเปลี่ยนทีมไป5คนนะครับจากชุดที่เจอซาอุในรอบแรกนัดสุดท้ายนะครับใช้ระบบ 4-1-4-1 นะฮะกองหลังก็เป็นคู่เซ็นเตอร์ไอ้โกก็แน่นอนโวซินย่านะฮะ
1: ครับ
0: คู่เซ็นเตอร์นี่ก็คู่เก่งเลยนะครับไอ้ปิโก้โลเปสกับดินี่บอร์เกสนะฮะแล้วก็แบ็กนี่ไอ้ทางซ้ายนี่ไปได้ซิดนีย์คาบราวกลับมานะพ้นทดแบนนะครับแล้วก็ทางขวาเป็นซีเว่นโมไลล่านะครับมิดฟิลด์ตัวรับก็เป็นตัวทีเด็ดตัวเก่งเขาเลยนะเควินปีย่านะครับตัวรุกก็มีตัวทีเด็ดก็คือริมเส้นนะครับอย่างไรอันเมนเดสแล้วก็จูเบนคาบราวนะ
1: ครับ
0: แล้วก็หน้ากลางตัวรุกเนี่ยนะครับโอ้โหชื่อเหมือนกันซะด้วยคุณเจ๋ง
1: พี่น้องกัน
0: ลาลอสดูอาเต้แล้วก็เดลอยลูอา
1: ลาลอสเนี่ยพ
0: ี่นี
1: ่เดลอยดูอาเต้เนี่ยเป็นน้อง
0: โอ้โห
1: ไม่ผมเคยบรรยายคู่นี้ไปแล้วไง
0: ห่างกันกี่ปีฮะ
1: ห่างกันไม่กี่ปีอ่ะ
0: อ๋อ
1: ห่างกันไม่กี่ปี
0: นึกว่าห่างกันสักพัก
1: เออไม่ใช่ฮะไม่ห่างกันสักพักนั้นแฟนนะแต่รู้สึกห่างกันไม่กี่ปีเป็นพี่กับน้องคุณแต่ว่าคนน้องจะเป็นตัวจริงนะ
0: นี่ตัวจริงทั้งคู่เลย
1: แต่ว่าวันนี้นะคนพี่ลงฮะ
0: ป
1: กติคนน้องจะลงสนามไง
0: ลาลอสลง
1: ลาลอสเอเดลอยลงเป็นตัวจริงอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ลาลอสคนพี่ลงเฉยเลย
0: ก็ลงทั้งคู่
1: แทนไม่ได้สิแทนไอ้เจมิโรมาเตโร
0: ลงทั้งคู่เลยเรียกว่าลงทั้งคู่
1: ทั้งคู่นะ
0: กองหน้าก็เป็นนูโน่ดาคอสตา
1: ครับ
0: ครับผม
1: ห่างกัน3ปีลาลอสแต่29ส่วนเดลอย26
0: ครับ
1: ครับก็ผมไปดูเนี่ยเปลี่ยนตัวหลักๆของเขาที่เปลี่ยนเนี่ยกองหน้าคนนูน่าดาคอนสตาวันนี้ลงสนามเฉยเลยแทนให้ไคลอนลิฟแลเมนโตมาได้19
0: ปกติจะไปลิฟแลเมนโต
1: เล่นแลเมนโตเล่นกองหน้าตัวเป้
0: า
1: ที่เหลือก็เหมือนเดิมคนกาบาก็กลับมาลงเล่นนะมาได้7นะฮะแล้วก็ลาลอสก็ลงสนามแทนในจามี่มอนเตโรครับแล้วก็แบ็คขวาสเตเฟนโมเรล่าวันนี้กลับมานะแทนหมายเลข24ปีหน้าไงวากเนอร์ปีหน้า
0: อ
1: ันนี้เป็นกองหลังจากเทสสปอร์นะแคปเบิร์ตคุณเอ้ยไม่มีนักเตะที่ค้าแข่งอยู่ในลีกในประเทศเลยนะ
0: ใช
1: ่โบซิญาตัวนี้ก็สโมสรชาเวสในลีกโปรตุเกสใช่ไหมล่ะ
0: หมดสัญญาแล้วนะ
1: หมดสัญญาไปแล้ว
0: หมดสัญญาเมื่อ
1: สโมสรชาเวสอะ
0: เมื่อสิ้นเดือนที่แล้วเนี่ยเมื่อวันอังคารเนี่ยก็ตอนนี้ก็เป็นฟรีเอเจนต์อยู
1: ่ครับ
0: ชาเวสนี่ดิวิชั่น2โปรตุเกสด้วยซ้ำ
1: ใช่
0: ไอลีกบ้านเขาเนี่ยเป็นเซมิโปรลีกอยู่เลยยังไม่ได้เป็นลีกแบบอาชีพเต็มตัวเลยนะ
1: ครับ
0: ยังเป็นเซมิโปรอยู่เลยเขาเป็นประเทศที่เพิ่งได้รับเอกราชเมื่อปี1975นี
1: ่ตอนแรกเป็นเป็นเกาะ
0: เป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกสอ่ะ
1: ขึ้นของโปรตุเกสแต่ก่อนเป็นของอังกฤษไหม
0: เมื่อก่อนไม่รู้อ่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้เป็นก่อนที่จะได้รับเอกราชนี่คือ
1: โปรตุเกสเขาว่าเป็นเมืองแบบทางผ่านแล้วก็อะไรนะโจสลัดอะไรอย่างเงี้ย
0: เป็นเมืองแบบ
1: คาทาสสมัยก่อนเนี่ย
0: คาทาสประมาณนั้นเป็นเกาะ
1: เป็นเกาะ
0: เกาะเล็กๆ10เกาะรวมกัน
1: ใช่เกาะเป็นรูปตัวยูเขาว่าพื้นที่เนี่ยเท่ากับชลบุรีนะ
0: ก็พื้นที่เล็กใช
1: ่
0: พื้นที่นี่ผมไม่รู้ก็ใช้คำว่าอะไร4,033ตารางกิโลเมตรอ่ะนะฮะ
1: ครับ
0: แต่ประชากรน่ะน้อยที่สุดเป็นอันดับ3ที่เคยเล่นฟุตบอลโลกมีกูลาเซาน้อยสุด
1: ครับ
0: แล้วก็ก่อนหน้านี้มีเคยมีไอซ์แลนด์นี่น้อยกว่าน้อยกว่านี้ประชากรประมาณล่าสุดจากสหประชาชาตินี่ประมาณ 503,000
1: ครับ
0: 503,000 นี่น้อยกว่าหลายๆเขตของกรุงเทพอ่ะ503,000 เองนะ
1: ครับตอนนี้บรรยากาศเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะคนนะ
0: ครับ
1: โอ้โหที่ Hard Rock Stadium ครับ
0: เป็นไงไปคู่นี้เป็นไง
1: คืออาร์เจนตินาบุกเข้าใส่อยู่แล้วอยู่ว่าถ้าได้ประตูเร็วก็ขาดแต่แคปเบิร์ตจะเล่นเหมือนเกมเจอนี่ไงสเปน
0: ใช่
1: แต่เกมเจอสเปนเนี่ยสเปนก็ไม่คมพอไอ้เฟรนโตเลสอะยิงจ่อๆไม่เข้าอย่างเงี้ยแต่ผมว่าเมสซี่ยิงคมเนี
0: ่
1: ยไม่น่ารอดนะแคปเบิร์ตน่าจะสิ้นสุดเส้นทางปัญหาของเขานะหรือว่าเส้นทางของสิ่งมหัศจรรย์ของโลกหยุดแค่ชนิดแหละรอบนี้แหละฮะ
0: ไอ้คุณไม่เชื่อหมอผีอะ
1: มีหรอหมอผีว่าไงบ้างอ่ะ
0: คุณไม่เชื่อหมอผีกันน่ะ
1: เอาเหรอ
0: ไอคนที่เสกมนต์ดำใส่ให้
1: ใส่ให้ลิเคนะนะ
0: เสกเจอกาหน้ายิงไม่ได้แต่พอจบเกมกาหน้าแกบอกเอาคำสาปออกแล้วเกมสุดท้ายยิงเลยเป็นไง
1: เป็นไง
0: หลังจากนั้นยิงใหญ่เลยแฮร์รี่เคน
1: โอ้โหยิงใหญ่นะ
0: เขาบอกว่าเคปเบิร์ตจะช็อกโลกชนะอาร์เจนตินาฮะนี่ คุณไม่เชื่อนะ
1: ฮะ
0: ไม่เชื่อนะ
1: ผมว่าหยุดเส้นทางมาสจันแค่นี้แล้วมั้งพอแล้ว
0: ก็โอ้โหถ้าชนะอาร์เจนตินาได้นี่ผมว่ามันยิ่งกว่าเคมารูนชนะอาร์เจนตินาน
1: ัดเปิดสนาม
0: นัดเปิดสนามปี90นี่นะ
1: ฟังโซวามียิก
0: ใ
1: ช่ไหมที่กระโดดมงอ่ะ
0: เกินกว่านั้นอีกอ่ะ
1: เหรอ
0: นี่จะถ้าสมมุติเคปเวิร์ดชนะนี่จะเป็นแบบโอ้โหแบบเหลือเชื่อสุดๆอ่ะ
1: ครับ
0: อันดับนี่ต่างกันแบบลิบลับเลยนะเคปเวิร์ดตอนนี้อยู่อันดับประมาณ64ของโลกหรือเขาขึ้นลง
1: 67
0: 64
1: ยัง
0: ไม่รู้ BBC
1: ส่วนอาร์เจนตินา
0: BBC 64
1: ตัวนี้ฮะ
0: เนี่ยต่างกันเยอะนะฮะ
1: ครับ
0: ก็แล้วดูชื่อชั้นนักเตะหรือว่าดีกรีหรือว่าค่าตัวอะไรแบบเนี้ยโอ้โหมันห่างกันแบบคนละโลกอ่ะใช้คำว่าคนละโลกเลยดีกว่านะฮะก็ถ้าพลิกล็อกได้นี่จะเหลือเชื่อแบบมากๆเลยอ่ะ
1: เหรอ
0: มากๆสุดๆเลยครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของโลกแน่นอน
1: แต่อย่าให้สนุกอ่ะเล่นกันสนุกอ่ะเพราะว่าน
0: ะ
1: ครับลุ้นกันนะวันนี้นะ
0: เผอแฮตทริกอ่ะ
1: เฮ้ยถ้าแฮตทริกก็เมสซี่ก็เท่าไหร่แล้วเนี่ย9ประตูไปเลยนะ
0: โอ้โหตอนนี้6ใช่มั้ย
1: ตอนนี้6นะคุณ
0: แล้วยอดรวมบอลโลกนี่ก็19ใช่มั้ย
1: 19ถ้าอีกแต่19บวกอีก3 22เลยเหรอ
0: เมสซี
1: ่เกิดไปแล้วมั้ง
0: เมสซี่ก็ต้องรีบยิงไง
1: เหรอ
0: เพราะว่า
1: พี่เป้อ่ะพี่เป้
0: พี่เป้นี่ไล่มาแล้วไอ้เป้ก็ไล่มาแล้วเกิดไอ้เมสซี่บอก
1: เฮ้ยจะเย็นเป้
0: ไอ้เป้มีโอกาสหลายรอบ
1: เป้ตอนนี้ก็เท่ากับเมสซี่ด้วยนะ6ประตูด้วยอ่ะ
0: โอ้ดาซันโบก็มัน
1: สนุก
0: ใช่
1: ฟุตบอลโลกครั้งนี้ติดตามได้นะครับเมื่อก่อนผมก็เข้าใจเขาชื่อกนกรัตน์นามสกุลวงสกุล
0: กนกรัตน์กนกคุณกนก
1: คุณกนก
0: รัตน์วงรักวงอะไรรัตน์วงสกุลอะไรเงี้ย
1: อ๋อเพื่อเขาอะไรนะกนกรัตน์พี่อะไรต้องอะไรพี่กนกใช่ไหม
0: เขาชื่อกนก
1: กนกรักวงสกุล
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: แบ็กขวาโมนิน่าแบ็กซ้ายเมดิน่าคนภาคไม่น่ามาบ่อยเกินหยอกหยอกอ้าวแมวเซ
0: ่
1: ห้าอีกแล้วห้าอีกแล้วนะครับก็ทักทายกันได้นะครับสำหรับใครที่ฟังวิทยุของเรานะนะครับผ่านทางเครือข่ายอสมทนะครับทั้งเซนต์ปิสตานีนะครับตอนนี้เราออกอากาศไปทั้งประเทศนะผ่าน FM 99นะครับเดี๋ยวเราจะโอชดายคนที่ไม่ได้ฟังภาคฟุตบอลนะตอนตีห้าพอดีไม่เป็นไรนะก็ฟังทางแอปพลิเคชันเอฟของเรานะแล้วก็ทางออนไลน์ต่างๆนะ มีทางบ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้านะครับลองติดตามกันได้ตอนนี้บรรยากาศเป็นไงฮะที่อาร์เจนตินายอดเยี่ยมมากกี่โมงแล้วคุณเอ้ย
0: จำเลย
1: จำไหมนะ
0: ตีสี่สี่สิบสองนาทีฮะ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ผมหมายถึงว่าเขาเตะที่นู่นกี่โมงน่าจะช่วงเย็นบ้านเขาเนาะก็เตะตอน6 โมงแรกเนอะ
0: ตอนนี้ก็5 โมงกว่า
1: 5 โมงกว่าแล้วครับ
0: คนดูน่าจะเกือบ
1: อาเจนน่าจะเยอะนะเพราะว่าแม่มีก็คนไปอยู่ที่นั่นเยอะหลากหลายเชื้อชาติโดยเฉพาะคนจากอเมริกาใต้ไงคนจากอเมริกากลางก็เยอะ
0: คือจริงๆบอลโลกอันนี้ก็ไม่ได้มีดราม่าอะไรเยอะนะเรื่องคนดูที
1: ่น่ารัก
0: ที่แบบว่าก่อนหน้านี้ต
1: ั
0: ๋วไม่หมดอะไรนั่นแหละ
1: แฟนบอลญี่ปุ่นเนี่ยล่าสุดอ่ะที่ซื้อตั๋วผิดฝั่งไปอยู่ฝั่งบราซิลไงที่หัวสีน้ำเงิน
0: อ
1: ่ะไปปรากฏว่าซื้อตัวผิดฝั่งแต่คนบราซิลก็น่ารักนะก็เอาธงชาติบราซิลมาคลุมให้แกก็ถอดเสื้อเลยฮะใครก็ได้ชมบอลทีแฟนบอลญี่ปุ่นคนนั้นอ่ะน่ารักดีก็เป็นไวรัลอยู่ในเวลานี้นะ
0: คอนเทนต
1: ์ไอ้เราก็บอกคอนเทนต์ก็มันก็น่ารักไงแต่คนนี้ก็น่ารักไงเออเราเนี่ยต่อต้านตลอดเลยเราเนี่ยต่อต้าน
0: เอาดิเดี๋ยวไม่หนุกอ่ะ
1: ไม่เข้าร่วมต่อต้านตลอดเลยอ่ะ
0: เดี๋ยวไม่หนุก
1: ตั้งแต่ถามชื่อว่าอายุห่างกันเท่าไหร่แล้วสะดุ้งไปสักพักนะ
0: เอาก็เห็นคุณบอกว่าคุณดูมาผมดูมาจะพากมาแล้วเลย
1: ก็รู้แต่ว่าพี่กับน้องก็ไม่ต้องลงลึกก็ได
0: ้เอา
1: หักหน้า
0: เอาไม่ได้หักหน้าอยากรู้
1: หักหน้าออกกาศเลยฮะหักหน้าต่อประชาชนทั้งประเทศทั้งประเทศเลยนี่ฟังเราอยู่ในตอนนี้นะ
0: ครับ
1: ศรีสุวรรณานีตอนนี้ฮะ
0: งั้นเรามาแบบพากเชียร์คนละทีมไหมเอาแบบว่าไม่ต้องเป็นกลางแล้วไม่ต้องแบบภาคตามเกม
1: แล้วคือภาคแบบนี้ไม่ควรภาคแบบว่า
0: แต่คุณต้องเชียร์
1: เมสซี่เห็นเก่งเลยอย่างเงี้ย
0: นะงั้นผมไม่ได้เชียร์นะผมเป็นแค่บวชไปนะ
1: อ้าว
0: เดี๋ยวติ่งเมสซี่มาด่าผม
1: แล้วผมก็ผมเชียร์ตรงข้ามอาร์เจนตินาใช่ไหมเมสซี่ไม่เก่งเลยไม่วิ่งเลย
0: อะไรวะ
1: อะไรอ่ะอย่างเงี้ย
0: แล้วผมก็โอ้อะไรวะโวซินย่าเซฟวันนี้กระจอกโดใครก็เซฟได
1: ้โดนเนี่ย
0: มันต้องมีมิติใหม่ดิมัน
1: ชีวิตมันเรียบง่ายพอใช่ไหมหรือว่าไง
0: มัน

0: โอ้ยเกม
1: มันไม่มือหวาหรือว่าไง
0: อันนี้ครับรูปเกมตอนนี้นะครับสูสีกันมากใครๆก็รู้คุณเจ๋งมันต้องชัดเจน
1: ชัดเจนเหร
0: อคุณสุดยอดนะคุณต้องไปทางนี้แล้ว
1: โอ้ยคนดูบ้านในของเราคุณสวัสดีเข้ามานะครับคุณปลั๊กครับสวัสดีเข้ามานะครับแฟนบอลออสถือจิงโจ้อยู่ดีๆก็ปาจิงโจ้ทิ้งเลยครับอ๋อเหรอ
0: ไอ้ลูกแรกที่อยู่ทั่วไม่เข้า
1: ปาจิงโจ้
0: ปาทิ้ง
1: เลยไอ้จิงโจ้ยางอะนะอ
0: ๋
1: อเหรอ
0: จิงโจ้ยางไม่รู้จักฮะร
1: ู้
0: จักแต่ตุ๊กตายาง
1: เอาชอบเอาที่จำไม่ได้มาเลยพอเจ๋งจังโก้หรือเปล่าครับผมไม่ใช่หยองนะครับเท่าที่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยหยองบอกนะฮะ
0: ไอ้เขาเรียกหมวกฟาโลเหรอคุณสุริยานี่บอกมาหมวกฟาโลอ่ะ
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: ที่ซาร่า
1: อ๋อที่ซาร่าใช่ไหมซาร่าใส่เราก็เป็นสีทองอ่ะมันเป็นสีทองที่อยู่ข้างบนสีทองเหมือนมงกุฎอ่ะเน
0: า
1: ะสีทองกับสีดำอ่ะ
0: ที่อยู่
1: หมวกฟาโรห์มั้ย
0: เอ้ยคล้ายๆเค้าเรียกอะไรตัวสฟิงค์มั้ง
1: อืมๆอันนี้ขอบคุณมากเราก็ไม่รู้อ่ะ
0: ไม่ได้เกิดอียิปต์ซะด้วย
1: เอ้าจิงโจ้แตะลู่มั้ยยิงเบิร์ดบ่อยมากครับผมยิงเบิร์ดเอ้ยยิงเบิร์ดลูกนึงมั้ยหรอ
0: เค้าเรียกหมวกฟาโรห์นี่แหละ
1: ฟาโรห์ใช่มั้ย
0: ก็ลูกแรกอ่ะยิงไปนู่นเลย
1: ยิงเหมืองโยดันทายิงโด่งไปทางฝั่งซ้ายฮะ
0: ครับ
1: ฝั่งขวาก็เป็นของนี่ไงออสเตรียยิงข้ามคานไปไกลเลย
0: เอ๊ะมีคนถามว่าไอ้ฟานไดย้ายไปมิลานจริงเหรอ
1: มีข่าวเฉย
0: โอ้โหปล่อยแล้วเหรอจริงป่ะเนี่ย
1: ไม่ปล่อยหรอกมั้งเหลือสัญญาปีนึงอ่ะ
0: ปล่อยนี่ไปแล้วนะโกนาเต้แล้วนะ
1: โกนาเต้ไปมาดริดไง
0: ปล่อยฟานไดเอาใครเล่นน่ะ
1: แล้วปล่อยซาร่าไง
0: ครับ
1: ครับ
0: อุณหภูมิที่มามี 32 องศานะฮะลมนี่15กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: อากาศดีวันนี้
0: ถือว่า32องศาก็สบายสบาย
1: ครับ
0: มามี่นี่เป็นเมืองที่เขาเรียกว่ามาพักผ่อนกันเยอะสำหร
1: ับ
0: ฝรั่งนะเพราะว่ามันอากาศมันอบอุ่น
1: แล้วก็คำว่ามามี่เมืองมามี่นะครับรัฐฟลอริดาเป็นเมืองที่แบบมีคนแปลกๆเยอะคุณผมเคยไปเขาบอกมี
0: เมืองไทยก็เยอะนะแปลก
1: ๆเอาจริงๆเขาจะทำอะไรแปลกๆอ่ะเวลาทำผิดกฎหมายตำรวจที่ไมอามี่จะงงแบบเฮ้ยคดีนี้ก็มีหรือคดีแบบแปลกๆอ่ะแต่ไม่แปลกแบบว่าแบบน่ารักนะแปลกแบบน่ารักแบบปีนป่ายอะไรอย่างแบบเขาจะมีแบบคดีแบบคนเพราะว่ามันเมืองท่องเที่ยวเนาะมันก็จะมีคนแบบกระดึ๋มมีอะไรบ้างเน
0: า
1: ะ
0: ไมอามี่ไวส์ไงที่เป็นซีรีส์ไงที่เป็นหนังไงโ
1: อ
0: ้สร้างไม่รู้กี่ภาคกี่ตอน
1: เนาะ
0: ที่เป็นคู่หูกันน่ะ
1: ใช่พี่บอมยังใส่วิกมาจัดรายการหรือเปล่าครับเอา
0: ก็ต้องใส่ตลอดแหละ
1: ใส่ตลอดนะ
0: อ่
1: ะเดี๋ยวเราออกกันไหมคุณ
0: ดีมากเลยฮะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกันแป๊บหนึ่งแล้วกันแล้วก็ช่วงหน้าครับเรามาติดตามการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับคู่ระหว่างอาร์เจนตินากับเคปเวอร์ดหรือว่ากาบูเวดี้ครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
7: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
8: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอม

0: คุ้มกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
1: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก

0: ืองไทยแข็งแรง
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี่
2: อาร์เจนตินาพบซาอุดิอาระเบียทำสถิติการล้ำหน้ามากที่สุดใน1เกมสถิติแปลกๆที่เกิดขึ้นในฟุตบอลโลก2022เกมระหว่างอาร์เจนตินาพบซาอุดิอาระเบียไม่ได้มีดีแค่ผลสกอร์แต่มีการจารึกสถิติการใช้เทคโนโลยีเช็คล้ำหน้ากึ่งอัตโนมัติหรือ Semi Automated Offside Technology ที่ทำงานหนักที่สุดสถิติระบุว่าในครึ่งแรกเพียงครึ่งเดียวอาร์เจนตินาถูกจับล้ำหน้าไปถึง7ครั้งและจบเกมด้วยสถิติรวม10ครั้งซึ่งในจำนวนนั้นมีถึง3ครั้งที่เป็นการส่งบอลเข้าตาข่ายไปแล้วแต่ถูกริบคืนสถิตินี้สะท้อนให้เห็นถึงความแม่นยำของแท็กติกของเอเวเรนากุนซือซาอุที่สั่งให้นักเตะดันลายกองหลังสูงขนานกับเส้นสนามอย่างมีวินัยจนกลายเป็นสถิติที่ทำลายจังหวะเกมของยอดทีมอย่างอาร์เจนตินาได้อย่างราบคาบ
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับ

0: 2016736 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับต้อนรับการกลับเข้ามานะครับบรรยากาศของการรายงานสดนะครับการแข่งขันนะฟุตบอลโลก2026นะครับในคู่รองสุดท้ายนะครับในรอบนี้ครับหรือว่าในรอบ32ทีมสุดท้ายครับเป็นนะการแข่งขันคู่ระหว่างอาร์เจนตินานะครับลงสนามเจอกับหมู่เกาะเคปหรือว่ากาบูแวดี้ครับช่วงนี้ยังอยู่กับคุณโอกาสพิการและผมเจงทรงศักดิ์วรรณวจิตรนะครับ
2: ครับสวัสดีนะครับสวัสดีอีกครั้งนึงนะ
1: สวัสดีครั้งนึงแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะส่งแฟนรายการนะครับที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายสวททั้ง41สถานีนะ
2: ครับ
1: ในช่วงตีห้าด้วยนะครับแต่ว่าถ้าว่าใครอยากฟังเราต่อก็ฟังทางออนไลน์ได้นะบ้านแดงบ้านฟ้าแล้วก็บ้านดำนะครับตอนนี้บรรยากาศที่ไมมี่สเตเดียมครับหรือว่าฮาร์ดร็อกสเตเดียมนักเตะทั้ง2ทีมนะครับเดินลงสู่สนามทั้ง26คนเดินลงสนามพร้อมกันนะแล้วก็จะให้นักเตะชุดสมัยคนแรกนะครับจูงมือเป็นเด็กเนาะนะครับจูงมือเด็กๆนะครับเดินลงสู่สนามนะครับตอนนี้เป็นการบรรเลงเพลงชาตินะครับของทีมชาติอาร์เจนตินาครับ
2: แชมป์เก่านะครับอาร์เจนตินาทีมอันดับหนึ่งของโลกตอนนี้ครับชนะรวดเลยนะครับในรอบแรกนะครับ3นัดแรกนี่

0: เขาคว้าชัยชนะได้ทุกนัดมี9คะแนนเต็มนะครับสำหรับอาร์เจนตินาถือว่าเป็นหนึ่งในที่เป็นแชมป์ตอนนี้นะครับเล่นดีสุดๆนะครับโดยเฉพาะลีโอเนลเมสซี่นะครับกัปตันทีมทำไปถึง6ประตูแล้วนะครับ
1: ครับต่อไปเป็นเพลงชาติของกาบูไวดี้หรือมะกอกเคปเวิร์ดครับ

0: เกมกำลังจะเริ่มครับสำหรับอาร์เจนตินากับทางกาเบรียลวาร์ดี้นะครับสำหรับชาติที่มีประชากรอยู่ที่ประมาณ46ล้านคนนะครับเจอกับชาติหมู่เกาะเล็กๆครับผมที่มีประชากรประมาณ 500,000 คนครับโอ้โห
1: ก็ถือว่า
0: เป็นรองเยอะนะ
1: ต่างกันทุกอย่างนะครับ
0: ใช่ฮะ
1: ทั้งในเรื่องของภูมิประเทศประชากรแล้วก็ในสนามฟุตบอลด้วยนะครับตอนนี้นี่อยู่อันดับที่64ของโลกนะครับสำหรับกาบูเวดี้เคยขึ้นไปสูงสุดคืออันดับ27นะครับพวกเขาเพิ่งได้รับรองจากได้เข้าฟีฟ่าเนี่ยปี1982นั่นเองนะครับ
0: เจอกับเบอร์หนึ่งของโลกในปัจจุบันครับก็คืออาร์เจนตินาครับหรือลาอาบิเชลิสเต้ครับ
1: นี่ขออีกรอบครับ
0: พูดได้ครั้งเดียวครับผม
1: ครับ
0: ก
1: ็ถือว่าจะเป็นหนึ่งเกมที่หลายคนให้ความสนใจนะครับว่ามีสตอรี่เยอะนะครับทั้งสองทีมนะฮะ
0: ใช
1: ่เคปเวิร์ดนี่ก็เป็นประเทศที่เล็กที่สุดที่เคยเข้ารอบน็อกเอาท์ในฟุตบอลโลกนะฮะ
0: ครับ
1: ก็คือมีประชากรแค่ 530,000 คนนั้นเองนะครับ
0: หรือ
1: ว่าน้อยสุดแล้วที่เคยเล่นฟุตบอลโลกในรอบน็อกเอาท์นะครับแต่ถ้าเอาว่าเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกเนี่ยน้อยสุดอันดับที่3นะครับ
0: ตอนนี้นักเตะทั้ง2ทีมนะครับก็ถ่ายภาพจากันก่อนนะครับ
1: ภาพหมู่นะครับ
0: ภาพหมู่นะครับวันนี้ผู้ตัดสินนะครับดรูฟิเชอร์ครับจากแคนาดาครับและมีผู้ช่วยผู้ตัดสินนะครับจากแคนาดานะครับเป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินนะครับหรือว่าเป็นไลน์แมน
1: ดรูฟิเชอร์ของแคนาดานะครับเกมนี้เตะที
0: ่
1: อเมริกานะที่ไมอามี่ VR นี้เป็นผู้ตัดสินจากสหรัฐอเมริกานะครับอาร์มันโดเบียเรียลครับ
0: ผู้ช่วยก็เป็นโครเอเชียและนิคารากัวนะครับมีผู้ช่วยเป็นผู้หญิงด้วยนะ
1: ใช่
0: ไลน์แมนคือเป็นทีมงานของแคนาดาหมดเลยแล้วก็จะมีผู้ช่วยนะครับที่เป็นน่าจะเป็นผู้ตัดสินที่4นะเป็นซุปเปอร์สตรีด้วยนะครับไปเช็ครายชื่อของอาร์เจนตินาวันนี้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงผู้เล่นครับกลับมาลงสนามกันครบคันนะครับโดยเฉพาะเลโอเมสซี่ครับ
1: ก็ใช้ระบบ4-4-2นะฮะหรือว่า4-2-3-1ก็ได้นะครับแล้วแต่จะมองนะครับก็โกนี่เป็นเอมี่มาร์ติเนสนะครับกองหลังก็มีโรเมโรยืนคู่กับลิซันโดเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟนะครับแบ็คขวานี่นาวเอลโมลิน่านะครับส่วนแบ็คซ้ายเป็นฟากุนโดเมดีน่ากองกลางก็อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เอนโซเฟนันเดสนะครับโรดิโกเดอร์ปอแล้วก็เตียโกอัลเมด้านะครับแล้วก็คู่หน้าก็เป็นลิโอเนลเมสซี่กับลาวตาโรมาร์ติเนสนะครับส่วนกาบูเวดี้นะครับวันนี้ก็หรือว่าเปลี่ยนทีมหลายตำแหน่งจากชุดที่เสมอซาอุในเกมรอบแรกนัดสุดท้ายนะครับโกยังเป็นโวซินย่านะครับกองหลังนี่เซ็นเตอร์เป็นดินี่บอร์เกสกับปิโก้โลเปสนะครับแบ็กสองข้างใช้ซีเฟนโมเรล่ากับซิดนีย์คาบราวนะครับแล้วก็ตรงกลางตัวรับเป็นเควินปีน่านะครับแล้วก็ตัวรุกเนี่ยใส่มาจัดเต็ม4คนนะครับพี่น้องชื่ออะไรนะดีลอยกับลาลอสใช่ไหม
0: ใช่
1: ดีลอยกับลาลอสดูอาเต้ได้ลงคู่กันนะครับแล้วก็ปีกสองข้างเป็นโจเวนคาบราวกับไรอันเมนเดสแล้วก็คู่กองหน้าก็เปลี่ยนกองหน้าเปลี่ยนนะครับวันนี้มาใช้นูโน่ดาคอสตานะครับ
0: ครับ
1: ไอริฟลาเมนโตก็เป็นตัวสำรองนะครับ
0: วันนี้เปลี่ยน5ตำแหน่งครับสำหรับกาบูวาดี้นะครับหรือมอกเกาะแคปเวิร์ดนะครับจากเกม

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชั่น FM 95
1: เวลา 5:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
12: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล

อรุณสวัสดิ์นะคะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในปีที่22อยู่ด้วยกันมา22ปีกับลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องที่เคารพเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับคนตรงๆที่อ่านข่าวอย่างจริงจังแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพลทิพย์ที่รับชมรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect พี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะก็ขอให้มั่งมีสีสุขมีความสุขสุขสันต์สดใสมีเงินมีทองมีความสุขและที่สำคัญต้องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับดีเจที่ขี้เหร่และแก่แม่ได้อ่านคำนี้แล้วมันสาแก่ใจไม่ต้องรอให้ใครมาเรียกยายเรียกตัวเองก็ได้โอ้โหนักเลงพอพี่น้องทักทายพี่น้องกันดีกว่า สวัสดีค่ะคุณอภิชาติอาจวิชัยคุณนัทเกษโรคุณคนจนเว้นวรรคไม่มีใครอยากคบเออเนาะนี่ดิฉันจะเล่าให้ฟังดิฉันไปวิ่งอยู่ใช่ไหมแล้วอยู่ๆก็คุยนู่นคุยนี่กันนะแต่คุยกับคนอื่นอีกคนนึงมาจากข้างหลังเขาก็บอกลอยๆขึ้นมาบอกรวยไม่จริงอันโอ้โหสะเทือนกันทั้งกลุ่มเลย ไอ้รวยจนนี่กำลังวิ่งอยู่นี่นะมีแต่เหงื่อเท่านั้นแหละคุณผู้ฟังเอ้ยสวัสดีค่ะคุณวัชรีอมรพงษ์คุณนายแดงคุณโอนจ๊ะถัดมานะคะคุณจุรีปิยะจันทร์คุณนุ่นกฎชพรแล้วก็ตามต่อด้วยคุณประภาพันธ์ไพฑูรย์คุณตุ๊กตาหนิงนะจ๊ะอืมพี่แหม่มพี่สบายดีไหมโอ้สบายดีค่ะนะคะก็ชิวๆนะคะประมาณนี้แหละก็ทักทายพี่น้องที่เคารพเสร็จแล้วก็รายงานสภาพอากาศดีกว่ากรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศวันนี้นะคะว่าประเทศของเราประเทศไทยนี่แหละยังคงมีฝนตกต่อเนื่องทั่วประเทศเลยนะคะจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมอันดามันแล้วก็อ่าวไทยที่มีกำลังค่อนข้างจะแรงทำให้มีฝนฟ้าคะนองกระจายฝนตกหนักพี่น้องประชาชนระวังในเรื่องของฝนตกสะสมและน้ำท่วมฉับพลันไม่ต้องว่าไปที่ไหนหรอกภูเก็ตเป็นเกาะเกาะเนี่ยนะคะเวลาฝนตกน้ำก็จะไหลลงทะเลแต่ตอนนี้ผิดมันคงจะเป็น

เพราะการก่อสร้างอ่ะดิฉันเชื่อว่าแบบนั้นนะทําถนนไปขวางทางน้ําลงทะเลไงจะเกิดอะไรล่ะน้ําท่วมป่าตองท่วมในเมืองท่วมมิดท่วมมดท่วมเม็ดภาษาใต้ท่วมเม็ดนี่มันแปลว่าท่วมทั้งหมดทั้งสิ้นน่ะคุณผู้ฟังทั้งหมดทั้งเม็ดนี่แหละนะคะเป็นความทุกข์ของคนภูเก็ตไปอีกแบบนึงส่วนนักท่องเที่ยวค่ะฝนตกไปปล่อยถือร่มออกมาค่ะมาถ่ายคอนเทนต์ถ่ายภาพฝนตกริมหาดนั่นเนาะแถวบางลาแถวป่าตองเนี่ยนะคะตกยุ่มยิ้มตกทั้งวันอ่ะนะคะตกแล้วก็ท่วมกันมาตั้งแต่วันพุธเพื่อนๆที่ภูเก็ตเนี่ยนะคะก็ส่งภาพกันมาแล้วก็บอกว่าอย่าห้องเป็นงี้แหละตอนเด็กๆดิฉันนานๆนะหลายๆปีเลยถึงจะมีน้ำท่วมสักครั้งหนึ่งก็ท่วมแค่วันเดียวนะคะท่วมแถวๆคลองบางใหญ่อะแถวนั้นแหละแล้วน้ำก็จะเป็นสีเหมือนชาเย็นอะไหลลงมาจากภูเขาโตแซะท่วมวันเดียวไม่ได้ดังใจเลยเพิ่งได้หยุดโรงเรียนได้วันเดียวแล้วก็ไปเดินลุยน้ำเนาะไม่เคยเห็นน้ำท่วมเนาะเด็กบ้านนอกของดิฉันเนี่ยนะคะก็ไปเดินลุยน้ำวันเดียวยุบแล้วพรุ่งนี้เช้าต้องไปโรงเรียนผิดหวังอย่างแรง ก็ส่งกำลังใจนะคะให้กับพี่น้องทางใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยพัดปกคลุมอันดามันแล้วก็อ่าวไทยจึงเกิดภาวะเช่นนี้ประกอบกับความไม่ได้คิดอย่างรอบคอบนะคะในการสร้างถนนแล้วก็สิ่งก่อสร้างเนี่ยนะคะมันก็เลยขวางทางน้ำเป็นเช่นนั้นก็เลยต้องเป็นเช่นนี้แหละคุณผู้ฟังนะคะทักทายพี่น้องอีกสักหน่อยหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะคุณจูจู TMN คุณวสันชัยสมาธิมงคลถัดมาคือพี่โทมนะคะพี่โทมทักทายมาสวัสดีค่ะคุณเสกสันคุณเยาวภาบ่วงเพชรคุณอะไรเนี่ยแป๊บเดียวไปเลยข้อมูลหายอ๋อคุณยุภาขวัญราชนะคะอื้อหือนี่เมื่อกี้คุยเรื่องภูเก็ตน้ำท่วมใช่มั้ยก็เลยต้องมีช่วงนี้ละช่วงผู้ประสบภัยความหิวบายแหม่มบุรีรัตน์พี่น้องค่ะทุเรียนก็หมดไปแล้วเงาะก็เกือบหมดละมังคุดก็เริ่มหายๆแล้วกระท้อนเนี่ยลูกโตๆมาแล้วค่ะพี่น้องเราก็สับกระท้อนขยำกับน้ำเกลือนะแล้วก็บีบน้ำออกให้แห้งพักไว้เมนูอะไรเหรอโอ้ยไม่ต้องบอกหรอกหงายคลกขึ้นมาโขลกพริกกระเทียมกะปิเอาให้ละเอียดเข้ากันไปเลยจากนั้นก็เติมน้ำตาลปี๊บลงไปแล้วก็น้ำปลาเสร็จแล้วก็ขยี้คือวนๆน่ะแบบไม่ยกเสือกระบากคุณผู้ฟังเอาให้มันละลายกันดีแล้วเทวำลงไปนี่เนื้อกระท้อนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะจากนั้นก็ซัดหอมแดงหั่นชอบเยอะใส่เยอะค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ชิมให้รสชาติออกเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดอุ๊ยน้ำลายไหลย้อย พูดไปน้ำลายหยดประมาณนั้นนะคะตักมาทานเล่นแก้ง่วงตอนบ่าย วิดูข้อความพี่แม่มมันไม่ใช่กับข้าวเฮ้ยวัยกำลังโตอย่างดิฉันนี่นะโตออกด้านข้างคุณผู้ฟังก็มีอะไรเป็นกับข้าวเหรออุ้ยได้ไง คุณผู้ฟังแย้งบอกมันไม่ใช่กับข้าว ง่ายค่ะกับข้าวได้นะคะก็เป็นน้ำพริกกระท้อนลดพุงเลยเห็นไหมง่ายมากไอ้ยำกระท้อนเมื่อกี้เนี่ยที่เราทำเอาไว้อะก็ทำให้เยอะเลยนะคะหน้านี้หน้ากระท้อนไม่ต้องห่วงนะจากนั้นก็ทำเยอะใช่ไหมก็ตั้งกระทะใช้ไฟปานกลางนะจากนั้นก็หมูสามชั้นนะสับไม่ต้องละเอียดหรอกแบบว่าถ้าพูดเป็นแบบเชฟก็บอกว่าจะได้มีเท็กเจอร์นะแบบนี้แหละนะเวลาเคี้ยวคือกัดลงไปแล้วมันเจอเนื้อหมูมันไม่ได้ละเอียดนวลเนียนไปหมดใช่ไหมไม่ต้องใส่น้ำมันนะคะยุคนี้เราประหยัดก็ผัดไปนะกับน้ำเดี๋ยวน้ำมันมันก็จะออกมาเองอ่ะพอหมูสับเนี่ยนะคะสุกหน่อยๆพอนะไม่ต้องสุกเยอะสุกหน่อยๆใส่กระท้อนจับเมื่อกี้เนี่ยลงไปจากนั้นก็ใช้ตะหลิว
วมวมวมนะผัดต่อไปคุณผู้ฟังด้วยความอดทนจนกระทั่งเนื้อกระท้อนเนี่ยเริ่ม

นิ่มแล้วก็เข้าเนื้อกันนะกับหมูเนี่ยคุณผู้ฟังปิดไฟตักใส่จานทานคู่กับผักสดผักต้มจากเลินข้างบ้านนะเลินข้างบ้านแปลว่าของเพื่อนนั่นแหละไปหยิบมาไม่ถือว่าลักขโมยแต่ถือว่าวิสาสะไปหยิบนะพืชผักของเลินเพิดอ่ะมานะเคล็ดลับคือถ้าจะใช้กระท้อนท้องถิ่นอ่ะกระท้อนบ้านๆเนี่ยนะคะก็ต้องผัดนานหน่อยแต่ถ้าเป็นปุ๋ยฝ้ายเนี่ยเป็นปุ๋ยฝ้ายเนี่ยนะคะก็ให้เพิ่มน้ำมะขามเปียกสักหน่อยนึงแล้วก็ที่สำคัญนะถ้าไม่ได้อยู่ร่วมบ้านกับแม่ของฝาชีเนี่ยนะคะแล้วเราก็ขี้เกียจตัวเป็นคนใช่ไหมโอ้ยกับข้าวก็ขี้เกียจทำยำก็ไม่ถนัดปลอกกระท้อนเลยค่ะปลอกกระท้อนนะแล้วก็เนี่ยเราก็เอาเม็ดมันมาเคี้ยวใช่ไหมโอ้ยมันก็นุ่มนะจากนั้นก็ทำน้ำปลาน้ำตาลอ่ะเอาน้ำตาลใส่ลงไปน้ำตาลทรายเนี่ยนะคะใส่ลงไปในถ้วยนะจากนั้นก็เติมน้ำปลาไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะนะคะถ้ามีพริกป่นเราก็ประหยัดอีกแล้วเราก็ขี้เกียจด้วยใช่ไหมเพราะว่าเราแยกบ้านแล้วเราไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับแม่ฟชีใช่ป่ะเราก็เอาพริกป่นนี่แหละที่ร้านก๋วยเตี๋ยวว่าเขาให้เป็นซองๆมานั่นแหละเทลงไปนะ แค่นี้แหละสะดวกอิ่มบายใจจัง มันมีความสุขนะทักพี่น้อยหน่อย สวัสดีค่ะคุณสอนจินดารัตน์คุณรุ่งทิวาโคตรวงศาคุณเพชรลัตอุ่นอ่อนนะจ๊ะพี่แบมพี่มันก็ช่างโม้นังเนาะนี่คุณผู้ฟังวันนี้นะย้อนไปเมื่อปี2387หมอบัตเล่เนี่ยนะคะก็ออกหนังสือเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของไทยชื่อว่าบางกอกรีคอร์เดอร์และในวันนี้วันที่4เมื่อปีคศ1776ในช่วงสงครามปฏิวัติอเมริกากลุ่มอาณานิคมทั้ง13แห่งไม่พอใจการกดขี่และเก็บภาษีอย่างไม่เป็นธรรมของกษัตริย์จอร์จที่3แห่งจักรวรรดิอังกฤษโดยที่โทมัสเจฟเฟอร์สันก็ได้ร่างเนี่ยประกาศปลดแอกอเมริกาจากสหราชอาณาจักรและปีนี้นะคะในวันนี้นะคะครบรอบสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ปลดแอกเนี่ยนะคะมาแล้วเป็นเวลา250ปีเท่านั้นเองสำหรับประเทศของเรานะแม่ไม่อยากจะโม้ถ้าย้อนไปที่อาณาจักรสุโขทัยเนี่ยจะมีอายุประมาณ774ถึง785ปีขึ้นอยู่กับหมุดปีทางประวัติศาสตร์ที่ใช้อ้างอิงนะแล้วก็ในเวลานั้นเรามีทั้งภาษาไทยมีทั้งการประดิษฐ์ลายสือไทยซึ่งเป็นอักษรไทยโอ้โหพี่น้องมันแสนจะภาคภูมิใจนะดิฉันพูดแบบนี้เลยคุณผู้ฟังเพลงนี้มาทันทีจอนนี่จอนนี่ที่รักจ้ะ

ท่านผู้ฟังที่เคารพนะคะอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาช่วงนี้เป็นช่วงที่ชื่อว่ารู้ทันไม่เป็นเหยื่อค่ะคุณผู้ฟังดิฉันก็ตื่นทุกอาทิตย์ปรากฏว่าก็มีพี่น้องเนี่ยนะคะโอ้โหเป็นเหยื่อกันแล้วเทคนิคของมิจฉาชีพเนี่ยนะคะมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยนี่มาละโอนเกินให้โอนกลับมุกที่ต้องรู้เขาก็จะมีการส่งเงินน่ะนะมาเข้าบัญชีเราจากนั้นเขาก็จะส่งข้อความบอกโอนเงินสำเร็จจากนายคนนั้นมาสู่เราด้วยเงิน 2,000 บาทนะ 2,000 บาทนะแล้วจากนั้นเขียนต่อค่ะพี่คะหนูกดเลขศูนย์เกินจริงๆแล้วหนูอยากจะส่งแค่200พี่โอนคืนให้หนูหน่อยได้ไหมหนูโอนผิดนะแล้วก็ต้องรีบใช้เงินด่วนตั้งสตินะห้ามโอนเงินกลับเด็ดขาดไม่ว่าจะสลึงหรือบาทถึงขั้นสลึงเลยนะเพราะว่าเราจะเป็นเหยื่อเข้าข่ายส่งเงินให้บัญชีม้าเพราะว่าตอนที่เราคิดซื้อใช่ไหมเขาโอนเงินผิดมาเนาะแต่การโอนเงินเข้ามาเนี่ยมันโอนมาจากบัญชีม้าพี่น้องที่รีบที่สุดนะไม่ใช่รีบโอนกลับให้ตรวจสคริปต์ขอโทษให้ตรวจสลิปให้ตรวจสลิปแล้วก็เห็นยอดเงินเข้าเลยใช่ไหมจากนั้นไปโรงพักลงบันทึกประจำวันแล้วก็ติดต่อธนาคารไปโรงพักทำไมไปบันทึกประจำวันนะบอกว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นบัญชีม้าที่โอนเข้าบัญชีเราแล้วถ้าเราโอนกลับไปมันจะเป็นการโอนไปเข้าบัญชีม้าม้าเจอม้าคุณผู้ฟังโอ้โหดุเดือดเลือดพล่านแล้วก็จากนั้นรีบติดต่อธนาคารเลยนะคะบอกว่าธนาคารมันมีเหตุแบบนี้ธนาคารเขาก็จะช่วยดูแลให้นะคะประมาณนี้แล้วก็มาแล้วมาอีกแล้วพี่น้องส่งข้อความมาก้าวสู่ความสำเร็จเงินทุนพร้อมเงินเรานะทำธุรกิจต่อยอดสบายเปิด SME แค่2ปีนะก็จะกู้ได้คุณผู้ฟังเห็นไหมให้เปิด SME เนี่ยนะคะ2ปีก็จะกู้ได้พอนาน20ปีวงเงินกู้สูงสุดเนี่ยนะคะ2ล้านบาทพี่น้องดอกเบี้ย 3.5% แต่มันไม่ได้บอกนะว่าไอ้ 3.5% เนี่ยต่อปีต่อเดือนหรือยังไงรับสมัครถึงปี2570หรือจนกว่าวงเงินของโครงการจะหมดหรือวงเงินรวมโอ้โหหวังดีประสงค์ร้ายให้ตายชัดๆเลยคุณผู้ฟังไม่ยุ่งนะคะไม่ทำนะคะไม่ทุกอย่างนะคะเจ๊งเป็นเจ๊งยอมเจ๊งหมดเป็นหมดแต่ไม่ทำแบบนี้เด็ดขาดนะคะไม่เอากิจการของเราอ่ะซึ่งเป็น SME ทำมา2ปีแล้วก็บางทีเงินมันก็ขาดเกินๆน่ะเนาะแล้วก็ไปกู้ได้20ปีโอ้โหลูกโตอ่ะลูกถ้าเกิดตอนนี้อยู่ในท้องก็พอดีจบปริญญาตรีไม่เอาค่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้อีกเรื่องนึงไรเดอร์นี่เป็นข่าวเยอะใช่มะผู้ปกครองตอนนี้ค่อนข้างจะกังวลนะคะมีการถ่ายคลิปอะผู้โดยสารไปทำคอนเทนต์แล้วก็ลง Channel โดยไม่ได้ขออนุญาตเห็นทั้งพิกัดที่อยู่อาศัยเห็นเวลาเข้าออกกี่โมงคราวนี้ผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ก็มันมีความไม่ปลอดภัยระดับนึงแต่ถ้าเป็นเด็กน้อยไปโรงเรียนแล้วก็ต้องใช้เนี่ย

คนพวกนี้ส่งก็ห่วงว่ามิจฉาชีพหรือว่าเขาเรียกว่าสต็อกเกอร์เนาะดูข้อมูลแล้วก็ตามรอยไปที่บ้านเอาแบบนี้จะทำยังไงก็วอนผู้บริการแอฟมีมาตรการที่จะป้องกันในเรื่องนี้ความจริงแล้วเนี่ยนะคะการถ่ายภาพผู้โดยสารแล้วก็เด็กเนี่ยไปทำคอนเทนต์ถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและผิดกฎหมายละเมิดพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้เสียหายแม้กระทั่งผู้พบเห็นเนี่ยนะคะสามารถปกป้องสิทธิ์ร้องเรียน call center คือต้นสังกัดของไรเดอร์ก็เข้าไปใช่ไหมคะไปที่ไอตัวแอปนั่นแหละแล้วก็กดปุ่มรายงานเลือกหัวข้อละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนเพื่อลงโทษนะคะให้ระงับสัญญาณแบนผู้ขับขี่เนื่องจากว่าเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของลูกค้าแบบนี้เป็นต้นตอนนี้เรื่องของกงสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นน่ะเริ่มซานะเริ่มซานะเพราะว่าข่าวขนแป้งขนเฮโรอีนของแอร์โฮสเตสสายการบินชื่อดังของประเทศเนี่ยนะคะมันมากลบข่าวนี้แต่เมื่อเห็นข่าวกงสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นข่าวนี้ชิดซ้ายไปเลยเมื่อตำรวจไซเบอร์ตำรวจไซเบอร์ก็คือตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทลายเครือข่ายรับทำและจำหน่ายวุฒิการศึกษาปลอมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ตั้งแต่ระดับม.3 ม.6 ปวช.ปวส.โน่นไปถึงปริญญาตรีปริญญาโทสถาบันการศึกษามีทั้งของรัฐและเอกชนราคาโอ้โหถูกมาก 1,200 ไม่ต้องเรียนนะคะมีลักษณะใกล้เคียงของจริงเลยอะถามว่าซื้อมา 1,200 เอามาทำอะไรเอามาสมัครงานเอามาสมัครศึกษาต่อลูกค้าเยอะเลยอะเงินหมุนเวียนนี่ก็ต้องบอกว่าสภาพคล่องสูงอะก่อนหน้านี้นะคะกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยก็เตือนหน่วยงานรัฐแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยเวลารับคนมาทำงานก็ให้ตรวจสอบวุฒิการศึกษาจากฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยหรือว่าโรงเรียนเหล่านั้นโดยตรงนะที่ผ่านมาเนี่ยโดยประสบการณ์ชีวิตคุณผู้ฟังมีคนมาชวนดิฉันเป็นดาราดังบอกไปเรียนมาที่เนี่ยจ่าย 200,000 จบดิฉันก็อ๋อค่าเราเรียนเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ค่าเรียนค่าซื้อวุฒิโอ้ยโรงเรียนเหล่านี้เหรอมหาลัยเหล่านี้นะถ้าเกิดอยู่ในแวดวงการศึกษาเนี่ยจะรู้กันดีคุณผู้ฟังพอเอ่ยชื่อมาก็อ๋ออาปากก็เห็นนู่นเลยค่ะทวารหนักคือลึกขนาดนั้นแต่ต้องอยู่ในแวดวงการศึกษานะก็จะทราบนะคะว่ามันเป็นแบบนี้แหละคราวนี้การใช้วุฒิปลอมเนี่ยมีความผิดทางอาญานะคะมีความผิดทางอาญานะอย่าหาทำนะถามว่าเขามาชวนดิฉันไปเรียนเนี่ยเพื่อต้องการอะไรเขาบอกเนี่ยพอมีวุฒิแล้วนะเราก็เอาวุฒิปริญญาเอกเนี่ยไปแขวนหน้าห้องนะดิฉันก็ถามหน้าห้องอะไรเหรอเขาก็บอกว่าอ๋อหน้าห้องมหาลัยแบบอีกเกรดนึงนะแล้วก็จะได้เงินอ่ะกินฟรีเดือนละ20,000เนี่ย10 เดือนแล้วก็หลุดแล้วคุณผู้ฟังคะมันหนักหนาสาหัสขนาดนั้นอ่ะคุณผู้ฟังถามมานะคะว่าคิดยังไงกับการขนอะไรนะการขนของอ๋อคิดยังไงกับการรับขนของของสจ๊วตกับแอร์โฮสเตสมันไม่ใช่เพิ่งทำคุณผู้ฟังมันไม่ใช่มีวันนี้เมื่อวานนี้มันมีมาเป็นโอ้โหตั้งแต่มีเครื่องบินแล้วมั้งคนพวกนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะรับขนของถ้ามาจากต่างประเทศก็จะมีพวกเครื่องสำอางลิปสติกขนมตามที่อยู่ในกระแสนะเขาก็ขนกันเป็นล่ำเป็นสันถามว่าสายการบินรู้ไหมทำไมจะไม่รู้ เขาก็รู้แต่เขาปล่อยปะละเลยไหมถ้าไม่เสียหายมากใช่ไหมมันก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยไปถ้าเสียหายเขาก็มีการปรับการอะไรกันอยู่ในนั้นแหละเรื่องประมาณนี้เพราะฉะนั้นเมื่อคนเหล่านี้เนี่ยนะคะยินดีรับความเสี่ยงยินดีใช่ไหมเพราะว่าไปรับจ้างเนี่ยยินดีรับความเสี่ยงอันนี้มองดิฉันนะเขาก็ต้องรับผิดชอบตัวเองนะแต่ความเสียหายในภาพรวมของประเทศ

นี่แหละมันคือสิ่งที่ต้องคิดต่อถ้ามองว่าทุกคนทำได้ทุกคนขนได้เอาสิทุกคนช่วยกันขนแป้งใช่ไหมเออขนเฮโรอีนขนของขนเงินไปสิมันเป็นเรื่องส่วนตัวเกิดอะไรขึ้นก็รับผิดชอบตัวเองแต่ความเสียหายของประเทศชาติเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าแล้วองค์กรจะรับผิดชอบอย่างไรอันนั้นเป็นข้อคิดให้ได้คิดต่อนะเมื่อคุณผู้ฟังถามมาดิฉันก็ตอบแบบนี้เอาบทเพลงนี้มาฝากเชิญรับฟังค่ะ

จบเพลงปั๊บดิฉันก็เอาปากจ่อที่ไมโครโฟนและแล้วก็ต้องพูดทักทายพี่น้องอีกสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวพี่น้องงอนหายไม่ฟังรายการดิฉันก็ไม่ได้มาจัดหัวใจจะวายสวัสดีค่ะคุณเจ๊แขพุทธิสาวงนะคะสวัสดีค่ะคุณรัตติยาแสนยศคุณพยอมบุตรทุมพันธ์คุณสังเวยมีแย้มแล้วก็ตามมาด้วยสิทธิ์เว้นวรรคเจ้าพ่อหัวตาลคุณเบญจพรยานรัตน์แล้วก็คุณประนอมศิครินทร์วรานนท์คนนี้นี่เป็นแฟน

0: แฟนเป็น FC สวัสดีค่ะคุณอมรสวัสดีค่ะคุณป้าเป้านะคะพี่แหม่มทำไมเสียงพี่แหลมขนาดนั้นโอ้ยดิฉันดีใจมีข่าวมาข่าวบอกว่า US News and World Report เนี่ยนะคะจัดอันดับให้ไทยเป็นประเทศที่ดีที่สุดอันดับที่27ของโลกและเป็นอันดับ7ของเอเชียด้วยความโดดเด่นเปิดกว้างในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สะท้อนว่าประเทศของเราได้รับการยอมรับจากนานาชาติในฐานะประเทศที่มีศักยภาพด้านการลงทุนดึงดูดการจ้างงานที่มีคุณภาพไปพร้อมกับเศรษฐกิจชาติอย่างยั่งยืนเนี่ยคนไทยทำได้คุณผู้ฟังเพียงแต่ว่าเนี่ยเวลายามสู้เนี่ยสู้กับคนอื่นนี่นะอุ๊ยเรารวมตัวกันดีอะแต่พอยามสงบเท่านั้นแหละคุณผู้ฟังเราก็พร้อมจะตีกันเองเพราะฉะนั้นเราต้องหยุดว่าแล้วก็พาคุณผู้ฟังมานี่มากางงบเป็นงบลับเออแต่ไม่ลับแล้วเขามีการไปแคะออกมาสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอเลยนะคะตั้งให้18หน่วยงานราชการมีงบลับเนี่ย457ล้านสำนักข่าวกรองแห่งชาติรับการจัดสรรสูงสุดที่150ล้านบาทอันนี้รับได้รองลงมาอุตตะเทนนี่เลยค่ะสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเอาไป60ล้านและสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ50ล้านทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเพื่อทำให้องค์กรสมรรถนะสูงเนี่ยนะคะสามารถขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีให้บรรลุผลโดยมีประชาชนอย่างพวกเราตาดำๆเป็นศูนย์กลางที่เหลือเนี่ยนะคะก็ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด40ล้านบาทซึ่งก็เท่ากับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินถัดมาก็ลงไป20ล้านที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้อีก15ล้านให้กรมศุลกากร12ล้านให้กรมสรรพสามิต10ล้านให้กรมสัมภากรพี่น้องจ๋าอุ๊ยตายแล้วสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยออกไป9ล้านกรมราชทัณฑ์คุณผู้ฟังจำได้มั้ยกรมเนี้ยดิฉันจำได้อยู่นะที่ว่ามีจีนเทาอ่ะเปิดแบบนะอย่างนั้นนะอย่างนั้นนะในคุกอ่ะอันนี้เอาไป5ล้านโอ้โหมีเงินก็ต้องกินเนาะแต่จะกินยังไงกินนี่เขาเรียกว่ารับทานคุณผู้ฟังกินก็จะมีหลายแบบนะตะกุมตะกามตะกะอะไรก็ว่ากันไปนะนี่เป็นยุคทองของพวกเราผู้บริโภคเขากำหนดให้ร้านบุฟเฟ่โฆษณาภาพจะต้องตรงปกแล้วก็จะต้องใช้ภาพที่จริงจะมาใช้ภาพอาหารสวยหรูเกินจริงเมนูดูพรีเมียมแต่การเสิร์ฟกับกากๆไม่เป็นจริงขณะที่ถ้าเมนูหมดก็ต้องบอกการโฆษณาที่เกินจริงเนี่ยนะคะทำให้ผู้บริโภคอย่างพวกเราเข้าใจผิดก็จะมีผิดตามมาตรา22ประกอบมาตราที่47แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522จำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน100,000หรือทั้งจำทั้งปรับคือกฎหมายมีอยู่แล้วตั้งแต่ปี22แต่พวกเราเนี่ยนะโอ้ต้องไปกินบุฟเฟ่อะไรก็ไม่รู้ประมาณนั้นนะคะส่วนการจัดโปรโมชั่นเนี่ยนะคะจะต้องแจ้งเงื่อนไขให้ครบถ้าไม่แจ้งเงื่อนไขให้ครบถ้วนมีโทษตามมาตรา48และหากขายคูปองล่วงหน้าแล้วปิดกิจการหนีอันนี้เนี่ยนะคะเข้าข่ายฐานช่อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 หรือทั้งจำทั้งปรับโอ้ยน้ำมือตาลายคล้ายจะไม่มีเงิน ชื่อเพลงเลยค่ะ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัทธยะ
3: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
4: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์

0: ุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ยาเพียแคม
2: ยาเพียแคม
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
9: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟ

0: จริง
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะ
3: อุ๊ยตัวจริงๆนั่งอยู่ตรงนี้ทั้งใครพี่น้องก่อนนะคะคุณสวัสดิ์ดอนเสือคุณสุวรรณีข้องหลิมลุงต่อยแก่แล้วคุณล้อมบ้านเรืองคุณวัฒนาขุมพิทักษ์คุณภัทรพรคณะเจริญคุณประสิทธิ์ขุนทองคุณจิตราศรีจันทร์คุณอุไรจริตงามคุณสมจิตจากชุมพรนะจ๊ะคุณอมรีจุ๊บคุณวันชนีช่วยชูบอกกระบี่ตอนนี้ฝนไม่ตกนี่พูดด้วยความดีใจนะเนี่ยนะแล้วก็บอกเพิ่มเติมนะคะคุณวันชนีเนี่ยนะคะคุณวันชนีช่วยชูเนี่ยนะบอกว่ารอเพื่อน10คนมาจากจังหวัดตรังวันนี้สมทบกันนะคะที่กระบี่แล้วจะพากันไปที่วัดมหาธาตุวชิระมงคลนั่นนะไปตอน 7:00 นนี่แหละไปตักบาตรพระสงฆ์2609รูปนะคะอนุโมทนาบุญกับ นเล็กด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะคุณจิรวรรณเนียมสงนะคะคุณเกรียงไกรดอนประดิษฐ์กุลจากลำปางช่างเจ้าจากจังหวัดตราดจ้ะช่างเจ้าบอกว่าตื่นมาคอยไม่แม้ตั้งแต่4:00คอยทุกวันเสาร์คอยยิ่งกว่าคอยแฟนอีกนั่นนะคะพื้นที่หลายต้องบอกว่าหลายพื้นที่เลยแหละหลายพื้นที่ทั่วทวีปยุโรปเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดรุนแรงขณะที่มีผู้เสียชีวิตจากความร้อนพุ่งถึง 1,000 กว่าศพและคลื่นความร้อนเนี่ยนะคะเป็นอันตรายกำลังแผ่ครอบคลุมมากกว่าครึ่งหนึ่งของสหรัฐก็ตั้งแต่ภูมิภาคมิดเวสต์ไปจนถึงนู่นเลยค่ะชายฝั่งตะวันออกส่งผลให้ช่วงสุดสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นช่วงวันชาติของสหรัฐประชาชนเขาก็จะออกมาชมการแสดงดอกไม้ไฟแล้วก็มีกิจกรรมเฉลิมฉลองวันประกาศอิสรภาพ250ปีเนี่ยนะปีนี้นะเขาก็จะออกมากันสักประมาณ160ล้านคนก็จะได้รับผลกระทบจากโดมความร้อนที่แผ่ปกคลุม30รัฐนี่คุณผู้ฟังเฮ้ๆกลับมาประเทศของเราบ้านเราสวผู้สูงวัยสวยเว้ยนะออกกำลังกายด้วยการเดินนะคะการเดินเนี่ยช่วงนี้มันมีโปรโมชั่นของร้านแว่นไงเราไปเดินเลยคุณผู้ฟังเราไม่มีนาฬิกาที่จะจับก้าวใช่ไหมเราก็มีแอปมือถือจากนั้นเราก็จับเลยคุณผู้ฟังนะการเดินเนี่ยมันก็มีเดินตั้งแต่ 5,900 3,900 อะไรแบบเนี้ย 19,900 แบบนี้นะคะ

การเดินเนี่ยนะคะเป็นการออกกำลังกายที่ดีและแรงกระแทกก็ต่ำไม่ต้องใช้อุปกรณ์มีแค่เท้ากับรองเท้าดีๆสักคู่หนึ่งเสื้อผ้าใส่ไปเหอะยังไงก็ได้นะคะก็แนะให้เดินเร็วนะคะไม่ต้องวิ่งนะคะเดินจนกระทั่งอยู่ในโซน2โซน2ทำยังไงง่ายนิดเดียวโซน2คือเอาอายุ220ลบกับอายุจริงของเราเนี่ยสมมุติเนี่ยอายุ50ปีเนาะก็เอา220ลบ50ได้ออกมาเท่าไหร่ใช่มั้ยก็คำนวณที่60ถึง 70% มันก็จะอยู่ที่หัวใจจะเต้นอยู่ที่102ถึง119ครั้งต่อนาทีถ้าไม่มีนาฬิกาวัดไม่มีแอปเนี่ยนะคะก็ใช้วิธีสังเกตสิสังเกตจากอะไรสังเกตจากความรู้สึกคือเหนื่อยน้อยๆหอบพอนินทาเพื่อนข้างบ้านได้แบบนั้นแหละคุณผู้ฟังนะไม่ต้องออกกำลังกายหนักจนกระทั่งหัวเข่าพังหัวเข่าเนี่ยมี2ข้างแล้วถ้าไปผ่าหัวเข่าหมอเขาไม่ได้รับประกันนะว่าเข่าเราจะกลับมาเหมือนเดิมแล้วคิดดูดิแผลสดก็มีแผลข้างในก็เจ็บโอ้โหมันปวดซ้ำปวดซ้อนปวดเรื้อรังเพราะฉะนั้นเอาแบบสบายสบายชิวๆโซน2นะคะแต่ว่าไอจะเดินอ้อยอิงเลยเนี่ยนะชมนกชมไม้อันนั้นก็ไม่ใช่เอาให้หัวใจเนี่ยพอมีแรงกระชุ่มกระชวยเดินเยอะไหมเดินสัก40นาทีต่อวัน40นาทีต่อวันถ้าเดินแบบเนี้ยมันก็จะได้ประมาณสัก4กิโลดิฉันคำนวณให้ทุกวิถีทางเลยนะคราวนี้4กิโลไปยังไงล่ะแมมถ้าอยู่บ้านนอกเนาะหลักกิโล นับไปเลยไป2โลกลับ2โลเท่ากับ4โลพอดีนะสัปดาห์หนึ่งทำสัก3วัน4วัน5วันเอาที่สะดวกเอาที่วันฝนไม่ตกแต่บางคนก็หนักนะกลางร่มเดินนั้นก็เกินไปเอาแต่พอดีเนาะเราจะได้ไม่เป็นชีวิตที่ติดจออ่ะแล้วก็พอวางมือถือทำอะไรเหรอเงยหน้าขึ้นมาก็แบบนั้นนะมันไม่ใช่พวกเราพี่น้องนะคะถ้าพี่น้องอีกหน่อยนึงเดี๋ยวพี่น้องมีงอนนะคะสวัสดีคุณบอสพาสโอ้ยคุณเกษมกัญจนการนะคะบอกตัดยางอยู่คุณวัชรีอมรพงษ์จ้าคุณโจใจดีอยู่ตลาดรถไฟตลาดรถไข่คนใต้ต้องตลาดรถไข่นะสงขลานะคะคุณจำนงชูเมืองคุณสุธาทิพย์จันทองคุณธีรพงษ์แล้วต่อด้วยคุณเออินทิราคุณผู้ฟังถามว่าไอ้เดินเอาแว่นร้านไหน เป็นร้านที่มีสาขาเยอะๆสีฟ้าๆแล้วดิฉันเหรอเดือนที่แล้วดิฉันก็ได้มาแล้วได้กรอบแว่นนะคะกรอบแว่นได้มาอันนึงแล้วก็ได้เลนมาเสียเงินเท่าไหร่คือไม่ใช่มีเสียไม่ใช่ฟรีทั้งหมดนะเสียประมาณ280บาทก็จะได้แว่นนี่แหละมาใช้นะคะพี่น้องต่างจังหวัดเนี่ยโดยเฉพาะผู้สูงวัยเนี่ยจำเป็นต้องมีแว่นนะแว่นอ่านหนังสืออย่างเงี้ยก็ไปจัดการเดินซะก่อนแล้วค่อยไปแลกแว่นเงื่อนไขก็อ่านนะในเพจนั่นแหละจัดไป2เพลงวัยรุ่นทั้งนั้นเลยใช่เชิญรับฟังค่ะ

0: ขณะนี้เวลา6:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนแอร์

0: รือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: อเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: สวัสดียามเช้าทักทายกันในช่วงชั่วโมงที่2ของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องที่เคารพเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ท่านที่รับฟังทางหน้าปัดวิทยุก็ฟังกันนะคะกับคลื่นของอสมททั่วประเทศส่วนท่านที่ชมทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect ก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดีเจแก่ๆสักหน่อยนะคะ อ้อนซะขนาดนี้ทักพี่น้องก่อนเดี๋ยวพี่น้องก่อนสวัสดีค่ะคุณมานิดนะคะบอกว่าอ่านข่าวตรงเนาะจ้ะก็ข่าวมันมาตรงๆดิฉันก็ไม่อ้อมหรอกค่ะสวัสดีค่ะท่านกำนันการหลงหันอ่านนะคะทักมาจากจังหวัดตราดคุณสมทรงสังเกิดคุณโอคุณประดับภูลสวัสดิ์คุณนิลมัยแล้วก็คุณวิภาสีโชคคุณสุวัตด้วงคงนะจ๊ะคุณถวัลลัตกีรติเสงนาวงนะจ๊ะทักทายกันมาขอบพระคุณนะคะสำหรับการที่จะไม่ลืมกันแล้วก็ส่งข้อความส่งกดไลค์กดแชร์เข้ามาเป็นกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะคุณดนคนท่าไม้คุณจรัสวราพุทธคุณภูนคงสืบชาติคุณไปเที่ยวโอ้โหคนมากเลยชื่อนี้ควรไปมากเลยสวัสดีค่ะคุณวรรณาสีสะอาดคุณณรงค์รักษาเชื้อนะจ๊ะแล้วก็อ๋อสัปดาห์นี้ดิฉันทำอะไรเหรอโอ้ยดิฉันทำหลายอย่างอ่ะเช้ามาดิฉันก็ตะกุยตะกายไปวิ่งเนาะ ไปวิ่งกับน้องปิงปองคนสวยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะเธออยู่ฝ่ายสินเชื่อแล้วก็สวัสดีไปยังน้องจอยน้องจอยเป็นสาวนครศรีธรรมราชนะคะมีคุณแม่นะคะสวยมากนะคะทำให้ดิฉันเนี่ยต้องไปเด็ดเป็นผักเนาะชื่ออะไรก็ไม่ทราบดอกแดงๆเอาไปฝากนะคะแล้วน้องก็บอกว่าพี่ปิงปองต้องไม่ให้พี่แหม่มประกาศชื่อหนูออกอากาศนะดิฉันก็ไม่ทราบชื่อจริงน้องเนาะรู้แต่ว่าน้องจอยนี่อยู่สินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ไม่ประสงค์ออกหน้าแต่ไม่ประสงค์ออกนามแต่ประสงค์รับประทาน คุณแม่นะคะของน้องจอยเนี่ยเป็นคุณแม่ที่เป็นต้นแบบของการปลูกต้นไม้อยู่นครศรีธรรมราชเดี๋ยวดิฉันทราบว่าอยู่อำเภออะไรดิฉันจะมาประกาศเพิ่มนะคะยิ่งไม่อยากประกาศนี่แหละดิฉันชอบนักแลคุณรู้ฟังมันจะต้องไปสืบสอบไงนะอ่ะลูกใครอยู่ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีคุณแม่อยู่นครศรีธรรมราชนะประกาศมา ดิฉันชอบจริงๆคุยเรื่องของแม่น้องเขาแล้วก็นึกถึงแม่ตัวเองคุณนายพรทิพย์เนี่ยนะคะอีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะถึงวันเกิดของคุณนายพรทิพย์อีกครั้งนะคะเมื่อก่อนเนี่ยดิฉันก็เป็นคนเลี้ยงแม่เนาะเพราะว่าพ่อฝากไว้พ่อบอกว่ายังไงก็ไม่ให้ทิ้งแม่ส่วนแม่ดิฉันเนี่ยนะคะแม่เนี่ยเป็นคนที่ดูแลง่ายมากแม่ไม่มีเรื่องอะไรจุกจิกในชีวิตแล้วแม่เนี่ยเขาเป็นคนตลกคุณผู้ฟังมุกเขานี่เยอะมากเลยแม่ดิฉันเนี่ยนะคะดิฉันเนี่ยว่าดิฉันก็คุยตลกแล้วนะเวลาไปยิมไปอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะแต่ปรากฏว่าดิฉันมานั่งคิดนะแม่เนี่ยเขาตลกกว่าคุณผู้ฟังเขาเป็นคนตลกเขาเป็นคนง่ายๆเขาเป็นคนยังไงก็ได้ขอแค่มีขนมอร่อยนะอยู่ในตู้เย็นนะเขาจะกวาดค่อยๆกินจนหมดอ่ะเหมือนเขากลัวของเสียแล้วเขาก็จะชอบกินก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่คุณผู้ฟังจำได้ไหมว่าคุณแม่คุณเนี่ยชอบอาหารอะไรถึงวันนี้ดิฉันจำได้นะแม่ชอบกินแล้วก็ชอบสั่งก๋วยเตี๋ยวต้มยำซึ่งไม่เหมาะสำหรับผู้ใหญ่อ่ะมันทั้งเปรี้ยวทั้งเค็มรสชาติเขาค่อนข้างจัดจ้านดิฉันก็ห้ามเขาก็เฉยแม่มีเงินเดือนนะคะดิฉันเนี่ย ทันทีที่ทำงานได้เนี่ยนะคะแม่ก็มีเงินเดือนเลยดิฉันก็จ่ายแต่เดิมเนี่ยจ่ายไล่รายเดือนแล้วจากนั้นมาจ่ายเป็นปีเลยต้นปีปั๊บแม่ได้เลยวันที่หนึ่งมกราเนี่ยนะคะเงินของแม่ก็จะเป็นก้อนเลยแล้วจากนั้นก็จะมีวันปีใหม่ตรุษจีนสงกรานต์เอาวาเลนไทน์ไม่มีเว้นวรรคแล้วก็ไปมีคริสต์มาสคริสต์มาสเขาต้องมีนะเขาต้องพาหลานเขาไปทานข้าวนะแล้วก็เราจะจ้างไอ้เงินลายเทศกาลเนี่ยคือจ้างให้แม่อยู่กับเราเนี่ยนะคะให้ถึงเทศกาลหน้าแต่สุดท้ายแม่ก็ไม่ได้อยู่คุณรู้ฟังเป็นแบบนี้คุณรู้ฟังนะคะดูแลแม่ยังไงดูแลพ่อยังไงแต่พ่อดิฉันเนี่ยเสียไปตั้งแต่ดิฉันยังเรียนหนังสือไม่จบก็เลยยังไม่ได้คุยถึงพ่อเนี่ยนะคะมากมายนักประมาณนี้คุณรู้ฟังก็จะมีแม่นี่แหละที่อยู่ติดตัวนะคะแล้วก็แม่เนี่ยชอบเช็คเรตติ้งอย่างที่คุณเคยทราบนะคะว่าแม่เนี่ยชอบเช็คเรตติ้งรถก็มีให้นั่งคนขับก็มีให้เสร็จไม่ให้คอนโดไปตามรปภ.ของคอนโดไปตามรถแท็กซี่นั่งไปห้างแล้วอยากรู้ว่าแท็กซี่รู้จักแหม่มบุรีรัตน์ไหมไม่ใช่ค่ะเขาอยากรู้ว่ามีใครรู้จักคุณนายพรทิพย์มั่งแล้วก็นั่นแหละก็เริ่มเลยนะกลับมาเล่าให้ฟังที่บ้านเป็นแบบนี้คุณรู้ฟังคะคุณแม่คุณรู้ฟังคุณพ่อคุณรู้ฟังเนี่ยนะคะมีอะไรที่น่าจดจำสนุกสนานนะหรือเปล่าหรืออย่างเพลงเนี่ยนะคะแม่ก็จะชอบเพลงลูกทุ่งราตรีปากน้ำจีหอยนู่นนี่นั่นนะแล้วก็เราก็ต้องไปทำซีดีไงเพลงที่แม่ชอบแล้วไม่ชอบอย่าใส่เข้าไปนะได้ทำใหม่แล้วก็แม่ก็จะเปิดเพลงฟังทั้งวันเขาก็จะมีความสุขแบบของเขาแล้วก็ที่สุดของหัวใจเขาไม่ใช่ลูกที่สุดของหัวใจแม่คือหลานเพราะแม่บอกว่าการเลี้ยงลูกคือการเลี้ยงด้วยความรับผิดชอบต้องดุต้องตีต้องคาดคั้นต้องตั้งความหวังแต่การเลี้ยงหลานนั้นไซแม่บอกว่ามันคือการเลี้ยงด้วยความรักล้วนๆส่วนความรับผิดชอบก็ยกให้พ่อแม่ซึ่งก็คือลูกเขาแหละประมาณนั้นนะคะเวลาคุยกับแม่เนี่ยจะมีความสุขนะคะยกเว้นเวลาแม่เอ่ยถึงชื่อน้องแม่มลูก

อ่ะเฮ้ยแบบนี้เธอก็มีอะไรละวันนี้น้องเขาน้องเขาแม่เนี่ยนะคะเขาจะมีพี่น้องทั้งหมด7 คนแต่7 คนเนี่ยไม่ได้เกิดจากแม่เดียวกัน3 คนแรกเนี่ยนะคะเป็นแม่ใหญ่เสร็จแล้วก็4 คนหลังเนี่ยเป็นแม่รองนะคะก็เป็นแม่เหมือนกันเป็นภรรยาคุณกงเท่าเทียมนะคะเป็นภรรยาเท่าเทียมประมาณนี้นะถ้าแม่เอ่ยชื่อน้องหรือพี่ของแม่คนใดคนหนึ่งขึ้นมาเช่นวันนี้นะไอเจียงเหมือนมาโอ้โหดิฉันจะเตรียมตัวได้เลย สุดท้าย โอ้ยเรื่องบ้านดิฉันนี่ก็เป็นที่สนุกสนานนะคะคุณผู้ฟังมีความสนุกสนานกับเรื่องของแม่ยังไงนะคะแล้วปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่ดิฉันก็เป็นเหมือนเดิมคือเป็นลูกกำพร้าคุณผู้ฟังไม่รู้หรอกว่ามันรู้สึกยังไงนะคะเดี๋ยววันที่9ก็คงจะเป็นวันที่ได้ร้องไห้สาหัสอีกวันหนึ่งตอนนี้ไม่ไหวแล้วพักสักครู่ค่ะ

เป็นบทเพลงที่คุณนายพรทิพย์เนี่ยนะคะชอบนะคะชอบในเนื้อหาของเพลงแล้วก็ความสนุกของเพลงนะคะเพลงช้าๆเนี่ยแม่ไม่ชอบนะคะแม่จะชอบเนี่ยเพลงช้าถ้าแม่ชอบก็ชอบลาทีปากน้ำนะคะประมาณนี้นะคะเมื่อกี้คุณผู้ฟังถามว่าดิฉันถอดเสื้อตัวนอกแล้วก็เหลือแต่เสื้อตัวในทำไมใช่ไหมคะตอนที่นั่งอยู่ที่เนี่ยคือน้องที่ทำหน้าที่ช่างนะคะน้องก็อยู่ใกล้ๆดิฉันน้องก็ถามว่าพี่ผมซื้อคัตเทิลเบลล์ละมันก็คือดัมเบลแบบนึงแต่เป็นดัมเบลแบบนิ่มเนี่ยผมจะออกกำลังกายท่าไหนให้เอวผมนี่เป็น LS นะคะ LS คุณผู้ฟังนึกออกเนาะนั่นนะดิฉันก็บอกว่าอ๋อนี่เลยก็

็ทำให้ดูนะคะแล้วน้องก็บอกว่าพี่อย่าจัดรายการข่าวเลยผมว่าพี่เปลี่ยนเป็นเนี่ยเทรนเนอร์ดีกว่า2ชั่วโมงพี่จัดไปเลยแล้วก็แฟนรายการอยู่ที่บ้านนะก็ทำตามพี่ไปเลยนะแล้วน้องก็บอกเอา LS เลยนะพี่บอก

ตกแต่เช้าเลยครับที่ท่ามกากาญจนบุรีก็อย่างที่เรียนน่ะนะคะว่าอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยนะคะมันก็เนี่ยเข้ามาในเวลานี้นะคะฝนก็จะตกนะคะสอบขึ้นมานะคะสอดขึ้นมาแบบนี้นะคะเป็นลมพัดสอบนะคะแล้วก็คุณสมศักดิ์นะคะบอกมาว่าค่าไขมันเลวลดลงมากเลยครับน้ำหนักตัวก็เบาวิวครับนะคะออกกำลังกายวิ่งวันละ5กิโลนะคะไม่ต้องวิ่งออกกำลังกายอย่างหนักนะคะวิ่งแบบชิวๆนะคะคุณวลีลักษณ์วรการจะรัศมีทักทายมาเช่นกันนะคะคุณสุธีบรรเทาทุกข์ส่งกำลังใจมาจ้าคุณวารินนะคะบอกว่าไปปั่นจักรยานเข้าบ้านแล้วก็รีบเลยนะคะฟังรายการคอยทุกเช้าวันเสาร์คุณอเกนเจริญพรทักทายมาจากจังหวัดพะเยาพี่น้องค่ะมาเลยร่างของ3ลูกเรือไทยนะคะมยุรีนารีเนี่ยนะคะเป็นเหยื่อที่โจมตีการโจมตีช่องแคบฮอร์มุสนะคะร่างก็ได้ถึงบ้านเกิดแล้วนะคะทั้งนี้ร่างของนายพานุพงษ์หมื่นแทนนายเกียรติศักดิ์ปะวะภูชะเกและนายชวลิตชัยวงศ์จะถูกนำส่งไปยังภูมิลำเนาเพื่อครอบครัวจะได้ประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะตามมาอีกข่าวหนึ่งค่ะแม่ของสายสมุทรนะคะชื่อว่านางจิรานุชพักรมพักดีนะคะถอนฟ้องลูกชายตนเองนะคะในการที่ยื่นฟ้องโดยระบุว่าต้องการเปิดโอกาสให้มีการเจรจาเนี่ยกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งเพื่อการพูดคุยและหาทางออกร่วมกันในฐานะแม่และลูกย้ำนะคะว่าสมาชิกของตระกูลพี่ลมพักดีและกลุ่มบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นส่วนประเด็นที่ข้องเกี่ยวของบุตร2คนเนี่ยนะคะที่เขามีคดีกันอยู่ผู้เป็นแม่นางจิรานุชก็ยืนยันว่ารักลูกทั้งคู่เสมอส่วนกระบวนการยุติธรรมก็หวังให้ความจริงปรากฏนะคะตอนท้ายนางจิรานุชก็ขอความร่วมมือให้ความเห็นใจทุกฝ่ายพร้อมกับเปิดพื้นที่ให้ครอบครัวได้มีโอกาสพูดคุยเยียวยาความสัมพันธ์และหาทางออกให้กับปัญหานะคะตามต่อมาด้วยนี่พี่น้องแรงงาน AEC ของดิฉันนะคะคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวเคาะเลยค่ะต่ออายุใบอนุญาตนะคะแรงงาน3ชาติเท่านั้นเหม็นไม่เกี่ยวอันเอ๊ะอ่ะแล้วทำไมเสียงสูงมีอารมณ์นะคะพี่น้องชาวสปป.ลาวนะคะได้ทำงานต่อใบอนุญาตในประเทศไทยเช่นเดียวกับพี่น้องชาวเมียนมาและพี่น้องชาวเวียดนามส่วนเหม็นไม่เกี่ยวอยู่ตรงไหนกลับไปตรงนั้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะอุ้มภาคธุรกิจเนี่ยนะคะต่อไปได้อีก1ปีในจ้างและแรงงานติดตามได้ที่เว็บไซต์ของกรมการจัดหางานนะคะแล้วก็สายด่วน1506-2ไปกันใหญ่เลยมานี่เลยเรื่องของแอร์ฮิวยานี่แหละคุณผู้ฟังเริ่มที่ข่าวสดนะคะข่าวสดครบทุกรสสดทุกเรื่องนะคะเค้นอีก2แอร์สาวรับหิ้วยาโยงคดีมีนาหรือไม่ตอนนี้ก็มีการสอบบี้ผัวเมียเชียงคานต้นทางส่งพัสดุเข้ากรุงเจอตัวแล้วคนขับเก๋งรับส่งหนุ่มฮูสสีน้ำเงินนะคะอนุทินก็สั่งเข้มสนามบินพูดถึงแอร์เนี่ยนะคะเขาเรียกว่าสวยตะติ้งโหน่งอะสวยตะติ้งโหน่ง สวยแต่นอกข้างในก็ตัดติ๊กโหน่ง Daily News นะคะพาดหัวเรื่องนี้เช่นกันค่ะบอกว่าดันปราบค้ายาวาระแห่งชาติกู้ศักดิ์ศรีนายกบอกกู้ศักดิ์ศรีไทยแล้วก็บอกเช้าอีกยึดกัญชาไทยส่งขายเยอรมันราคาตลาดเมื่อ440ล้านศาลสั่งขัง8ผู้ต้องหานะคะมาที่ไทยรัฐค่ะไทยรัฐก็เล่นเรื่องนี้นะคะไทยรัฐเล่นเรื่องนี้ว่าเท้นคนขับเก๋งขยายปมผงขาวมีนาสัตว์ผู้ว่าจ้าง
นั่งมาด้วยยกระดับสกัดยานนรกเข้มสัมภาระลูกเรือ

เรือนะคะก็นั่นแหละตะติงหน่งคุณผู้ฟังนะอินโดนีเซียเนี่ยนะคะเขาก็ยึดช่อดอกกัญชาแห้ง 3.37 ตันซุกมาในกระเป๋าเดินทางและกล่องยางพาราในจังหวัดชวาตะวันออกมีต้นทางมาจากประเทศไทยพร้อมกับจับกุมผู้ต้องสงสัยได้14คนคาดว่าเตรียมที่จะกระจายขายไปในเมืองใหญ่เช่นกรุงจาการ์ตาและเกาะบาหลีเพื่อผสมในบุหรี่ไฟฟ้าขณะที่ประเทศไทยมีการผ่อนปลนในเรื่องของกัญชานะคะนายกรัฐมนตรีอนุทินก็แจ้งว่ากรณีอินโดนีเซียจับกัญชาไทยถ้าไม่ใช่เพื่อการแพทย์ส่งออกไม่ได้อยู่แล้วผู้ลักลอบต้องรับโทษตามกฎหมายของประเทศปลายทางพร้อมสั่งปปส.ศึกษาข้อดีข้อเสียของกัญชาอย่างรอบคอบดีไม่ดียึดตามข้อมูลวิชาการไม่ต้องพูดเอาใจหากพิสูจน์ว่าไม่ดีก็พร้อมที่จะปิดต่อด้วยนะคะโอ้โหคุณผู้ฟังกองกำลังพิทักษ์ชายแดนโปแลนด์เขาสนที่กำลังกับทางการเยอรมันและหน่วยงานความมั่นคงยุโรปเปิดปฏิบัติการสากลทลายเครือข่ายลักลอบค้ายาเสพติดข้ามประเทศบุกยึดกัญชาล็อตมหึมาเกือบ 1.2 ตันมูลค่า425ล้านบาทโดยซุกซ่อนไปในตู้คอนเทนเนอร์ขนไปในลักษณะของการอัดนะแน่นคล้ายๆกับอิฐที่สำคัญต้นทางมาจากประเทศไทยจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้8รายโอ้โหคุณผู้ฟังมาอีกมาที่ไทยรัฐนะคะมาเลยออทิสติก11ปีคดีชนพระ10รูปมรณภาพส่อรอดอาญาแล้วก็มีการสอบแม่นะคะเช็คไทม์ไลน์เป็นแบบนั้นคุณผู้ฟังมาอีกหนึ่งข่าวคุณผู้ฟังต่อข่าวเดียวกันแหละเดี๋ยวหาก่อนนั่นคือข่าวสดก็บอกนะในเรื่องนี้แหละในหลวงทรงรับไว้ในบรมราชานุเคราะห์พระเหยื่อปิกอัพ11ขวบสลดมรณภาพพุ่งมรณภาพนะคะ10รูปในหลวงก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าทรงรับเหยื่อรถปิกอัพชนพระภิกษุขบวนธรรมยาตราที่มุกดาหารไว้แล้วนะคะคุณผู้ฟังเอ้ยไม่รู้จะว่ายังไงพักสักครู่ค่ะ

ช่วงนี้เป็นช่วงที่ชื่อว่ารอบรู้กระแสโลกพี่น้องคะโอ้ยเราต้องรู้แหละโลกมันเล็กลงคุณผู้ฟังมันไม่ได้เล็กอย่างแต่ก่อนว่ามีแต่ประเทศของเรานะคะนี่มานี่เลยนะคะรอบรู้กระแสโลกค่ะสื่อมาเลย์รายงานค่ะว่าตำแหน่งพยาบาลมาเลย์เนี่ยมีอัตราว่างลงถึง 15,000 ตำแหน่งเท่ากับ 18% ของกำลังที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขก็เลยมองว่ามันเกิดจากปัญหาของการลาออกการย้ายไปทำงานต่างประเทศก็ส่งผลให้โรงพยาบาลนะคะประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรจุดกระแสให้ต้องปรับปรุงค่าตอบแทนสวัสดิการและสภาพการทำงานเพื่อที่จะรักษาพยาบาลชาวมาเลเนี่ยให้อยู่ในระบบได้มากขึ้นขณะที่อินโดนีเซียเนี่ยนะคะเขาสามารถผลิตพยาบาลได้ 65,000 คนต่อปีพร้อมที่จะให้ดึงตัวไปแก้วิกฤตขาดแคลนแต่รัฐบาลมาเลย์ค่ะอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเสนอและยังไม่มีการประกาศรับพยาบาลเพิ่มอย่างเป็นทางการจากมาเลย์ไปโน่นแล้วก็ไปนอนฮุนเซนไปเยือนจีนคุณผู้ฟังพบประธานาธิบดีสีจิ้นผิงรวมถึงผู้นำระดับสูงของจีนรายงานข่าวจาก CGTN สื่อมวลชนของจีนก็เปิดเผยว่าหวังอี้นี่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนถึงขั้นคล้องแขนผู้แทนกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศปักสุคนและรองนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าซุนซานโทนนะคะแล้วก็บอกว่าครั้งนั้นเนี่ยก็มีการชูสัมพันธ์จีนเขมรแบบชาติเพื่อนบ้านน่ะนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยรัสเซียก็แสดงจุดยืนสนับสนุนความร่วมมือกับเขมรในหลายมิติกลับมาที่ไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วก็บอกเลยค่ะว่าไม่หวั่นไหวความร่วมมือระหว่างจีนกับเขมรในหลายโครงการและไม่ควรรีบด่วนสรุปอะไรทั้งสิ้นความจริงแล้วนะคะทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนรัสเซียก็ต้องรักษาผลประโยชน์ของตนโดยไม่เสียความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นไทยสปป.ลาวโดยเฉพาะเวียดนามที่จีนเนี่ยนะคะได้ลงทุนอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟฟ้าฮานอยสาย 2A นะมูลค่าเนี่ยนะคะ868ล้านดอลลาร์สหรัฐโครงการรถไฟเชื่อมต่อชายแดนไห่ฟองยูนนานมูลค่ามากกว่า 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 2.7 แสนล้านบาทไทยนะแต่เมื่อดูย้อนกลับไปจีนลงทุนในเขมรในโครงการที่ชื่อว่าคลองฟูนันเตโชเชื่อมแม่โขงเนี่ยนะคะกับอ่าวไทยมูลค่าจี๊บมากเลย 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองเนาะคราวนี้ก็ต่ออีกข่าวหนึ่งเลยพี่น้องเขมรเขาก็ยังคงแบนสินค้าไทยอย่างต่อเนื่องดันนโยบายที่ชื่อว่าเขมรช่วยเขมรพี่น้องก็ผลิตออกมาเป็นการใหญ่ไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็ปากกระป๋องนะคะก็สัญชาติเขมรหมดเลยแหละเป็นสินค้าประจำชาติกัมพูชาส่วนปลาแซลมอนเนี่ยนะคะนำปลาเท้าจากเวียดนามมาสวมแทนเพราะว่าหน้าตาสีสันเนี่ยคล้ายกันคนไทยที่เคยไปเวียดนามเหนือเนี่ยนะคะจะทราบดีว่าปลาเท้าของเวียดนามเนี่ยมีราคาที่ถูกแล้วก็สีเนี่ยนะคะเหมือนกับแซลมอนเขาไม่กินดิบนะต้องผ่านความร้อนเพราะว่าปลาเท้าเวียดนามเนี่ยเป็นปลาน้ำจืดเสี่ยงต่อพยาธิคุณผู้ฟังจำได้มาเมื่อไม่นานมานี้แหละมีบริษัทประเทศไทยเราดีแหละ

นำเข้าปลามาจากประเทศเวียดนามแล้วก็ตั้งชื่อว่าดอลลี่คุณผู้ฟังคะมันเป็นปลาเกศล่างอ่ะตอนนี้คนไทยก็รู้กันดีแล้วนะคะว่าไอ้ดอลลี่เนี่ยมันก็คือปลาสวายน้ำจืดอะประมาณนั้นนะคะนี่คือรอบรู้กระแสโลกขอบคุณที่มาของข้อมูลนะคะ CGTN Reuters และ AFP บทเพลงนี้จัดไปโอ้โหธรรมดาที่ไหนจัดจริงๆจ้า

0: ็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
4: ซ้อมบังอยู่ได้อยากจะล็อกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซ
3: อสิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
5: ่เผ่าซาล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
6: พอลซา
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: ที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
3: ที่สุดของรายการข่าวจริงข่าวตรงเป็นช่วงอีอะอะตะมุตะมิปุ๊กปิ๊กตะลุกกุ๊กกิ๊กที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาอุอีอาอุอีอาโอเอนานนะคะคุณผู้ฟังถามบางสิ่งมาดิฉันตอบแบบนี้นะคะง่ายๆในการที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะดีก็ครบทรยศก็ตัดต่อหน้าดีเมื่อรับหลังเอาไปนินทาก็อย่าได้ยิ้มอย่าได้มาคบเสียดายเวลาชีวิตมิตรภาพจอมปลอมว่าแล้วลารายการด้วยความสบายใจของพี่น้องที่ถามมานะจ๊ะอิอิดิฉันตอบแบบนี้แหละตอบง่ายๆนะคะชีวิตเนี่ยสั้นนักแต่สำคัญนักแค่นั้นแหละคุณผู้ฟังขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทีมงานและส่งพรด้วย

ความปรารถนาดีขอทุกท่านมีสิ่งดีๆเข้าชีวิตอย่างอัศจรรย์จากนี้เชิญคาถาเมตตามหานิยมณเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอ็นดูขอบคุณทุกท่านค่ะที่เมตตากรุณาติดตามรายการแหม่มบุรีรัตน์สวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็เป็นช่วงที่เรามีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุต่างๆของอสมทนะขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังติดต่อท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันอยู่นะคะตอนนี้ก็ยังพาลูกทัวร์ไปเมืองสองแควอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย
3: ์ครับได้ยินใช่ไหมคะ
1: ได้ยินชัดเจนเลยค่ะอาจารย์เป็นไงบ้างคะพาลูกท